ที่ลุ่มต่ำก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งเป็นที่พักริมแม่น้ำใกล้กับน้ำตกแก่งหลุที่อำเภอมวกเหล็กนะครับ

0: น้ำที่ไหลแรงแบบนี้ต้องปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ไปดูที่สัตหีบของชลบุรีฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเอาภาพแบบนี้มาอีกแล้วนี่เป็นภาพตอน2ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำมันระบายไม่ทันท่วมถนนสุขุมวิทชุมชนแล้วก็บ้านเรือนในที่ลุ่มต่ำนะครับจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือตั้งแต่แยกสัตหีบแยกปลาหมึกนะครับน้ำสูงจนรถเนี่ยผ่านไปไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลกู้ภัยมาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับ
1: แรกประมึกตอนปุ๊บเฮ้ยตามที่สิบสิบจมร้อยเนี่ย
0: ส่วนภาคตะวันออกนะครับสถานการณ์ฝนเนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะครับตอนประมาณสักตี 5:45 นะครับเรดาร์ตรวจอากาศระยองของกรมอุตุเนี่ยก็พบว่ามีกลุ่มฝนทั้งภาคตะวันออกเลยนะครับจริงๆเตือนมาหลายวันแล้วว่าภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่รับฝนต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็จะยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ศรีราชาบ้านบึงบ่อทองพนมสารคามแก่งหางแมวแกลงแหลมสิงเขาสมิงบ่อไร่แล้วก็ที่มะขามแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวในทิศทางทวนเข็มนาฬิกามีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่มีน้ำท่วมแล้วบางจุดนะครับเพราะฉะนั้นให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับมีตั้งแต่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับภาคอีสานเนี่ยก็มีที่ชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนะครับภาคกลางหลายจังหวัดหน่อยนะก็มีที่นครสวรรค์อุทัยชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมสมุทรปราการกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยมีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทน์แล้วก็ตราดนะครับเพราะฉะนั้นที่เตือนมาเนี่ยหลายสิบจังหวัดมากๆขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับลุ่มที่ต่ำใกล้ทางน้ำไหลพื้นที่ลาดเชิงเขาระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าที่มันจะหลากลงมาจากภูเขาด้วยนะครับ
2: ขณะที่ตีห้าที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศของกรมอุตุเป็นการเตือนฉบับที่8กันนะครับเรื่องของการเตือนฝนต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้ตลอดทั้งวันยาวจนถึงวันอาทิตย์27กันยายนนี้ครับฝนเยอะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างลงมาแล้วก็ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับมาดูกันบ้างนะครับว่าพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ของเรากันบ้างนะครับภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเจอฝน 60% ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างของภาคนะครับตกหนักๆที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับอีสานวันนี้ก็ฝนเยอะ 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ที่สระเกศนะครับแล้วขณะเดียวกันครับภาคกลางก็มีโอกาสเจอฝน 80% ของพื้นที่ฝนตกหนักมากๆที่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและที่นครปฐมครับภาคตะวันออกวันนี้ฝนก็เยอะจริงๆครับตกทุกจังหวัด 80% ของพื้นที่ตกหนักมากๆที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดนะครับทะเลอันนี้ย้ำเตือนเลยครับห่างฝั่งถ้าเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเช่นเดียวกันกับที่ภาคใต้ฝน 60-70% ของพื้นที่เตือนภัยกับเรื่องของฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและที่พังงานะครับทะเลก็เช่นเดียวกันถ้าเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพฯปริมณฑลวันนี้ฝนตกตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับต่อเนื่องยาววันนี้มีโอกาสเจอฝนทุกพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯปริมณฑลครับจะตกหนักมากๆช่วงค่ำถึงดึกครับ
0: ไปดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยยังคงคว้าเหรียญได้อย่างต่อเนื่องนะครับยกน้ำหนักแล้วก็กรีฑาเนี่ยฟ้างธีรพงศ์คว้าเหรียญทองแดงจากยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมแล้วก็บิลภูริพลวิ่งต่ำกว่า10วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ100เมตรครับ
3: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: ฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรุ่น60กิโลกรัมชายทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมนะครับพลิกสถานการณ์จากท่าสแนชที่ทำได้126กิโลกรัมแล้วทำผลงานได้ดีในท่าคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ส่วนเหรียญทองเนี่ยเป็นของจีนแล้วก็เหรียญเงินของเกาหลีเหนือส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือกรีธาบิลภูริพลบุญสอนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตร หลังเข้าเส้นชัยอันดับ

0: ับ1ในฮีทด้วยเวลา 9.95 วินาทีเป็นการวิ่งต่ำกว่า10วินาทีครั้งที่4ในชีวิตนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะแข่งวันนี้แหละนะครับเวลา 17:13 นาทีเป็นต้นไปแล้วก็จะต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศเวลา 20:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูสรุปเหรียญไทยตอนนี้นะครับไล่ตั้งแต่อันดับที่1เนี่ยก็คือจีนอยู่ในอันดับที่1 80เหรียญทอง30เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับที่2คือญี่ปุ่นนะครับมี20เหรียญทอง34เหรียญเงิน37เหรียญทองแดงอันดับที่3เกาหลีใต้10เหรียญทอง12เหรียญเงินแล้วก็28เหรียญทองแดงอันดับที่4คาซัคสถาน8เหรียญทอง8เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับที่5อุซเบกิสถาน6เหรียญทอง12เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงและไทยอยู่อันดับที่7เรายังติดท็อป10อยู่นะครับอันดับที่7ของไทยเนี่ย5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงครับ
1: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: กับการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสร้างชื่อกับประเทศนะครับน้องเนเน่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็นอกจากจะได้แชมป์แล้วเนี่ยฝันที่ตัวเองวางเอาไว้ว่าอยากจะได้ขึ้นโชว์ร่วมแสดงกับลิงคิ้งพาร์คสักครั้งหนึ่งก็เป็นจริงนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นมากแล้วก็หลังจากที่น้องได้แชมป์ก็มีการพาทีมงานแล้วก็เนี่ยแฟนคลับเนี่ยไปเลี้ยงกันที่ร้านอาหารใน LA เป็นการเปิดมินิคอนเสิร์ตประมาณ30นาทีด้วยกันเดี๋ยวกลับไปดูช่วงหน้าครับ
2: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
5: ูโร ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
9: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
10: ชนะแล้ว
11: อีกสักเกมมั้ย
9: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
12: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
15: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
15: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
18: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
19: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม5,940บาท

0: พิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
7: Magic Clean
8: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
9: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
8: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
12: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
2: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: เจ็ดโมงสิบหกนาทีนะครับกับลูกสาวแห่งชาติคนใหม่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเมื่อวานนี้ก็ได้เฮกันลั่นเลยนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสาวน้อยจากภูเก็ตวัย16ปีสามารถตามฝันตัวเองได้สำเร็จกับการเป็นแชมป์ในรายการ AGT ซีซั่นที่21ครับก็เป็นวินาทีที่หลายคนนะครับลุกขึ้นยืนแบบเก็บความดีใจไว้ไม่ไหวแล้วก็ตัวน้องเนเน่เองเนี่ยลงไปกองกับพื้นเวทีเลยนะครับซึ่งมันเป็นวินาทีที่หลายคนรอคอยเพราะว่าลุ้นแล้วก็เชียร์น้องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คู่แข่งอีกคนหนึ่งก็คือจีโน่เนี่ยเป็นนักมายากลคือก็เก่งเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคือความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับทุกๆคนจริงๆเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็คือเป็นผู้ชนะทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะชนะคะแนนโหวตจากคนอเมริกันแล้วก็ชาวปาเตริโกที่ร่วมกันโหวตมากน้อยแค่ไหนคนไทยที่อยู่สหรัฐก็ร่วมกันโหวตเต็มที่นะครับแล้วก็ไปเชียร์น้องในออดิโทเรียมแห่งนี้เนี่ยกันล้นหลามแล้วไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยเพราะว่าคนต่างชาติอเมริกันด้วยกันเองเขาก็เชียร์น้องเนเน่ด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่น้องเนเน่นะครับได้เป็นแชมป์แล้วเนี่ยคือกลายเป็นว่าบรรยากาศเนี่ยคนที่ไปเชียร์คนที่ตั้งใจเดินทางจากประเทศไทยไปมีหลายคนมากๆนะครับหนึ่งในนั้นก็มีคุณกันณภัทรด้วยนะที่

0: ไปเชียร์นะครับแล้วก็มี
1: น
0: ี่โอ้โหเอาธงไทยมาโบกสะบัดเลยให้เห็นกันไปเลยว่าเนเน่พี่อยู่นี้นะเออแล้วก็กลุ่มคนไทยเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแฟนคลับอีกหลายๆคนที่ร่วมแสดงความยินดีไปดูบรรยากาศตอนนั้นกันหน่อยครับ
2: น้ำตาแตกค่ะไม่ไหวค่ะเราก็แบบโหมันเป็นจุดที่แบบตื้นตันมากคือแบบว่าพอประกาศว่าเนเน่รอยัลแล้วเนี่ยคือเราคาดหวังไว้มากแล้วมันออกมาอย่างที่เราคาดหวังคือมันคือความภูมิใจอะค่ะ
0: อันนี้คือความภาคภูมิใจจริงๆอันนี้คือในฮอนะ
1: ครับ
0: เรามีคลิปนอกฮอด้วยใช่ไหมนี
1: ่
0: นี่คุณผู้ชมดูสิ
1: เหมือนมงลง
0: เนี่ยครับคือกลายเป็นว่าคนไทยที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็ร่วมกันแสดงความยินดีเพราะว่ามันเป็นชัยชนะที่น้องเนเน่เป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไปคว้าแชมป
1: ์
0: บนเวทีนี้คือเวทีนี้เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนอเมริกันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าทั่วโลกก็สามารถที่จะส่งผลงานเข้าไปร่วมออดิชั่นได้แล้วก็เนเน่เองก็คว้าชัยตรงนี้นะครับก็คือว่าสามารถที่จะเอาชนะใจกรรมการเข้าตั้งแต่รอบออดิชั่นไปเรื่อยๆจนถึงรอบชิงแล้วก็ในระหว่างการทำผลงานเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คนอเมริกันมาร่วมกันโหวตแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเนเน่ก็ได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับได้แชมป์ทีนี้กลับไปที่กรรมการกันหน่อยเพราะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยก็คือมีความประทับใจในตัวของเนเน่อยู่แล้วนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือฮาวิ่งแมนเดลหนึ่งในกรรมการที่ให้กำลังใจเนเน่มาโดยตลอดแล้วก็หลังจบการแข่งขันมีการพูดคุยกันของสองคนนี้ไปดูซิเขาคุยอะไรกันครับ
3: Can I ask you who your favorite judge is?
4: My favorite judge is Howie.
0: ก็ถ้าเกิดฮาวี่มาถามก็ต้องตอบฮาวี่แหละถ้าเป็นเมลบีมาถามก็ต้องตอบเมลบีเพราะว่าจริงๆกรรมการทุกคนเนี่ยเอ็นดูแล้วก็เมตตาน้องเนเน่นะครับอย่างเมลบีที่เป็นคนแบบกดปุ่มให้น้องได้แบบเนี่ยช็อตคัทลัดเข้ามารอบชิงเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ถ้าใช้ภาษาไทยเนี่ยก็เนเน่อาจจะเรียกว่าแม่ได้แม่เนี่ยแม่ก็มีแม่แบบแม่ก็หนุนมาโดยตลอดนะครับแต่ใดๆนะก็คือมาด้วยความสามารถนะครับอันนี้ไม่ใช่โชคช่วยนะน้องมีความสามารถแล้วก็น้องเนี่ยฝึกฝนตัวเองมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับทีนี้หลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยไปกันที่บรรยากาศในงานคืออันเนี้ยเป็นร้านอาหารไทยที่หลังจบการแข่งขันเนี่ยกงสุนไทยที่ LA นะครับกับทีมงานเนี่ยก็พาทั้งน้องเนเน่พาทั้งครอบครัวพาทั้งวงโอโซนพาทั้งแฟนคลับที่ไปเชียร์เนี่ยมาเลี้ยงขอบคุณที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับซึ่งเห็นว่าเปิดมินิคอนเสิร์ตกันด้วยดูบรรยากาศกันหน่อยครับทีนี้นะครับก็คือน้องก็เปิดก็คือจริงๆแฟนคลับนี่แหละเป็นคนบอกว่าร้องเพลงหน่อยร้องเพลงหน่อยไหนๆก็มาถึงแล้วนะครับก็คือร้องเพลงเป็นมินิคอนเสิร์ตสนุกสนานบรรยากาศก็อบอุ่นน่ารักนะครับแต่ทีเนี้ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับน้องเนเน่นะครับคือขอบคุณในตัวของน้องที่มีความพยายามขอบคุณในพรสวรรค์ของน้องและต้องขอบคุณลมใต้ปีกอีกคนหนึ่งก็คือคุณดันบาสจวตนะครับเป็นศิลปินอิสระชาวอเมริกันที่ไปเปิดการแสดงที่ตลาดนาคาภูเก็ตแล้วก็เห็นแววของน้องเนเน่ก็เอามาฝึกร้องนะครับฝึกการออกเสียงคือน้องเนี่ยก็มีคนช่วยฝึกการออกเสียงและตัวน้องเองปัจจุบันก็เรียนโรงเรียนนานาชาตินะครับก็คือเกรด11ชั้นม.5นะครับน้องก็คือคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่คุณพ่อเนี่ยเอามาให้เห็นว่าน้องเนเน่เนี่ยฝึกตัวเองมาแล้วก็มีครูฝึกชั้นดีด้วยนะครับตั้งแต่6ปีที่แล้วที่ฝึกให้ตอนนั้นน้องเนเน่เนี่ยอายุ10ขวบร้องเพลง Bohemian Rhapsody ของวง Queen ได้อย่างถูกต้องคือเรียกได้ว่าสอนให้ออกเสียงเนี่ยทีละคำทีละประโยคเลยนะครับเอาไปดูกันหน่อยครับ
5: As if nothing really matters
6: As if nothing really matters
5: One more time As if nothing really matters
6: As if nothing really matters
0: คือน้องอ่ะ10ขวบคิดดูนะว่าถ้าเป็นเด็กคนอื่นอาจจะแบบไปวิ่งเล่นไปเลือกทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าน้องเนเน่ก็เป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินระดับโลกเพราะฉะนั้นการฝึกฝนตัวเองตั้งแต่เด็กจนกระทั่งวันหนึ่งก็คือตอน10ขวบฝึกใช่ไหมอ่ะ7ขวบจับกีตาร์ก่อน10ขวบก็มีคนมาช่วยฝึก

0: ช่วยกลองมาช่วยหล่อหลอมจนเนี่ยครับในระหว่างที่น้องใช้ชีวิตที่ภูเก็ตก็มีการไปเปิดหมวกเล่นดนตรีแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เห็นถึงความสามารถนะครับเห็นว่าคนมาดูเยอะขนาดนี้นี่ขนาดตอนที่น้องเนเน่ยังไม่ใช่เนเน่ AGT นะแล้วคิดดูว่าคนมาเชียร์เยอะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดวันนี้กลับกันว่าน้องเนเน่มาเปิดการแสดงอีกเนี่ยตลาดแตกแน่นอนนะครับทีนี้อีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณก็คือจอห์นเอลลอนนะครับเป็นคนที่เชื่อมความฝันแล้วก็สนับสนุนน้องเนเน่เพราะว่าคือตัวคุณพ่อบอกว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้ส่งผลงานเข้าไปร่วมออดิชั่นกับ AGT ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามองว่าเฮ้ยมันไกลเกินฝันหรือเปล่ามันแบบยากหรือเปล่าจนกระทั่งได้เจอกับคุณจอห์นเอลรอนเนี่ยที่ตลาดนาคาเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่เข้ามาเป็นแรงผลักดันการส่งใบสมัครช่วงแรกไม่ได้รับการตอบกลับมาแต่ว่าคุณจอห์นก็ไม่ยอมแพ้นะก็พยายามที่จะประสานงานทุกอย่างสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายและการเดินทางนะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยฝันของน้องเนเน่ก็คือผลงานเข้าตาทีมงานนะครับและทำให้น้องเนเน่ได้มีโอกาสไปออดิชั่นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งเข้าใจว่าคุณจอห์นก็น่าจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของธุรกิจหลังจากนี้เพราะว่าน้องเนเน่ก็จะกลายเป็นศิลปินเต็มตัวที่อาจจะต้องมีสัญญากับทาง AGT ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่มีคนพูดถึงก็คือเรื่องของเสื้อผ้าในวันที่ใส่นะครับในวันที่ใส่เนี่ยชุดเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นความตั้งใจที่ออกแบบนะครับนำเอาความเป็นเสื้อไทยเอาชุดไทยที่เขาเรียกว่าผ้าไหมแดงสมเด็จจากชุมชนบ้านทรัวนะครับไปคล้ายๆกับเผยแพร่ให้โลกได้เห็นเพราะว่านี่คือผสมผสานนะครับถึงแม้ว่าน้องเนเน่เนี่ยจะร้องเพลงร็อกอเมริกันนะครับก็คือว่า Seven Nation Army ของวง White Stripe ก็ตามแต่ว่าคือน้องเองก็สื่อสารอย่างอื่นถึงภาพลักษณ์ความเป็นไทยการไหว้เหล่านี้นะครับอินเนอร์ของร็อกเกอร์สาวก็มาเต็มๆนะครับทีเนี้ยเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจนน้องเนเน่เนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับมีคุณยายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณยายโอ้โหนี่เห็นไหมครับดีใจมากเลยเพราะเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กน้ำตาซึมไปด้วยนะครับคุณยายบอกว่าดีใจจนพูดไม่ออกก็ดูเหมือนกันเนี่ยคุณยายก็ดูทางออนไลน์อยู่นะครับเดี๋ยวคุณยายบอกสิ้นเดือนเนี้ยจะไปภูเก็ตแล้วนะครับไปฉลองกับหลานสาวซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปแสดงไปจ้างมโนราแก้บนที่วัดชะอวดนะครับอันนี้เป็นภาพรวมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน้องเนเน่เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำหลังจากนี้ก็คือว่าเดี๋ยวน้องเนเน่เนี่ยจะมีเวลา2วันก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็น้องเนเน่กับครอบครัวเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าจะไปไหนจะไปดิสนีย์แลนด์นะครับไป Universal Studio นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะกลับมาประเทศไทยเพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวเป็นนักเรียนอยู่นะครับเกรด11คือม.5ก็ต้องกลับมาเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ต้องมาสอบด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณซักตุลาก็คือเดือนหน้าเนี่ยจะกลับไปที่สหรัฐใหม่นะครับเพื่อที่จะไปเซ็นสัญญากับ AGT ส่วนเงินรางวัลนะครับที่บอกว่าคนชนะเนี่ยได้1ล้านเหรียญนะครับคือมันมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ใช่คนอเมริกันต้องโดนหักภาษีนะครับต้องโดนหักภาษีนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับเงินเต็มก้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการทยอยจ่าย40ปีปีละ 25,000 เหรียญนะครับก็ตีไปประมาณ 800,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าเงินก้อนนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้หักภาษีเพราะฉะนั้นภาษีที่สหรัฐค่อนข้างหนักนะครับแต่ใดๆเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจแต่ว่าเส้นทางในการก้าวสู่การเป็นซุปตาร์ระดับโลกของน้องเนเน่นั้นเริ่มต้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่ากำลังจะเริ่มต้นแล้วเนเน่อยู่ในใจของคนทั่วโลกไปแล้วเนเน่ก็เป็นลูกสาวแห่งชาติของคนไทยไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอวันที่น้องเนเน่จะเดินทางกลับมาเชื่อว่าสนามบินถ้าน้องมันลงที่สุวรรณภูมิก่อนนะแล้วก็ไม่ได้ต่อเครื่องไปที่ภูเก็ตเลยเนี่ยนะครับบรรยากาศคนไปต้อนรับเนี่ยอบอุ่นหนาแน่นและสนามบินแตกแน่นอนนะครับ
1: ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะรวมถึงที่พี่โจวิเคราะห์เรื่องการเลือกเพลงให้ฟังด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวภาพยนตร์กันบ้างดีกว่าครับถ้าใครช่วงนี้ไปดูหนังครับบอกเลยว่านี่คือภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีครับจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมได้เลยครับ
2: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ฟีดแบคท่วมท้นทั้งหิวใจทั้งหากระจายจนคนดูพร้อมใจกันยกให้เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฟิลกู๊ดแห่งปีจาก GDS และ Sony Pictures ที่อัดแน่นไปด้วยความเป็น MVP

0: ีในทุกองค์ประกอบเริ่มจากณเดชน์หรือพี่บ่าวเฮนรี่ MVP ความหล่อที่ถ่ายทอดอาการความจำรีเซ็ตได้เนียนกริบจนคนดูเชื่อหมดหัวใจประกอบคู่กับมินนี่วงไอดอลหรือน้องลูซี่ MVP ความน่าเอ็นดูที่ออร่าความน่ารักทำงานหนักจนคนดูลุ้นเอาใจช่วยตลอดเรื่องด้านแกงครอบครัวยังปากกิ๊กในบทป๋าเบิร์นปทุมราชในบทขนุนและวิเวียนในบทณสุแท็กทีมรับ MVP ความฮาปล่อยมุกโบ๊ะบะช็อตฟิลให้ขำปอดโยกกันทั้งโรงเติมความฟินด้วยน้องซิมบ้าคาปิบาร่า MVP สายตะมุตะมิที่น่ารักขโมยซีนสุดๆและขาดไม่ได้กับภาพงานโปรดักชันที่ยกให้เป็น MVP Very Soft Power รวมสถานที่ท่องเที่ยวไทยไว้โคตรสวยงามจนมีหลายๆคนจองตั๋วจองโรงแรมออกตามรอยกันแล้วบอกเลยว่าทั้งงานภาพวิวสวยๆมุกตลกจังหวะโบ๊ะบะและเรื่องราวความรักที่น่ารักน่าลุ้นแบบนี้ต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและยิ่งมาเป็นแก๊งหรือยกบ้านกันมาดูก็จะยิ่งได้อัตรารสความซูเปอร์ฟิลกู๊ดแบบเต็มร้อยใครยังไม่ได้ดูนัดคนข้างๆแล้วไปเช็คอินรับความสุขเติมรอยยิ้มพร้อมกันได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
1: นอกจากภาพยนตร์ฟิลกู๊ดกันแล้วครับใครติดตามซีรีส์ครับเตรียมพบกับเรื่องใหม่กันได้ครับกับเรื่องราวของการใช้อวิชานวดครับมากันที่คลึงครับวันดีออริจินอลครับเรื่องราวศาสตร์ลึกลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับเมื่อถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นศาสตร์ที่ว่าคืออวิชานวดฆ่าครับอวิชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการกับเหล่าบรรดาทุนเถ่าครับและศาสตร์ต้องห้ามนี่ฮะจะพาเรื่องราวนี้ไปไกลแค่ไหนติดตามได้ครับกับคลึงซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินัลครับเริ่มตอนแรกจันทร์28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งทางวัน31และครับสามารถรอรับชมย้อนหลังก็ได้ผ่านแอปวันดี3ทุ่มครึ่งนะครับย้ำนะครับว่ารับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับมาโปรแรงสุดพิเศษครับประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำพิเศษเพราะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครวันดีแพ็คเกจพรีเมียมจากราคา149บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครก็กดดอกจันเลยครับ559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดครับ
2: เอาตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกสระแก้วปรากฏว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำโดยเฉพาะที่คลองพระโปร่งเนี่ยเริ่มทะลักท่วมแล้วมันก็แผ่ออกไปนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนนอกจากนี้ที่จังหวัดระยองนะครับตามคำเตือนเลยฝนที่ตกหนักเพราะฉะนั้นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาระวังด้วยขับรถก็ต้องระวังบางทีตกหนักจนมองไม่เห็นทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: อะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรบล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
1: มาคิดแล้วมาฝึก
2: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
3: ยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: ยาแก้ไอตราเสดาว
4: สูตรน้ำผึ้งผสม
5: มะนาว

อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: camera milliliters. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. Samurai milliliters. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
1: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: จะทำได้
1: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
2: ทันหรือเปล่า
3: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
2: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
4: ้มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็น Michelin Motion for Life
5: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
6: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
7: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: เรื่องของสถานการณ์ฝนที่ตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับปรากฏว่าช่วงดึกที่ผ่านมาน้ำป่าที่หลากเข้ามาท่วมในพื้นที่ตำบลท่าเสาของมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยชาวบ้านที่ติดอยู่ก็พยายามเดินลุยน้ำออกจากบ้านไปยังที่ที่ปลอดภัยครับ
9: หนักกว่ารอบที่แล้วครับมีแค่ตรงบ้านผมครับที่ผมทุกคนมาอยู่บ้านผมเพราะว่าน้ำมันไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วพี่คนที่ออกได้ก็ไปอยู่วัดซึ่งวัดก็ท่วมเหมือนกันพี่วัดท่วมค่อนข้างที่จะเยอะด้วย
8: ชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยเลยอยู่บ้านก็เสี่ยงเดี๋ยวกลัวน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นจะไปที่วัดน้ำก็ท่วมเช่นเดียวกันนะครับตรงจุดนี้ก็คือพื้นที่หมู่13ของตำบลท่าเสาอำเภอมวกเหล็กของสระบุรีใกล้กับสะพานวัดท่าเสานะครับน้ำที่ไหลแรงด้วยเชี่ยวด้วยชาวบ้านบอกว่าก็ต้องออกจากบ้านแหละเพราะน้ำหลากไปถึงในบ้านแล้วแล้วก็ท่วมมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ย4คันนะครับมีบ้านหลังเมื่อกี้ที่มีคนอัดคลิปบอกว่าในบ้านผมมีคนอยู่10คนคือชาวบ้านมารวมตัวกันออกจากบ้านไม่ทันเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับช่วงสะพานทางโค้งน้ำมันก็ไหลแรงนะครับระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นก็กลัวว่าถ้าอยู่ในบ้านต่ออาจจะอันตรายทีนี้จริงๆชาวบ้านเขาเตรียมพร้อมอพยพไว้อยู่แล้วนะครับเพราะรู้ว่าฝนมันจะตกหนักแล้วความเสี่ยงน้ำมันจะหลากตามมาแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยน้ำมันมาเร็วมามากจนออกจากบ้านไม่ทันนะครับทีนี้เนี่ยพอสถานการณ์มันยิ่งดึกมันยิ่งหนักน้ำมันยิ่งสูงชาวบ้านก็พยายามที่จะย้ายตัวเองจากบ้านเนี่ยไปที่วัดท่าเสาปรากฏอย่างที่บอกครับว่าน้ำก็ท่วมวัดเหมือนกันก็เลยตัดสินใจเดินลุยน้ำออกจากบ้านไปหาจุดอื่นที่ปลอดภัยท่ามกลางน้ำที่ไหลเชี่ยวแบบนี้ในพื้นที่ไฟดับด้วยนะครับเพราะว่าเสาไฟมันล้มทีนี้นอกจากนี้ยังมีมวลน้ำเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านท่าเสาอีกจุดหนึ่งคือชาวบ้านบอกว่า6วันก่อนเนี่ยก็ท่วมแล้วนะครับว่าหนักแล้วรอบนี้เมื่อคืนหนักกว่าอีกครับ

0: เนี่ยทีนี้กำนันตำบลมวกเหล็กนะครับโพสต์ภาพอีกจุดหนึ่งตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งของเมื่อคืนนี้นะครับเป็นสะพานทางเข้าหมู่บ้านน้ำป่าหลากจนมองไม่เห็นแล้วจะไปยังไงดีนะครับแล้วก็ชาวบ้านเองไม่สามารถใช้เส้นทางตรงนี้ได้ครับ
1: ฝนยังตกอยู่พำพำนะคะเพราะว่าน้ำป่าจากเขานะคะกำลังหลงกำลังไหลลงสู่ข้างล่างนะคะน้ำมาทั่วทุกทิศทุกทางนะคะ

0: ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะ
1: อ้าวใช้ทางไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำมาช่วงดึกด้วยนะครับเดี๋ยวสถานการณ์อาจจะต้องติดตามกันทั้งวันด้วยนะครับว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
2: ไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเลยก็แล้วกันครับโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วด้วยนะครับเริ่มมาที่อำเภอวัฒนานครกันก่อนนะครับที่สระแก้วครับหลังจากที่มวลน้ำจากคลองพระโปร่งเนี่ยทะลักเข้าท่วมครับคือตอนนี้ชาวบ้านรับผลกระทบแล้วกว่า150คนด้วยกันขณะที่บางเส้นทางตอนนี้ถูกตัดขาดนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมที่สระแก้วต้องเฝ้าระวังครับหลังจากที่มวลน้ำจากคลองพระโปร่งไหลเข้าท่วมบ้านทับใหม่ที่หมู่8ที่ตำบลโนนหมากเค็งนะครับที่วัฒนานครกระทบบ้านเรือประมาณ55หลังคาเรือนครับประชาชนประมาณ158คนด้วยกัน15หลังเนี่ยจากที่ทราบก็คือว่าน้ำท่วมสูงประมาณสักครึ่งเมตรครับอีก40หลังพื้นที่น้ำเนี่ยล้อมโดยรอบครับเส้นทางเข้าออกได้รับผลกระทบ2จุดด้วยกันจุดหน้าคุ้มบ้านที่บ้านบุงจอกติดคลองพระปงนะครับน้ำสูงคุณผู้ชมฮะเมตร50นะครับกระแสน้ำนี่ไหลแรงเหมือนในภาพเลยรถไม่สามารถผ่านได้ถ้าจะเดินทางจะเป็นถนนด้านหลังครับจะมีน้ำสูงประมาณสักครึ่งเมตรเอาจริงๆก็ไม่ควรขับแหละแต่ว่ากระบะสูงยังพอที่จะสัญจรได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเรือท้องแบนประจำจุดพร้อมกับกำลังชรบในการดูแลการเดินทางของเด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนช่วงเช้าเย็นละครับขณะที่อบต.โนนหมากเค็งเองก็ลงสำรวจความเสียหายนะครับล่าสุดมีการแจ้งเตือนให้งดใช้เส้นทางบริเวณฝายระหว่างหมู่7ถึงหน้าบ้านหน้าโรงเรียนบ้านไหมไซทองที่อำเภอเขาจักรันนะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำไหลค่อนข้างแรงมากแล้วก็มีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังเพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆมีโอกาสที่จะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับมีภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครับสำรวจด้วยช่วยเหลือด้วยมีการลุยน้ำนี่ฮะคุณผู้ชมครับสูงจะเกือบอกอยู่แล้วนะครับประมาณสัก1เมตรนะครับบางจุดก็เมตรกว่าเข้าไปหานี่ฮะบ้านนี้เป็น2ตายายครับอายุ60กว่าปีเดินไปเดินมาในบ้านแล้วครับก็บางช่วงบางตอนก็เห็นบอกว่าเรียกมาช่วยช่วยยกมอเตอร์ไซค์หน่อยหนุ่มเอ้ยก็ช่วยกันยกละครับอะไรสำคัญก็ช่วยกันก่อนครับ
3: ว่าปีนี้น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปริมาณน้ำฝนมาเติมเรื่อยๆก็กลัวมีระดับน้ำสูงกว่าทุกปีครับระวัง
4: เอาออกนะปล่อยไว้ไง
3: ไประวังนะใจเย็นค่อยเดินค่อยเดินเดี๋ยวคนล้ม
2: และอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าตลอดคืนที่ผ่านมาฝนตกอย่างต่อเนื่องชาวบ้านหลายคนบอกเลยครับในโลกโซเชียลว่ามันกังวลฮะคมตาไม่ลงจริงๆก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันนะครับมากันที่กบินบุรีที่ปราจีนบุรีกันบ้างครับก็น่าห่วงเช่นเดียวกันหลังจากที่มวลน้ำจากแควหนุมานแล้วก็แควพระปงเนี่ยนะครับไหลสมทบมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีครับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรนะครับนี่โรงเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นการเตือนภัยกันชุมชนโรงสีไปรษณีย์ครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำไหลเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็อส.ก็มาช่วยกันยกของเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับขณะที่หมู่9ครับที่ตำบลกบินบ้านริมน้ำเองก็ถูกน้ำท่วมครับเฉลี่ยประมาณสัก20เซนครับหรือว่าบางจุดก็1ฟุตนะฮะแต่ที่หนักๆก็คือคนที่ทำนาครับนาข้าวกำลังจะตั้งท้องปรากฏว่านี่ครับน้ำท่วมกันใหญ่เลยส่วนที่หมู่8ครับพบเสาไฟฟ้าแรงสูงเอ็นครับอันนี้ต้องฝากเลยครับเอ็นมาอยู่แบบนี้แล้วมันดึงมันลังกัน3ต้นครับก็มีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งเข้ามาตรวจสอบซ่อมแซมเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมาครับ
1: ที่จังหวัดระยองนะครับก็มีฝนถล่มตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกันแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนเนี่ยกำลังจะเคลื่อนเข้าไปยังพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่มาบยางพรของอำเภอปลวกแดงฝนที่ตกหนักนะครับก็ทำให้ชาวบ้านเขาก็กังวลเรื่องของน้ำจะท่วมแล้วก็ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนบอกว่าจากการตรวจสอบสภาพอากาศด้วยเรดาร์มีกลุ่มฝนขนาดใหญ่อยู่ในทะเลแล้วมันกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไปที่ระยองจันทน์แล้วก็ที่ตราดนะครับเพราะฉะนั้นพอมันขึ้นฝั่งก็อาจจะเอาฝนไปด้วยก็เตือนชาวบ้านนะครับในระยองจันทน์แล้วก็ตราดเนี่ยใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลพื้นที่ลาดเชิงเขาระมัดระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับแล้วก็บางจุดมีน้ำท่วมแล้วโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำแล้วก็ไม่ใช่เดือดร้อนแค่เฉพาะคนนี่เป็นคอกเลี้ยงหมูนะครับหมูจะตัวเกือบตายอ่ะกู้ภัยต้องลุยน้ำเข้าไปช่วยพาหมูออกจากจุดนี้ท่ามกลางเสียงร้องตกใจของเจ้าน้องหมูครับ
5: เย็นรอดนะลูกปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว
1: อ่ะก็คือตกใจด้วยแล้วก็หมูก็ไม่ค่อยชอบน้ำอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปกันใหญ่ก็เลยกรีดร้องกรีดแบบนี้เลยนะครับแต่สุดท้าย7ตัวเนี่ยก็ช่วยเอาไว้ได้ครบนะเจ้าของก็โล่งใจบอกเออถ้าช่วยไม่ทันกลัวว่าหมูจะจมน้ำตายนะครับทีนี้นะครับเจ้าของบ้านอ่ะเจ้าของหมูด้วยบอกมันมาเร็วไงน้ำอ่ะคือมาเร็วตั้งตัวไม่ทันนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเลยหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าข้าวของเครื่องใช้เสียหายจริงๆแล้วก็น้ำเนี่ยเอาจริงนะคือเจ้าของเขาบอกว่าโหคือคิดว่าอยู่แล้วแหละว่ามันจะมาแต่มันมาเร็วกว่าที่คาดครับ
6: มันมาแรงมากจ้ะแล้วเครื่องมันขาดด้วยจ้ะ
7: แล้วเลี้ยงหมูกี่ตัวครับ
6: 7ตัวจ้ะ
7: ตอนนี้ท่วมหมดเลยใช่ไหม
6: หมดเลยจ้ะไม่เหลือเลยจ้ะ
7: น้ำหมดเลย
6: ซักผ้าตู้เย็นไปหมดเลยจ
1: ้
6: ะ
1: อ้าวแล้วก็ที่สัตหีบของชลบุรีนะครับหลายพื้นที่ฝนตกก็เกิดน้ำท่วมเหมือนกันเพราะว่าระบายน้ำไม่ทันบนถนนสายหลักเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมรถก็ติดนะครับถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกสัตหีบแยกปลาหมึกไปจนถึงแยกกม.1ประมาณ1กิโลเมตรน้ำท่วมสูงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ความระมัดระวังบางคันก็ไปต่อไม่ไหวก็จอดดับกันแบบนี้นะครับช่วยกันเข็นนะครับก็อันนี้ช่วงเนี้ยเตือนอย่างต่อเนื่องนะสุกแบบนี้อาจจะมีการเดินทางไปไหนมาไหนระวังเรื่องฝนแล้วก็น้ำท่วมทางแบบนี้ด้วยครับ
2: โดยเฉพาะช่วงค่ำๆจนถึงกลางดึกนะครับแล้วก็เช้าตรู่ครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าพัทยาเนี่ยฝนตกทั้งคืนนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันเกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับก็คือนักท่องเที่ยวจีน3คนตอนแรกเนี่ยเขาขับรถมาแล้วมันน้ำท่วมไปต่อไม่ได้ก็เลยจอดแล้วทราบว่านักท่องเที่ยวจีน3คนเขาเดินกันไปครับปรากฏว่าตรงบริเวณที่มันจะเป็นสะพานข้ามคลองครับจู่ๆครับนักท่องเที่ยว1ใน3คนครับพุบตกลงไปฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่จังหวะเขาเดินกันมาข้างหน้าเนี่ยกางร่มกันมา2คนข้างหลังเพื่อนอีก1คนกางร่มมารวม3คนจู่ๆพอเดินถึงจุดนี้ซึ่งตรงเนี้ยถ้าคนพื้นที่จะรู้กันดีว่ามันต้องเข้าขวาเพราะถ้าก้าวต่อไปลงคลองครับมันไม่มีอะไรที่เห็นเลยว่ามีรั้วกั้นนะครับเป็นแบบนี้มานานแล้วแล้วหลังจากนั้นครับพอตกลงไป1คนก็มีการโวยวายกันชาวบ้านก็ออกมาช่วยกันเหตุเกิดขึ้นย้อนกลับไปนิดนึงครับตี5ของเมื่อวานนี้ครับนักท่องเที่ยวจีน3คนเดินฝ่าน้ำท่วมเมืองพัทยาจุดนี้คือบริเวณซอยเนินพลับหวานครับที่หมู่5หนองปลือบางละมุงชลบุรีนะครับแล้วก็ตามที่เห็นแล้วครับหนึ่งในนั้นพัดตกคลองตายายแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดหายไปเพื่อนจีนอีก2คนรอดชีวิตนะคุณผู้ชมครับจากนั้นก็มีการพยายามที่จะตามหากันครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ลงพื้นที่ช่วยในการตรวจสอบตามหาเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี5พอเช้ามาปั๊บก็ระดมกำลังกันในการตรวจสอบพร้อมกับนี่ฮะคือคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมที่เสื้อแดงยืนนะคุณผู้ชมอีกฝั่งก็เหมือนกันคือมันเป็นทางเดินน่ะแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรบอกว่าถ้าออกซ้ายอีกนิดนึงตกคลองก็เลยกลายเป็นว่าพอคนเดินไอ้เพื่อนเนี่ยอยู่บนทางเดินคนเดินเท้าแต่ไอ้คนขวาไอ้คนซ้ายเนี่ยมันไม่รู้ก้าวไปปุ๊บตกคลองหายไปเลยฮะคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพหลังจากที่ตัวน้ำเนี่ยลดลงไปครับก็มีการตามหากันตามแนวคลอง3กิโลเมตรจนกระทั่ง11ชั่วโมงต่อเนื่องยุติภารกิจครับเพราะหากันไม่เจอเดี๋ยวประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแผนตรวจสอบกันอีกครั้งนึงครับแต่ที่ประหลาดใจครับคุณผู้ชมครับตอนต้นเราเห็นภาพกันแล้วว่าเดินกันมา3คนเพื่อนคนนึงตกคลองหายไปฮะพอช่วยเหลือขึ้นมา2คนที่เหลือได้ปรากฏสักพักประชาชนแถวนั้นเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะไอ้จีน2คนหายไปไหนวะหายไปเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังตามหาอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าหนีหายไปไหนนะครับอีกหนึ่งเหตุนะครับที่ต้องมาตามกันก็คือเหตุการณ์ทางทะเลครับที่ทางด้านของเรือสอกาญจนาวารี888ล่มแล้วก็สูญหายไปตั้งแต่เมื่อกลางดึก21กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับทางกองทัพเรือได้มีการเปิดเผยภาพที่ส่งนักประดาน้ำลงสำรวจภายในตัวเรือแล้วก็พื้นที่โดยรอบยืนยันแบบนี้ว่าจากการสำรวจภายในเรือที่จมอยู่ไม่พบผู้ติดค้างนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับแผนการค้นหาเพราะว่ายังมีผู้สูญหายอีกหลายรายด้วยกันก็จะมีการประเมินจากทั้งการใช้ระบบ SAR Map นะครับแล้วก็ประสานกับทางด้านของการค้นหาทางอากาศและทางน้ำรวมถึงเครือข่ายเรือในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอยุธยานะครับโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำมันมาแล้วนะครับแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมสูงเป็นเมตรนี่เป็นภาพมุมสูงดูนะคะว่าน้ำมันก็แผ่ออกไปท่วม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็กังวลเพราะว่าน้ำจากเขื่อนก็ยังคงระบายมาอย่างต่อเนื่องทีมข่าวไปสำรวจ ในพื้นที่หมู่1ตำบลท่าดินแดงของอำเภอผักไห่นะครับเป็นชุมชนริมแม่น้ำน้อยน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านก็ต้องขนย้ายทรัพย์สินข้าวของนะครับไปอยู่ที่สูงหรือไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วการเดินทางนะครับจากบ้านเนี่ยในชุมชนเนี่ยต้องใช้เรือละนะครับเดินเท้าไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ชาวบ้านบอกตรงกันบอกปีนี้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วจนหลายครอบครัวตั้งรับไม่ทันปกติเนี่ยพอได้รับแจ้งเรื่องของการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนชาวบ้านเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวน้ำมันจะมามากนะครับจะมีการเก็บข้าวเก็บของเตรียมรับมือเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมาวันหนึ่งประมาณ 10-20 เซนนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงนะก็เหมือนกับมันมาเร็วกว่าที่คิดนะครับคือในพื้นที่เนี่ยมันเป็นที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วไม่ได้เพียงต้องการเงินเยียวยาหรือว่าเงินชดเชยนะครับคืออยากจะให้แก้ปัญหายังไงให้น้ำไม่ท่วมได้ไหมเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
8: ส่วนมากเลยจะเก็บกันไม่ทัน
9: มาเร็ว
8: เร็วเกินปกติที่อยู่กับน้ำมันจะเป็นอาทิตย์หรือว่าอย่างน้อยก็ห้าวันมีเวลาเก็บของได้ถุนขึ้นบ้านได้สบายสบายแต่ทีนี้มันไม่ต้องเก็บเลยตื่นมาเช้านี่ลอยกันฟ้องเลย
10: เขาบอกแล้วว่ามันไม่ท่วม
11: ใครบอกเรา
10: ฟังสอสอของประกาศอยู่นี
11: ่
10: ระวังน้ำแต่มันก็อย่าพลาดอะผมว่าหน้าน้ำอะก็คือหน้าน้ำจะมีน้อยมีมากก็คือน้ำมันต้องมีที่นี่ยังไงก็ต้องโดนจะโดนน้อยโดนมาก
11: ครับ
10: แต่มันไม่น่าจะขนาดนี้ไงปีนึงผมมีเวลาหาเงินตีว่า8เดือนน้ำท่วม4เดือ นไอ้ที่หาเงิน8เดือนเนี่ยเพื่อจะมาซ่อมแซมบ้านเหรอพอน้ำลงทีค่าเสียหายเท่าไหร่
1: เนี่ยก็เป็นชาวบ้านริมน้ำเขาก็ต้องเจอกับภาวะน้ำท่วมแบบนี้เป็นประจำทุกปีปีหนึ่งหลายครั้งด้วยนะครับที่อำเภอเสนาชุมชนริมแม่น้ำน้อยนะครับน้ำก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็แนวโน้มก็คือเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับของที่เก็บทันก็ดีไปเก็บไม่ทันก็จมน้ำเสียหายกันไปหรือว่าลอยหายไปตามน้ำหลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เตรียมรับมือน้ำท่วมมากนักเพราะเข้าใจว่าปีนี้อาจจะไม่รุนแรงแล้วมันก็ใกล้จะหมดช่วงน้ำหลากอยู่แล้วอ่ะแต่สิ่งที่กังวลหลังจากนี้ก็คือว่าแล้วยังต้องอยู่กับน้ำอีกนานแค่ไหนก็เลยอยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำนะครับทีนี้จากการลงพื้นที่เนี่ยก็พบว่าพอน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านแน่นอนมันก็ลำบากมากขึ้นยิ่งน้ำสูงก็ยิ่งลำบากนะครับการเดินทางหรือการออกจากบ้านจะไปทำธุระจะไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารสิ่งของจำเป็นเหล่านี้กลายเป็นว่าออกไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีเรือก็เหอะก็ออกไม่ได้ก็มีความเสี่ยง

0: เบื้องต้นทีมงานวันสร้างสุขสำนักข่าววันนิวส์ก็เลยนำถุงวันสร้างสุขนะครับไปช่วยมอบให้กับชาวบ้านเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในถุงนี้ก็จะมีพวกอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นนะครับที่โรงเรียนวัดประดู่โลกเชิดใช้เวลาประมาณ3วันน้ำเนี่ยท่วมสนามแล้วก็เส้นทางภายในโรงเรียนสนามฟุตบอลน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนก็คือลึกแหละสำหรับเด็กนะครับทรัพย์สินบางส่วนที่อยู่ชั้นล่างรวมถึงอุปกรณ์การเกษตรแปลงผักต้นไม้ที่นักเรียนช่วยกันปลูกเนี่ยก็คือเสียหายจากน้ำท่วมด้วยนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าน้ำมันสูงกว่านี้อย่างเช่นน้ำมันไปถึงประมาณ2เมตรนะครับก็จะเหลือขั้นบันไดของอาคาร 3-4 ขั้นอาจจะต้องหยุดการเรียนการสอนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยตอนนี้โรงเรียนก็เตรียมรับมือน้ำท่วมเอาไว้แล้วนะครับประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็พยายามสอนเนื้อหาหลักเนี่ยให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจะได้ไม่กระทบกับการเรียนมากนักถ้าหากจำเป็นต้องปิดเรียนแต่คุณครูสะท้อนมาแบบนี้นะครับว่ามากกว่าเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก็คือความยากลำบากในการใช้ชีวิตและการเดินทางของเด็กมันคือความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยครับ
1: การระบายน้ำคุณครูคิดว่าการจัดการน้ำเนาะมันท่วมมาไม่รู้จะกี่ปีแล้วตั้งแต่เราเป็นเด็กตั้งแต่แบบ 30-40 ปีตั้งแต่ปี 2-1 ปีอะไรการจัดการน้ำก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงชาวบ้านแถวนี้ก็ยังรับน้ำเหมือนเดิมไม่ได้มีใครมาจัดการจริงๆจังๆกับเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะฝากว่าคนที่มีความรู้เนาะมีประสิทธิภาพมีพลังที่จะสามารถช่วยจัดการน้ำเนี่ยที่ความลำบากของทุกคนของทุกโรงเรียนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยค่ะคือช่วยทำให้มันมีทางออกที่ดีกว่านี้
0: วัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับเจ้าหน้าที่กับทหารก็ช่วยกันทำผนังกั้นน้ำสูงประมาณ100 1เมตร20เซนนะครับเพราะกลัวว่าด้วยความที่อยู่ติดริมน้ำเดี๋ยวน้ำมาสูงแล้วน้ำก็จะเข้ามาท่วมในวัดได้เพราะฉะนั้นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วยครับ
2: จริงๆอ่ะผู้บริหารจัดการน้ำน่ะมันต้องจัดการตั้งแต่ต้นน้ำมาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคุณมาจัดการกลางน้ำคุณไม่จัดการต้นน้ำมาพอน้ำมาเต็มที่คุณก็ปล่อยซะเยอะเลยแต่ตอนที่คุณรู้ว่าข้างบนน้ำฝนมันตกหนักที่ว่ามวลน้ำมันก็ต้องลงมาเจ้าพระยาอยู่แล้วทำไมคุณไม่ปล่อยลงออกก่อนเพื่อรองรับมวลน้ำตรงนั้นนะ
0: อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนชาวบ้านนะเผื่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลก็นำไปปรับปรุงหรือมีข้อชี้แจงอะไรนะครับเรื่องการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทเนี่ยยังคงอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าจะปรับเพิ่มปรับอะไรเนี่ยจะมีการสื่อสารแจ้งเตือนชาวบ้านอย่างใกล้ชิดครับ
3: เกิดเหตุระเบิดครับบ้านที่รับทำพลุนะครับที่โคราชครับแรงระเบิดเนี่ยทำบ้านพังทั้งหลังโครงเหล็กของบ้านกระเด็นไปไกลกว่า30เมตรบ้านพังไป30หลังคาเรือนครับรวมถึงหลานชายเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บกระเด็นไกลไปกว่า20เมตรครับ
4: ก่อนถอยรถออกไปก่อน
5: บ้านทั้งหลังพังหมดแต่เหลือแต่ซากน่ะโครงเล็กกระเด็นเป็น30เมตรเนาะ
3: นี่แหละครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอชุมพวงครับนครราชสีมาครับหลังเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงครับในบ้านซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นสถานที่ผลิตพลุและดอกไม้ไฟครับแรงระเบิดคุณผู้ชมครับความเสียหายบ้านเนี่ยพังทั้งหลังนะครับเหลือแค่ซากครับโครงสร้างบางส่วนเท่านั้นโครงเหล็กหลังคาเนี่ยกระเด็นไปไกลกว่า30เมตรบ้านโดยรอบก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยเสียหายรวมแล้วเท่าที่นับตอนนี้นะครับก็คือประมาณสัก30หลังต้นไม้นี่หักโค่นลงมาเลยนะครับมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายก็คือหลานชายเจ้าของบ้านชื่อว่าหทัยพัฒน์อายุ47ปีครับบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านบอกว่าตัวคุณนพพงษ์เป็นเจ้าของอายุ73ปีครับก็ทำหน้าที่รับทำพลุส่งขายร้านค้าต่างๆในอำเภอชุมพวงแล้วอำเภอใกล้เคียงนี่คือควันที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะคือเจ้าตัวเนี่ยส่งขายมานานกว่า30ปีแล้วก็รับในการจุดพลุในงานพิธีต่างๆเช่นงานศพงานรื่นเริงทั้งหลายนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าตัวเจ้าของบ้านคือพี่นพพงษ์เนี่ยนำพลุและดินปืนช่วงนี้ฝนตกฮะคุณผู้ชมคือมันเปียกน้ำครับก็เลยนำพลุและดินปืนที่มันเปียกน้ำออกมาตากแดดช่วงเย็นก็เก็บกลับเข้าไ น่าจะทำแบบนี้เป็นปกติครับแต่พอช่วงค่ำหลานชายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดปุ๊บเปิดประตูเข้าบ้านไม่รู้ทำไมครับจากนั้นเสียงระเบิดดังตั้มสนั่นเลยครับตัวหลานชายครับกระเด็นออกมาจากบ้านไกล20เมตรแล้วก็บาดเจ็บสาหัสขณะที่บ้านเรือนก็เสียหายกว่า30หลังคาเรือนครับเทศบาลตำบลชุมพวงเองก็เลยมีการประสานให้มาติดต่อแจ้งความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เยียวยากันต่อไปเบื้องต้นนะครับลองฟังเสียงจากท่านนายกเทศมนตรีกันครับ
6: เคลียร์พลุทั้งหมดที่อาจจะเกิดอันตราย
7: ทางผู้ประกอบการได้มีการขออนุญาตถูกต้องไหมคะ
6: เบื้องต้นไม่ได้ขออนุญาตนะครับเบื้องต้นว่าไม่ได้ขออนุญาตนะครับเนื่องจากผลิตไม่ได้ผลิตเยอะว่างั้นผลิตแค่ตามออเดอร์ว่างั้นนะครับแต่ว่าถูกผิดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องคดีอาญาเรื่องคดีกันแล้วกันนะครับ
3: คือด้านนายกเทศมนตรีตำบลชุมพวงบอกว่าไม่ได้ขออนุญาตเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยครับจากการตรวจสอบพบว่าเคยมีใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลุอย่างถูกกฎหมายแต่เมื่อปี64นะครับก็คือถึงแค่64หลังจากนั้นเนี่ยก็คือ65 66 67 68แล้วก็69ปีนี้คือหมดอายุไปแล้วครับแล้วก็ยังไม่มีการนำใบอนุญาตนี้มาต่อกันต่อแต่ทราบภายหลังจากเพื่อนบ้านว่ายังคงดำเนินธุรกิจการรับทำพลุแล้วก็รับจุดพลุตามงานที่ต่างๆกันเช่นเคยนะครับเบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาตัวเจ้าของบ้านก็คือนายนพพงศ์ครับในฐานะผิดฐานประกอบกิจการโดยที่ไม่รับอนุญาตและกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับส่วนสาเหตุการระเบิดตอนนี้ที่บอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยเอาตัวพลุดินปืนเนี่ยมาตากแดดแล้วเก็บกลับเข้าไปซึ่งมันก็ทำแบบนี้กันมาทุกวันเป็นปีๆซ้ำๆกันแต่จังหวะนั้นที่เกิดระเบิดขึ้นต้องตรวจสอบกันต่อว่าอะไรที่เป็นเหตุทำให้วัตถุดินปืนต่างๆเหล่านี้เกิดระเบิดขึ้นมาและรุนแรงถึงขั้นบ้านเรือนเสียหายไปกว่า30หลังคาเรือนด้วยกันครับ
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กับ1นาทีนะครับพาไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์กันหน่อยเพราะว่ามีภาพที่หลายคนบอกว่าโรงพยาบาลน่ะ2 3 มาตรฐานหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นซุปเปอร์คาร์เนี่ยจอดในที่ที่ห้ามจอดได้ถ้าเป็นรถของชาวบ้านเนี่ยต้องไปวนไปจอดที่อื่นแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมไงชาวบ้านเขาก็เลยถ่ายภาพนี้มาโพสต์ลงนะครับเพราะว่าหลายคนเขามีประสบการณ์ไม่ดีว่าแหมเนี่ยพอซุปเปอร์คาร์เนี่ยจอดเรียงกันแบบนี้ได้เลยถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับรปภ.ไล่แล้วไล่อีกอ่ะไม่ให้จอดนะครับทีนี้ล่าสุดพอมันมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็พร้อมกับคณะผู้บริหารต้องออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้อ่ะฟังท่านหน่อยท่านจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงครับ
1: ก็มีรถมาขอจอดในบริเวณที่กันไว้นะครับซึ่งก็ติดต่อกับรปภ.ว่ามาเยี่ยมคนไข้ฉุกเฉินนะครับอันนี้รปภ.เขาก็อนุโลมให้จอดนะครับก็ประมาณ 3-4 คันอันนี้เขาจอดอยู่ประมาณ 30-40 นาทีนั่นหลังจากนั้นเขาก็ไปเคลื่อนย้ายไปทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่มีคำสั่งอนุญาตจากใครไม่ว่าจากผู้อำนวยการหรือฝ่ายบริหารไม่มีใครที่อนุญาตให้มีการจอดรถแบบนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าก็คือเป็นผู้มาเยี่ยมไข้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาล
0: อ่ะทีนี้ทางโรงพยาบาลบอกว่าก็จะต้องประชาสัมพันธ์มากเอาจริง
2: ๆครับ
0: มันอยู่ที่รปภ.แล้วแหละนะครับงานนี้เนี่ยนะครับเพราะมันจุดห้ามจอดแต่ถ้ารปภ.ให้จอดมันก็จอดได้ไงแต่พอเราถ้าเป็นรถคันอื่นที่มันไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์แบบนี้ไม่ให้จอดเพราะหนึ่งก็ต้องวนไปนะครับใดๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาตรฐานเดียวกันไม่งั้นชาวบ้านบอกว่าแม้คนรวยทำอะไรก็ถูกเนาะนะครับคนไม่มีตังก็ต้องไปวนตามยถากรรมเอานะครับ
2: มากันที่สมุดพกครับคือหลายๆคนบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยพูดถึงสมุดพกมานานแล้วในเรื่องของการให้คะแนน

ทั้งเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ล่าสุดครับการเรียกใช้บริการรถต่างๆผ่านแอปพลิเคชันมันควรจะต้องมีสมุดพกแอปพลิเคชันกันด้วยครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับ

0: เตือนก่อนระงับการให้บริการของผู้ขับขี่คนนั้นไปจนถึงการยกเลิกการรับรองแอปพลิเคชันหากฝ่าฝืนต่อเนื่องหรือไม่แก้ไขนะครับอ่ะเบื้องต้นบอกแบบนี้ว่าจะเริ่มต้นรันแอปตัวนี้หรือสมุดพกตัวนี้1ตุลาคมทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของเหล่าบรรดาผู้รับบริการทุกคนก็ดีนะจะได้ปลอดภัยกันเนาะ
1: จริงๆก็ใช้กับคนขับทั่วไปอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ได้ผลไหมล่ะก็หวังว่าใช้กับคนขับผ่านแอปก็จะได้ผลนะ
2: ขอให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นให้เกรดด้วยได้ไหมคะสมุดพก
1: ดีครับถ้าเกิดได้ไม่ผ่านล่ะ
2: ไม่ผ่านก็ตัดเลย
1: อยู่บ้านจ
2: ้
1: ะ
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปติดตามข่าวกันต่อนะคะมาถึงเรื่องที่สำคัญสำหรับการแบบเดินเหินแล้วมั่นใจมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะเรื่องของรูปร่างเนาะวันนี้มีแคล็บดีๆมาฝากกันกับคุณออยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยิ่งเจอยิ่งบางนะคะคุณออย
3: ยิ่งบางยิ่งผอมยิ่งรู้สึกว่าแบบมั่นใจกับการเดินเหินจริงค่ะพี่ค่ะเพราะหลายๆคนค่ะที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนเคยเป็นไหมคะที่ตอนนี้หรือว่าตอนนี้อาจจะเป็นอยู่รู้สึกอึดอัดเหลือเกินไม่มั่นใจเรื่องของรูปร่างอยากกลับมาหุ่นดีวันนี้เอาดีๆนะคุณผู้ชมใจเย็นๆอยากให้ฟังค่ะเพราะว่าสิ่งที่ออยกำลังจะบอกกับคุณผู้ชมถ้าหากคุณได้ลองและเห็นผลนะคะกับการเปลี่ยนแปลงจริงๆภายใน7วันอยากลองไหมคะต้องบอกออยเองเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง
2: ค่ะ
3: ต้องบอกว่าน้ำหนักเมื่อก่อนคุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะ75 กิโล
2: จำได้เจอกันก่อนหน้านั้นก็คือบ่นตลอด
3: อวบอ้วนมากคือแต่ก่อนเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าหลังคลอดแล้วเราเข้าใจว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะลงไปพี่ปรากฏว่าน้ำหนักมันยังอยู่กับเราจนตอนนั้นเนี่ยหน้าบานเป็นกะละมังเลยคุณผู้ชมรู้สึกไม่มั่นใจมากแขนเนี่ยโอ้โหย้วยนะฮะเดินทีไรขามันเบียดมันเสียดนะฮะรอบเอวเมื่อก่อนเชื่อไหม37อ่ะ
2: ค่ะ
3: คือเดินทีอ่ะพี่ต้องแต่งเป็นอย่างกับห่วงยางเลยอ่ะใส่เสื้อผ้าทีปริ้นซ้ายปริ้นขวาหลังคอง่ามแขนลักแร้คุณผู้ชมมันเบียดทับกันเป็นชั้นๆเสียดสีจนแบบผิวมันดำขึ้นเรื่อยๆรู้สึกอึดอัดมากแล้วเป็นคนที่รู้สึกขี้ร้อน
2: ค่ะ
3: เหงื่อก็เยอะพี่จนสามีอ่ะทักว่าอะไรรู้ไหมตัวเธอเหม็นมากเลยอ่ะ
2: ไม่มั่นใจ
3: ซึ่งตอนนั้นอ่ะไม่มั่นใจจริงๆคุณผู้ชมค่ะด้วยความที่แบบเราอยากจะผอมค่ะแต่เป็นคนไม่ชอบจริงๆกับการออกกำลังกายก็เลยลองหันมากินยาลดน้ำหนักค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าออยเองเนี่ยกินไปไม่ถึงครึ่งแผงสิ่งที่เกิดขึ้นกับออยรู้สึกได้เลยก็คือใจมันเต้นตึกหน้ามืดเบลออาเจียนจนเพื่อนนะคะเห็นท่าไม่ดีก็เลยพาไปพบกับผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่าเตือนให้เลิกกินทันทีถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักจริงๆให้ไปหาอะไรที่เป็นธรรมชาติจะดีกว่าซึ่งวันนั้นน่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาแนะนำออยมาก็คือตัวนี้ค่ะริด้าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักนะคะแบบออร์แกนิกคิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆและสารสกัดของเขาอะพี่ผู
2: ้
3: ธรรมชาติทุกตัวเลยและหลายคนที่ทานค่ะมีรีวิวน้ำหนักลงไม่ต่ำกว่า5 กิโลคุณผู้ชมค่ะภาพนี้เป็นภาพที่รีวิวยืนยันตัวจริงเสียงจริงนะคะบางคนเนี่ยเสื้อผ้าลงกันที 2-3 ไซส
2: ์
3: จาก XL เป็น SXS ก็มีนะคะ LS L บางสวยกันทุกคนจริงๆโดยเฉพาะคุณแม่หลายคนนะคะที่น้ำหนักตัวเยอะตัวนี้หลังจากที่ได้ลองคุณผู้ชมสิ่งที่ออยรู้สึกได้เลยนะคะคือหน้ามันเริ่มเรียวขึ้นเหนียงอ่ะคุณผู้ชมขามันเริ่มหายไปคอเป็นคอเริ่มกลับมาแบบนี้แขนคุณผู้ชมดูนะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อก่อนเนี่ยคือพอตบแบบนี้พี่มันจะแบบดึงดังแบบนี้และเอวคุณผู้ชมอยากให้ดูตรงนี้คือมันภูมิใจมากๆคือเอวเนี่ยมันบางลงหน้าท้องคือแบนราบมาดูตรงขาคุณผู้ชมจากเคยขาเป็นกะละมังทุกวันนี้ขาเล็กขาเรียวขาสวยขึ้นเดินได้แบบสบายมากยิ่งขึ้นน้ำหนักคุณผู้ชมขาจากเมื่อก่อน75ทุกวันนี้เหลือ45คุณผู้ชมขาเอวเมื่อก่อนจาก37วันนี้เหลือ24โอ้โหคือมีความสุขมากพี่รู้สึกรักตัวเองมากจริงๆ
2: ไซส์เสื้อผ้าเป็นยังไงบ้าง
3: จาก XL เมื่อก่อน
2: ตอนนี้ล่ะ
3: ทุกวันนี้ทิ้งหมดเลยเหลือแต่ XS
2: XS ยังหลวมเลยนะ
3: มันหลวมเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะดูนี่ย้ำเลยนะว่าถ้าเกิดใครได้ลองแล้วจะติดใจจริงๆคือตัวนี้ค่ะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะที่สกัดจากธรรมชาติ 100% และเป็นน้ำมันมะพร้าวที่สกัดเย็นมี MCT oil ช่วยในเรื่องของการคุมหิวคุณผู้ชมอิ่มนานใครที่กินจุกกินจิกกินเยอะตัวนี้เอาอยู่จริงๆคือมันจะช่วยคุมหิวได้ดีขึ้นน้ำหนักนะคะก็จะค่อยๆลดลงโดยที่ผิวไม่แตกลายแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีในเรื่องของคอลลาเจนช่วยทำให้ผิวดีผิวใสผิวฉ่ำคิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกินแล้วไม่เวียนหัวไม่กดประสาทไม่ใจสั่นปากก็ไม่แห้งด้วยนะไม่โยโย่เชื่อออยลองดูนะคะตัวนี้วิธีการกินค่ะง่ายมากๆแค่วันละ2ซอฟเจลก่อนมื้ออาหารหนักนะคะ1กระปุกเขามี60เม็ดแคปซูลนะคะตัวนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนไม่มั่นใจเรื่องของรูปร่างอยากกลับมาหุ่นดีวันนี้ออยอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองเปิดใจค่ะ

0: แล้วก็ลองดูนะคะกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากลิด้าของเรานะคะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน7วันจริงๆตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลิด้านะคะ1กระปุกปกติแล้วราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้พิเศษค่ะลดเหลือเพียงแค่899บาทค่ะและ99สายตอนนี้คุณผู้ชมเตรียมโทรศัพท์เลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราจัดให้พิเศษนะคะสำหรับคนโทรทันโทรติดรับเพิ่มเลยทันที1กระปุกค่ะ2กระปุกค
1: ่ะ
0: เอาไปอีก1กระปุกค่ะคือซื้อ1ได้ไป3กระปุกแล้วรวมเป็น4กระปุกแล้วนะคะวันนี้พิเศษมากเจ้าของใจดีค่ะวันนี้แจกให้เป็นกรณีพิเศษเป็นริด้านะคะไฟเบอร์มิกซ์นะคะที่มีส่วนผสมนะคะจากคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้ชงกับน้ำนะคะแล้วดื่มก่อนนอนนะคะโอ้โหพี่คือรสชาติอร่อยมากแล้วที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลหอมอร่อยลดน้ำผึ้งมะนาวให้ไป10ซองค่ะ
1: oh,
0: จัดหนักจะเต็มเลยคือพูดง่ายๆคือซื้อ1แถมทั้งหมดนี้13นะคะราคา899บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้กินได้ยาวนานเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์โทรศัพท์021135699ย้ำนะคะ021135699หรือ LINE @lida.thailand นะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางคุณทานแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าเซตนี้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงแน่นอนภายใน7วันนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดยังไม่มั่นใจไปดูเคสที่ยากๆคุณแม่ลูก2ค่ะคนนี้น้ำหนักร่วม100กว่าโลไปดูภาพนี้กันทุกวันนี้หลังทานลิด้าไปนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตอนนี้น้ำหนักเหลือน้อยไม่ถึง50ไปดูผู้ชายคนนึงค่ะน้ำหนักนะคะ102กิโลค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคือแกโยโย่จากยาลดน้ำหนักค่ะทุกวันนี้เหลือไม่ถึง67ซึ่งผิวดูขาวดูหล่อไปเลยคุณผู้ชมค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้หากใครค่ะที่อยากจะน้ำหนักลดลงอยากจะหุ่นดีก่อนปีใหม่แบบนี้วันนี้แนะนำเลยนะคะกับลิด้าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมี MCT Oil 1กระปุกราคา 2,000 กว่าบาทนะคะวันนี้ลดเหลือ899บาทและตอนนี้คุณผู้ชมค่ะโอ้โหสายเยอะมากทีมงานบอกเหลือไม่ถึง14
1: สายแล้ว
0: เอาอย่างนี้ค่ะวันนี้ใครโทรทันโทรติดรับเพิ่มไปเลยทันทีอีก3กระปุกรวมทั้งหมดนี้คือ4กระปุกและได้เพิ่มไปอีก10ซองทั้งหมดนี้นะคะกับริด้านะคะเป็นไฟเบอร์มิกซ์นะคะราคาทั้งหมดนี้ซื้อ1แถม13ราคา899บาทที่เบอร์โทรศัพท์กดเลยนะคะ021135699ย้ำนะคะ021135699หรือ LINE @lida.thailand จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุณผู้ชมเชื่อออยนะตัวนี้ออยบอกเลยนะว่าทานเองเห็นผลเองกับคุณแม่ลูก1ที่ต้องบอกว่าน้ำหนักเกือบ75ทุกวันนี้เหลือน้อยมากและตัวนี้เป็นสารสกัดนะคะจากธรรมชาติน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมี MCT Oil ตัวนี้ช่วยคุมหิวอิ่มนานจริงๆแล้วน้ำหนักคุณน่ะจะค่อยๆลดลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ผิวเนี่ยไม่แตกลายและผิวดีผิวฉ่ำเพราะว่าเขามีคอลลาเจนด้วยซึ่งตัวนี้คิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะกินแล้วไม่เวียนหัวไม่กดประสาทไม่ใจสั่นไม่โยโย่คุณผู้ชมตอนนี้ทีม
1: หมดแล้ว99สายแรกหมดแล้วคุณออย
0: เอาละตอนนี
1: ้ได้มั้ย
0: เอางี้ละกันออยขออนุญาตรับผิดชอบให้เองเลยนะคะพี่ผู้วันนี้ขออนุญาตนะคะให้เพิ่มไปอีก100สายใครโทรทันโทรติดที่เบอร์โทรศัพท์021135699นะคะทั้งหมดนี้คือซื้อ1แถม13ราคานี้899บาทออยว่าคุ้มมากเพราะเขาจัดโปรพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะคะและวันนี้จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะราคาทั้งหมดนี้ซื้อ1แถม13ราคารวมแล้วคือ899บาท021135699021135699หรือ LINE @lida.thailand จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเซตนี้ภายใน7วันนะคะซื้อ1แถม13ราคานี้คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะค
1: ะ
0: พี่ผู้เพราะว่าตัวนี้เป็นซอฟเจลที่ทานง่ายมากที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ021135699 021135699ซื้อ1แถม13 899บาทคุ้มมั้ยพี่ผู้
1: คุ้มมาก
0: ที่ไลน์แอดนะก็ได้เหมือนกันนะคะแคปเจอร์หน้าจอนะคะลิด้าจุดไทยแลนด์จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางใครที่มีปัญหาเรื่องของความอ้วนไม่มั่นใจเรื่องของรูปร่างนะคะอยากกลับมาหุ่นดีออยแนะนำจริงๆอยากให้ลองนะคะเพราะคุณแม่อายุ60เชื่อไหมก็กินตัวนี้เหมือนกันนะคะกับริด้าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทุกวันนี้น้ำหนักแกลดลงมาเกือบ5กิโลอ่ะพี่ดังนั้นวันนี้ซื้อ1แถม13นะคะ899บาททานได้ยาวนานเลยทีเดียวที่02นะคะ1135699โทรเลยนะคะคุณผู้ชม LINE @lida.thailand ค่ะ
1: คุ้มมากเลยเพิ่มสายให้แล้วโทรด่วนเลยคุณอ้อยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้แกหมดเวลาแล้วนะคะไปติดตามชมทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
2: จับตาศาลปกครองวันนี้นัดอ่านคำพิพากษาคดีคุณสมบัติของหมอสรณะประธานกสทช.หลังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง โดยคดีนี้ถูกจับตาว่า

0: คำพิพากษาจะส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งของประธานกสทช.อย่างไรวันนี้พรรคประชาชนจะเข้ายื่นปปช.ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ทั้ง7คนกรณีการพิจารณาคดีทุจริตเลือกสว.หลังกกต.มีมติเมื่อวันที่14กันยายนส่งผู้ถูกกล่าวหา77คนดำเนินคดีโดยพรรคตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาบางประเด็นอาจเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีฟอเร็กมีความคืบหน้าหลัง DSI นำสำนวนพร้อมผู้ต้องหา34คนส่งให้อัยการคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องโดยมีนายภาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและรัฐภูมิตัวคงทรัพย์รวมอยู่ด้วยขณะที่ทั้งคู่ยืนยันความบริสุทธิ์เตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการโดยอัยการนัดผู้ต้องหาทั้งหมดฟังคำสั่งคดีวันที่5ตุลาคมนี้อว.เล็งพื้นที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการเป็นที่เรียนชั่วคราวอุเทนถวายเนื่องจากมีอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมและอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมขณะที่ระยะแรกให้นักศึกษาเรียนออนไลน์และใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยรองรับผู้ที่ไม่พร้อมเรียนทางไกลไปก่อนคมนาคมเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันตั้งแต่1ตุลาคมนี้พร้อมใช้มาตรการสมุดพกแอปติดตามการทำผิดของแต่ละแพลตฟอร์มโดยเฉพาะการรับคนขับหรือรถที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าสู่ระบบหากฝ่าฝืนต่อเนื่องอาจถูกระงับหรือยกเลิกการรับรองแอป
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เงินทองต้องวางแผน
4: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
3: ความรู้การเงิน
5: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
6: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการวันนี้นะฮะอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลอีโคโนมีนะฮะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเทรนด์นะฮะรวมถึง AI ด้วยวันนี้ต้องติดตามเลยนะครับผู้ที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจแบบง่ายๆเลยคืออาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์ MFace จริงนะครับขอต้อนรับดร.อุดมศักดิ์รักวงวานหรืออาจารย์ M ครับสวัสดีครับเรื่องของยุคตอนนี้คือทุกอย่าง AI ทุกคนพูด AI ดิจิทัลอีโคโนมีคริปโตเคอเรนซีความเปลี่ยนแปลงจากวันนี้นะฮะไปข้างหน้าเนี่ยฮะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือว่านี่คือเทรนด์ที่มันจะอยู่ยาวๆหรือมันอาจจะปรับเปลี่ยน
7: มัน6ปี7ปีที่แล้วมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถพูดเรื่องคริปโตกันในหน้าสื่อได้เนาะวันนี้คริปโตกลายเป็นหนึ่งในนโยบายในการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาที่เกาหลีแบงค์ไม่ใช่แค่หลายแบงค์ที่เป็นแบงค์ใหญ่ในไทยเริ่มเข้ามาทำคริปโตบริษัทใหญ่ๆเข้ามาทำคริปโตคำถามคือเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างผมไม่เห็นภาพว่าคนชอบถามว่าคริปโตเสี่ยงไหมเราต้องถามกันว่าคริปโตคือคริปโตอะไรถ้าเป็นเหรียญมีมเหรียญหมาเหรียญแมวเหรียญที่มันแบบไม่มีอะไรก็เอาขึ้นมาเทรดกันอันนั้นการพนันแต่ถ้าเกิดบอกว่ามันคือเหรียญที่ข้างหลังเป็นทองล่ะเพราะคริปโตเนี่ยข้อดีคือมันไปไหนก็ได้ในโลกมันเป็นดิจิตอลถูกไหมฮะถามว่าคริปโตเสี่ยงไหมเสี่ยงเท่ากับทองวันนี้สหรัฐทำสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นอีกคือสหรัฐเอาหุ้นอเมริกาวางเอากองทุนจากแบ็กร็อกเวลาเราซื้อกองในธนาคารเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆอ่ะมันคือฟันว่าฟันคือเราซื้อผ่านธนาคารไปซื้อกองให้เราแล้วเก็บเรา 1% ต่อปีวันนี้แบ็กร็อกบอกว่าไม่ต้องเขาเอากองทุนไว้ข้างหลังเลยกองทุนของเขาเองที่เคยขายผ่านธนาคารเขาออกเป็นเหรียญคริปโตมาใครอยากซื้อเหรียญ นี้คำถามคือคริปโตเสี่ยงไหมเสี่ยงเท่ากับกองทุนของแบ็กร็อกเขาทำแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแบ็กร็อกอยากจะเอาสินทรัพย์ในอเมริกาครับออกมาขายคนในต่างประเทศต่างๆเนี่ยมันต้องผ่านกำแพงเยอะแยะไปหมดต้องผ่าน local players ผ่านแบงก์ผ่านโบรกเกอร์วันนี้ไม่ต้องแล้วเขาสามารถใช้คริปโตเคอเรนซีนั่นแหละในการวิ่งเข้าหาคนทั้งโลกแล้วก็ขายตรงแล้วก็รวบ liquidity ทั้งโลกเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเทรนด์มันมาแล้วเราจะต้องสนใจมันไหมเราจะต้องไปกับมันยังไง
6: ต้องไปกับมันยังไง
7: ครับ
6: คือเอางี้มุมมองของเงินของคนยุคปัจจุบันเนี่ยเราคนมองเงินกับคนที่เป็นรุ่นก่อนรุ่นพ่อเนี่ยเขามองต่างกันใช่ไหม
7: ผมว่ารุ่นแม่ผมวันนั้นกับวันนี้เขาก็มองต่างกันนะแม่ผมเนี่ยเมื่อก่อนใช้ไอสแกน QR code เนี่ยทำไม่เป็นเลยสมัยก่อนแม่ผมคือต้องเงินสดเป็นใบๆเป็นแผ่นๆเท่านั้นถามว่าวันนี้เงินที่เราเห็นในบัญชีเนี่ยคำถามคือเราแบงค์มันอยู่ไหนมันก็เป็นเงินดิจิตอลเหมือนกันประเด็นคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารเป็นคนบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเอาเงินมาแล้วเดี๋ยวเราออกหนี้ไปให้เป็นเงินที่คุณถือนะคำถามคือเงินเราอยู่ในแบงค์

0: ไม่อยู่นะแบงก์ก็เอาไปปล่อยกู้แล้วแต่เรายังมีเงินที่เรายังซื้อไก่ซื้อหมูซื้อลูกชิ้นกันได้เงินดิจิตอลต่างกันยังไงก็ไม่ต่างฮะมันก็มีบริษัทที่บอกว่าผมเก็บพันธบัตรสหรัฐอเมริกาไว้เยอะแยะไปหมดเก็บเงินสดไว้เยอะแยะไปหมดแล้วผมก็ออกเหรียญดิจิตอลอะมาให้เราใช้จ่ายกันเพราะผมจะบอกว่ามันคือการแค่เปลี่ยนมุมมองจากเงินที่เราต้องเห็นมัน
1: okay.
0: เป็นเงินที่อยู่บนดิจิตอล
1: ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วอย่างเราประชาชนธรรมดาเราควรจะต้องมีมุมมองหรือว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรที่จะรองรับกับโลกที่มันเปลี่ยนไปการเงินที่มันเปลี่ยนไปนี่คือคำถามนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่ครับสั้นๆช่วงหน้ากลับติดตามครับ
2: เงินทองของจริง
3: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยแล้วเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ่ผมอย่างเดียวเลย
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
9: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
10: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
11: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
12: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เงินทองของจริง
1: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงครับอาจารย์เอ็มนะครับอย่างที่อาจารย์เอ็มอธิบายไปโลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะ
0: ครับ
1: คราวนี้สามเรื่องที่เราควรรู้และรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินจากวันนี้จนถึงอนาคตเนี่ยเราต้องรู้อะไรยังไงบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
0: ผมว่าคนในยุคนี้ครับมันต้องยอมรับว่ามันยากกว่ายุคที่แล้วเยอะมากที่แบบทำงานเก็บเงินซื้อบ้านแล้วก็อยู่ได้แล้วก็เกษียณได้เหมือนรุ่นพ่อแม่ผมสิ่งแรกที่คนรุ่นใหม่ควรจะปรับตัว คืออยากที่จะเรียนรู้
1: okay.
0: อย่างไอ้คริปโตที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่บอกว่าไม่เอาหรอกก็อยู่ traditional finance ไปทำไปตามปกติกับอีกคนนึงบอกว่าต้องสนใจแล้วว่ะต้องมาดูรู้จักมันเป็นอะไรจะเทรดไม่เทรดอีกเรื่องนึงคนกลุ่มนี้จะได้งานที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เยอะมากเพราะว่าแบงก์ทูแบงก์ก็เริ่มรับคนที่เข้าใจ digital asset เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดที่จะเรียนรู้เนี่ยผมว่ายากในคนยุคนี้ที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเงิน2ผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่อินโฟเมชันมันเต็มโซเชียลมีเดียไปหมดนะฮะมันเป็นยุคที่เราต้องแยกให้ออกระหว่างอะไรคือเรื่องจริงกับอะไรคือความฝันกับอะไรคือข้อมูลเนาะเพราะทุกวันนี้ใครก็จะบอกว่าเฮ้ยผมมีเงิน10ล้านผมจะเปลี่ยนเงินเป็นหมื่นล้านภายในระยะเวลา5ปี10ปีคำถามคือมันทำได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคของความที่แบบพอชีวิตมันยากแล้วมันยิ่งอยากที่จะเชื่ออันสุดท้ายเลยคือคนรุ่นใหม่วันนี้ตอนสมัยผมเด็กๆเนอะกินกาแฟก็กินกาแฟเราไม่เคยหยิบกาแฟขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพราะมันก็คือการเอนจอยการกินแต่วันนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนดิจิตอลมันมาเพราะฉะนั้นมันก็มีค่านิยมอีกค่านึงก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจการเอนจอยไลฟ์สไตล์วันนี้คนยุคใหม่เนี่ยเข้าใจการเอนจอยไลฟ์สไตล์มากๆแต่คนที่เข้าใจการเก็บสะสมเวลส์เนี่ยมันมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราจะเป็นคนยุคใหม่ที่ร่ำรวยได้ในยุคนี้มันต้องเข้าใจการเก็บสะสมเวลเพราะคนที่เข้าใจการเอนจอย

0: ไลฟ์สไตล์เนี่ยจะจ่ายเงินให้กับคนที่เข้าใจเกมการเก็บสะสมเวลไปเรื่อยๆวาลูมันเปลี่ยนไปครับมันไม่ใช่แค่ถือแอสเซทไม่ใช่แค่ถือที่ดินไม่ใช่แค่ถือบ้านแล้วมันก็จะร่ำรวยได้มันจะต้องเข้าใจค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนด้วย
1: นี่คือคำแนะนำจากอาจารย์เอ็มนะครับคราวนี้เกิดคำถามเหมือนกันครับคนที่ทำงานได้เงินเดือนอย่างเดียวมีโอกาสรวยได้ไหมสร้างความมั่งคั่งได้ไหมนี่คือคำถาม EP หน้าจะมาตอบนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการเงินทองของจริงนะครับติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลา 8:15 นทางช่องวัน31นะครับส่วนเวลา 10:30 นก็ไปชมทางช่อง GMM 25สำหรับนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มนะฮะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับคนที่รับเงินเดือนรวยได้ไหมเดี๋ยวจะมาแนะนำครับขอบคุณอาจารย์ครับเจอกันครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
2: เงินทองของจริงโรคผิวหนังจากเชื้อราปากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: ลผมมาแล้วไงผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่นะอุบลคุณออกมาสิอุบลผมมาแล้วผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่อุบลคุณอยู่ไหนคุณออกมาเถอะ
1: ไหนล่ะสิ่งที่ท่านพยายามตามหาอยู
0: ่ผมยังหามันไม่เจอง
1: ั้นก็กลับไปเวลาของท่านยังมาไม่ถึงแล้วที่นี่ก็ไม่มีสิ่งที่ท่านกำลังตามหา
0: ตลอดเวลาที่พระอักอยู่กับคุณเขาไม่เคยทำให้คุณได้รู้สึกบ้างเลยหรอว่าเขารักคุณมากแค่ไหนผมจำได้ว่าผมเคยฝันถึงที่แห่งนี้ในฝันผมกับคุณเรามาไหว้พระด้วยกันเราสองคนนั่งไหว้พระอยู่หน้าพระประธานแล้วผมก็บอกคุณถึงสิ่งที่ผมอธิษฐานต่อองค์พระผมสัญญาว่าขอให้ผมได้คุ้มครองดูแลคุณทุกชาติ
1: แล้วท่านก็ผิดคำสัญญา
0: แต่ความรู้สึกของพระในตอนนั้นมันคือความรักผมรู้สึกได้ว่ามันคือความรักพระอักเขารักคุณได้ยินไหมพระอักเขารักคุณนะ
2: พี่อักครับ
1: คุณอุบล
2: คุณอุบล
0: อุบล
1: คุณอุบล
0: อุบล
2: อุบลครับคุณอุบล
0: เชษทำอะไรของแกวะ
2: ปล่อยพี่ผมไม่ได้จะคุยกับคุณ
1: เชษ
0: ไอ้เชษ
2: คุณอุบล
1: เชษ
2: เชษคุณอุบล
0: เชษ
2: ออกมาก่อนครับผมไม่ได้จะคุยกับคุณ
0: ทำอะไรของแกวะ
2: ผมจะคุยกับเขาพี
0: ่เชษ
2: คุณอุบลผมมีเรื่องจะคุยกับคุณออกมาคุยกับผมครับคุณอุบลคุณอุบล
1: มีเรื่องอะไรที่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอคุณเชษฐาวิทยาศาสตร์ของคุณอธิบายเรื่องของฉันไม่ได้แล้วเหรอ
2: ผมจะคุยกับคุณเรื่องพี่อักครับผมเข้าใจแล้ว

0: ว่าพระอักทำโหดร้ายกับคุณมากแต่มันเป็นเรื่องของชาติที่แล้วนะครับมันควรจะจบไปแล้วพี่อักไม่ควรจะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรอีก
1: ถ้าทุกอย่างมันจบได้อย่างที่คุณว่าแล้วคุณจะอธิบายว่ากรรมคืออะไร
0: ผมเข้าใจครับใครทำอะไรไว้ต้องชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทำแต่มันต้องรอให้ถึงวาระของมันนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมากำหนดก็ได้นะครับ
1: พวกคุณคงยังไม่รู้ว่าวาระนั้นของคุณอัคคณีกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี
2: ้เมื่อไหร่คะ
1: เมื่อวันแห่งการเสียหัวเวียนมาถึงวันนั้นจะเป็นวันแห่งการชดใช้
3: วันเสียกรุงวันเสียหัวขึ้น9ค่ำเดือน5อีก2วัน
0: 2วันเองเหรอพี
1: ่เมื่อถึงวันนั้นท่านจะต้องมอบหัวใจและวิญญาณทั้งหมดของท่านให้กับเรา
0: คุณอุบลคุณอุบลเดี๋ยวก่อนคุณอุบลคุณอุบล

0: พี่เหลือแค่วันเดียวนะพี่พี่มีลงมาเดินเล่นอีกเหรออ
1: ุโมงค์ที่พระดาขุดเนี่ยมีทางออก2ทางคือวัดราชบดินทร์กับที่นี่ฉันมาที่นี่เพราะอยากรู้ว่าทำไมพระดาถึงทำแบบนั้นกับอุบลเขา
0: เดี๋ยวพี่แปลว่าถ้าเกิดพี่รู้เขาจะไว้ชีวิตพี
1: ่ไม่แต่ฉันต้องการพิสูจน์ว่าพระดาเขารักอุบล
0: ผมว่าพี่เนี่ยหยุดคิดเรื่องนี้แล้วหาวิธีแก้ดีกว่าไหม
1: มันแก้อะไรไม่ได้เลยเชษถือยังไงฉันต้องชดใช้ให้กับเขาเพราะฉันเป็นคนสาบแล้วก็จองจำเขาเพราะฉันทำให้เขาต้องเป็นแบบนี
0: ้เดี๋ยวนะพี่พี่บอกว่าสาบใช่ป่ะถ้าสาบได้มันต้องแก้คำสาบได
2: ้ฉันจะทำอะไร
0: ถ้าพระอักสาบคุณอุบลให้ติดอยู่ที่นั่นแทนที่จะให้พี่อักไปชดใช้ทำไมเราไม่หาวิธีแก้คำสาบให้คุณอุบล
1: มันแก้ไขไม่ได้เชษสมบัติของแผ่นดินต้องมีคนดูแลนะ
0: อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้พี่เป็นพี่ชายผมนะเว้ยผมไม่มีทางปล่อยพี่ตายไปต่อหน้าผมหรอกผมจะหาทางอื่น
2: เชษฉันจะไปไหน
0: ถ้าแก้คำสาบไม่ได้เชษจะหาวิธีปราบแทน
3: โยมต้องการตำราปราบวิญญาณอย่างนั้นนะ
4: ใช่ครับหลวงพ่อผมเคยได้ยินมาว่าวัดนี้สมัยก่อนเคยเป็นที่ทำพิธีอาบน้ำว่านเพื่อการอยู่ยงคงกระพันแล้วก็ยังเป็นแหล่งเก็บตำราพวกพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์หลวงพ่อยังพอมีตำราพวกนั้นอยู่ไหมครับ
3: มี
4: จริงเหรอครับ

0: สือสวดมนต
1: ์เปิดไปที่บทแผ่เมตตา
2: เอาหลวงพ่อครับอันนี้ก็เป็นบทคำแผ่เมตตาธรรมดาครับ
3: นี่แหละคือวิธีปราบวิญญาณที่ดีที่สุด
4: ผมไม่เข้าใจครับ
1: พระพุทธเจ้านะทรงสอนไม่ให้ทำร้ายใครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าวิญญาณแต่ให้ใช้วิธีแผ่เมตตาไอการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งของอภัยทานซึ่งเป็นทานที่มีอานิสงส์สูงสุดช่วยขจัดความชั่วร้ายในใจทำจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากความขุ่นข้องใดๆ
4: แล้วมันจะได้ผลเหรอครับวิญญาณกำลังจะมาเอาชีวิตพี่ผมไปแล้วนะครับ
1: กรรมคือการกระทำใครทำอะไรไว้ก็ยอมได้รับผลกรรมนั้นนะโยม

0: ำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: นี่ทุ่มเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ทุ่มเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: จะไปไหนครับเนี่ย
6: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
5: เยอะนะ
7: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
9: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
10: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
10: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
11: เครมิล
12: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
13: และกรดไหลย้อนจากกรดเกิด
12: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
14: อ
12: าจารย์ใช้ยา
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
16: Breeze สูตรซักด่วน
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
20: หยอกแม็กกี้
21: ทานอร่อย
20: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
22: เช้าวันนี้ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลายจุดเริ่มมีน้ำเอ่อเข้าท่วมโดยลานวัดหลวงถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ขณะที่สี่แยกตลาดวังปลาตองมีน้ำขังแต่รถยังสัญจรได้ส่วนเส้นทางสะพานไปวัดเกาะมีน้ำท่วมตลอดสายและระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
23: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
24: ้แม่ครับนี่เอิงแฟนผมครับดูแล้วครับว่าลูกสาวแม่ขี้แงเหมือนใคร
25: คุณบอกให้แม่ฉันทำหน้าอุบัติบาดแบบนั้น
24: หลอกอะไรแม่คุณเต็มใจทำเองทุกอย่างเลยอ่ะ
26: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริ

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
2: อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอ
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชับสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
4: ผมไม่ยอมแพ้หรอกพี่ผมจะหาทางที่พี่จะไม่ต้องไปชดใช้ให้ได้
5: อาจารย์ในคันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย
6: ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: มาเที่ยวกันเหรอครับเนี่ย
6: อ๋อเปล่าหรอครับอะไรพวกสัปดาห์มาทำอะไรกันเหรอครับ
5: อ๋อผมมีงานขุดซากโครงกระดูกโบราณที่นี่ครับเพิ่งเริ่มลงมือกันได้ไม่กี่วันนี้เองครับอาจารย
6: ์โครงกระดูกโบราณ
5: ใช่ครับ

0: สายตานี่คุณเจออะไรบ้าง
1: โครงกระดูกผู้หญิงค่อนข้างสมบูรณ์ครับ
0: โครงกระดูกผู้หญิงไม่มีหัวใช่ไหมใช่หรือเปล่า
1: อาจารย์อาจารย์ทำให้ผมตกใจอีกแล้วนะครับอาจารย์รู้ได้ยังไงฮะ
2: พี่หัก
3: พี่หัก

0: ี่ยผมก็นึกว่าลูกน้องขุดขึ้นมาไม่ครบก็เลยให้ขุดใหม่ดีๆแต่ขุดยังไงก็ไม่เห็นส่วนที่ตายจริงๆครับ
1: พี่อ่ะเป็นไรคะพี่อ่ะ
2: ค่อยๆนะพี่ยังมีอีกศพนึงยังมีอีกศพนึงตรงนั้นน่ะตรงเนี้ย
1: พี่อ่ะ
2: ตรงเนี้ยมีอีกศพนึงตรงนี้ศพนึงศพใครพี่ศพทางตุ้งศรีอยุธยาคุณลงไปเกือบเมตรเดี๋ยวก็เจอแขนขวาใหญ่ตรงเหนือศีรษะแขนซ้ายอยู่ใต้อกตรงนี้แหละตรงนี้
0: แต่ว่าหลุมนั้นเพิ่งขุดเองนะครับคงต้องใช้เวลาสัก 3-4 วันนะครับ
2: พี่
1: พี่อยาก
2: ทำอะไรพี
3: ่ไม่เป็นไร
2: เฮ้ยผมพูดเอง
0: ไม่มีเวลาแล้ว
2: ไม่มีเวลาแล้ว

0: ยังไม่ได้ผมไม่มีเวลาแล้ว
1: อยากอยากอยากประเด็นค่ะอยาก
2: พอแล้วพี่พอแล้วพี่
0: เอาอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์รีบมากเดี๋ยวผมพักหลุมนู้นไว้แล้วก็ย้ายคนงานมาฝั่งนี้ก็ได้ครับ

ที่จะพาเราข้ามไปชายแดนฝั่งนู้นนะเดี๋ยวมันจะมารับเราที่นี่นะครับ

0: ท่านและยังจะมาขู่ฉันอีกเหรอฮะ
1: อย่าเรียกว่าขู่เลยนะคะเรียกว่าเตือนจะดีกว่าเพราะสิ่งที่คุณหญิงจะได้รับมนุษย์บางคนเรียกว่านรกทันเป็นบาปกรรมของผู้ที่มีชีวิตอยู
0: ่นรกทั้งเป็นเ
2: ลยลอตเตอรี่จ้ารับลอตเตอรี่ไหมจ้าลอตเตอรี่ไหมคะคุณ
0: ไม่เอา
2: ตั้งไปก็ได้ค่ะพรุ่งนี้รวยแล้วนะคะ
0: ฉันบอกว่าไม่เอา
3: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
6: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิล

0: ร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
5: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
6: งานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ได้ไหมครับ
7: Formos Omega 369
9: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
10: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
11: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
12: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: หอม
2: อะไร
1: ผัวอยาก
2: ขั่ว
3: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: เดี๋ยวขอเช็คสายเซรีก่อนบอส
8: ช
7: า
8: ร์จ
7: ย
8: ัง
7: ใครตะโกนแบบวันแม
9: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
13: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
14: แสบอะไรขนาดนี้
15: ควิกแสบต้มโขงแสบกระแทกใจ
16: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
17: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
18: ว้าวเสร็จแล้ว
17: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
19: อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอ
20: แป้งตราช้าง3เสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
21: เชิญค่ะคุณกาแฟค่ะ
22: นี่นะคะตำรวจจับตัวคุณหญิงอรุณฉายอลงกรสกุลได้แล้วค่ะที่ตลาดลงตัวขนาดโดนลุงชาวบ้านประชาพันธ์อยู่นะคะสัมภาษณ์หน่อยนะคะสัมภาษณ์หน่อยนะคะขอสัมภาษณ์ด้วยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะขอสัมภาษณ์ด้วยนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอสัมภาษณ์ด้วยนะคะขอส
21: ั
22: มภาษณ์ด้วยค่ะ
21: โอ้ยคุณหญิงคุณท่านคะเวรกรรมนี่มันเห็นกันชาตินี้เลยนะคะคุณหญิงอรุณฉายโดนรุมประชาทันสมหมดสภาพสาธุเทพเทวดาท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆ
23: ฉันนึกภาพไม่ออกเลยค่ะผู้คนอย่างคุณหญิงอรุณฉายต้องเข้าไปอยู่ในทุกข์นี่จะเป็นยังไง
24: ก็คงจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นละคุณ

0: ศพนอนคว่ำแขนขวาเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแขนซ้ายอยู่ใต้อกอย่างที่อาจารย์บอกจริงด้วยครับ
1: มือขวาถือดาบแล้วแขนซ้ายถืออะไรปะ
0: เป็นปลายเหล็กแหลมตรงด้ามเหมือนมีเดือยไว้ยึดกับด้ามไม้หรืออะไรสักอย่างครับ
1: หอกซัดใช่มือขวาถือดาบมือซ้ายถือหอกซัด
0: หอกซัดน่าจะเป็นไปได้ครับอาจารย์
2: อะไรขึ้น
0: นะดับหมดเลยส่งเสร็จจะเป็นไฟทางวัดนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปดูก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนสักดาเดี๋ยวผมไปด้วย
3: พี่
1: เชษรอนี่นะไปสักดา

0: อุบลอุบลเห็นแล้วใช่ไหมพระอักตายที่นี่เขาไม่ได้หนีไปกับทิพย์แต่ว่าเขาตายที่นี่เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเห็นแล้วใช่ไหมอุบลว่าเขาไม่ได้ทิ้งคุณเขาไม่ได้ไปกับทิพย์เขาอยู่กับคุณเขาไม่เคยจากไปไหน
1: แล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งล่ะท่านคิดว่าเป็นใคร
0: ผมไม่รู้หรอก
1: ทิพย์ไงท่านฆ่าเราแล้วขึ้นมาหาทิพย์แต่โชคร้ายที่หนีไปไม่รอดท่านก็เลยต้องมาตายพร้อมกันที่นี
0: ่ไม่ใช่อ่ะไม่มีทางหรอก
1: เมื่อครู่ท่านยังบอกว่าท่านไม่รู
0: ้ผมรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ใช่ทิพย์แน่นอน
1: พอได้แล้วหมดเวลาของการหาหลักฐานที่ไม่มีอยู่จริงของท่านแล้วทันทีที่แสงอาทิตย์แรกสาดลงมาท่านจะต้องชดใช้ให้กับเรา
0: อุบลอุบลอุบล
2: แสงอาทิตย์แรกนั้นนะ
3: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: เพราะว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของชุดชั้นในที่เป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้สำหรับตูนเนี่ยหน้าร้อนเหมาะมากๆกับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมจริงๆหลายๆคนน่ะเห็นเราบ่อยเห็นเราตลอดอยากจะสั่งมากเลยเนี่ยแต่ว่าทำไงดีล่ะไม่อยากเสียตังค์หลักพันน่ะพี่หนุ่ยแต่จริงๆอ่ะตัวนึงเขาก็750 บาทแล้วนะอย่าลืมนะ
1: ใช่เอามาดูราคากันใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าราคาของเขา1ตัวที่เราขายกันอยู่ตัวเดียวนะ
0: 750 บาทแล้วพี่ไปรอกระบะเซลได้ไหมน้องนุ้ยน้องตูนเดี๋ยวค่าเขาก็เซล 20% อะไรประมาณเนี้ยให้ 20% นะคิดแล้วก็ตัวละ
1: 500
0: อยู่ด
1: ี500ตัว 20% นึงเหลือ500
0: แล้ววันนี้จัดเซตของเรามาเป็นยังไงคะ
1: โหวันนี้คุณเห็น3ตัวใช่ไหมคะวันนี้เป็นเซตที่เล็กๆจ่ายสบายๆเบาๆนะคะให้ไปเลยซื้อ3ตัวนี้สีน้ำตาลสีฟ้าและสีชมพู3สีนี้นะคะปกติแล้ว3ตัวนี้ราคาก็ 2-3,000 แล้วแต่วันนี้เอาราคาไปแค่นี้799 บาทปกติ1ตัว750เพิ่มขึ้นอีกแค่49 บาทคุณได้ไป3ตัว
0: อุ๊ยเป็นไซส์มินิมีใจเป็นไซส์ที่ทุกคนอยากได้แล้วเป็นสีที่สวยมากที่สุดเท่าที่เรามีแค่99 เซตเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: นับถอยหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปรีบกดโทรศัพท์ได้เลย1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้799 บาทเน็ตๆไม่มีค่า
1: ใช่แล้วเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะรอบอกเนี่ยได้ไปถึง46 นิ้วเลยฉะนั้นตอนนี้ใครที่กังวลอยู่ให้กังวลเรื่องการโทรก่อนตอนนี
0: ้กังวลก่อนว่ามันจะซื้อทันไหม
1: มันจะทันไหมเพราะเฉลี่ยมาแล้วตกตัวละ200 กว่าบาทนี่คือซาบีน่าของแท้แล้วสีสวยมากน้ำตาลฟ้าชมพูเป็นสีที่ทุกคนตามหาได้ไป3ตัวแบบนี้แล้วจ่ายเงินหน้าบ้าน
0: ใช่ค่ะถึงเวลาแล้วสำหรับคนที่อยากลองจดๆจ้องๆไม่ได้ลองสักทีไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่าอะไรนี่คือชุดชั้นในแห่งปีสำหรับตูเลยนะเพราะว่าทรงของเขาเนี่ยแค่ถือก็สวยแล้วแม่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมฟองน้ำเอ่ยใดเอ่ยการตัดเย็บเอ่ยข้างหลังเป็นตะขอ3แถบ3ตานะคะและที่สำคัญก็คืออยากให้ดูด้านนี้ข้างในเขาอะค่ะพี่ๆแม่ๆเห็นรูระบายอากาศรอบตัวไหมนี่คือนวัตกรรมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะซาบีน่าเท่านั้นเขาเรียกว่าแอร์โฟรอบตัว
1: มีหน้าร้อนใส่สบายเย็นเหมือนไม่ได้ใส
0: ่ใช่มันจะเย็นในหน้าร้อนแบบนี้อากาศมันร้อนจริงๆแดดมันร้อนมันอบอ้าวมากเราไม่อยากอบอ้าวเราก็ต้องใส่ตัวนี้แล้วจะดึงให้ดูว่าความพิเศษของตัวพรีเมียมนี้คือ
1: สีเดียวกัน
0: ถูกต้อง
1: เฮ้ย
0: ฟองน้ำ Connected Pad จะเป็นสีเดียวกันกับตัวชุดชั้นในเลยค่ะแม่ค่ะพรีเมียมพอไหมคะยังไม่พอค่ะ
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: ยังมีอีกค่ะขนาดฟองน้ำเขายังเป็น Air Flow เลยอ่ะแม่ Air Flow คือมันระบายอากาศถ้ามองซูมเข้ามาใกล้ๆคุณจะเห็นร่องอากาศรอบตัวเลยนะคะ
1: จริงๆ
0: เห็นไหมเห็นรูระบายอากาศนะแบบนี้นี่แหละคือการถักทอแล้วของเขาเนี่ยเชื่อมมาเป็นแผ่นเดียวกันความที่มันเป็นแผ่นเดียวกันหน้าอกเราจะชิดอยู่ด้วยกันไม
1: ่
0: ใช่ข้างซ้ายไปข้างหนึ่งชิ้นขวาไปข้างหนึ่งม
1: ัน
0: จะไม่แยกจากกันแม่แล้วเทคโนโลยีตัว C curve ของเขาก็จะดันทรงให้มันพุ่งไปด้านหน้าเป็นนมสาวหน้าอกสาวหลายๆคนอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาใส่ชุดอะไรใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็จะดูสวย
1: ใช่แล้วขอพูดต่อจากแม่ตูตรงนี้นิดนึงนะคะว่าทำไม C curve ถึงช่วยเพราะเขาช่วยดันหน้าอกของเราตรงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ดูเลย
1: โดยที่ไม่มีโครงนะคะเพราะว่าการไม่มีโครงเนี่ยมันก็บางคนกังวลไงว่าไม่มีโครงแล้วหน้าอกจะชิดได้ไง
0: เออใช่
1: มีซีล็อกไงเลยชิดได้ที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมคะเขามีการถักทอให้หนาแน่นขึ้นเพื่อช่วยยกช่วยดันช่วยโกยให้มันเข้ามาชิดกันอีกที่สำคัญไปกว่านั้นคือเห็นด้านข้างไหมใครที่เคยมีเนื้อปิ้นๆตรงนี
0: ้เออใช่เต้าสามเต้าสี
1: ่อันนี้เขาให้ผ้ามาเยอะก็คือจะช่วยเก็บช่วยโกยให้และที่สำคัญตรงนี
0: ้ยังไง
1: เขามี3แถว3ตาใส่ง่ายถอยง่ายและสายปรับได้ด้วยคุณแม่ขาใส่สวยใส่สบายขนาดนี้ก็ต้องจัดแล้วไหมเพราะว่าวันนี้ได้ไป3ตัวแล้วราคาเบามากค่ะ
0: อ๋อตอนนี้เหลือประมาณ69 เซตสุดท้ายค่ะเราจัดเซตมาให้แบบ3ตัวน่ารักตะมุตะมิแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดด้วยนะคะเป็นรุ่นที่พรีเมียมด้วยผ้าพรีเมียมใดเอ่ย68 เซตสุดท้าย
1: อุ้ย
0: เซตนี้หลายพันอยู่นะ
1: ใช่
0: มันตัวละ750 บาทถ้าซื้อเซตนี้ที่ห้างก็คือจ่ายไปเลย2-3,000
1: ถูกแต่วันนี้เอาราคานี้ไปค่ะ799 บาทแล้วราคานี้มันเทียบเท่ากับ1ตัวแต่วันนี้คุณซื้อ1แถม2ได้ไป3ตัว3ตัวนี้799เฉลี่ยมาแล้วเหลือ200 กว่าบาทซาบีน่าของแท้เอาจริงๆถ้าไปหาราคาแบบนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มีโทรก่อนเพราะเป็นเซตราคาประหยัดน่ารักมากๆเลยนะคะ1252ยังส่งฟรีอยู่ค่ะแม่แล้วก็มีคนถามมาว่าเนี่ยเธอ2คนน่ะผอมเธอ2คนน่ะตัวเล็กใส่ได้อยู่แล้วแหละ แต่ถ้าแม่เนี่ยหน้าอกประมาณ46ใส่ได้ไหมหน้าอกล้นๆเลยนะเพราะว่าลูก2ลูก3ลูก4
1: ใช่ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ L และ2 XL คุณแม่ขาใส่ได้ไปถึงขนาดนี้แล้วเป็นสีที่ต้องมีเพราะว่าเป็นสีที่น่ารักละมุนมากคือใส่ขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราดูเด็กลงเราดูคุณหนูแล้วเราดูผ่อง

0: XL หน้าอก46ขออนุญาตดึงให้ดู46มันแน่นมากไหมแม
1: ่เฮ้ยเนื้อผ้ายังเหลือ
0: นี่เนื้อผ้าใส่สบายและสบายรอบตัวเลยค่ะอันนี้คือการยืดได้อีกก็คือมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะสายบ่าสายไหล่เนี่ยคือมันไม่ตึงเลยแม่เห็นไหมมันยังมีความยืดอยู่แล้วเนื้อผ้านุ่มมากสบายจริงๆเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยใส่ซาบีน่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเซตเนี้ยประหยัดควรลองด้วย
1: ใช่และคุณวันนี้นะคะอากาศบ้านเรามันร้อนมากแล้วร้อนมากๆแล้วทั้งฝนก็ตกทั้งเหม็นทั้งอับทั้งอะไรก็ไม่รู้อันนี้มีฟองน้ำนะคะเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ทั้งเนื้อผ้าและฟองน้ำแบบนี้เลย
0: บอกแล้วเทคโนโลยี Airflow ทะลุตลอดตัวอันนี
1: ้
0: เหลือ44เซตสุดท้าย
1: แล้วราคาดีมากเหมือนจ่าย1ได้ถึง3เพราะว่าตัวนึงมัน750แต่วันนี้คุณจ่าย799ใช่มั้ยแล้วคุณได้ไป3ตัวไม่เคยจัดเซตเล็กนะไม่เคยจัดเซตราคาแค่700กว่าบาทไม่มีเราจัดเซตเป็นพัน
0: อ่ะตอนนี้เหลือ42เซตสุดท้ายนะคะอยากให้โทรไว้ก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code มาก็ได้ยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเหมือนเดิมแต่ของจะหมดเดี๋ยวไม่ทันแม่รีบ
1: ใช่ฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรก็ต้องรีบโทรนะคะต่อสายไว้ให้ดูราคาอีกทีนึงเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อว่าอ้าว799เท่ากับ1ตัวหรอเพราะว่า1ตัวเขา750
0: ถูก
1: นี่คือราคาจริงๆแล้วสั่งวันนี้ส่งวันนี้แล้วคุณค่อยจ่ายเงินปลายทางจ่ายหน้าบ้านไม่ต้องทำอะไรยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้ส่งให้ก็ฟรีด้วย
0: แฮปปี้มากฉันไปเดินห้างตูนไปเดินห้างอยากได้เสื้อในสักตัวนึงห้างจะลดไม่เกินประมาณ 20% 25% แน่ถ้าเกิดว่าเขาลดเท่านั้นน่ะก็ยังไม่เท่าเราที่ให้3ตัวแล้วราคานี
1: ้
0: หารเฉลี่ยออกมาดีๆของเราเนี่ยราคาประหยัดเหมาะกับเรามากแล้วดูความยืดนะคะ1 2 3
1: โอ้โห
0: แม่คะ46บวกบวกเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคุณแม่ที่แบบค่อนข้างมีรอบอกใหญ่ๆที
1: ่
0: บ่นนักบ่นหนาว่าโอ๊ยเสื้อในหาใส่ยากอ่ะลูกถ้าไม่ใส่แบบมีโครงแล้วหน้าอกมันจะแบบยังไงมันจะไหลไปตรงซ้ายขวาไม่เท่ากันไม่ต้องมีโครงค่ะพี่ค่ะแม่ค่ะอ
1: ัน
0: นี้ก็สบายได้แล้วที่สำคัญก็คือคนที่หน้าอกใหญ่มากๆเขามักจะบอกว่ารอบตัวเขาอะใส่ไม่ได้หรอกเขาจะแต่ลองหรือยังถ้ายังไม่ลองเซตนี้คือดีมาก3ชิ้นเอาไปเลย
1: โทรแล้วตอนนี้คนต่อสายเป็นร้อยแล้วเหลือน้อยกว่า29เซตโทรมาต่อสายเร็วๆเอาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต่อเวลาให้
0: ต่อ
1: นะให้ทุกคนได้ราคา799นะ
0: ใช่แต่ว่าไม่รู้จะหมดก่อนหรือเปล่า
1: อ้าวงั้นก็ต้องรีบโทร1252 799 3ตัวนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางหมดปัญหาในเรื่องของการเลือกไซส์บางคนหน้าอกครับเยอะแต่ว่ารอบอกเล็กบางคนหน้าอกครับใหญ่รอบบนอกก็ใหญ่มันไม่พอดีกันอันนี้หมดปัญหาเลยใส่ได้ทุกคน
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็คนที่หน้าอกใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่อึดอัดแล้วก็มีโครงอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ไร้โครงแต่มีทรงก็คือหน้าอกเนี่ยจะสวยแบบนี้เนี่ยขนาดตูนแค่ถือเอานะหันด้านข้างเขายังเป็นทรงเคิร์ฟหน้าอกดีๆสวยได้เห็นป่ะมันไม่ได้ดันแม่ไม่ได้ดันจนแบบโอ้โหเดี๋ยวมันจะแบบทะล้นทะลักไหมค่ะใส่สวยไล่อีกทีนึงดีกว่าว่าได้สีอะไรไปบ้างเพราะว่าสีที่ให้ไปสวยทุกตัวเลยอ่ะ
1: ใช่สีนี้สีน้ำตาลเอาจริงๆเวลาใส่แล้วมันจะกลืนไปกับผิวนะคะแล้วคือเป็นสีที่แบบเบสิกใส่กับชุดสีขาวได้เลยม
0: ัน
1: จะเนียนสวยสีต่อไปสีฟ้าส
0: ี
1: ฟ้าก็คุณหนูสุดๆและสีต่อไปคือสีชมพูสีลูกคุณทั้ง3สีเลยแล้วเป็นสีตามหาสีขายดีแล้วจัดมาให้แล้ว3ตัวนี้799เหลือน้อยกว่า20
0: เซตสุดท้ายรีบโทรมาก่อนส่งฟรีอยู่ค่ะจะไปทำกิจกรรมอะไรทั้งวันปล่อยให้ข้างในของเรามันเย็นๆนะคะสบายๆใส่ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมรุ่นนี้รุ่นน
1: ี้ใช่แต่ถ้าจบรายการนี้ตกตัวละ750แต่ถ้าคุณโชว์ตอนนี้799ไป3ตัวไม่มีค่าจัดส่งแล้วตอนนี้เหลือแค่25เซตสุดท้าย
0: เซตสุดท้าย
1: โอ้แล้วคุณหานี่นุ้ยใส่มาให้ดูเห็นไหมว่ามันไม่โป๊แล้วคือมันใส่สบายมากคุณขาฉะนั้นตอนนี้ใครต่อสายไว้ให้ทุกสิทธิ์กับ14วิสุดท้ายยกหูตอนนี้เลย1252
0: ส่งฟรีค่ะ799บาทโทร1252สวัสดีจ้า
1: ไปแล้ว

0: แสงอาทิตย์แรกเหรอพี่เช้าที่จะถึงนี้ดิงั้นพี่กับทิพย์ไปกินข้าวก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไป
1: เช
2: ทิพย์ไม่ต้องตามไปหรอก

0: ีอะไรล่ะเชษ
1: เชษมีอะไรให้ช่วยหน่อย
0: ยาอะไร

0: เออแล้วเจ้าเชษล่ะไม่มาทานกับเรางั้นเหรออ๋อ
1: เชษบอกว่าเชษจะออกไปหาอะไรทานข้างนอกอะค่ะ
0: ที่บ้านนี่งอนเป็นเด็กเลยนะ

0: ถ้าเกิดพี่ไม่อยู่แล้วทิพย์ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ
1: ทำไมพี่อยากพูดแบบนี้ล่ะคะ
0: ทิพย์พี่เป็นคู่มั่นที่ไม่ดีพี่ไม่เคยสนใจทิพย์แต่ทิพย์ก็ไม่เคยโกรธพี่วันนี้พี่คงสวมมันต่อไปอีกไม่ได้แล้ว

พี่อยากพี่อยากคะพี่อยากไหวไหมคะพี่อยาก

0: อย่าทำหน้าแบบนั้นสิทิพย์ทุกอย่างที่เราทำเพราะความปลอดภัยของพี่อักนะ
1: ทิพย์รู้แต่ทิพย์รู้สึกผิดที่หลอกให้พี่อักกินยานอนหลับ
0: ทิพย์ถ้าพี่อักไม่หลับเราพาเขาออกจากอยุธยาไม่ได้นะรีบไปเถอะนี่ครับ
1: ทิพย์ขอโทษนะคะพี่อ่ะแต่ทิพย์ปล่อยให้พี่ไปไม่ได้จริงๆ

你咪添。

0: ตาไม่ติดอะไรวะเนี่ยโอ้ย
1: เมื่อกี้ยังใช้ได้อยู่เลยอ่ะหรือว่าจะเป็นเพราะคุณอุบล

0: สายทิพย
1: ์อ่ะเชษเชษลองสตาร์ทอีกทีสิ

0: พิษไปหมดเลยอะชิบหายจริงๆนะเชฟทำไงดีอะเชฟเมื่อกี้ทำไงดีอะเชฟ
1: จะเย็นดิจะเย็นก่อน
0: เฮ้ยเลือดอะเชฟ
1: หลับตาทิพย์

0: คุณพระคุณพระเจ้าขาคุณพระ
1: พี่อด
0: คุณพระคุณพระเจ้าขา
1: ไม่ได้ไม่ได้อะ
0: คุณพระ
2: โอ้ย
0: คุณพระเจ้าขาคุณพระเจ้าขาคุณพระคุณพระเจ้าขา
1: แท้นี่มันเรากำลังขับวนอยู่ที่เดิมเลยอะหรือว่าเป็นรถคุณอุบลไม่ยอมให้เราออกไปจากที่นี่ทำไงดีอะ
2: ใจเย็นเชษจะพาพวกเราออกมาให้ได้เชษจะไม่ยอมให้เขาเอาพี่อยากไปไหนเด็ดขาด

ุณพี่คะคุณพี่คะอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะคุณพี่คะคุณพี่คะกลับบ้านกันเถอะค่ะ

ักหรือเปล่าลูกตาอักมาทำอะไรลูก

0: คุณเป็นอะไรคุณ
1: ฉันฝันร้ายค่ะคุณฉันฝันเห็นตาอักอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำฉันเรียกลูกเท่าไหร่ลูกก็ไม่ได้ยินแล้วลูกก็เดินลงน้ำหายไปฉันเป็นห่วงลูกค่ะคุณฉันใจคอไม่ดีเลย
0: เดี๋ยว

0: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
2: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader

0: G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
1: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
2: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
3: ์เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
4: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
5: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
6: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มากลูก
1: ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอั

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เลอา
2: สามีสมุนไพร
3: พลังสมุนไพร
4: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
5: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
6: ด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
7: เจ้าวรส
8: เครมิล
9: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
10: และกรดไหลย้อนจากกรดเดิน
9: เครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
11: โอเคมั้ยอ
9: ันสลักใช่ยา
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิ
14: ้ลเนสกาแฟริชอโรมา
15: สูตรใหม่
16: เพิ่มกาแฟ
17: เติมนม
18: อร่อยไปอีก
19: สูตรใหม
20: ่ร้องหน่อยนะ
21: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
22: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
23: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
24: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
25: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
26: ้รีบทุ่มเข้าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
27: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
26: ภูเขาไฟลาวา
27: Formos Omega Smart Super Go
28: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
29: ก่อนที่ซีรีส์คลึงจะลงจอให้แฟนๆได้สัมผัสความสนุกแบบจัดเต็มในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เหล่านักแสดงและทีมงานเขาก็ขอเสิร์ฟความเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครให้กับแฟนๆผู้โชคดี60คนแรกที่จะได้รับชม EP 1ก่อนใครในงานคลึง World Premiere รอติดตามบรรยากาศสดๆและพูดคุยกับชาเลตเทสในไลฟ์ทาง TikTok วันบันเทิงตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปนะคะ
30: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรา

0: ปราบเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
3: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
2: สัมผัสสบายเท้า
4: ฝุ่นคราบเยอะ
2: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
5: มาจิกคลีน
6: อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอ
7: ใกล้เช้าแล้วอ่ะพี่ยาก็จะหมดฤทธิ์แล้ว
8: นี่แสดงว่าพี่ยาก็ใกล้ฟื้นแล้วสิ

0: ได้ไหมทิพย์เร็ว
1: นี่ได้ไหมเชนมันอยู่ข้างล่างอ่ะจอดก่อน
0: โทษทีนะครับ

0: ฮัลโหลคุณลุงครับ
1: ผมเชษฐาครับ
2: อ้าวเชษฐ์อยู่ก็เจ้าอักเหรอเจ้าอักอยู่ไหนขอลุงพูดหน่อยลูก
1: พวกผมอยู่อยุธยานะครับกำลังจะพาพี่อักกลับกรุงเทพ
3: เชษฐ
4: ์พี่อักเชษ
1: ฐ์แค่นี้ก่อนนะครับคุณลุง
3: พี่ทำอะไรกันพาพี่ไปไหน
4: ทิพย์กับเชษจะพาพี่หนีจากคุณอุบลให้ได้ค่ะ
3: หนีงั้นเหรอพี่ไม่หนีหรอกนะที่เราชดใช้กับเขาพี่ไม่หนี
2: ไม่ได้พี
4: ่
2: พ
4: ี่อักพี่อักพี่อัก
2: พี่อักเชษฐ
4: ์พี่อัก
2: พี่ปล่อยปล่อยไม่ได้พี่
3: ปล่อยเชษฐ
4: ์พี่อัก
3: ปล่อยพี่
2: พี่รู้จักกับผมเชษฐ
3: ์พี่ปล่อยพี
4: ่
3: พี่ปล่อยปล่อย
4: พี่อัก
3: ทำไมปล่อย
2: พี่รู้จัก
3: ทำไมชดใช้ให้เขา
2: ไม่ได้
3: พ
2: ี
4: ่อัก
3: เชษฐ์พี่ปล่อยรีบปล่อยพี
4: ่
3: พี่บอกให้ปล่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชษปล่อย
4: พี่ไ
3: อ้ฉันต้องไปจริงๆไอ้เชษ
2: ไม่ได้พี่ผมไม่ยอม
3: เธอชดใช้ให้เขาไป
2: ไม่ได้พี
4: ่
3: ฉันต้องไปจริงๆไอ้เชษ
2: ฉันขอเถอะพี
3: ่ฉันต้องชดใช้ให้เขา
5: เกิดอะไรขึ้นกับคุณ
3: บอกให้ปล่อยไงไอ้เชษ
4: พี่ไอ้เชษ
3: โทษทีว่ะ
4: Yes!
3: Rip!

0: ิดอะไรขึ้นคะคุณ
1: คุณผมว่าเรารีบไปอยุธยากันดีกว่า

0: ติดดาวมาแล้ววันนี้ไหนใครส่องกระจกและลองสังเกตตัวเองมาหรือยังริ้วรอยฝ้ากระจากแดดความหมองคล้ำเหล่านี้คือสัญญาณความร่วงโรยอย่าปล่อยไว้นะคะวันนี้ครีมไข่มุกบัวหิมะมาดามโกมาแล้วแล้ววันนี้มาโปรทาลองด้วยนะตัวนี้เขาเด็ดมากทั้งส่วนประกอบและผลลัพธ์ที่หลายคนพึงพอใจผิวดูกระจ่างใสขึ้นทันที1ระดับขนาดทาเอาสิโปรทาลองกระปุกละไม่ถึง150จริงหรือเปล่าคุณป้อม
1: สวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้เหี่ยวนะคะถ้าปล่อยเหี่ยวปุ๊บมันกู้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แล้วอย่าปล่อยให้ยับให้ย่นมันจะดูแก่ดูเหี่ยวดูยับดูย่นต้องรู้จักคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ60หน้าตึงเปี๊ยะหน้าเงาเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นกระจกหน้าสวยมากแม่แกขายกับข้าวตามสั่งแม่แกมีปัญหาหน้าแกหมองคล้ำดำโทรมแล้วเห็นล่าสุดนะแม่หน้าเนียนมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนี่เดี๋ยวดู1 2ดูดิบอกแม่60ใช้ครีมอะไรทำไมแม่ใช้ครีมอะไรอ่ะทำไมแม่หน้าเนียนขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: ปรากฏแม่บอกแม่ทาบัวหิมะเช้าทาบัวหิมะเย็น
0: โหยออร่าคุณนายมาก
1: แล้ว
0: ดูสิ
1: ไปหิ้วมาเนี่ยนะแพงนะคะกระปุกหลักพัน
0: จริงค่ะ
1: แล้วตอนสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศจีนตอนนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะไม่ต้องไปฝากเขาซื้อที่ประเทศจีนแล้วมีขายที่ประเทศไทยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาโลกแตกนะคะใช้ครีมมาหมดตังเป็นหมื่นหมดตังเป็นพันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยใช้ไปก็งั้นหน้าไม่เห็นจะเนียนจะผ่องคือป้องบอกเลยนะใครหมดตังหลักพันใครหมดตังหลายพันก็ไม่สู้ครีมบัวหิมะเอากระปุกนี้ไปทาเอาแบบนี้เดี๋ยวป้องทาให้ดูเลยดีกว่าอยากให้หน้าใสนูนเนียนดูเด็กดูขมขนเบียดเอาไปทาป้องทาแบบนี้ก็ลองเปิดกระปุกมาเจอเนื้อครีมแบบนี้น
0: ะ
1: แล้วก็ดูนะว่าเนื้อครีมคือเ

0: ข้นมาก
1: แล้วเสร็จปุ๊บนี่ป้องทาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะพอทาปั๊บมันจะดูเนียนมันจะดูผ่องขึ้นมาหนึ่งขั้นสเต็ปพี่เต๋อดูนะคือผิวแบบ
0: เนียนมาก
1: คือดูนี่หน้าเป็นกระจกหน้าเป็นน้ำกลิ้งหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบคือหน้าใสแล้วใครหน้าแห้งๆแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอกตัวนี้เหมาะมากเพราะครีมเขาชุ่มชื้นเป็นครีมกลิ้งน้ำครีมฉ่ำน้ำเด
0: ี๋
1: ยวดูนะดูนะพอทาปั๊บมันจะผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปหนึ่งสองและสาม
0: โอ้เห็นชัดมาก
1: เห็นป้องเนี่ยข้างนี้คือข้างที่ป้องทาเห็นปะมันดูเนียนดูผ่องขึ้นมาเลยแบบ
0: ชัดเจนเลยอะ
1: เนี่ยผ่องเลยแล้วดูผิวดีน้ำกลิ้งมาก
0: ผิวสวยมากอ่ะไม่พูดเยอะตอนนี้สายเข้าแล้วขอโปรเลยค่ะคุณป้องหา
1: แม่ๆใช้กระเบียดกระเสียนกลัวหมดเร็วขี้เหนียวใช้ทีเดียวแต่วันนี้แม่ไม่ต้องใช้กระเบียดกระเสียนแล้วจาก 1,290 ใช้ได้3เดือนป้องจะให้แม่โปร15เดือน
0: ค่ะ
1: ใช้ไปเลย5กระปุกกระปุกละ 1,290 คูณ5เท่าไหร่ 6-7,000 แล้วนะ
0: ใช่
1: วันนี้เดี๋ยวป้องแถมเซรั่มยกหน้าเซรั่มหน้าตึงขวดละ 1,290 ให้อีก2ขวดท
0: ั
1: ้งชุดนี้7กระปุกจาก 8-9,000 ไม่ต้องนะเหลือแค่999
0: ไม่ถึงพันคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกนะชิ้นละไม่ถึง150บาทอ่ะแล้วก็ปลุกเขาแบบให้เป็นใหญ่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจียดเลยคุณสามารถใช้ได้แบบเต็มที่เลยเช้าเย็นเช้าเย็นนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวนี้อย่าลืมบัวหิมะจริงอ่ะสารสกัดมันแพงมากหายากมาก
1: ใช่1252 1252
0: ด่วนเลย
1: ส่งฟรีไม่มีค่าจะส่ง
0: คุ
1: ณแตนใช้ฝั่งซ้ายหน้าเนียนผ่องรูขุมขนเบียดคุณนกใช้อายุเกือบ50นะแต่ดูหน้าตึงหน้าผ่องหน้าเนียนหน้าใส
0: หน่อยนะผิวสองสี
1: แล้วเอาแบบนี้พี่จอยลองทายคุณผู้ชมดูค
0: ุ
1: ณผู้ชมอันนี้ขอลองทาแขนให้ดูนะพอดีหน้าแต่งหน้ามาแล้ว
0: ใช่คุณป้องอะผิวขาวแต่จอยอะผิวสองสีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูด้วยกัน
1: ไม่เทาไม่วอกแล้วชุ่มชื้นแขนเงาเลย
0: ว้าวดูสิ
1: ผิวสวยมาก
0: มาก
1: ผิวสวยนี่คือข้างที่พี่จอยทานะ
0: เอาจริงเหมือนเปลี่ยนชาติกำเนิดเปลี่ยนประเทศอันนี้คือทา
1: พี่จอย
0: แม่คุณผู้ชม
1: ที
0: ่ตายแล้ว
1: รู้ไหมที่พี่จอยผิวเนียนผิวของเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุก
0: ค่ะ
1: ตัวผงไข่มุกจะช่วยให้ผิวเนียนผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปสมัยก่อนแม่นางซูสีไฮเฮาสมัยราชวงศ์เขาจะใช้ครีมบัวหิมะไข่มุกกันหน้าผ่องเพราะไข่มุกหน้าผ่องเพราะใส่วิตามินซีสูงอย่างทับทิมและมะนาวแล้วถามว่าทำไมหน้าชุ่มน้ำหน้าฉ่ำน้ำแม่ที่ผิวแห้งลอกแต่งหน้าไม่ติดทำไมใช้ดีเพราะเขามีว่านหางจระเข้และน้ำมันแอปริคอตแล้วมีผงรากผักขมหินและมีดอกโบตันเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรสมุนไพรของจีนและของไทยแล้วเป็นสูตรเข้มข้นแล้วไปใส่ขอบเบดครีมแล้วก็บรรจุแบบนี้โรงงานได้มาตรฐานทั้งหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวป้องจะให้ดูเซรั่มอะไรนี
0: ่นี่คุณผู้ชมเหลือ69เซตนะ
1: นี่เดี๋ยวป้องจะให้ดูทีเด็ด
0: โทนะ
1: ตัวนี้ขวด100 ml เซรั่มทั่วไป30 ml ใหญ่มั้ยคนละเรื่องเลยนะทั่วไปนี่30 ml
0: ค่ะ
1: อันนี้คือ100 ml
0: ให้เยอะมากตัวนี้ใช้ยังไงคะคุณป้อง
1: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันแม่ที่แต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยเจอน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกน้ำมันเปาบับน้ำมันทับทิมน้ำมันงาดำน้ำมันอะโวคาโดเข้าไปวิธีการคือตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตกตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตก
0: แตกเลย
1: แล้วเสร็จปั๊บนวดตึงดึงหน้ายิ่งถ้าแม่ใครมีกัวซาน่าเป็นประจำอยู่แล้วนวดกัวซาน่ายกหน้าไปเลยแม่ขานวดตึงดึงหน้าแบบนี้ตรงเนี้ยที่ป้องกังวลตรงเนี้ยที่ป้องกังวลป้องก็จะยกหน้าเลยเพราะตรงเนี้ยมันเหี่ยวแล้วมันดูแก่
0: ตรงไหนยับ
1: ตรงน
0: ี้
1: ก็จะดูเหี่ยวแล้วดูแก่ต้องนวดตึงดึงหน้าป้องนวดตึงดึงหน้าแล้วป้องใช้คู่กันกับครีมโบหิมะขวดนี้คือน้ำมันมะรุมน้ำมันเบาบับทับทิมงาดำอะโวคาโดปกติขวดละ1,290ซึ่งจะให้แถมฟรีไปในชุดไปทดลองใช้ให้ด้วยนั่นหมายความว่า
0: 2ขวด
1: ใช่ได้ไปเลย2ขวดเต็มๆ
0: คุ
1: ณผู้ชมนั่นหมายความว่าโปรวันนี้คืออย่างนี้นะครีม1กระปุกใช้ได้3เดือนค
0: ุ
1: ณผู้ชมจะไม่เห็นภาพปกติครีม30กรัมมันไซส์นี
0: ้
1: แต่อันนี้คือครีม
0: กระปุกใหญ่มาก
1: กระปุกใหญ่ใช้ไปเลย3เดือนวันนี้กระปุก 1,290 ป้องจะให้ไป5กระปุก
0: ค่ะ
1: เซรั่ม5น้ำมันยกหน้าหน้าตึงดึงหน้าขวดละ 1,290 ให้ไปทดลองใช้ด้วยอีก2ขวดเบ็ดเสร็จทั้งหมด7ชิ้นครีมใช้อย่างต่ํา15เดือน15เดือนนะจ่ายแค่999ตกหัน
0: เฉลี่ย35เซต
1: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทน
0: ะ
1: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทเพราะใช้ได้15เดือนแล้วครีมตกกระปุกจาก 1,290 เหลือไม่ถึง150เพราะฉะนั้นรีบโทรเลยค่ะ
0: เฉพาะวันนี้คนที่โทรทัน30กว่าสายสุดท้ายจ่าย999ได้ไปเลย7ชิ้นนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยโปรนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดแล้วผู้ใช้จริงหลายคนคือพึงพอใจคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเนี่ยหน้าเตาหน้าเจอแดดต้องใช้ใช่ไหมคุณป้อง
1: คุณผู้ชมรีบโทรให้ทันก่อนนะ1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศ แม่ทำกับข้าวขายอาหารตามสั่งอายุ60หน้าหมองคล้ำแสบ
0: ความร้อนเนาะ
1: คือพอแสบไหม้แดดร้อนเกรียมต้องบอกเลยนะคนทำงานข้างนอกเนี่ยนะเจอแดดร้อนแสบไหม้เกรียมแบบนี้ต้องใช้บัวหิมะปอบประโลมผิวเขาจะเติมน้ำให้ผิวให้ความชุ่มชื้นหน้าผ่องไหมพี
0: ่ผ่องมาก
1: เมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้นะ
0: จริง
1: พอใช้ปุ๊บผ่องเลย
0: ราศีคุณนายมาก
1: ใช่เห็นไหมอ่ะมีใครอีก
0: คุ
1: ณผ
0: ู
1: ้ชมนี่คุณแม่ทำนาทำไร่ทำสวน
0: แดด
1: ก็ร้อนโอ้โห
0: ฟ้ากระดิ่งรอยมันจะมานะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: เต็มไปหมดและเดี๋ยวดูนะพี่จ้อยจะตกใจกับผลลัพธ์นี
0: ่ว้าว
1: คนละคน
0: หน้าเด้งมาก
1: ก็ใช้โบหิมะเช้าใช้เย็นใช้เช้าใช้เย็นแม่บอกโอ้ยหมดตังเป็นพันหมดตังหลายพันก็ไม่สู้กระปุกบัวหิมะหรอกสุดยอดจริงๆแม่ชอบเลย
0: ใช้แบบนี้ระวังผัวตามนะสวยอ่ะ
1: นั่นไง
0: โอ้ย22เซตสุดท้ายคุณผู้ชมเร็วๆเลยใครบอกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นวันนี้แหละจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แล้ว1252
1: คุณผู้ชมพี่จอยน้องแคทตี้18หลุมออกรอบตั้งแต่ 8:00 น.
0: อันนี้ก็แดดเหมือนกัน
1: กลับบ้านมา 7:00 น. เย็นนะคะ 5:00 น. เย็นนะคะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหขึ้นเอาดูตอนใช้ดูตอนใช้น้องแบบว่าหน้าใสกิ๊กอะแคทตี้นะก็ยังใช้
0: แบบกลาสกินมาก
1: กลาสกินหน้ากระจกข้อดีของตัวนี้คือผิวกลาสกินหน้ากระจกผิวกระจกผิวเด้งสมัยนี้ผิวดีต้องห้ามแห้งสมัยนี้ผิวดีต้องอย่าเหี่ยวต้องอย่ายับอย่าย่น
0: 10เซตสุดท้ายตายแล้วคุณป้องอ่ะวันนี้โปรดีจริงๆไง
1: นี่แล้วไอ้ตัวที่ป้องแถมไปให้อ่ะน้ำมันอ่ะมันทาตัวได้นะ
0: ใคร
1: ที่แบบท้องแตกท้องลายแขนแตกแขนลายขาแห้งขาเหี่ยวขายับขาย่นขากระคืนพออาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งแล้วมันคันมันใช้ครีมทาอะไรก็ไม่พอต้องใช้น้ำมันเอาน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกเอาสูตรนี้ไปทาเลยทาได้ทั้งหน้าและทาได้ทั้งตัวเพราะว่าให้กดแดดมากค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นย้ำใครที่ทาได้บ้างนะคนที่หน้าเหี่ยวยับย่นหมองคล้ำดำโทรมเอาไปทา
0: คุณผู้ชม
1: ใช้ครีมอะไรบ้าง
0: นาทีสุดท้าย
1: หมด
0: แล้วแต่เวลายังเหลือคุณป้อง
1: เอ้า50
0: วินาทีมา
1: ต่อได้เท่าไหร่มีสต็อกเท่าไหร่มีเท่าไหร่
0: ดึงสต็อกมาก่อนให้คุณผู้ชม
1: เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวป้องขอไปดึงสต็อกของออนไลน์มาละกันนะคะ
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเวลาต่อสายอย่าเพิ่งวางให้10นาที
0: ค่ะ
1: 1252 1252
0: นี่โทรมาเลย
1: รีบโทรนี่คือครีมโบหิมะไปหิ้วทีเป็นพันวันนี้เหลือกระปุกไปถึงหลักร้อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังได้เซรั่ม5น้ำมันเหี่ยวยับย่นเอาไปใช้คู่กัน
0: 7ชิ้นส่งฟรี
1: ใช่แล้วนี่คือสโปร15เดือนสั่งวันนี้อีก15เดือนมาสั่งกันใหม่ตกเดือนนึง60กว่าบาท
0: ค่ะ
1: บอกเลยนะคุ้มที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอยากหน้าใสหน้าเนียนหน้าผ่องเอาสูตรนี้ไปทา
0: ต้องตัวนี้เลย
1: หมดเป็นหลักพันหมดเป็นหลักหมื่นป้องบอกเลยไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
0: ้เธอแล้วมันไม่ใช่บัวหิมะอย่างเดียวที่ชอบคือใส่ไข่มุกไปด้วย
1: ก็เพราะว่าหน้าเนียนหน้าใส
0: แบบดับเบิ้ล
1: เดี๋ยวขอทาอีกรอบได้ไหมเนี่ย
0: คุณผู้ชมเร็วๆเร็ว
1: ๆหมดตัวนี้เนี่ย
0: ทั้งบำรุงและทำให้ผิวแบบกระจ่างใสทันทีหนึ่งระดับแบบนี้เอาไหมถ้าเอารีบโทร1252เติมสต็อกให้แล้ววันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โทรมาเร็วโทรเนี่ย

0: ทิพย์เชษทำไมทำแบบนี้
1: พวกเจ้ารู้ตัวไหมว่ากำลังทำอะไร
2: ผมจะไม่ยอมปล่อยพี่อักไปกับคุณเด็ดขาดคุณต้องปล่อยพี่อักเดี๋ยวนี
1: ้นี่เป็นวาระของเราไม่ใช่ของพวกเจ้าถ้าไม่รีบกลับออกไปวิญญาณของพวกเจ้าจะกลับเข้าร่างไม่ได
3: ้กลับไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเจ้ากลับไป
1: วันนี้เป็นวันของเราวันที่เราได้รับเทวองค์การให้นำชายผู้นี้ไปรับฟังคำพิพากษาจากท่านผู้ทรงความยุติธรรม
3: สองคนนั้นได้รับอนุญาตด้วยกันหรือ
1: เขาดื้อดึงที่จะตามมาเอง
3: ผู้ไม่ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ล่วงล้ำเข้าไป
0: ก่อนท่านครับท่านส่งสองคนนี้กลับไปได้ไหมครับ
1: ทิพย์ไม่ไปค่ะ
2: ผมก็จะไม่ทิ้งพี่กับทิพย์เหมือนกัน
3: หากวิญญาณดื้อดึงไม่ยอมกลับเข้าร่าง

0: พวกเราก็ทำอะไรไม่ได้
1: เฮ็ดเชิดกลับมาจะนะ
2: ถ้าผมตามพี่อ่างลงไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นครับ
0: หากคำพิพากษาออกมาว่าเขาผู้นั้นมีความผิดวิญญาณของเขาจะต้องชดใช้กรรมตามที่ถูกกำหนดแต่วิญญาณของพวกเจ้าจะต้องล่องลอยเป็นวิญญาณเร่ร่อนจนกว่าจะหมดอายุขัย
1: ยินดีหรือเปล่าไปครับพี่ขอร้อง
2: ผมยินดีรับผลนั้นครับ
3: พี่ก็ยินดีค่ะ
1: เช็ดทิพย
0: ์สัจจวาจาได้เอ่ยออกมาแล้วหาเปลี่ยนได้อีกไม
2: ่ครับ
3: ค่ะ
0: ในเมื่อพวกเจ้ายินยอมพร้อมใจก็จงลงไปฟังคำพิพากษาเถิดประตูระหว่างสองภพได้เปิดขึ้นแล้ว

0: เจ้าจะเห็นได้ยินอะไรอย่าหยุดเดินเป็นอันขาด
1: นี่เรากำลังจะไปไหนครับ
0: นรกภูมิท่านผู้ตัดสินเรื่องของเราประทับอยู่ที่นั่นไป

0: หยุดเดิน
1: แต่มือพวกน
0: ี้วิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานที่นี่มีมากรีบตามมา

0: โทษพวกที่ทำผิดศีล5ส่วนพวกที่ทำกรรมหนักจะอยู่ลึกลงไปเบื้องล่างนั่นคือพวกที่ชอบทรมานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโจรปล้นทรัพย์นอกจากจะถูกร้อนล่าจนเหลือแต่กระดูกแล้วยังถูกกรอกด้วยน้ำมันเดือดจนอวัยวะภายในสุกหมด
1: เหมือนกับคนที่ไปขโมยของที่ห้องทำงานพี่อักหรือเปล่า
0: ใครทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้น

people aren't.

0: ลของการประพฤติผิดในกาม
1: นั่นพึ่งเหรอครับ
0: ฝูงพึ่งผิดพวกนั้นจะลงโทษผู้ที่แอบอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบียดบังศาสนาเหมือนพวกที่ขนสมบัติโบราณที่ลงด้วยมันนั่นหมอดังพวกดื่มสุราจนเมาขาดสติโอ้ปวดมดเท็จจะต้องถูกทรมานจนตายแล้วก็ฟื้นมารับโทษใหม่จนกว่าจะหมดกรรมของดา
2: ตอนมีชีวิตผู้คนไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้ก็เลยทำบาปกันอย่างไม่เกรงกลัวว
0: ิญญาณทุกดวงจะต้องได้รับการพิพากษาใครทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ต้องได้รับกรรมนั้นอย่างสาสม
3: คุณต้องผ่านทางนี้ทุกครั้งที่คุณลงมาเหรอคะ
0: ภาพแห่งการทรมานนี้เราอาจแกล้งทำเป็นไม่เห็นได้แต่เสียงพวกนั้นเราต้องทนฟังอีกไม่นานเราก็จะหลุดพ้นส่วนคนที่ต้องมาอยู่ตรงนี้ต่อไปก็คือท่าน

0: หม
1: อร้อยจูน
0: ร้อยจูน
1: เคลียร์เคลียร
0: ์ยังไม่ดีขึ้นค่ะ
1: สองร้อยจูน
2: สองร้อยจูน
1: เคลียร์
0: เขาดีขึ้นคุณหมอ
1: โอเคเดี๋ยวเล็กขอทุก15นาทีนะครับคุณพยาบาลเตรียมชิลแล้วก็เครื่องดีฟิลด้วย
3: ร้อยจูน
1: เคลียร
0: ์จะไม่ดีขึ้นเลยค่ะหมอ
1: 150จูน
3: 150จูน
1: เคลียร
4: ์ทิพย์ลำพังทิพย์เป็นไงบ้างคะ
3: ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอทางหน่อยค่ะ
4: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะลูกฉันปลอดภัยไหมคะ
3: อ๋อตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะคะเพราะคนไข้หัวใจเต้นอ่อนทั้ง3คนเลยขอตัวก่อนนะคะ
4: ลำพัง
1: ร้อยห้าสิบจูน
3: ร้อยห้าสิบจูน
1: เคลียร์
0: ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะ
1: สองร้อยจูน
3: สองร้อยจูน
1: เคลียร
0: ์ค่ะ

0: ยาก
1: ไม่เคย
0: พี่ได้ยินเสียงใครพูดหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่ามีใครมองพวกเราอยู
2: ่มากันแล้วหรือ
0: พี่ทำอะไรเนี่ยของท่านอะไรกันวะ
3: พระเจ้าค่ะโจทและจำเลยได้มาพร้อมเพรียงกันแล้ว
2: เจ้ายังต้องการคำพิพากษาจากเราจริงๆหรืออุบล
3: พระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะร้องขอความยุติธรรมอีกเพียงแค่ครั้งเดียวและหม่อมฉันจะไม่ร้องขอต่อสิ่งอื่นใดอีกเลยพระเจ้าค่ะ
2: เราให้โอกาสที่ไม่เคยให้กับใครเพราะวิญญาณเจ้าเต็มไปด้วยความอาฆาตร้ายมุ่งแต่จะเรียกร้องหาความยุติธรรมให้แก่วิญญาณเจ้า
0: พี่อ่ะทุกคนบนกำลังพูดกับ
4: เราได้มาพบท่านก่อนที่เวลาของเราจะมาถึง
2: อย่าพยายามเลยพวกเจ้ายังไม่อยู่ในภาวะที่จะได้เห็นเราวันนี้เราอนุญาตให้เจ้าตามมาเพราะเจ้าทั้งสองมีหัวใจรักจริงเรามีอำนาจอยู่เหนือทุกอย่างยกเว้นคุณความดีในหัวใจมนุษย
0: ์พระเจ้าค่ะ
2: บัดนี้เราจะเริ่มพิจารณาคดีทุกคนจงยืนขึ้นอุบลเจ้ากล่าวหาว่าได้ถูกชายผู้นี้ลวงไปฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและบังคับจองจำวิญญาณให้ต้องทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์แผ่นดินโดยไม่ได้ยินยอมพร้อมใจใช่หรือไม
3: ่พระเจ้าค่ะ
2: จงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้จำเลยและพยานได้ฟัง
3: หากหม่อมฉันเคยกระทำผิดตนต้องได้รับความทุกข์ทรมานนั้นความผิดเดียวที่หม่อมฉันมีก็คือหม่อมฉันเคยรักชายผู้นี้

0: เปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
5: ่ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
6: ้ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
7: หยอกแม็กกี้
8: ฮะอร่อย
7: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
9: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
10: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
15: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
16: คิวพูดมาก
17: อร่อยแ

0: เลยนั่นสนุกมาก
1: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็ด้วยแป้งพับเซริเซ่ค่ะ

0: าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไหม
3: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
7: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
8: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
9: แฟนเก่าเธอเหรอ
10: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
11: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน่
12: เธอกำลังทำให้บูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
13: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
14: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative controlThis is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
15: ในวันที่ยอดปราสาทพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ถูกปืนใหญ่จนหักพังลงมาขณะที่ผู้คนแตกตื่นหนีตายหม่อมฉันเพียงแต่คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะช่วยแผ่นดินได้เช่นเดียวกับคุณสึกที่ใครๆก็ต่างพูดว่าในการสึกครั้งนั้นไม่มีวันที่จะชนะแต่เขาก็สู้ต่อจนเป็นที่ร่ำลือถึงความมุทะลุดื้อรั้นและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่หม่อมฉันได้ยินชื่อของขุนศึกผู้นี้

0: ราชบดินทร์หลานชายของพระโหราจารย์ที่เขาล่ำลือกันจะมางานฉลองชัยในคืนนี้ด้วย
1: คนที่ถูกข้าศึกตีจนทับแตกแล้วก็ไม่ยอมถอยหนีนะหรือ
0: ก็ใช่นะสีแม่อุบลคนที่ไม่รักตัวกลัวตายแบบเจ้านั่นแหละตอนนี้ได้เลื่อนยศเป็นขุนพระและเป็นที่โปรดปรานของขุนหลวงอีกด้วย
1: พระอักราชบดินทร์

0: ้าคืนปล่อยไว้แบบนี้บ้านเมืองจะถึงกาลวิบัติ
1: จะตื่นตูมไปใหญ่ล่ะท่านโหราจารย
0: ์ผู้มีตระกูลจะสูญเผ่าเพราะจันทานมันเข้ามาเสพสมผู้มีศีลจะเสียซึ่งอารมณ์เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยา
2: ตายแล้วด้านนอกมีเรื่องกันใหญ่แล้ว
3: คิดว่าเป็นที่โปรดปรานของคุณหลวงและข้าจะทำอะไรท่านไม่ได้นะ

0: นั่นไงคนที่มีเรื่องกับพญาพลเทพพระอัครราชบดินทร์
1: ได้เวลาออกโรงแล้วเสร็จกันหรือยัง
0: เสร็จ

0: ทั้งที่รู้ว่าเป็นการไม่สมควรแต่หม่อมฉันก็ตั้งใจที่จะไปพบหน้าขุนศึกผู้ดื้อรั้นอย่างน้อยก็คือคนหัวอกเดียวกัน
1: ข้าเพียงต้องการทำหน้าที่ของข้าให้ดีที่สุดเพื่อมีให้น้อยหน้าท่าน
2: จะมาเทียบมันได้อย่างไรหน้าที่ข้าคือทำเพื่อแผ่นดิน
1: ถึงข้าจะเป็นหญิงแต่หน้าที่เพื่อแผ่นดินนั้นไม่ว่าใครก็พึงกระทำได้ไม่ใช่หรือเจ้าค่ะ
2: ขอให้ข้าตกรางวัลให้กับเจ้า
1: เป็นพระคุณเจ้าค่ะ

0: งเชื่อว่านั่นคือรักแท
1: ้อัคคณีเจ้าจะมีข้อโต้แย้งอย่างไร

0: หากกระหม่อมเคยกระทำเช่นนั้นจริงกระหม่อมก็พร้อมที่จะรับผลของมันพระเจ้าค่ะ
1: ดูเถอะเขาจำไม่ได้ว่าเขาทำอะไรเอาไว้กับหม่อมฉัน
0: แล้วผมผิดด้วยเหรอที่จำไม่ได้เท่าที่คุณต้องการ
1: แล้วเราผิดอะไรที่ต้องจดจำทุกอย่างทั้งที่เราไม่ต้องการ
2: ข้าแต่ผู้ทรงความยุติธรรมเรื่องนี้พี่อักไม่ผิดมีใครบ้างเล่าที่จดจำเหตุการณ์ในชาติที่แล้วของตัวเองได้พระเจ้าค่ะ
3: เจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
2: กระหม่อมแค่ต้องการซักค้านเพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่คดีพระเจ้าค่ะ
3: เจ้าคิดว่าความฉลาดของเจ้าจะช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างนั้นหรือ
2: แต่เราควรทำตามกฎแห่งกระบวนการยุติธรรม

0: จ้าจะว่าอย่างไรอุบล
1: เมื่อพูดความจริงทำไมต้องมีคนพูดแทนด้วยเถอะเจ้าค่ะหากว่าเห็นว่าหลายปากจะช่วยเปลี่ยนคำพิพากษาได้ก็แล้วแต่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: ข้าเป็นผู้ทรงความยุติธรรมข้ายอมพิพากษาด้วยความเป็นธรรมหรือเจ้าสงสัยในตัวข้าอุบล
1: มิได้พระเจ้าค่ะ
0: เชษฐาข้าอนุญาตให้เจ้ากระทำหน้าที่ทนายผู้ไต่สวนคดี
2: ขอบพระทัยพระเจ้าค่ะ
0: อัคคณีตกลงว่าเจ้ามีข้อโต้แย้งหรือไม
3: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการของเด็ด
4: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครพิศวาสวันศุกร์ฝนตก
4: ใช่
5: ทั่วประเทศด้วยนะครับย่าสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครค่อนข้างติดขัดมาก
4: มากค่ะ
5: แล้ววันนี้มาสดในสตูดิโอครับ10โมงกับอีก16นาทีเหมือนพี่ย่าบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานครับเช้าและสายๆวันนี้ผมเอารังนกแท้มาปรับลดราคาให้แม่บ้านครับให้แฟนละครพิศวาสโดยเฉพาะละครยังไม่จบนะเดี๋ยวจบช่วงของพี่ย่าครับละครมารอออกอากาศต
4: ่
5: อรังนกผมย้ำนะครับเวลากินครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามมันว่านี่คือยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่เอาตรงๆนะพี่ย่าผมเชื่อว่าหลายคนเป็นผมคือเวลาจะซื้อรังนกแต่ละทีรอโอกาสพิเศษบางทีรอปีใหม่บางทีรอตรุษจีนครับหรือบางทีรอเหมือนช่วงวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลักการกินนกท่านผู้ชมง่ายๆนะต้องกินทุกวันครับเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยขนานนามมันว่านี่คือยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินอายุยืนยาวแต่เข้าใจได้ครับหลายคนแม่บ้านหลายคนต้องการความคุ้มเนา
4: ะ
5: เวลาจะซื้อรังนกแต่ทีหลายคนรอโอกาสพิเศษปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างวันแม่บ้างเพราะอะไรครับเพราะราคารังนกค่อนข้างแพงอ่ะกล้องจับเลยครับโดยเฉพาะรังนกขวดสีทองเนี่ยท่านผู้ชมครับขวดแบบนี้อาถามพี่ย่าตรงๆในฐานะที่เป็นแม่บ้านเหมือนกันเคยเห็นราคาต่อขวดขวดสีทองแบบนี้นะไซส์45แอลย่าเคยเห็นราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
4: อย่างต่ำต้องมี120ค่ะ
5: อ่ะยังต่ำสีทองนะต้องมี120บาทเนาะอ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมพี่ย่าพอ120บาทต่อขวดอะหลายคนก็เก็บเงินไม่กินข้าวดีกว่า 2-3 มื้อได
4: ้
5: กาแฟ 2-3 แก้วได้แต่ราการกินนกท่านผู้ชมเวลากินทุกวันอ่ะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายปกติขวดหนึ่ง120บาทท่านผู้ชมแต่เช้าวันนี้10โมงอีก17นาทีโรงงานเองและเป็นโรงงานระดับมหาชนเนาะวันนี้มาลดราคาให้แฟนละครพิศวาสโดยเฉพาะปกติขวดหนึ่ง120บาทกล้องจับไปที่เซตรังนกหน่อยสายๆแบบนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดพี่ย่าบอกว่าประมาณ120บาท
4: ค่ะ
5: 12ขวดอย่างต่ำมี120คูณ2คือ1,400กับอีก40บาท
4: ค่ะ
5: ลดเท่าไหร่เช้าวันนี้พี่ย่าถึงจะเอาอ่ะจาก1,440บาท
4: 1,200
5: ใช่ไหมพี่ย่าขอมา1,200วันนี้25กันยายน10โมงอีก18นาทีผมจัดให้แค่พันเดียวครับปกติขวด120บาทครับ12ขวด1,440บาทเช้าวันนี้เหลือแค่ทีมงานเมื่อไงนะ
6: วันนี้850
5: เดี๋ยวเดี๋ยวขอแยกกลับที่เฟรมเดียวหน่อยเดี๋ยวไว้ดูนะวันนี้รายการสดนะพี่ย่าปกติขวด120บาท12ขวด1,400กับอีก40บาท
6: วันนี้ 1... ไม่ขายค่ะ
5: ยังไง
6: 850
5: เดี๋ยว850บาทท่านผู้ชมใครเป็นแฟนละครขออภัยคือให้รังนกแค่850บาท
6: ใช่ค่ะ
5: พี่ย่าจริงๆนะถ้ามีเงิน800กว่าบาทเต็มที่ได้แค่6-7ขวดนะวันนี
4: ้850
5: บาทขวด120บาท12ขวด1,400เหลือแค่850บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
6: เหมือนเดิมเลยค่ะ
5: น้ำเบิกของแถมเข้ามาให้แม่บ้านหน่อยและคนดูละครพิศวาสเยอะครับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
6: เหมือนเดิมเลยค่ะ
5: น้ำเบิกเข้ามาหน่อยยืนยันหมดเนี้ยคือ
6: 850ค่ะ
5: เดี๋ยว850บาท
6: ใช่ค่ะ
5: แม่บ้านใครดูละครพิศวาสอยู่ขอประทานอภัยนะ10โมงอีก19ยืนยันหมดนี้850บาทพี่ย่าตรงๆ 1,200 เอาไหมพี่ย่าแบบนี
4: ้เอาแล้วค่ะ
5: 1,100 เอาไหมฮะ
4: เอาค่ะ
5: ยืนยัน850บาท
6: ใช่ค่ะ
5: ชัวร์นะ
6: ชัวร์ค่ะ
5: ไม่หลอกพี่ย่านะ
6: ไม่ได้หลอก
5: อ่ะ850บาทแม่บ้านคนไหนอยู่ถ้ามีเงิน800กว่าบาทพี่ย่าเต็มที่นะรังนกได้แค่8ขวดแต่นี่คือ24ขวด2โหลและผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาคือตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นชัด เอา CL ตอนนั้นไปกินฟรีอีก4เดือนพี่ย่าถามตรงหมดเนี่ยแค่850บาทความรู้สึกพี่ย่าเป็นยังไงบ้าง
4: โอ้โหต้องรีบจัดเลยค่ะคุ้มมาก
5: รีบจัดเนาะ
4: จริง
5: นั้นทีมงานแก้เพจโปรเสร็จแจ้งกันเนาะ
6: ได้ค่ะ
5: ช่วงรอเพจโปรพี่ย่าให้ดูส่วนประกอบรังนกดึงคือรังนกผมบอกไปแล้วว่าถ้ากินรังนกแท้นะ

0: ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายแต่หลายคนไม่ค่อยกินบ่อยเพราะราคาแพงวันนี้850 บาทได้ถึง24 ขวดและสูตรนี้เป็นรังนกขวดทองเวลากินรังนกขวดทองความพิเศษคืออะไรครับเนื้อรังนกจะมากกว่าสูตรต่างๆในท้องตลาดถึง2 เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2 เท่าผิวพรรณจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลขึ้น2 เท่าและสูตรนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงครับเพิ่มดีวิตามินดีสามและก็ในส่วนของนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายพี่ยาให้ดูโรงงานนิดหนึ่งจะได้มั่นใจเนาะเวลาจะกินอะไรเข้าสู่ปากต้องเห็นโรงงานหลังบ้านแบบนี้ครับโรงงานของเราเป็นมหาชนดังนั้นมั่นใจได้หมดเนี้ยแค่850 บาทเนาะอ่ะแล้วกล้องจับที่ของแถมหน่อยพี่ยาแล้วก็ในงบ850 บาทนะครับผมยังให้ CL ตาลนัดเนาะขอส่วนประกอบก็หน่อยบางคนตาแห้งตาผ้าตามัวไม่ค่อยได้ดูแลสายตาตัว CL ตาลนัดตัวเนี้ยมีทั้งรูทีนโกจิบุรีและเบลลี่เอาไปดูแลและถนอมสายตากินฟรีนะ4 กล่องแต่เวลาส่งให้ขออนุญาตเก็บกล่องที่โรงงานให้ไป4 กระปุกกินได้4 เดือนหมดหน้าจอยืนยัน850 บาทเพจโปรเรียบร้อยยังเอ่ย
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วขอเพจโปรขึ้นมาเต็มจอเลยครับชุดชมตอนนี้10 โมงอีก20 นาทีแม่บ้านคนไหนดูละครพิศวาสค้างไม่อยู่เนาะยืนยันหมดหน้าจอที่850 บาทครับรังนกแท้ขวดทอง24 ขวด2 โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยดังนั้นมั่นใจเรื่องสุขภาพได้และผมให้ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4 กระปุกครับใครตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดพี่ย่าเอาไปกินฟรีอีก4 เดือนนะหมดหน้าจอแค่850 บาทครับ02 06 5ปรับประแปดยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850 บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24 ขวด2 โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นครับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4 กระปุกได้4 เดือนหมดหน้าจอแค่850 บาทครับ02 06 5 888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนละครพิศวาสเช้าวันนี้หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับ เราจริงๆนะ1,400ก็สุดแล้วล่ะเพราะจริงๆก็ราคาถูกมากแล้วนะนี่850ค่ะหมดโต๊ะนี่เลย
0: 1,400ก็เอาแล้วนะ 1,400-1,200 นึงก็เอาแล้วนะแต่หมดเนี่ยเหมือนพี่ย่าบอกแค่850 บาทรังนกแท้24 ขวด2 โหลกินได้เกือบ1 เดือนผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4 กระปุกกินได้อีก4 เดือนเซตเนี้ยเกือบ5 เดือนนะจ่ายแค่850 บาท02-06-5888ครับให้ดูส่วนประกอบของ CL ตาลนัดหน่อยใครตาแห้งตาผ้าตามัวจ้องจอบ่อยๆหรือน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุ CL ตาลนัดครับเอาไปดูแลและถนอมสายตาตัวนี้มีทั้งรูทีนนำเข้ามาจากอเมริกาครับโกจิบุรีรับเบียบุรีเนาะอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับย้ำนะครับหมดหน้าจอจำง่าย850 บาทรังนกแท้24 ขวด2 โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4 กระปุกหมดหน้าจอแค่850 บาทก็02-06-5888ยังก็02-06-5888และเช้าวันนี้ครับเรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยใครใช้สิทธิ์เลือกซื้อเกี่ยวกับการนอนก็ช้าได้เลยครับอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายครับเลยครับชุดชมครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายนะครับหมดหน้าจอ850 บาทรังนกแท้24 ขวด2 โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4 กระปุกหมดหน้าจอแค่850 บาทก็02-06-5888ยังก็02-06-5888อ่ะย้ำมาท้ายก่อนดูละครต่อเนาะหมดหน้าจอคือ850 บาทรังนกแท้24 ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรี4 กระปุกหมดหน้าจอ850 บาทบั้น2 ชุดเอาของแถมไปด้วยย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูละครพิศวาสต่อครับ02-06-5888โทรก่อน10 โมงครึ่งนะจ๊ะ
1: โปรตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: กลับ
1: มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตกลงว่าเจ้ามีข้อโต้แย้งหรือไม
3: ่กระหม่อมมีคำถามจะถามคุณอุบล
2: ข้าอนุญาต
3: หลังจากนั้นคุณก็ได้เป็นเมียพระราชทานของพระอักอย่างนั้นเหรอ
4: ใช่เราคือรางวัลที่ท่านได้จากการชนะศึกในครั้งนั้นท่านจึงเห็นเราเป็นเพียงแค่สมบัติชิ้นหนึ่งของท่าน
5: พระอัครราชบดินขอเจ้าและชุดศิลาภรณ์ทัพทิมชุดนี้เป็นของรางวัลของการชนะศึก
6: จากนี้น้องขอฝากชีวิตที่เหลือไว้กับคุณพระนะเจ้าค่ะ

0: ็นทาสข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภักดีแต่ท่านตอบแทนข้าด้วยการทรยศหักหลัง
1: คุณหมายถึงทิพย์อย่างนั้นเหร
2: ออะไรที่ทำให้คุณคิดว่าเขาหักหลังคุณคะ
0: ก็สิ่งที่เจ้าบอกเขาทำให้เราเห็นเต็มตาอยู่ทุกวันนี่ล่ะท่านสร้างโรงซ้อมละครให้กับเราให้ทิพย์ไปอยู่เป็นเพื่อนเราใช้เราบังหน้าเพื่อท่านจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกัน
3: อดทนหน่อยสิจ๊ะถ้าจะรำให้สวยมือไม้ก็ต้องอ่อน
4: อุบลอุบล
3: กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคะ
4: ทิพย์ข้ามีของมาฝากเจ้าด้วย
5: พระคุณเจ้าค่ะ
4: ไปเดี๋ยวเจ้าเดินไปที่ริมน้ำกับข้าหน่อยข้าอยากคุยกับเจ้า

0: ช่โครงการของเจ้ากลับไปนั่งกินข้าวแล้วห้ามลงจากเรือนทิพย์ไปกับพี่
1: เจ้าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของลุงสื่อว่าช่วยลุงกับลูกด้วยนะ
0: ถ้าลูกอย่าถ้าลูกอย่าร
1: ับทิพย์ไว้เป็นเมียของเจ้าอีกคนเถิด
2: ท่านใช้ข้าเป็นเครื่องมือเพื่อจะรับอทิพย์ในชาตินี้ท่านก็เกิดมาเป็นคู่กันอีก
0: ไม่จริงนะถ้าเขาไม่ได้รับทิพย์เป็นเมียผมอาจจะได้บันทึกใบลานขุนวิจิตรพ่อของทิพย์มันซ่อนอยู่ในหีบโบราณใบนั้น
2: แล้วเขาเขียนเอาไว้หรือเปล่าล่ะว่าท่านกับเขาวางแผนฆ่าเราเพื่อให้ท่านได้ไปอยู่กับทิพย์บันทึกของใครก็เข้าข้างคนนั้น
0: แต่ว่าในนั้นมันเขียนจริงๆ
2: ว่าท่านพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงก็ใช้มากล่าวอ้างไม่ได
3: ้ข้าแต่พระองค์พี่อยากจะบันทึกไม่ได้พยานที่จะมายืนยันก็ไม่มีการพิจารณาคดีจะทำได้อย่างไรพระเจ้าข้า
2: เรานี่ไงพยานเรายืนยันด้วยตัวของเราเอง
3: ผู้กล่าวหาอ้างตัวเป็นพยานไม่ได
2: ้ด้วยสัจจะวาจาแห่งเรา
3: ไม่ได้คำให้การจากความพยาบาทของคุณจะน่าเชื่อถือได้อย่างไร
2: เราผู้ถูกลวงไปแต่เพียงผู้เดียวจะหาวิญญาณอื่นใดรับรู้ไหม
3: งั้นเราจะรอจนกว่าคุณจะหาพยานได้
2: ให้เราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้ต่อไปหรือ

0: ดพระเจ้าค่ะคืนความเป็นอิสระให้กับหม่อมฉันด้วย
1: เมื่อเจ้าไม่มีพยานด้วยดวงวิญญาณแต่เจ้ายังมีพยานสถานที่มิใช่หรืออุบล
0: พยานสถานที่ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
1: สถานที่นั้นจะยืนยันถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและจะช่วยดึงความทรงจำของพระอักที่ถูกฝังตรึงไว้ให้กลับมา
0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะ
2: จับไว้เวบาย

0: เสิร์ฟต่อ15นาทีนะคุณพยาบาล
1: คุณหมอคะ
0: ครับ
1: คนไข้ดีขึ้นแล้วค่ะ
0: ดีมาก
1: อันนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
0: เยี่ยมมากเดี๋ยวออฟเสิร์ฟต่อสักพักแล้วพาเข้าห้อง ICU เลยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
0: ชีพจรทั้ง3คนกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่เนื่องจากคนไข้จมน้ำสมองขาดออกซิเจนหมอเลยไม่แน่ใจว่าจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับ
3: นี่หมายความว่าลูกดิฉันมีโอกาสฟื้นใช่ไหมคะ
0: ก็มีโอกาสสูงมากครับที่จะไม่ฟื้น
4: นี่เขาจะเป็นเจ้าชายนิทรานะครับ
0: ถ้าภายใน3วันพวกเขายังไม่ฟื้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
4: คุณ
0: หมอขอตัวก่อนนะครับ

0: เช่อยู่นี่พี่อยู่ข้างหลังทิพ
1: ย์หลับตาสักพักพวกเจ้าจะชินกับความมืดเอง
0: ที่นี่คือที่ไหนครับ
1: อุโมงค์ที่จะพาไปสู่ห้องเก็บสมบัติที่ที่เราอยู่ไหม
2: พวกเขาคือใครคะ
1: ผู้พิทักษ์แผ่นดินใครก็ตามที่เคยสัญญาว่าจะรักษาผลประโยชน์ให้กับแผ่นดินแล้วละเลยมันจะต้องมาทำหน้าที่ของมันจนกว่าจะครบกำหนด

0: อย่างเช่น
1: อาดานัย
0: แล้วนี่ล่ะพวกเจ้าจำได้ไหม
1: นี่มันโจรที่เข้าไปขโมยของที่ห้องทำงานพี่อักนี่ครับ
0: ผู้ที่ปรารถนาในทรัพย์ของแผ่นดินมันจะได้มาเฝ้าทรัพย์ของแผ่นดินให้สมกับความโลภของมันมันจะปกป้องและหวงแหนจากคนที่อยากได้ต่อไปคนพวกนี้ยังมีอีกมากข้าต้องจมอยู่กับวิญญาณที่ละโมบสับปลับดินแดนแห่งความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ไม่อาจเข้าไปได้นี่ไงล่ะภาระที่ท่านยัดเยียดให้กับข้า

0: โลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We are fresh กุ้งขาวแค่กิโลละ195บาท Risco Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
2: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
3: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
3: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
5: แพงจัง
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
9: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
9: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
9: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: งานเสร็จแล้ว
12: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
13: ไอ้แม่ครับ
12: Formos Omega 369
14: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
14: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: เนสกาแฟริชอโรมา
19: สูตรใหม่
18: เพิ่มกาแฟ
19: เติมนม
18: อร่อยไปอีก
19: สูตรใหม
20: ่ลองหน่อยนะ
21: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
22: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
23: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
24: ผิวดูใสฉ่ำ
23: ต้องโดน
24: ใหม่ซิตรา
25: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
26: อร่อย
27: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
28: ฟันผุเยอะเลย
29: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
30: บีบนิดเดียว
29: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
31: ต้องบีบเต็มแปลง
32: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เก
33: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมสั่งเฝ้าระวังฝนเย็นนี้โดยเฉพาะเขตมีนบุรีลาดกระบังหลังคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำสูงเร่งระบายออกฝั่งฉะเชิงเทราพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่รับมือฝนต่อเนื่องถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
0: Club Friday The Series Love Status ตอนคุกกี้จาริ่งรักไว้เพื่อเหงาตอนจบคืนนี้เวลา

0: ากนี้คือทางเดินที่จะนำไปสู่ห้องเก็บสมบัติท่านเป็นผู้สร้างเชิญท่านก่อน
1: เดี๋ยวพี่อ่ะระวังนะครับ
2: อุโมงค์ลึกขนาดนี้เขาขุดขึ้นมาเพื่อที่จะฝังสมบัติอย่างเดียวเหรอคะ
0: ให้ผู้สร้างเป็นผู้ตอบเองดีกว่า
3: ตามประวัติศาสตร์นอกจากฝังสมบัติแล้วยังใช้เพื่อเหนี่ยวจากวังในช่วงเวลาคับขัน
1: แต่อากาศไม่ถ่ายเทแบบนี้จะลงมาอยู่กันได้ยังไงครับ
3: ความจริงมีช่องระบายอากาศนะแล้วก็สร้างเจดีย์ครอบเอาไว้แต่ว่าตอนเสียกรุงเนี่ยจริงๆน่าจะพังลงมาอุดช่องระบายอากาศจนหมด
2: ในประวัติเขาบันทึกไว้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: นี่มันลงอะไรกันครับเนี่ย
3: เช็ดยาคอย
2: นี่มันอะไรคะ
0: พอที่เกิดจากจักรพยนต์
1: จักรพยนต์มันคืออะไรครับ
3: กับดักที่ถูกเสกเอาไว้เพื่อป้องกันคนบุกรุกคนที่ทำได้ต้องเชี่ยวชาญด้านเป็นมนต์คาถา
0: ก็ท่านนี่แหละท่านได้เรียนวิชาอาคมมาจากลุงที่เป็นถึงพระโหราจารย์

0: 下去。
1: 你们的来干啊？披露了哎哈？
2: ผู้ที่เป็นเจ้าของย่อมรู้ดี
0: มันเป็นวิชาสะกดจิตแบบนึงถ้าคนเข้ามาแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของจะต้องเห็นในสิ่งที่ถูกสั่งให้เห็น
3: นี่พี่อักจำเรื่องราวของพระอักได้แล้วเหรอคะ
4: พี่รู้สึกว่า
2: ไปห้องเก็บสมบัติดีกว่า

ั้งชีวิตและวิญญาณของพวกกับผมขอมอบให้คุณพระเพื่อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเกิดแห่งนี้ขอรับ

0: จพวกเอ็งมากทุกคนทำหน้าที่ได้ดีจริงๆขอบใจมาก
1: นั่นมันคนของคุณลุงพลนี
0: ่พวกเขาทุกคนคือทหารคนสนิทของพระอักได้รับคำสั่งให้เฝ้าอุโมงค์แล้วก็ดูแลอุโมงค์

ของพวกนี้เป็นของกูพระปู่ย่าตายายกูสะสมมาเรื่องอะไรจะปล่อยให้ตกไปอยู่ในมือไอ้ศัตรูกูจะเก็บไว้ให้เป็นทุนเก็บคนที่จะฟื้นฟูสร้างแผ่นดินให้กับคนไทยต่อไปส่วนไอ้พวกที่มาขนอย่าปล่อยให้มันรอดไปได้ประเดี๋ยวบ้านเมืองยุคเข็นมันอดยากจะย้อนเอาทรัพย์แผ่นดินไปเสียหมดแล้วก็หาคนที่ไว้ใจมาทำหน้าที่ดูแลไว้สักคนให้มันเป็นโสมเฝ้าทรัพย์แผ่นดิน

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะฮะศุกร์ที่25กันยายน2569ในวันที่ฟ้าฝนชุ่มฉ่ำนะครับต
1: ั
2: ้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับส่งข้อความมาคุยกันได้กับเรา2คนนะครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอภิชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับFacebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกคนถึงที่ทำงานกันเรียบร้อยดีแล้วหรือยังให้กำลังใจเยอะๆนะคะวันนี้ใครขายของเนี่ยโหกลัวจะขายไม่ได้พี่ๆไรเดอร์พี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทำงานกลางแจ้งเราส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเห็นสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อคืน
2: คือเมื่อคืนมันตกแช่ตกยาวมาก
1: ตกแช่ยาวแล้วก็ลามมาจนถึงเช้าวันนี้ค่ะนี่2ชั่วโมงวันนี้เดินทางมาทำงานตอนเช้านะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าการจราจรติดขัดแล้วก็พื้นที่กรุงเทพเองสภาพหลายจุดน้ำท่วมขังแบบนี้นะคะนี้เดี๋ยวเราไล่ให้ดูจากเมื่อคืนก่อนนะคุณผู้ชมนะน้องๆมอเตอร์ไซค์ไปกันลำบากมากๆเลยนะคะน้ำท่วมขังหลายจุดอย่างถนนพหลโยธินหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS เสนานิคมน้ำท่วมเต็มพื้นผิวการจราจรระดับความสูงประมาณครึ่งล้อรถยนต์สูงเกินระดับเครื่องรถมอเตอร์ไซค์แน่ๆนะคะก็ทำให้รถบางคันฝ่ากระแสน้ำไปไม่ได้เครื่องยนต์ดับต้องลงจากรถแล้วก็จูงลุยน้ำเอาเช้านี้ยังคงมีน้ำรอการระบายหลายจุดเลยค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างที่ร่มเกล้าเขตลาดกระบังน้ำท่วมเกือบเข้าบ้านแบบนี้ปริ่มๆบันไดแล้วนะคุณผู้ชมนะถนนหลายสายในกรุงเทพเองก็เช่นเดียวกันเจอน้ำท่วมขังทำให้รถวิ่งชะลอตัวติดขัดนะคะทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่ต้องเรียกว่ากางร่มฝ่าสายฝนแบบนี้นี่ให้ดูบรรยากาศที่ทำเนียบนะส่วนซอยราชพัฒนา15หรือว่าซอยมิสทีนนะคะสามารถใช้เป็นทางลัดตัดผ่านเข้าออกสู่ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรรถทุกคันต้องขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะถนนศรีนครินทร์เองหน้าห้างแจ๊สเออร์เบิร์นศรีนครินทร์ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการน้ำท่วมขังผิวการจราจรทำให้รถราวิ่งกันลำบากนะคะผู้ใช้รถอย่างน้องๆที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหน้าไทยประกันภัยเองก็มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนะคะทำให้บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโกลาหลเผื่อเวลาแล้วยังไม่พอนะคะ
2: ครับส่วนบ้านที่อยู่ริมคลองบางฉลงที่บางพลีสมุทรปราการก็ถูกน้ำล้นเข้าท่วมเช่นกันนะครับจนมีน้ำขังเต็มพื้นบ้านแล้วนี่ฮะภาพนี้คุณผู้ชมครับเจ้าของเนี่ยต้องพาน้องหมาหลายตัว
1: ค่ะ
2: คือขึ้นไปอยู่บนพื้นบ้างบนโต๊ะบ้าง
1: ตัวเล็กมีลูกหมาด้วย
2: ม้านั่งบ้างนะครับเพื่อจะหนีน้ำที่เพิ่มขึ้นสูงแบบนี้นะครับและลูกหมาตัวเล็กๆนะฮะ
1: ค
2: ือมันก็ต้องนอนหมอบอยู่ข้างแม่มัน
1: หนาวแล้วลูกหนาว
2: ซุกกันใหญ่นะคือพื้นที่ในบ้านเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะแต่ว่ามีหมาหลายตัวก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้นะฮะท
1: ั้
2: งหมาทั้งคนหนีน้ำกันหมดนะครับคุณผู้ชมครับไม่พอครับน้ำยังไปล้นเข้าท่วมวัดกิ่งแก้วที่ราชาเทวะโบราณสถานรวมไปถึงบริเวณพระอุโบสถนะครับนี่ฮะจนมันกลายเป็นคลองขนาดใหญ่ที่วัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันท่วมถึงบริเวณฐานกำแพงถึงซุ้มประตูวัดขณะที่ลำคลองที่อยู่ติดกับวัดก็ระดับน้ำสูงมากจนแทบจะเชื่อมต่อเป็นน้ำผืนเดียวกันน่ะคือแยกไม่ออกแล้วอันไหนคลองจริงอันไหนน้ำที่ท่วมวัดตอนนี้มันเป็นผืนเดียวกันไปหมดแล้ว
1: พื้นที่วัดก็เป็นคลองไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูปริมณฑลเนี่ยนะคุณผู้ชมนะนี่คือสมุทรปราการถูกไหมคะทีนี้มาดูปทุมธานีหน่อยปทุมธานีโดนแล้วนะคะน้ำท่วมขังบ้านเรือนร้านค้าถนนในรถต้องวิ่งระวังเลยนะคะเพราะว่ามันมีน้ำท่วมขังแบบนี
2: ้
1: มันจะเกิดเป็นคลื่นแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเหินน้ำได้นี่นะแถวนี้ห้องเช่าร้านค้าเยอะเลยค่ะถนนปทุมลาดหลุมแก้วหมู่6ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานียิ่งใครอาศัยชั้นล่างเนี่ยห้องเช่าชั้น1หนักเลยค่ะน้ำมันลามขึ้นมาถึงเรียบร้อยต้องขนย้ายข้าวของไปไว้บนที่สูงนะคะนายอนุชิตอายุ52ปีเจ้าของห้องเช่าบอกว่าสาเหตุหลักที่น้ำทะลักท่วมพื้นที่ชั้นล่างจนเข้าของเสียหายเกิดจากฝนที่มันตกหนักทั้งคืนแล้วท่อระบายน้ำเนี่ยนะมีเศษดินทรายและหินเข้าไปอุดตันอันนี้ให้ดูขยะขวดพลาสติกยังลอยอยู่เลย
2: แล้วมันจะไหลไปยังไง
1: เนี่ยมันจะไปยังไงอะคะนี่คือท่อริมถนนระบุพิกัดอีกทีนะคะลาดหลุมแก้วปทุมธานีอะค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเลยค่ะไปช่วยชาวบ้านหน่อยนะคะน้ำระบายไม่ได้มันก็ย้อนกลับเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนและอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันเป็นการด่วนด้วยค่ะ
3: คือการระบายน้ำข้างถนนอุดตัน
4: แ
3: แล้วเราเคยประสานไปทางแฝงการทางบ้างยังครับ
4: เคยประสานไปเขามาดูแล้วทีนี้ประสานทางอบต.เขาเอาเครื่องจักรมาช่วยขุดแต่มันไม่เป็นผลสำเร็จ
2: ทีนี้พื้นที่ลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่คลองหลวงและลำลูกกาของปทุมธานีเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำออกจากคลองเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมชุมชนนะครับอย่างอบต.คลอง3ที่คลองหลวงเนี่ยตอนนี้สั่งปิดถนนเลียบคลอง3ตรงทางลอดใต้สะพานไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องบริเวณปากคลองรพีพัฒน์เดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งพร่องน้ำจากคลอง3ลงสู่คลองระพีพัฒน์และระบายต่อไปยังคลองรังสิตประยูรศักดิ์และเปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลอง1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่เทศบาลนครรังสิตเดินเครื่องสูบน้ำอีก7เครื่องเอาให้เต็มประสิทธิภาพน
1: ะ
2: นี่เห็นไหมผลักดันน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้ลงแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ค่ะแล้วก็ลำลูกกาด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำอยู่ส่วนอบต.คลอง3เองเนี่ยตอนนี้มีหมู่บ้านจัดสรรประมาณ50

0: ถึง60แห่งก็มีเครื่องสูบน้ำของอบต.ในแค่10กว่าเครื่องดังนั้นเนี่ยพอเขามีจำนวนน้อยต้องเลือกจัดลำดับความสำคัญจะเข้าไปสูบตรงไหนให้ก่อนแต่ว่าจะเร่งดำเนินการนะคะช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้น้ำลดลงตามลำดับนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับที่หนักๆที่เขาเตือนกันตั้งแต่เมื่อวานจนไปถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนั่นเองเมื่อกี้เราอัปเดตภาคกลางไปแล้วขยับไปที่ภาคตะวันออกนะครับก็หนักหนามากนะครับสระแก้วก็หนักชลบุรีก็หนักแต่เช้าวันนี้ที่ระยองครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นรถเก๋งที่ตกข้างทางครับ
2: เช้าต้องไปเพียงข้ามกลางสายฝนที่โปรยปรายอำเภอนิคมพัฒนานะครับถนน3191ขาเข้ามาบขาตั้งมาจากนิคมพัฒนานะครับมีรถระดับน้ำช่องซ้ายต้องบอกว่าระดับน้ำสูงมีรถเก๋งแฉลบน้ำนะครับแฉลบน้ำแล้วก็พุ่งเข้าไปในน้ำนะครับหญิง1รายติดอยู่ในรถนะครับออกมาได้แล้วมีน้ำค่อนข้างที่จะไหลริ้วเลยไหลเชี่ยวเลยฮะโอเคโชคดีมากๆนะเนี่ยเสาไฟอยู่เนี่ยครับไปโดนแล้วแต่คราวก่อนเนี่ยชนเสาไฟแล้วก็พลิกคว่ำแค่ไปนี่นะ
1: ดูฮะรถฉลับตกข้างทางไปแล้วเรียบร้อยคันนั้นนะฮะนี่คนที่เขาถ่ายเขาบอกว่าโชคดีแค่ไหนที่ไม่ไปโดนเสาไฟและดูระดับน้ำนะฮะน้ำที่มันไหลมามันไหลเร็วไหลแรงมากนี่เป็นเหตุการณ์เช้าวันนี้เลยนะครับที่ทางเพจซูมระยองไลฟ์เหตุการณ์ช่วยเหลือรถเก๋งที่ฉลับน้ำตกลงไปข้างทางก็ประสานรถสไลด์มาเคลื่อนย้ายรถประสานกู้ภัยมาช่วยเหลือคนขับซึ่งคนขับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับนี่คือพื้นที่ระยองคนระยองเป็นยังไงบ้างครับส่งข้อความมาคุยกันหน่อยอีกจุดหนึ่งครับพัทยาชลบุรีก็หนักนะครับหนักมาหลายวันแล้วดูต้นมะพร้าวลมแรงขนาดไหนคุณผู้ชมเพราะว่าพัทยาครับฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงตอนนี้เจ้าหน้าที่ชักธงแดงแล้วนะฮะเล่นน้ำไม่ได้นะครับดูคลื่นนะฮะใครจะไปเที่ยวพัทยานะครับต้องสังเกตนะว่าธงสีอะไรนะครับห้ามเรือท่องเที่ยวทุกขนาดออกจากฝั่งนะครับเพราะบริเวณชายหาดพัทยาคลื่นซัดเข้าฝั่งต่อเนื่องผู้ประกอบการเตียงชายหาดหลายแห่งตอนนี้เปิดไม่ได้นะฮะนี่เจ็ตสกีออกไม่ได้เหมือนกันเรือท่องเที่ยวจำนวนมากต้องจอดหลบคลื่นบริเวณแหลมบาลีไฮกันเบื้องต้นนะครับหนักหน่อยคือมีเรืออับปาง6ลำเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำนอกจากนี้ยังมีเรือลากร่มสำหรับกิจกรรมพาราเซลอีก2ลำที่ถูกคลื่นพัดเข้ามาเกยที่ชายหาดแต่เคราะห์ดีนะครับไม่มีใครเป็นอะไรล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาแจ้งเตือนผู้ประกอบการเพิ่มความระมัดระวังงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมแรงขณะที่พื้นที่พัทยาครับต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 3-4 วันครับ
0: ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมที่สระแก้วนะคะยังน่าเป็นห่วงค่ะหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำทำให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วและมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่รับน้ำจากพื้นที่สูงค่ะ
3: นี่ครับท่วมแล้วนะครับบ้านหลังนี้หมู่9ทับเต็นท์นะครับแล้วก็อีกหลังนึงฝั่งนู้นนะครับบ้านระดับน้ำหมู่9ทับเต็นท์นะครับตอนนี้ระหว่างหมู่17บ้านนนทพรนะครับท่วมหนักมากครับตอนนี้มีหลายคนเรือนนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับ
0: หลายครัวเรือนที่เสียหายอย่างหมู่9บ้านท่าเต้นที่เขาชะกันเองนะคะน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ตั้งแต่ตี3เลยค่ะชาวบ้านบางส่วนก็ติดตามสถานการณ์เร่งขนเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินเอาไปไว้บนที่สูงบางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดบ้านหลายหลังเขาก็เก็บข้าวของไม่ทันนะคะทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่ก็นำเรือนำอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านบ้านไหนโดนน้ำล้อมประชาชนติดค้างก็ต้องรีบเข้าไปช่วยก่อนบางจุดกระแสน้ำไหลแรงนะคะการเข้าพื้นที่ก็เป็นไปด้วยยากตอนนี้ต้องรอเรือสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เอาของขึ้นเรือคนในลุยน้ำไปก่อนเพื่อขนย้ายทรัพย์สินนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้เลยเพราะว่าน้ำยังไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่องส่วนภารกิจเร่งด่วนวันนี้คือการช่วยพื้นที่ที่ถูกตัดขาดอพยพประชาชนจากจุดเสี่ยงเจ้าหน้าที่เนี่ยยังเตือนให้เร่งเคลื่อนย้ายเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางไปไว้ในที่ปลอดภัยนะคะย้ายไปอยู่จุดปลอดภัยก่อนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่กระแสน้ำเชี่ยวนะคะเพราะว่าระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเท่าที่เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยบางจุดเกือบถึงระดับเอวแล้วแล้วเวลาขึ้นเนี่ยบางทีชั่วโมงเดียวเนี่ยขึ้นเยอะมากหลายเซนติเมตรนะคะเพจของนายฐานิชเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเองระบุว่าอ่างพระสะทึงจะระบายน้ำเพิ่มนะคะ

0: จากเดิม5ล้านเป็น10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนท้ายน้ำเตรียมความพร้อมไว้เลยนะเพราะว่าน้ำจะแรงมากๆนะคะของที่ยกไว้บนที่สูงขอให้สูงอย่างน้อย2เมตรคือคุณฐานิชบอกไม่ต้องลังเลนะคะเขาประเมินแล้วฝนมันกำลังมาอีกรอบนะขอให้รีบย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีนะคะ
1: นี่นะฮะคุณผู้ชมนอกจากนี้ครับช่วงประมาณตีสี่ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่วังท่าช้างกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่6โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดลำคลองโนนสมบูรณ์ปรากฏมีบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมครับมีผู้ประสบภัยติดอยู่5คนฮะนี่ฮะเป็นผู้ใหญ่2เด็ก3นี่ขณะที่ถนนบ้านโนนสมบูรณ์หนองใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้นะฮะน้ำมันมาขนาดนี้และเนื่องจากกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวแล้วก็รุนแรงขณะที่ฝนยังตกต่อเนื่องตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งหาทางเข้าช่วยเหลือ5คนที่ติดอยู่ในบ้านเมื่อสักครู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ยังติดอยู่นะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับฝากบอกพี่กัดหน่อยนะครับที่วังท่าช้างกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับคุณผู้ชมติดกับลำคลองโนนสมบูรณ์นะส่วนที่บ้านคลองยายไทยหมู่18ที่แก่งหางแมวจันทบุรีน้ำก็มาแล้วเหมือนกันจากลำคลองมาท่วมถนนบ้านเรือนหลายจุดเจ้าหน้าที่ขอให้พื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างเตรียมตัวรับน้ำที่จะไหลลงไปเนื่องจากพื้นที่ตอนบนหลายหมู่บ้านตอนนี้น้ำเต็มคลองหลายสายเขาเตือนว่าด้านล่างรอเลยเพราะข้างบนเต็มหมดแล้วนะครับซึ่งข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดจันทบุรีครับทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังกระทบ2อำเภอ5ตำบล10หมู่บ้านเป็นอย่างน้อยหนักสุดก็คืออำเภอแก่งหางแมวนะครับบ้านเรือนถูกน้ำท่วมบางจุดน้ำถึงอกปิดการจราจร7เส้นทางบางโรงเรียนเนี่ยแจ้งหยุดเรียนไปแล้วนะครับเช่นโรงเรียนบ้านวังอีแอนหยุดเรียนชั่วคราวนี่ฮะประกาศด่วนเลยครับนี่ส่งกรุ๊ปไลน์ด้วยนะครับและเจ้าหน้าที่นะครับเร่งระดมเรือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนก็อพยพแล้วเหมือนกันนะครับล่าสุดระดับน้ำบางจุดยังเพิ่มขึ้นมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงมาพื้นที่ด้านล่างเพราะฉะนั้นฝากเตือนนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำและริมทางน้ำที่จันทบุรีนะครับหลายท่านเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ค่ะ
1: ฝนไม่หยุดตกเลยตั้งแต่เมื่อคืน
0: อันนี้ท่าอิฐนนทบุรี
1: บางคนบอกเตือนแล้วแต่มีคนไม่เชื่อหรือเปล่า
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมสดวันนิวส์ของเราทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เราอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านอยู่นะบางท่านเนี่ยบอกว่าฝนตกแบบนี้ต้องรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจด้วยอย่าชะล่าใจบางท่านบอกโอ้โหดูภาพที่เรานำเสนอแล้วเอาเรื่องคุณผู้ชมอีกท่านบอกเอาอยู่เอาอยู่ไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาออกมาให้คำยืนยันว่ายังเอาอยู่แต่ว่าสภาพณตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะเราสลับไปดูที่สระบุรีกันต่อฝนตกหนักกลางดึกมวลน้ำจากพื้นที่สูงไหลหลากท่วมชุมชนที่มวกเหล็กนะคะทำให้หลายจุดถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของกันค่ะ
2: ขณะนี้หมู่13สะพานไม่สามารถข้ามได้นะคะน้ำท่วมหนักมากแล้วเราก็ติดอยู่ตรงนี้มันออกไม่ได้อะทำยังไงตอนนี้มันไปไหนไม่ได้เลยอะน้ำมันมาแรงมาก
0: นะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าสะพานมันไปไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่คือเที่ยงคืน20นาทีที่ผ่านมาวัดท่าเสาหมู่13ของอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะฝนตกหนักแล้วมีน้ำป่าหลากลงมาท่วมสะพานน้ำไหลแรงแบบนี้เลยชาวบ้านที่เขาจำเป็นต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งต้องหยุดรอนะคะเพราะกลัวจะเกิดอันตรายรถก็ผ่านไม่ได้เหมือนกันบ้านเรือนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำก็ได้รับผลกระทบนี่น้ำเข้าบ้านแล้วนะคะฝนเนี่ยมันตกต่อเนื่องจริงๆอีกจุดเป็นที่พักริมแม่น้ำใกล้น้ำตกแก่งหรูอำเภอมวกเหล็กน้ำป่าหลากเป็นระลอกที่3แล้วหลังฝนตกหลายชั่วโมงกระแสน้ำไหลแรงต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีมวลน้ำจากพื้นที่สูงหลากเข้าบ้านเรือนหลายจุดที่มวกเหล็กลำพญากลางหนองย่างเสือและซับสนุนของอำเภอมวกเหล็กหลังฝนตกหนักตั้งแต่3ทุ่มฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตี 3:20 นาทีน้ำเริ่มลดลงถนนกลับมาใช้การได้แล้วจะเหลือจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำยังขังอยู่โดยเช้าวันนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องในพื้นที่นะคะทำให้ถนนหน้าพระลานบ้านครัวตำบลเขาวงของอำเภอ

0: ร์เทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
1: ผู้ชมครับเช้าวันนี้ทีมเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทองประเภททีมชุดได้สำเร็จนะครับหลังจากลงสนามแข่งขันในชุดสีแดงเมื่อสักครู่นี้เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป2-0ทีมในรอบชิงชนะเลิศมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะครับโดยทีม A ของไทยประกอบไปด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะไปได้2เซตรวดครับ 15-13 และ15-5ส่วนทีม B ครับแก้วใจพุ่มสว่างแก้วอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดก็เอาชนะเกาหลีใต้ไปได้2-0เซตครับ15-7และ15-6นะครับทำให้ทีมเซปักตะกร้อหญิงไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่7และนี่เป็นการคว้าแชมป์5สมัยติดต่อกันนะครับมาสรุปตารางเหรียญรางวัลมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026จนถึง10โมงเช้าวันนี้นะครับอันดับ1ยังคงเป็นจีนนะครับโกยเหรียญทองอย่างต่อเนื่อง82เหรียญทองแล้วตอนนี้ตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับ21เหรียญทองเกาหลีใต้ครับ11เหรียญทองคาซัคสถาน8เหรียญทองส่วนอันดับ5อันดับ6อันดับ7สูสีมากนะครับ6เหรียญทองเท่ากันแต่ว่าไทยเราเนี่ยเหรียญเงินน้อยกว่าอุซเบกิสถานทำให้อยู่อันดับ7นะครับ6ทอง4เงินและ7เหรียญทองแดงครับ
2: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
3: ตอนนี้11โมงกับอีก7นาทีนะคะเราจะตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยโดยเฉพาะที่ปากช่องนครราชสีมานาทีระทึกตามลูกศรที่เราขึ้นไว้คือเด็กน้อยค่ะที่เจ้าหน้าที่ต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยพร้อมกับผู้สูงอายุหลังติดอยู่ในบ้านริมคลองพื้นที่ปากช่องนครราชสีมานะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
4: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเฮนรี่เฟิร์สเตทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
8: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
9: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
10: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
11: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
12: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
11: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
13: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
14: ้ปากเหม็นแน่แน
15: ่อีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
16: มองเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
17: Moncler All Mineral
18: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
19: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วย
6: นี่เลยดาวนี่ลักษ์ไม
15: หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่า
4: ใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
9: ดาวนี่ลักษ์
8: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้า

0: รฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ฟันโอ
3: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
2: ฟันโอ
3: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
4: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย 16 ธันวาคมนี้
6: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่
1: า
6: ช
1: ั
6: ดย
1: ัง
6: ใครตะโกนแบบวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: ป้าเขาจะมา
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
11: ไม่มี
12: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
13: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
14: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
15: ชนะแล้ว
16: อีกสักเกมไ
14: ห
16: ม
14: ใหม่ Enchil Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
17: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
18: ้ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
19: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอปาเช่กลิ่นเชอรี
5: ่ I love อปาเช
13: ่ Let the soy
6: 300 milliliters Be your original
3: Let the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
4: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
15: It's real
2: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
7: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
9: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
17: คิวบูดคิวบูดมาก
1: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
10: เล่นสนุกมาก
8: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
9: วันนี้ในโรงภาพยนตร
16: ์แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
12: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
0: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
12: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ทิวลี่อร่อยเฟ้อทุกเว
18: ทิวลี
19: ่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟ้อลองเลย
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean
17: ไม่เดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้ Air ไม่เดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไม่เดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
12: ช็อปหยุดโลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We Are Fresh กุ้งขาวเพียงกิโลละ195บาท Riscal Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซีย
20: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
21: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
13: าแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
14: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
15: ชนะแล้ว
16: อีกสักเกมไหม
14: ใหม่ Enchil Go

0: Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
2: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
3: ์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ตณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ตคอนเสิร์ตน้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
4: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
3: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกกลับมาช่วงนี้นะครับมีทั้งคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีคำเตือนจากกรมอุตุที่กลายเป็นดราม่าเมื่อคืนนี้นะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับเมื่อคืนนี้ก็ระทึกที่ปากช่องเหมือนกันที่โคราชนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องฝ่ากระแสน้ำไปช่วยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงติดอยู่ในบ้านริมคลองออกมาแบบทุลักทุเลครับ
5: โอ้ยสงสารเลยลูกโถ
4: ร้องจ้าเลยนะฮะ
5: ฝันนะเนาะลูกเนาะ
4: วินาทีที่เจ้าหน้าที่อบต.พญาเย็นที่ปากช่องโคราชครับฝ่ากระแสน้ำเห็นไหมน้ำข้างล่างก็ไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยเด็กผู้สูงวัยผู้หญิงติดอยู่ในบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านพักริมคลองบริเวณคุ้มป่ามะม่วงหมู่14บ้านหนองแดงที่พญาเย็นกลางดึกที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยส่วนล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ครับยังมีฝนตกในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ริมลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ให้เฝ้าระวังระดับน้ำนะครับยกสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนบริเวณสะพานบ้านหมูสีก็พบมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมผิวการจราจรจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้นอกจากนี้ครับยังมีมวลน้ำจากบริเวณวัดหลังเหวไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องและเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองอุบากันและถนนครุสามัคคีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามสถานการณ์และเตรียมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะครับ
5: ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดแจ้งเตือนวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะตามที่เราขึ้นหน้าจอไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปจนถึงภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้มีดราม่าช่วงกลางดึกดอกจันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลายคนบอกกระชั้นชิดไปหรือไม
4: ่ครับ
5: มาแจ้งเนี่ยบอกว่าอาจจะเกิดนะช่วงตีหนึ่งถึงตีสี่วันนี
4: ้
5: ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งดูคอมเมนต์ค่ะประกาศตีหนึ่งกว่าจะรั่วเลยแหละนะคะชาวบ้านบางส่วนก็บอกมันช้าไปไหมคะมันไม่ทันนะคะคือถ้าเกิดเหตุรุนแรงจริงๆเนี่ยชาวบ้านบอกเขาเอาไม่อยู่นะอพยพคนเอ่ยขนย้ายทรัพย์สินเอ่ยการเตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่านี้นะคะหรือว่าอันนี้ด้วยความเคารพนะคะอย่างเข้าไปในเพจกรมอุตุเนี่ยยังปักหมุดการแจ้งเตือนของ 2-3 วันที่แล้วอยู่เลย
4: คือจะท่วมตีหนึ่งถึงตีสี่แต่ประกาศตอนตีหนึ่งมันช้าไป
5: มันมาแล้วอะค่ะตอนที่เตือนมันเกิดแล้วอะค่ะ
4: เออทีนี้มาดูนักวิชาการหน่อยนะครับอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภครับนักวิชาการด้านภัยพิบัติก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังประเมินไม่ได้นะว่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงแค่ไหนหรือว่าพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบเพราะฝนกระจายตัวเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ภาคตอนออกและครึ่งหนึ่งของภาคกลางโดยหากมีปัจจัยเสริมทั้งการระบายน้ำไม่ทันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหรือน้ำป่าหลากจากภูเขาก็อาจทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้แต่อาจารย์ย้ำว่ายังไม่เหมือนกับปี54และฝนที่ตกหนักในอยุธยาเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่อาจารย์โพสต์แบบนี้นะฮะบอกว่าแต่สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยใช้คำว่ายังเดาไม่ได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นยังประมาทไม่ได้เลยนะครับนักวิชาการอีกท่านนึงครับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์จากศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมอรังสิตก็ประเมินเหมือนกันต ั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนครับอันนี้พูดเหมือนกันเลยฮะภ
5: า
4: คกลางภาคตะวันออกเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่วนการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขีดเส้นใต้เพิ่มอีกนะฮะจะกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่ไหนยุทธยาอีกแล้วอยุธยาโดนอีกแล้วแต่อ่ะยังไม่เท่าปี54แต่จะแนะนำให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับสถานการณ์หลังจากนี้
5: ค่ะก็คือมวลน้ำเหนือที่หลากลงมายังไงไม่เท่าปี54น้อยกว่าประมาณ 40% แต่ว่าประมาทไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ใช่แค่น้ำเหนือมันมีน้ำฝนนี่แหละถ้าเจอตกแช่แบบปีที่แล้วซึ่งคาดเดาไม่ได้ว่าจะไปตกภาคไหนจังหวัดไหนนี่คือสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องระวังก็ให้กำลังใจทั้งกรมอุตุแล้วก็ทุกภาคส่วนด้วยนะคะในการแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะสลับอารมณ์มากันที่ปปช.นะคะได้มีการปรับการประเมิน ITA ปี2569จะเน้นจากการวัดประสบการณ์จริงและเปิดทางให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: สำนักงานปปช.เดินหน้าปรับแนวทางการประเมิน ITA ประจำปี2569ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 8,319 แห่งโดยปีนี้ปปช.ปรับเกณฑ์ ITA เน้นวัดประสบการณ์จริงจากบุคลากรภายในและประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อหน่วยงานเพื่อสะท้อนภาพการทำงานและปัญหาทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นจริงมากที่สุด
7: เรามีความจำเป็นที่เราจะต้องได้รับเสียงสะท้อนจากผู้มาติดต่อราชการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้การพัฒนาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหรือการดำเนินการต่างๆมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของราชการค่ะคิดว่าพวกเราทุกคนนะคะล้วนแต่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการที่เราเข้าไปติดต่อราชการอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องของการดำเนินงานการจัดเก็บนะคะก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะคะเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสค่ะ
5: คุณผู้ชมคะรอบวันวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะจะได้เจอกับน้องแก้มวิชญานีค่ะที่จะมาพร้อมกับการประกวด Thailand's Chosen One 2026เฟ้นหาเพียงหนึ่งเดียวสู่เวที Eurovision Song Contest Asia นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันส่วนช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆรออยู่แล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เอาใจคอกาแฟโดยเฉพาะเลยอยากให้ตั้งใจฟังและอยากให้เปิดใจลองค่ะสำหรับกาแฟวันนี้หอมอร่อยกลมกล่อมแน่นอนและที่สำคัญเขาได้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพติดตามพร้อมกันกับพี่ออนออนอนงปัญญาวงศ์สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีเรื่องที่แบบว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คุณลองดูไหมว่ากาแฟที่คุณดื่มทุกวันนี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างหลักๆเลยคือกาแฟนะคะแต่ส่วนที่ตามมาของกาแฟเนี่ยต้องชอบแบบพี่ออนกินตอนสาวๆแน่นอนคือ1นมข้นหวาน2ครีมเทียม3นมแบบนมแบบที่แบบว่ามีไขมันนมเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยมันวิปครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆหลายปีผ่านไปคุณจะรู้ว่าในตัวของคุณนั้นมีค่ามากขึ้นจริงๆมีค่าไขมันมีค่าความดันมีค่าเลือดที่ไม่ปกติแต่วันนี้มาบอกต่ออยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพดีกับ Happy Ten Coffee ถุงนี้ซองนี้และแก้วนี้ละค่ะนี่ค่ะกลิ่นหอมอร่อยกลมกล่อมแล้วใส่ใจต่อสุขภาพยังไงเพราะกาแฟ Happy Ten แก้วนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่า 0% น้ำตาลเราไม่ได้เติมน้ำตาลนะคะ 0% คอเลสเตอรอลนะคะแล้วไม่มีไขมันด้วยแล้วความหวานมันมาจากไหนความหวานมันนะคะความหวานที่ได้มาจากหญ้าหวานค่ะความมันที่ได้มาจากน้ำมันรำข้าวแล้วเรายังใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากประเทศสเปนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหวานหอมกลมกล่อมแล้วไม่มีกลิ่นของสมุนไพรเลย
8: หอมมากเลย
9: ให้ชิมเลยค่ะได้เลยค่ะ
8: หอมมากคุณผู้ชม
9: แล้วจะถามว่ามีกลิ่นของสมุนไพรไหม
8: ไม่มีเลย
9: ไม่มีเลยค่ะ
8: แล้วอร่อยมันนัวถูกรสที่ถูกใจมาก
9: นี่คือรสชาติกลมกล่อมของกาแฟที่อร่อยจริงๆค่ะเพราะใน Happy Ten Coffee นะคะนอกเหนือจากที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วยังมีคอลลาเจนถึง2สายพันธุ์ที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และคอลลาเจนไดเปปไทด์ใครที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่ากระดูกหรือแม้แต่ผิวผมเล็บนะคะก็สามารถดื่ม Happy Ten Coffee ได้ค่ะแล้วสารสกัดอื่นๆอีกกว่า3 32ชนิดอยู่ใน1ซองนี้นะคะ1ซองเนี่ยให้พลังงานแค่50กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มไป1ซอง1แก้วเนี่ยนะคะรับรองว่าทำงานบ้านแบบแป๊บเดียวหมดละพลังงานที่ได้จากแฮปปี้เทนคอฟฟี่นี้นะ
8: คะ
9: ซึ่งจะบอกว่านอกเหนือจากการที่แบบว่าพี่ออนเป็นเจ้าของเองแล้วพี่ออนยังเข้าไปที่โรงงานไปดูทุกขั้นตอนของการผลิตด้วยแล้วโรงงานได้รับมาตรฐานสากลค่ะมีเครื่องหมายรับรองมีตราต่างๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจกับการที่ผลิตที่โรงงานนี้แล้วเราก็เลยมั่นใจที่จะส่งต่อบอกต่อกับทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ออนดื่มเองแล้วเนี่ยแล้วปีนี้ขึ้นสู่ปีที่4แล้วนะของ Happy Ten Coffee พี่ออนดื่มเองรู้ว่าเรามีสารสกัดอะไรบ้างแล้วพี่ออนส่งต่อสุขภาพดีๆแบบนี้ให้คุณแม่ด้วยบอกเลยว่าคุณแม่อายุ80กว่าแล้วคุณแม่ก็ยังดื่ม Happy Ten Coffee แล้วนอนหลับพักผ่อนสบายหัวเข่าดีขึ้นเวลาเดินเนี่ยทำอะไรได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใน Happy Ten Coffee นะคะอย่างที่บอกว่ามีสารสกัดเนืองแน่นเลยถึง32ชนิดวันนี้มาบอกโปรกันแบบจุกๆไปเลยค่ะซึ่งใน1ห่อนี้นะคะนี่ให้โชว์เลยว่าเรามีตราสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นสามารถวางใจได้กับ Happy Ten Coffee วันนี้1ห่อใหญ่แบบนี้นะคะราคาเต็มเลยคือ890นะใน1ห่อใหญ่เนี่ยมี20ซอง20ซองก็คือนี่นะคะ20ซองแต่วันนี้ราคาพิเศษค่ะซื้อ2ห่อพี่ออนแถมให้อีก2ห่อเป็น80ซองแล้วนะ
8: ค่ะ
9: แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นถ้าโทรมาให้ทัน99สายในวันนี้พี่ออนเพิ่มไปให้อีก1ห่ออีก20ซองรวมแล้วทั้งหมดหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ5ห่อนี้ได้100ซองเทียบเท่ากับ1กระบะนี
8: ้โอ้โห
9: ชง100ครั้งก็อร่อย100แก้วเลยแล้ววันนี้ราคาเต็มเนี่ยคือ 4,000 กว่าบาทแต่วันนี้พ่อแม่จ่ายเพียง 1,000 กับ90บาทแล้วเรายังจัดส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยคือคุณไม่ต้องจ่ายเลยนะ200บาทค่าจัดส่งวันนี้ Happy Ten Coffee จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศสามารถจ่ายเงินปลายทางได้นะคะแต่ต้องรีบโทรเพียง99สายเท่านั้นที่021131414 021131414หรือที่ LINE @happy8ต้องมีแอดก่อนนะคะและ happy 8
8: ค่ะ
9: วันนี้โปรสุดคุ้มจริงๆ5ห่อใหญ่ที่เห็นหน้าจอนี้นะคะได้100ซองชง100ครั้ง100แก้วก็อร่อยเท่ากันแล้วราคาพิเศษเน็ตๆที่คุณจ่ายคือ 1,090 บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศเลยสามารถจ่ายเงินปลายทางได้และอย่างที่บอกว่าคือก่อนหน้าเนี่ยพี่ออนก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟเหมือนกันเคยลองตัดสินใจไปดื่มกาแฟดำแล
8: ้
9: วแต่มันดื่มได้ไม่นาน
8: เพราะว่าร
9: สชาติมันไม่อร่อยไงเราก็ยังคงติดรสชาติคือหวานมันกลมกล่อมใช่ไหมแต่วันนี้จะดีกว่าไหมหากมีกาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพที่จะใส่ใจดูแลตัวเองแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะพี่ออนเนี่ยใส่สารสกัดไปถึง32ชนิดเชื่อว่าพ่อแม่ที่เป็นคอกาแฟและเป็น FC ของพี่ออนอยู่แล้วเนี่ยดื่มกันต่อเนื่องแล้วปีนี้ขึ้นสู่ปีที่4ถ้าไม่ดีจริงไม่ขายดีจริงเนี่ยไม่ยาวนานมาถึง4ปีแบบนี้จริงๆต้องกราบขอบพระคุณพ่อๆแม่ๆนะคะที่ให้การสนับสนุน Happy Ten มาโดยตลอดแล้วเชื่อว่าจะยังคงอยู่ในใจหลายๆคนแล้ววันนี้เป็นโปรสุดพิเศษจริงๆอย่างที่บอกว่าที่พ่อๆแม่ๆเห็นหน้าจอนี้นะคะทั้งหมด5ห่อเนี่ยได้100ซองชง100ครั้งก็อร่อยเท่ากันเอาจริงดิ
8: เหลือแค่14เซตนะ
9: ไม่ถึง20เซตแล้วนะพ่อแม่จ๋าต้องรีบตุนรีบเลยเพราะนอกเหนือจากดื่มเองทานเองแล้วพี่ออนยังนำไปใส่บาตรตักบาตรถวายพระด้วยเพราะดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้5ห่อใหญ่แบบนี้ปกติคือ 4,000 กว่าบาทเลยนะแต่วันนี้จ่ายเน็ตๆเลยโปรคุ้มสุดๆ100ซองแบบนี้ราคาที่เน็ตๆเลยพี่ออนจ่ายค่าส่งให้ไม่ต้องจ่ายเลย 1,000 กับ90บาทนะคะ 1,000 กับ90บาทแต่ต้องรีบโทรค่ะ021131414 021131414หรือที่ LINE @happy8 นะคะ LINE @happy8 ค่ะวันนี้โปรคุ้มมากๆทั้งหมด5ห่อใหญ่100ซองชงกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิม
8: จริงค่ะอร่อยมากคือจะหมดไปอย่างไวเลยคุณผู้ชมจะชงร้อนหรือว่าชงเย็นก็ได้แล้วโปรทีมงานบอกสายหมดแล้วพี่ออนคะ
9: สายหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าคือ
8: ขอเพิ่มได้ไหมคะ
9: ขอเพิ่มคือตอนนี้ตัด ตัดสต็อกให้ได้50ตัดสต็อกให้ได้50เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วจากนี้ไปเหลือแค่50เซตแล้วนะคะแต่ต้องรีบโทรกันหน่อยค่ะ Happy 10 Coffee วันนี้นะคะ1ห่อเนี่ย890แต่วันนี้จะเป็นโปรโมชั่นให้5ห่อแบบนี้ได้100ซองนะคะเราออกค่าจัดส่งให้เพราะฉะนั้นคุณจ่ายเน็ตๆเลยที่ 1,090 บาทแต่ต้องรีบโทรที่021131414 021131414หรือที่ LINE @happy8 ค่ะ
8: ด่วนเลยนะคะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมที่บ้านมาเป็นแฮปปี้เทรนด์และโปรวันนี้แฮปปี้ที่สุดเลยวันนี้ต้องขอบคุณเคล็ดลับจากพี่พรมากเลยค่ะ
9: ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆค่ะ
8: คุณผู้ชมยังโทรได้นะหมดเวลาของวันรับแขกแล้วสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะมาถึงปั๊บเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าวันจันทร์แล้วนะคะที่เราจะได้ดูซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินัลนั่นก็คือคลึงค่ะเรื่องนี้นะเขามีศาสตร์ของการนวดแต่นี่มือต้องมาเห็นไหมล่ะ
3: กดจุดกดจุด
4: พูดไปครับพูดไปครับพูดไปครับ
2: ได้เลย
5: พูดไปพูดไป
2: สบายมากดีเน
3: ี่
2: ย
3: พูดด้วยพูดด้วยระวังนะระวังนะ
2: คุณไปเรียนมาหรือเปล่า
3: คลึงเนี่ยไม่ธรรมดานะให้กดเฉย
2: ๆใช่เพราะเขามีศาสตร์เร้นลับจ้ะคือเรื่องนี้นะคุณผู้ชมค่ะแต่มันจะมีอยู่เรื่องนึงก็คือพอมันมีเรื่องของการนวดการจับการกดจุดปั๊บเทพไมลอนจ้ะพระเอกของเราเขาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้เลย เอาไม่ได้เพราะอะไรไปดูพร้อมกันค่ะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงยา
7: คลึงเป็นซีรีส์ที่ถูกแต่งขึ้นว่านางเอกจะต้องใช้อวิชชานวดฆ่านำมาเป็นอาวุธในการทวงคืนความยุติธรรมแต่เรื่องจริงที่ไม่ได้แต่งเติมใดๆเข้าไปก็คือเทศไมรอนพระเอกของเรื่องเขาบ้าจี้มาก
8: ผมบ้าจี้ครับผมบ้าจี้
7: เพราะว่าไม่สนิทกับการนวดเอาซะเลยค่ะคุณผู้ชม
8: ผมเป็นคนบ้าจี้ครับแล้วผมก็ไม่เคยนวดไม่เคยใครนวดผมจริงๆแบบจริงจังไม่เคยเข้าร้านนวดไม่เคยอะไรเลยเพราะผมบ้าจี้ผมจักกะจี
9: ้ใช่เป็นคนจักกะจี้ตลอดเวลาชักก็รำคาญมันเหมือนกันนะแบบคือหนูก็พยายามจะทำหน้าที่ของหนูเนี่ยเอาปะหนูก็มีหน้าที่ของหนูก็อยู่นิ่งๆได้ไหมแต่ก็โอ้ my god ทิกเล็กเทศกูทำงานอยู่ไม่ได้เล่นเลยแล้วก็โอ้ยตัวนี้ไม่ได้
10: เราต้องเข้าไป
8: เลยไอ้เนี่ยจักกะจี้หายโอเคครับมาเอาหนักๆนะครับลูก
9: ใช่ไหมจะยาก
10: ครับคืออ่ะมาทางม่วงๆเขาจะได้ไม่จักกะจีแต่ว่าลีลาต้องเหมือนเดิมนะเราไม่อยากพี่ดีพี่ดันเขาจักกะจีเขา
8: ผมบ้าจี้ผมบอกชาวว่าถ้าอยู่ต้องนวดไอ้นะอยู่ต้องแบบต้องมือหนักๆจริงๆเพราะว่าไอ้จะหัวเราะแน่ๆใช่เรา
11: ก่อนแล้ว
8: หนักๆนะชาว
11: ตอนแก้ก็แก้มา
8: ใช่ไหม
12: แต่ชาเลตเป็นคนที่แรงมือน้อยมาก
8: ชาเลตเป็นคนที่แบบว่าไม่มีแรงมือเลย oh, no. เราสีนะเขาเครียดมากนะ มืออย่างเงี้ยไม่มีอย่างเงี้ยแต่ถึงขั้นว่าแบบตอน close up มือเขาอ่ะเขาต้องมีคนแบบช่วยบิ้วแบบบีบหนักกว่านี้หนักกว่านี
13: ้เสร็จปุ๊บไปถูไม่ได้สักนิดนึงถูไม่ได้สักนิดนึงแล้วจึงค่อยเริ่มพูดว่า
9: ค่ะถ้าจับเลยแต่บางทีมันก็ต้องมีจังหวะโอ้ยทนหน่อย
10: ปั๊มปั๊มปั๊มทำนะ
13: มาชนนะคุณดูผมเหร
2: ออุ๊ยท่าก่อสุดท้ายจริงนะรอดูในคลึงจ้ะ
5: ครับ
2: ตอนแรกเลยนะทุกคนจดเวลาไว้จ้ะวันจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ดูได้ทางแอปวันดีนี่มี8ตอนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะ
5: ครับ
2: รับรองสนุกจ้ะเรื่องนี
5: ้นะ
2: อ่ะอีกหนึ่งแขกรับเชิญวันนี้ของเราโอ้โหคือวันนี้ต้องคุยจริงๆเพราะว่าใช้คำว่าศิลปินมากความสามารถได้เลยอ่ะเพราะทุกครั้งที่ฟังเธอร้องเพลงนะเดียเหมือนโดนสะกดไปตลอดจริงๆคุณผู้ชม
3: ใช่ไหมนี่คือไฟเราแตกไป2ดวงแค่เดินเข้ามายังไม่ทันร้องอ
2: ่
3: ะ
2: แค่พลังเสียง
9: สวัสดี
3: เพลงเลยเน
2: ี่
3: ย
2: จริงได้ยินเสียงแล้วนี่ล่าสุดเขากำลังจะไปแข่งขันเวทีนึงซึ่งเราต้องให้กำลังใจคนไทยด้วยกันนี่แหละ Thailand Chosen

0: ันธ์2026แก้มวิชญานีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: เฮ้ยโอ้แต่งดวงแล้วเนี่ย
3: อันนั้นเสียงพี่เดียนะ
0: เธอทำฉันทำภาพเธอทำเสียงแก้มจ๋าพูดถึงเวทีนี้ให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าจริงๆเวทีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้ว
3: นานมากทางยุโรปค
1: ่ะ
3: เป็นรายการหลักมาจาก Eurovision เขาเป็นแบบเก่าแก่มาก70-80ปีอ่ะคุณพี่ตั้งแต่รุ่นอ่ะแอบบ้าก็เคยเข้าประกวดเวทีนี้ซิลินดิออน
0: ซิลินดิออนนี่คือชนะจากที่นี่เลย
3: คือเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วเพราะว่าเวทีนี้ต้องเอาคนที่เป็นศิลปินอยู่แล้วมาแข่งเป็นตัวแทนประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเริ่มจากแข่งในประเทศก่อนเพื่อหาศิลปินที่จะเป็นตัวแทนประเทศเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาจัดฝั่งเอเชียเป็นยูโรวิชั่นเอเชียแล้วเราเนี่ยก็ประเทศเราเป็นเจ้าภาพปีนี้ค
1: ่ะ
3: ก็ต้องหาตัวแทนแต่ละประเทศก่อนแก้มก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน
2: ของไทยก่อน
3: ของไทยก่อนใช่ค่ะของไทยก่อน
0: ก็คือ Thailand Chosen One นี่แหละ
3: เข้าร่วมใช
0: ่ทีนี้เรารู้ยังว่า10นี่คือ
3: ทราบกันหมดแล้วไปจับฉลากกันข้างหน้าเลย
1: โอ
3: ้ยลุ้นมากแล้วเขาเรียงตามอะไรรู้ไหมตอนจับฉลากอ่ะตามตัวอักษรเราชื่อคนแรกเลยจับคนแรก
2: กอไก
0: ่กอไก่เล่นหรอ
3: ใช่จ้า
0: แก้ม
2: เป็นยังไง
0: ได้เบอร์9ค่ะ
1: สวย
3: ตอนแรกใจหายยะตาอู่บอก1ไปเลยพี่1ไปเลยตาอู่ก็คืออะไรลูกไม่อย่าอย่าทำอย่างนี้กับพี่ลูกพี่อยู่มานานให้พี่อยู่ในจุดที่พี่โอเคมาจับได้เบอร์9สบายโล่งอย่างนี
0: ้แล้วเลขสวยเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นเลขที่ชอบไหม
3: ชอบมาก
0: นำโชคไหม
3: นำโชคอยู่แล้ว
0: เพราะ
3: เราอะไรก็นำ
0: เพราะเราคือคนไทยเชื่อเรื่อง
3: หมู คนไทยเชื่อทุกอย่างคนไทยแบบเชื่อได้หมด
0: ค่ะ
3: เข้าง่ายมากคนไทยแบบอะไรอินแบบแต่ยิ่งตอนนี้คือคนไทยน่าภาคภูมิใจมากนะคะ
0: จริง
3: ๆเป็นคนไทยมันเลิศ
0: จริงมาจากภูเก็ตมันเลิศ
3: ไม่เลิศทุกจังหวัดที่จริงต้องบอกว่าเลิศทุกจังหวัดคนไทยเก่งหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยทุกคนเก่งมากค่ะแต่ด้วยความที่ภูเก็ตเราเป็นเกาะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอาจจะ speaking a lot
0: ไปทางการท่องเที่ยวแล้วด้วยนะคะตอนนี้แต่ว่าเวทีนี้เห็นบอกว่าเขาจะต้องเป็นเพลงที่แบบใหม่เลย
3: ใช่เป็นซิงเกิลใหม่ของทุกศิลปินค่ะ
0: ทุกคนแต่งใหม่หมดเลยหรอ
3: ใช่ค่ะทุกคนแต่งใหม่หมดเลยค่ะเพื่ออะไรกันจริงๆก็คือเป็นเหมือนกับได้มาโชว์ศักยภาพแล้วก็เพลงซิงเกิลใหม่ของแต่ละคนกันค่ะ
0: อ
3: ันนี้เป็นเหมือนมันเป็นคอนเทนต์ของรายการนี้เลยคือมันจะแตกต่างจากการเข้าร่วมอย่างอื่นนะคะอันนี้ศิลปินต้องมาร่วมกันเองแต่ว่าแต่ละคนอยากโชว์อะไร10สไตล์เลยของบ้านเราก็10ศิลป์10จริงๆมากกว่า10คนนะเพราะทีมนึงมีได้มากกว่า6คนแล้วแต่เลย6คนห้ามเกิน6คนผู้ผิด
2: ต่อ1ทีม
3: ต่อ1ทีมฉันคนเดียว
2: ทีมแก้มคือ1คน
0: ทีมแก้มเป็นทีมได
3: ้
0: เหรอ
3: แต่เรามีคนขึ้นเวทีด้วย
1: สามารถมีเกสได้เหรอจ๊ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ว้าว
3: เพราะว่าตาอู่ก็ไปร่วมกับน้องมางฝั่งบ้านพี่โดม
0: อ๋อ
3: ใช่เพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะเป็นทีมนึง
0: อ๋ออย่างนี้แสดงว่าศิลปินแต่ละคนนะเขาก็สามารถคิดกิมมิคค
3: ิ
0: ดอะไรในการโชว์ของตัวเองได้เลย
3: ใช่มันเลยสนุกคุณพี่แล้วแต่ใครอยากทำอะไรทำมันไม่ได้มีแค่สายร้องอย่างเดียวมันมีหลากหลายสไตล์มากมีเรโทรสเปกอย่างเงี้ยน้องก้าวแล้วก็เรโทรใช
2: ่ร็อกมาเลย
3: ร็อกมาเลย
0: ต่างหมดเลยเนาะ
3: ใช่มีน้องแบบโมนิก้ามีน้องมีน้องทิกเกอร์ลูกพี่นิโคกับน้องทาราเขาจะแล้วแต่วงต่างเขาจะจับคู่กันได้ด้วยเนี่ย
2: นี่
3: ค่ะ
2: คือหลากหลายหมด
3: หลากหลายเราได้ดูโชว์คุณพ
0: ี่
3: อย่างเบอร์10เนี่ยเขาเป็นคุณพี่หน้ากากฟ
2: ้
3: าป่าสุดหล่อเขาไม่เปิดตัวเขาไปเปิดบนเวที
0: จริง
3: เนี่ยหนูบอกมันเป็นความเก๋
0: แล้วหนูรู้ไหม
3: หนู
0: ก็บอกเลยสิ
3: หนูเดาได้แต่หนูเดาได้หนูดูออก
2: น้องว่าเขาเป็นใครเหรอ
3: โอ้ยการเห่าของเขามันชัดมากไม่เวลาเขาพูดเราเขาไม่พูดออกเสียง
2: อ๋อตอนนี้นะ
3: เขาเห่ากับเรา
1: ป
3: ้
1: า
3: ใช่เราสื่อสารกับสัตว์ได้
0: เฮ้ย
3: เฮ้ยจริง
0: ๆเฮ้ย
3: เราเลี้ยงแมว
1: เดี๋ยวมาดูว่าใช่ไหมนะแล้วในภาพที่ขึ้นทั้งหมดนั้นน่ะแก้มกลัวใครที่สุดจ๊ะ
3: แก้มกลัวตัวเองนะคะแก้มว่าแก้มต้องมีสติอันนี้แก้มไม่กลัวแก้มไม่ห่วงแก้มไม่สนคนอื่น
1: คู่แข่งขันไม่เป็นไร
3: ใช่คือเราอ่ะจะบอกว่าการที่เราจะได้ทำโชว์เนี่ยแก้มเป็นคนที่ตั้งใจเวลาทำแก้มตั้งใจมากเพราะฉะนั้นแก้มจะเป็นคนตื่นเต้นการรวบรวมสติของตัวเองนี่แหละสำคัญสุดแก้มไม่สามารถโฟกัสใครได
0: ้
2: โฟกัสตัวเอง
3: ถูกต้อง
1: แข่งกับตัวเอง
0: ใช่
3: ทีนี้ตัวเองเนี่ยให้มันดีก่อน
0: ให้มันดีก่อนนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกไปว่าทุกคนนะเขาจะมีโชว์มีกิมมิกมีเพลงใหม่ของตัวเองเพลงใหม่ของแก้มอ่ะมันจะเป็นสไตล์ไหนแก้มบอกได้ไหม

0: เพลงใหม่ของแก้มชื่อเพลงว่าวิชยานีค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นแก้มมากๆ
1: ที่มาอย่าง
0: เห็นไหมไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะต้องมีเพลงชื่อตัวเองแต่คนแต่งคุณโอมค็อกเทลเขาเลือกให้เลยว่าต้องชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของแก้มเรื่องนี้เพลงนี้แต่งมาจากสิ่งที่แก้มเติบโตมาผ่านมาในชีวิต
1: ค่ะ
0: แล้วมันเป็นสิ่งที่แก้มว่าไม่ใช่แค่แก้มคนที่ได้ฟังก็จะเข้าใจการที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมาในเรื่องของการสู้เพื่อความฝันตัวเองการที่ทำทุกอย่างให้เต็มที่อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะผ่านมรสุมต่างๆไปได้ยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์อะค่ะ
2: แล้วมันจะเป็นสไตล์แบบโชว์พลังเสียงเหมือนเดิมไหมฮะหรือว่าม
0: ันก็ต้องมี
1: อยากฟังไหมสักนิดนึง
3: ได้ไหมล่ะ
0: คอนฮุกได้ไหม
1: ได้
3: เอา
0: ไปที่เซิร์ฟ
1: นี่เพลงเขาน
0: ี่ประโยคเดียว
2: แก้มบอกได้ทีมงานบอกไม่ได้ตกลงเราได้ไหมฮะวันนี
1: ้เขาบอกเพลงของเขาย
0: ังไม่ได
1: ้เอ้ย
0: ชอบมากยังไม่ได้
1: ดิแล้วแม่ทุกคนดิแล้วแม่อยากร้องยังไงบอกเฮ้ยเก็บไว้ขอเก็บไว้สักนิดนึงขอวันจริง
0: ชอบ
1: ไม่แล้วเมื่อกี้คนดูทางบ้านอย่างนี้แล้วนะ
0: ไปฟังในทีเซอร์มีให้ฟัง
1: ใช่
0: มีให้ฟังค่ะทีเซอร์ปล่อยไปแล้วด้วยค่ะ
1: ใช่แล้ววิธีการโหวตเราอยากแบบถ้าเราอยากจะโหวตแก้มฟังเสร็จปั๊บทุกคนชอบยังไงดี
0: ก็คือหน้าจอเขาจะขึ้นเป็น QR code
1: ค่ะ
0: ทุกคนสามารถสแกนนะคะผ่านเปิดกล้องตัวเองแล้วสแกนผ่านโทรทัศน์หรือดูทางโซเชียลเนี่ยค่ะเรามีขึ้นด้วยทางโซเชียลก็ได้หรือทาง
2: น
0: ี่ใช่แล้วมันจะมีเว็บไซต์ของเขาด้วยแต่สแกนเข้าไปก็โหวตได้เลยค่ะคือโหวตฟรีก่อนนะคะ8 point
2: แล้วถ้าอยากโหวตเพิ่มก็ต้องเสียเงินนี้แหละ
0: เขาต้องจ่ายเงินค่ะ
1: ใช่นะคะ
0: แต่นี่เขามีซื้อเพิ่มอะไรดิฉันก็ว่ามันแอบยากเหมือนกัน
1: แต่เข้าไปเรียนรู้ก่อน
0: เรียนรู้ก่อนนะทุกคนค่ะ
1: เข้าไปเรียนรู้ก่อนเพราะว่
0: าจะต้องมีตัวแทนประเทศกันนะคะ
1: จริงเราลุ้นเลยนะเชียร์ไปกำลังใจให้กับแก้มเพราะว่ารายการนี่คือวันอาทิตย์นี้แล้วว
0: ันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ27กันยายนนี้นะคะทางช่อง3ค่ะก็สามารถดูได้ตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะศิลปินทุกคนแก้มว่าทุกคนเต็มที่มากๆเพลงของแต่ละคนก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนเธอมีตั้ง10ทีมอะ10สไตล์ให้ทุกคนได้ดูกันมันดูจอยๆม่วนๆแล้วชอบอันไหนก็โหวตไม่ยากมันเป็นชิลมันดูแบบศักยภาพของศิลปินไทยทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับพลังเพราะฉะนั้นวันนั้นติดตามกันด้วยนะคะสำหรับรายการนี้ Thailand Chosen One ค่ะ for Eurovision Song for Asia ค่ะใช
1: ่นี่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเมื่อกี้แก้มบอกแล้วนะคุณผู้ชมว่าให้ดูได้ที่ไหนแล้วก็ทางจริงๆออนไลน์ก็ดูได
0: ้ออนไลน์ก็ดูได้ค่ะ
1: ทาง YouTube ใช่ไหมคะของรายการนี้เลย
0: เดี๋ยวเข้าไปดูได้ติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะ
1: และช่วงเวลาการโหวตก็คือ6โมงถึง2ทุ่มเท่านั้น
0: เท่านั้นค่ะมีเวลาเท่านั้นมีโชว์พิเศษจากพี่เสกโลโซด้วย
2: ว้าว
0: เนี่ยดูศิลปิน10ทีมแล้วยังได้ดูพี่เสกอีกมันเริ่
2: ด
0: เนี่ยดูเหมือนคอนเสิร์ต
1: เพราะฉะนั้นเบิก9
0: เบิก9นะจ๊ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณแก้ม
0: วิชานีขอบคุณมาก
1: เป็นกำลังใจให้น้องจริงๆคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปดูแล้วก็โหวตกันเยอะๆส่วนตอนนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีค่ะ อยู่กับรายการสดของเรานะคะกับโปรดีเฟสเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะวันนี้ใครที่มีฝ้าหนาหนาทาอะไรก็ไม่อยู่กลบยังไงก็ไม่มิดยิ่งทายิ่งแตกยิ่งทายิ่งเทาฟังทางนี้เลยเพราะวันนี้เราอยู่กับแป้งกบฝ้าแห่งยุคค่ะปกติข้างนอกเขาขายกันตลับ17-800สำหรับแป้งกบฝ้าแห่งยุคตัวนี้วันนี้ไม่ต้องจ่าย7-800จ่ายแค่หลัก10แต่มีแค่วันนี้วันเดียวใช่ไหมคะดร.เอค่ะ
1: ถูกต้องที่สุดครับนี่คือแป้งกบฝ้าหน้าผ่องคุณผู้ชมถ้ามีปัญหาฝ้าหนาหนา มีปัญหาริ้วรอยเยอะๆมีปัญหาจุดด่างดำมากๆผมบอกเลยว่าใช้ตัวนี้เข้าไปบางคนบอกว่าเป็นฝ้าหนาหนาทาแป้งแล้วกลบก็ไม่ค่อยมิดเผลอแป๊บเดียวโผล่อีกแล้วเดี๋ยวโผล่มาเจอแป้งตัวนี้กลบปุ๊บมิดตลอดวันนะจ๊ะจะเป็นฝ้าหนาหนาจะเป็นจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำมาได้เลยเขาเป็นแป้งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนอกจากว่าจะกลบแล้วนี่ยังช่วยบำรุงผิวหน้าให้ห่างไกลจากพวกฝ้าอีกต่างหากที่สำคัญยังมีสารกันแดดได้อีกด้วยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะไม่ต้องคิดเยอะดูหน้าของดร.เอก่อนบางคนบอกว่าเป็นฝ้าเป็นยังไงขออนุญาตแล้วกันนะ
0: ฝ้ามันชอบขึ้นหนกแก้มเยอะๆอ่ะ
1: เนี่ยเนี่ย
0: อุ้ยอันน
1: ี้
0: อุ้ยเยอะมาก
1: เนี่ย
0: อุ้ยสองข้างเลยเหรอ
1: ให้ได้เห็นเลย
0: โอ้โห
1: จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมบางคนนะเป็นปัญหาฝ้าแบบนี้แล้วถึงเวลาจัดการไม่ได้สักทีขออนุญาตนะดูแบบนี้นะดูนะนี่เนี่ย
0: เฮ้ย
1: เนี่ย
0: กบหายเลยฝ้าหาย
1: นี่
0: เฮ้ยฝ้าหายเลย
1: กบทีเดียวจากนั้นมาเกลี่ยให้ทั่วจากนั้นมาเกลี่ยให้ทั่วคือบอกเลยว่าตัวนี้นอกจากว่าจะ
0: หายไปหมด
1: แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยนะวันนี้ผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นแห่งความคุ้มค่าปกติ1ตลับเขาขายกัน 7-800 บาทแต่วันนี้ให้ได้ในราคาแบบ34บาทวันนี้รับไปทั้งหมดเลย29ชิ้นแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องเนี่ยรับไปทั้งหมด4ตลับนะยังไม่พอแป้งกันแก่อีก1ตลับรวมเป็น5พับสำรองรับเพิ่มไปเลย5ชิ้นสบู่เซรั่มคนที่มีปัญหาฝ้าเยอะๆจัดการตัวนี้เข้าไปให้ไปเลย10ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวและตีฟองยังไม่หมดครับแม่โทรมาวันนี้ครีมไข่มุกพัดเลติโนคนเป็นฝ้ากะจุดด่างดำฝ้าหนาๆจะชอบมากว่าทาตัวนี้บำรุงไปด้วยฝ้าจะจางมีพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก1ขวดยังไม่หมดครับกระเป๋าใบใหญ่ๆให้เฉพาะในรายการเท่านั้นทั้งเซตนี้ปกติ 6-7,000 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
0: และกระเป๋าใบนี้ให้เฉพาะคนที่โทรในรายการตอนนี้เท่านั้น
1: 1252
0: ครับเข้ามาเนี่ยอันเล็กแค่นี้เลยนะคะแค่1ฝ่ามือเท่านั้นแต่เวลากางออกมาคือใบใหญ่แบบนี้เลยจาก1ฝ่ามือกลายมาเป็นใบใหญ่แบบนี้โทรให้ทันเลย1252ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: อ้าวผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะจะสแกน QR Code หน้าจอมาก็ได้กระเป๋าสวยมากน่ารักมากและใบใหญ่จุใจจริงๆหลายคนถามมาบอกดร.เอแป้งกันน้ำระดับไหนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินมาดูนะจ๊ะแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องเขากันน้ำยังไงอ่ะดูนี้ดูนี
0: ่จุ่มน้ำอย่างนี้เลยเหรออ
1: ่ะจุ่มให้ดู
0: จุ่มเสร็จแล้วยังไงต่อใช้ต่อได้หรอ
1: จุ่มเสร็จปุ๊บใช้ต่อได้เลยอ่ะดูหน้านะตอนนี้ฝ้ากะจุดด่างดำมันเยอะมากอ่ะดูนี
0: ่ฝ้ามันกระจายเต็มหน้าฝ้ามันหนาเต็มโหนกแก้มแต่ฝ้ามันถูกกลบแล้วหายไปเลย
1: คือผมบอกเลยนะเคล็ดลับง่ายๆเลยทุกครั้งที่ทาเนี่ยคุณจะบำรุงผิวหน้าไปด้วยอ
0: ันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นด้วย
1: ถูกต้อง
0: แค่ทาแป้งก็กลบฝ้าเนียนหายไปเลยแล้วมันก็เหมือนกระจายแสงให้หน้าดูผ่องดูกระจายใสขึ้น
1: และที่สำคัญคุณผู้ชมไม่หนักหน้าแล้วไม่เหลวไหลระหว่างวันจะเจอฝนเจอน้ำเจอเหงื่อเจอแดดเจอลมไม่ต้องกังวล
0: ดร.เหมือนไม่มีรูขุมขนตอนน
1: ี้อันนี้เบลอรูขุมขนนะเพราะเป็นนวัตกรรมใหม่เบลอรูขุมขนช่วยกระจายแสงอะดูหน้าดูหน้าเนี่ย
0: อันเดิมอะตรงโหนกแก้มด็อกเตอร์สังเกต
1: ตรงนี้เลยนี่นี่นี
0: ่ฝ้าหนาและแน่นและเป็นกลุ่มก้อนมากอันนี้นอกจากกบฟ้าให้หายโอ้ยข้าง
1: ตาเนี่ยดูใต้ตา
0: เดิมอีกหนาแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยคือกลบเนียนมิดหมดเลยและหน้าไม่เทาด้วยที่สำคัญลี่ชอบตรงที่มันดูแบบหน้ากระจ่างใส
1: เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมนอกจากว่าเขากลบดีแล้วน
0: ะ
1: เขายังกันน้ำดีอีกด้วย
0: ฮะว้ายเดี๋ยวนะดร.เพิ่งทาแป้งเสร็จฉีดน้ำต่อเลยหรอ
1: นี่ให้ได้เห็นเลย
0: หลุดไหม
1: ไม่หลุดจ้ะไม่หลุดจ้ะเขาเรียกว่าเป็นแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องของแท้เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาฝ้าหนาหนาอยู่ที่หน้าไม่ต้องกังวลลี่นี่ลองทาเลย
0: ตรงนี้นี่ลี่ก็จะมีกะตรงโหนกแก้มกลบลงไปปึ้ง
1: ถูกต้องเบอร์1ผิวขาวแบบลี่นะเบอร์2ผิว2สีแบบดร.เอใครเคยใช้แป้งแบรนด์ดร.เอแล้วผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะผ่องขึ้นน่าจะสว่างขึ้น
0: ดร.ค่ะ ่ะแต่ว่าจะกบฝ้าไปแล้วเห็นบอกว่าตัวเนี้ยยิ่งใช้ฝ้าจริงๆก็จะยิ่งจางลงด้วย
1: ถูกต้องเพราะว่าตัวนี้เรามีวิตามิน E วิตามิน C ช่วยสลายฝ้าได้ด้วยนะและยังมีสารกันแดดช่วยป้องกันผิวหน้ามีใบบัวบกมีไฮยาลูรอนมีคอลลาเจนที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าคนเป็นฝ้าเยอะๆหน้าแก่ๆหน้าหมองๆหน้าดำๆหน้ามันๆใช้ตัวนี้เข้าไปจัดการได้เลยแต่ยังไม่พอคุณผู้ชมได้หน้าเนียนๆแบบนี้แล้วดร.เอบอกเลยนะพาเลทแต่งหน้าก็มาจ้ะวันนี้
0: เลิศมากทุกคนดูนะมีตาให้6สีแต่งตาได้
1: สวยมากสวยมาก
0: แก้มอีก2สีนี้ใช้อะไรก็ได้เดี๋ยวลี่เนี่ยใช้ผสมไปได้เลยแบบนี้ทุกคนนะคือแก้มเรา
1: สวยมากสวยมาก
0: เลือดละเลือดแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไม่พอนอกจากแก้มสวยแล้วยังมีตัวนี้ด้วยลิปสติกนะลิปสติก2สีอันนี้ใช้จริงๆเลยสีชมพูตรงนี้เลยนี่ค่ะ
1: คือผสมกันก็ได้นะลี่นะอยากได้แบบหวานๆก็เป็นสีชมพูอยากได้แบบแจ่มๆก็เป็นสีแดดโหสวยมากอันนี้สวยจริงๆ อันนี้ให้ด้วย
0: สวยแบบนี้แป้งกบฝ้ายังไม่พอเห็นบอกมีครีมตัวนี้ก็เป็นเซตกบฝ้าเหมือนกันเห็นบอกตัวนี้ใช้ครีมไปฝ้าก็จางลงเหรอคะ
1: อันนี้เรื่องจริงลี
0: ่
1: เพราะว่าปัญหาคนที่เป็นฝ้ากะจุดด่างดำนะคุณผู้ชมนะบางทีเนี่ยหน้าขาดการบำรุงผมใช้ตัวนี้เข้าไป
0: แต่ทำไมมันดูเหมือน
1: ไข่มุกพัดเลติโนน
0: มันดูปรับสีผิวให้กระจ่างใสเลย
1: ผิวจะแลดูสว่างข
0: ึ้นแล้วผิวมันมีความเงาๆเหมือนฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลี
1: ไข่มุกพัดเลติโนนไงแล้วยิ่งเติมแป้งเข้าไปอันนี้เป็นเคล็ดลับความงาม
0: น
1: ี
0: ่นาทีสุดท้ายแล้วกดโทรด้วยนะคะ1252สั่งแป้งกบฝ้าหน้าผ่องของดร.เอนะ
1: คือแบบเนียนเป็นธรรมชาติเนียนแบบดูดีกบฝ้าได้ทันทีเจอน้ำเจอฝนเจอลมเจอแดดไม่ต้องกลัว
0: เดี๋ยวนะจุ่มน้ำเลย
1: จุ่มให้ดู
0: จุ่มน้ำเลยเพิ่งทาเสร็จเมื่อกี
1: ้นี่จุ่มให้ดูน
0: ี่แล้วหลุดหรือเปล่าหลุดไหม
1: มาดู
0: ระหว่างนี้ดูไปด้วยนะแป้งไม่หลุดครีมเลติโนก็ไม่หลุดแต่ที่สำคัญวันนี้20วิสุดท้ายคุณต้องโทรให้ทันได้ยกเซตแบบนี้เลย
1: คือ29ชิ้นไม่เคยมีนะคุณผู้ชมนะแล้วแค่90เซตแป้งรับไปทั้งหมด5ตลับเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีพับสำรองให้เพิ่มไปด้วยสบู่เซรั่มคนที่มีปัญหาฝ้ากะจุดด่างๆจัดตัวนี้ไปเลย10ก้อนใช้ยาวๆถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟองครีมไข่มุกพัดเลติโนพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและกระเป๋าสวยๆเป็นของขวัญพิเศษให้เฉพาะวันนี้ตอนนี้เท่านั้นโทร1252นะเฉลี่ยชิ้นละ34บาทมีอยู่จริงโทร1252ตอนนี้โทร1252ตอนนี้ทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุ้มมากเลยเพราะว่ามันก็จะได้

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวค่ะคุณผู้ชมค่ะสุกายะบาลตัวดังนี่หลายคนใช้นะแล้วเขาบอกอุ๊ยมันรู้สึกผ่อนคลายมันคูลดาวตัวเองมันแบบโอ้โหสงบมากๆวันนี้คุณป้องเจ้าแม่สมุนไพรเขาก็เลยทำอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยการพักผ่อนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคุณป้อง
1: สวัสดีค่ะพี่เดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนติดใจทาขมับทาคอโอ้มันรู้สึกหลับสบายโล่งวันนี้ป้องเลยเอาตัวที่แบบเฉพาะเด่นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการพักผ่อนเรื่องการหลับเรื่องการนอนแกออกมาเฉพาะเลยออกมาเป็นในรูปแบบของสเปรย์ช่วยการพักผ่อนเป็นอโรมาผ่อนคลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสูตรนี้ไอตัวที่ต้องนำเข้าเนี่ยมันมาจากสเปนนะเขาเรียกว่าตัวมาจอแลม
0: ค
1: ือมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศแล้วเอามารวมกันมาเป็นสูตรตัวที่เป็นสเปรย์ให้เราช่วยหลับให้เราผ่อนคลายนี่แหละข้อดีคืออะไรแม่ไม่หลับใช่ไหมกลางคืนแม่มีเรื่องเครียดบางทีมันจะนอนวิตกกังวลมันไม่หลับตัวนี้ข้อดีคือมันไม่ต้องเอาเข้าปากมันปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะแม่ฉีดไปเลยตรงห้องนอนแม่ฉีดไปเลยตรงหมอนตรงผ้าห่มฉีดไปเลยและที่สำคัญตัวนี้มันโดนตัวร่างกายของเราได
0: ้
1: เพราะมันมีพวกว่านหางจระเข้พวกดับพึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดโดนตัวได้เลยไม่ต้องกังวลมันอ่อนโยนมันปลอดภัยเลยค่ะ
0: คือมันช่วยด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าโดนแล้วไม่แพ้ไม่ใช่
1: ไม่
0: สามารถฉีดตรงๆใส่ตัวได้ด้วย
1: แล้วไฮไลท์คืออะไรพอเรานำเข้าจากสเปนไม่ถูกนะคะราคาแพงมากนะคะสารสกัดจากมาจอแรมเนี่ยสูตรนี้เนี่ยนะคะเอาอย่างนี้นึกภาพกันที่เราไปดูก้านไม้หอมที่เขาขายกัน 3-4 พัน
0: อุ๊ยแพงนะอย่างนั้นน่ะ
1: เป็นกลิ่นอย่างนั้นเลยกลิ่นอโรมาผ่อนคลายมากวันนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงิน 3-4 พันแต่ได้ความหอมหรูหราเหมือนกันเลยวันนี้ต้องให้ราคาหลัก10
0: นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกอย่างนี้นะตัวนี้นะคุณป้องขายในออนไลน์เป็นหมื่นๆขวดนี่หมดไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เอามาในโปรติดดาวเพราะฉะนั้นโปรต้องดีหน่อยนะคุณป้อง
1: โปรแรงมากปกตินะคะในออนไลน์ขายกันทีก็เป็นพันนะฮะ
0: แล้
1: วขวดนึงเนี่ยเป็นพันนะฮะวันนี้เดี๋ยวป้องจะจัดให้ไปเลยเอาไปเลย5ขวดและยังไม่พอช่วงนี้ฝนตกกลิ่นตัวอับกลิ่นตัวเหม็นบางคนมีกลิ่นตัวแรงกลิ่นแก
0: ่
1: เอาสบู่ดับกลิ่นแก่ไปอีก5ก้อน5แถม5 10ชิ้น
0: โอ้โห
1: 4-5,000 ไม่ต้องเหลือ999บาทค่ะ
0: ราคาดีมาก1252คุณผู้ชมส่งฟรีอีกด้วยนะวันนี้เอา100เซตเองเหรอจริงเหรอ
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นรีบนะ1252หรือว่าสแกน QR Code ด้านล่างได้เลยย้ำว่าส่งฟรี999นี่แบงค์พันยังมีทอนคุณผู้ชมรีบโทรมาเพราะว่าตัวนี้ครั้งที่แล้วมาขายดีมาก
1: สุดๆคือวินาทีเนี้ยนะอย่างป้องอ่ะตั้งหลัก4ทุ่มไปนอนตี3จริงๆพี่เดียบอกเลยว่าทรมานกับการใช้ชีวิตมากแต่เราไม่กล้าเอาอะไรเข้าปากไงกล
0: ั
1: วทีนี้เนี่ยเราบอกเฮ้ยมันมีอะไรไหมสมุนไพรของสุกายะมันดีทาคอทาขมับแป๊บเดียวหลับลึก
0: และไอสารสกัดไทยกับเทศที่คุณป้องบอกมีอะไรบ้างคะ
1: นี่หลักๆเลยนะตัวนี้มาจอแรมมาจากสเปน มันมีงานวิจัยเลยนะของตัวมาจอแรมตัวนี้จากสเปนเนี่ยว่าช่วยให้มันผ่อนคลายกลิ่นมันจะเปลี่ยนจากความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกค่อยๆเคลิ้มค่อยๆผ่อนคลายมีดีมากตัวนี้แพงมากแล้วดีมากคิดดูว่าเอามาจากสเปนมันจะไม่ดียังไงใช่ไหมเป็นของแพงของดีแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวนี้ที่มันโดนผิวหนังเราได
0: ้
1: เพราะมันมีตัวน้ำผึ้งเพราะมันมีตัวว่านหางจระเข้แล้วกลิ่นจากดอกไม้จากยุโรปพวกพีโอนี่นะคะมีกลิ่นของดอกกุหลาบนะคะดีมากๆพี่เดีย
0: โอ้ไม่น่าละกลิ่นมันดูหรูหราคุณผู้ชมเหมือนเราไปสปาแบบแพงๆแบบนั้นเลยนะที่พอมันได้กลิ่นเสร็จปั๊บแบบมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันอยากพักผ่อนเดี๋ยวนี้ได้เลย
1: มาพักผ่อนด้านนี้เลยค่ะพี่เดียขาก่อนที่พี่เดียจะนอนพ
0: ี่
1: เดียฉีดหมอนฉีดผ้าห่มไปเลย
0: นี่คุณผู้ชมดูนะมันจะเป็นแบบนี้ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฉีดใส่หมอน

0: ีดใส่หมอนฉีดใส่หมอนผ้าห่มด้วยจ้ะยังไม่พอนี่ฉีดใส่หมอนไปแล้วมาผ้าห่มต่อเลยจ้ะ
1: จะนอนแล้วอ้าวตอนนี้สี่ห้าทุ่มแล้วอ้าวฉีดหน่อย
0: อย่างนี้เลยอ่ะคุณป้องฝาก
1: ได้เลยค่ะพี่เดียนี่เดี๋ยวก่อนจะนอนแป๊บหนึ่ง
0: ยังไงอ่ะ
1: คืออย่างนี้ทีเด็ดไฮไลท์คืออะไรต
0: ั
1: วนี้มีขมิ้นชันและมีลำไยสเปรย์ลำไยสเปรย์ขมิ้นชันแหมพี่เดียตึงๆตรงเข่าใช่ไหมจ๊ะ
0: นักวิ่ง
1: ตึงๆอ้าวนี่โอ้โหขาเป็นลูกเป็นก้อน
0: ฉีดอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: ฉีดเข่าตบตบไหนยืดเข่าหน่อยพี่เดียนี่ไงโอ้โหนี
0: ่
1: ไงเป็นไงกลิ่น
0: เฮ้ยโอเคเลยแล้วยิ่งกลิ่นมันยิ่งช่วยเข้าไปใหญ่เลยอ่ะคุณผู
1: ้
0: ชม
1: ใช่แล้วก็พร้อมนอนเลย
0: พร้อมนอนเลยคุณผู้ชมมันอย่างนี้แล้วมันก็ต้องนอนแล้วอ่ะ
1: คือตอนนี้กลิ่นตลบอบอวลในสตูคือหอมมากคุณผู้ชม
0: หอมมาก
1: หอมไหม
0: หอม
1: คือถ้านึกไม่ออกนะแม่นึกถึงกลิ่นสปาหรูๆแม่นึกถึงกลิ่นก้านไม้หอมที่เขาขายกัน 3-4 พันน่ะแม
0: ่
1: มันคือกลิ่นนั้นเลยจริงๆแต่แม่ไม่ต้องไปจ่าย 3-4 พันวันนี้ต้องให้แม่ราคาหลัก10จริงๆวันนี้ขวดใหญ่นะคะนี่คือสเปรย์ช่วยนอนจากสุกายะปกติเนี่ยนะขายอยู่ขวดนึงกับ700วันนี้ต้องจะให้ไป5ขวดยังไม่พอสบู่กลิ่นตัวหอมมากหอมฟุ้งหอมแรงให้อีก5ก้อนทั้งหมด10ชิ้นราคา999บาทพี่เดีย
0: โอ๊ยตอนนี้ว่ารู้สึกแบบเนี่ยอากาศอย่างนี้นะและยิ่งได้กลิ่นอย่างนี้นะ
1: ฝนตก
0: คุณผู้ชม พักผ่อนนอนเต็มอิ่มแน่นอนเชื่อเดียวไหมเอาจริงเพราะตอนนี้พอได้กลิ่นเสร็จปั๊บนะเรารู้สึกแบบสงบผ่อนคลายคุณป้อง40เซตนะคะล
1: ุ
0: กขวาไม่งั้นแน่นอนแน่เลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมรีบเลยนะคะวันนี้ส่งฟรีนะคะช่วงนี้ฝนตกกลิ่นตัวอับมากห้องอับมากเสื้อผ้าเหม็นอับมาก
0: ค่ะ
1: คือถ้าใครที่ห้องนะกลิ่นเหม็นๆกลิ่นท่อน้ำออกมาจากห้องน้ำแบบนี้แล้วแก้ไม่หายสักทีนะเอาก้านหอม 3-4 พันนะก็เอาไม่อยู่เอาตัวนี้หลัก10ไปฉีดฉีดห้องน้องห้องน้ำบางคนนะนี่ผู้สูงอายุจะ80โอ้โหตื่นทุกชั่วโมงนอน4ทุ่มเที่ยงคืนตื่นแล้วจ้ะตี1ตี2ตี3ตี4ตื่นทุกชั่วโมง
0: แล้วอยากให้ตื่นนะพอตื่นเสร็จปั๊บหลับยาก
1: มากเลยบอกแม่แล้วแม่แกก็ไม่ค่อยกล้ากินอะไรเข้าปากบอกแม่สูตรนี้มันไม่ต้องเอาเข้าปากมันปลอดภัยแม่แค่ฉีดข้างนอกแม่แกก็ฉีดข้างนอกแล้วก็ฉีดแข้งฉีดขาฉีดอะไรพอฉีดปุ๊บทุกวันนี้พอนอนหลับ4ทุ่มนะไม่มีตื่นระหว่างค
0: ืนแล้วนี่ชอบมากฉีดใส่เสื้อได้เลยด้วยบางคนใส่ชุดนอนอย่างเงี้ยฉีดใส่ได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: คือคนที่มีกลิ่นตัวอับช่วงนี้นะฝนมันตกแล้วมันจะมีกลิ่นอับกลิ่นเหงื่อแกก็ฉีดเสื้อฉีดตัวคือบ้านเหม็นฉีดบ้านตัวเหม็นฉีดตัวคือมันฉีดได้หมดที่นอนเหม็นๆอับๆบางคนนะผู้สูงอายุมีปัญหาปัสสาวะเล็ดแล้วมันมีกลิ่นปัสสาวะโชยตัวเนี้ยฉีดไปที่ที่นอนนะดับกลิ่นปัสสาวะผู้สูงอายุดีมาก
0: เนี่ยเราฉีดใส่ท้ายทอยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะแล้วกลิ่นนะมันจะตีขึ้นมาจมูกแล้วมันจะผ่อนคลายแบบนี้เลยนะเวลาคุณนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศในห้องนอนไอ้กลิ่นแบบเนี้ยมันช่วยการนอนของเราได้ด้วยจริง
1: ๆเอาเป็นว่าสาวเขาเรียกว่าผู้สูงอายุที่การนอนหลับยากตื่นทุกชั่วโมงเลยหลับ4ทุ่มเที่ยงคืนก็ตื่นมาแล้วนะคะเอาตัวเนี้ยไปฉีดคนที่เปลี่ยนที่นอนบางคนพอเปลี่ยนที่นอนปุ๊บนอนไม่หลับ
0: ใช่
1: ใช่ปะ
0: ใช่บางทีขึ้นเครื่องบิน
1: เ
0: ดินทางรถทัวร์อย่างเงี้ย
1: นั่นแหละเอาตัวเนี้ยไปฉีดคนที่มีปัญหาเครียดสะสมเครียดไม่รู้ตัวนะคะมีภาวะแพนิคหรือว่าเครียดซึมเศร้าต่างๆเอาไปฉีดคนที่หลับยากเอาไปฉีดคนที่มีกลิ่นตัวนะคะเอาไปฉีดคนที่ผ้าอับเสื้อผ้าอับห้องอับนะคะกลิ่นผู้สูงอายุกลิ่นสัตว์เลี้ยงเอาไปฉีดเลยแล้วสูตรนี้มีลำไยแล้วก็มีตัวขมิ้นชันเพราะฉะนั้นเข้าไปช่วยเรื่องของการติดๆขัดๆของอาการข้อต่อต่างๆปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกตัวนี้ก็สามารถใช้ฉีดได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือสเปรย์อโรมาสำหรับเวลาพักผ่อนให้ทิ้งตัวลงนอนได้แบบจริงๆเลยพี่เดีย
0: ใช่คือมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องบรรยากาศหรือว่ากลิ่นนะแม่ๆด้วยสารสกัดต่างๆที่คุณป้องบอกมาเนี่ยนะคะพอฉีดโดนตัวมันเหมือนมันเข้าไปช่วยเราด้วยนะคะแล้วมันจะทำให้การพักผ่อนของเราอ่ะมันเต็มอิ่มคือทุกวันนี้นะเรื่องการนอนของคนเรามันสำคัญมากม
1: ัน
0: เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเลยจริ
1: ง
0: ๆและถ้าเราพักผ่อนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบเยอะมาก
1: คือใครที่เชื่อใจสุกายะนะขอให้เชื่อใจป้องใครใช้สุกายะมาแล้วแล้วหายปวดหายเมื่อยวันนี้เอาสุกายะช่วยนอนไปใช้อีกสักตัวหนึ่งตัวนี้แม่ป้องเข้าใจคนที่จะต้องซื้อ 3-4 พันไอ้ก้านไม้หอมๆอ่ะอยากจะมีห้องหอมๆอ่ะแม่ไม่ต้องไปซื้อเลย 3-4 พันเอาตัวเนี้ยไปฉีดแล้วจบนี่มันหลัก10ปกตินะ 3-4 พันใช่ไหมไอ้ก้านไม้หอมวันนี้ป้องจะให้แม่5ขวดแบงค์พันมีตังถอนแล้วยังให้สบู่ตัวหอมตัวนี้นะคนที่อายุ40 50 60ช่วงนี้ฝนตกอบอับชื้นมีกลิ่นตัวแล้วมีอาการคันเหมาะกับใช้สบู่เย็นสมุนไพรเบทน้ำมันไปฟอกมาก
0: ให
1: ้อีก5ก้อนวันนี้รับไปเลย5แถม5 10ชิ้น999บาทค่ะ
0: คือเฉลี่ยแล้วอ่ะขวดนึงคุณผู้ชมเหลือ99นะจากปกติแล้วอ่ะที่เราเคยไปซื้อนะว่าโอ้โหขวดนึงหลายพันแต่ว่าวันเนี้ย999คุณเอาไป5ขวดสบู่อีก5

0: เพราะฉะนั้นคุ้มมากจริงๆวันนี้นะคะ1นาทีสุดท้าย
1: แม
0: ่มาแล้วแม่เอาให้ทันตอนนี้16เซตแล้วคุณผู้ชมค่ะ1 2 5 2คือกดมาด้วยเรื่อยๆเลยสุกายะเอาจริงพอพูดคำนี้ขึ้นมานึกถึงสมุนไพรนึกถึงหน้าคุณป้องเลยอ่ะ
1: เวลาเรา

0: ับเอาไปฉีดใครมีอาการเจ็บเข่าเจ็บข้อเอาไปฉีดใครมีห้องเหม็นนะห้องน้ำเหม็นกลิ่นคนแก่กลิ่นผู้สูงอายุกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นสัตว์เลี้ยงเอาไปฉีดหอมไหมคะ
1: คือหอมนุ่มลึกอันนี้นะหลับตานะเหมือนเราเดินเข้าไปในสปาแล้วอยากจะทิ้งตัวลงนอนแบบนั้นแล้วคือเราอองสเปรย์คือแบบคุณผู้ชม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้น1252กดมานะคะ
0: ตัวนี
1: ้ใช่ตัวนี้ออนไลน์เป็นหมื่นคุณป้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เขาโทรมาก่อนได้เนาะ
0: ได
1: ้252กดมาได้เลยขอบคุณคุณป้องมากนะคะคุณผู้ชม1252กดมาค่ะ
0: ส่งฟรีนะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เธอทำบ้าอะไรเนี่ยแล้วมึงล่ะมึงทำอะไร
1: สัญญาอย่างมึงทำไมกูจะไม่รู้เสียแรงที่กูรักมึงกูทำให้มึงได้ทุกอย่างทั้งตัวทั้งเงินแต่มึงกลับคิดจะหักหลังกูมึงจะให้ลูกน้องมาฆ่ากู
0: นี่สุนีพูดเรื่องอะไรจ๊ะ
1: พูดเรื่องอะไรอย่างนั้นเหร
2: อสุนี she know all your plan so she ให้ผมมาช่วยด้วยการบอกข้อมูลว่ายูเป็นคนส่งมือปืนไปยิงบอบ
1: มึงคิดว่ากูโง่เหรอมึงคิดว่ากูจะย

0: No, Sunny. Give me the gun. You ได้เงินไปแล้วเรื่องสิงไอจัดการเองไอไม่อยากให้ยูไปฆ่าใครอีก so give me the gun okay
1: ไอ้นายจ้างมันเป็นคนที่ทำให้ฉันกับอีห้อยต้องฆ่ากันตายวันนี้กูจะฆ่ามึงให้มึงตายฆ่ามือกูเหมือนกันลิเซน
0: ซูนี่ what you talking about you เป็นคนฆ่าไอ
1: ใช่จังฉันไม่คนฆ่าอ้อยเพื่อนรักของฉันเองแต่ตอนนี้กูจะฆ่ามึงไอ้สิงไอ้สารแล้วกูจะฆ่ามัน
2: สุนีสุนีที่รักของพี่ใจเย็นนะสุนีอย่ายิงนะจ๊ะพี่รักสุนีนะ
1: รักเหรอรักแล้วมึงทำกับคนที่มึงรักอย่างนี้นะวันนึงมึงจะโดนเพียงฆ่าตายมึงอย่าอยู่เลย

0: ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ได้สร้างฉันก็อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ฉันเป็นฆาตกรฆ่าคนนะ
1: I know. I เข้าใจนะ
0: งั้นให้ช่างก็ปล่อยฉันไปสิหรือให้ช่างเปลี่ยนใจพาฉันไปมอบตัวให้กับตำรวจก็ได้นะฉันเองก็เบื่อชีวิตแบบนี้เต็มทนละ
1: Wait a second. This is $5,000 ที่เราตกลงกันไว
0: ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันเห็นเงินเยอะขนาดนี้ตาฉันก็คงลุกวาวแล้วรีบคว้ามันไว้ตอนนี้ฉันจักไม่แน่ใจแล้วนายจัง

0: रही है। वाव वाव
1: พี่รอด
0: ไปมุดอะไรตรงนั้น
1: พี่รอดดูนี่สิจ๊ะเงินประกันตัวพี่โตที่พี่รอดฝากไว้กับเงินที่ขายของได้วันนี้หายไปหมดเลยจ้ะใครเอาไปก็ไม่รู
2: ้ขอตังค์ใช้หน่อยสิพี่ฉันไม่มีสักบาทอ่ะแค่10บาทเนี่ยนะมันจะมีพอใช้อะไรถ้าพี่รอดไม่เต็มใจให้นะพี่เอาคืนไปเลยฉันไม่ขอแม่ก็ได้

0: It could happen to everyone ช่างมันเถอะมันรอดขอมันหายไปแล้วเดี๋ยวเราหาใหม่ก็ได้
1: ขอโทษนะนายช่าง
0: ยูพูดอย่างนี้หมายความว่าไง
1: ฉันคิดว่าไอ้ทิ้งเป็นคนทำจะไม่คิดเลยว่ามันจะทำกับฉันแบบนี้ถ้าอุตส่าห์ส่งเสียเลี้ยงดูมันให้มันเรียนหนังสือแล้วก็มาทำกับฉันสิท่านจะแจ้งความไหม
0: ถ้าเป็นน้องอยู่จริงก็ไม่

0: ังก่อน
1: มึงคนเดียวเลยอีลอดมึงเอาน้องไปอยู่ด้วยไม่รู้จักดูแลมันดีๆใช้งานมันอยากจะทาสมันอยากได้อะไรมึงก็ไม่เคยให้มันเลยจนมันต้องหนีออกไปอยู่ที่อื่น

0: จริงเอ้ยตายนี่มึงจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ลูกเอ้ย
1: ฉันผิดอีกตามเคยสิแม
0: ่ก็สิมึงก็ผิดมึงก็ตัวดีเลยมึงเอามันไปอยู่ทำกลางไอ้พวกมันยังหนุ่มยังแน่นอ่ะมึงจะไปทนแรงยั่วยวนยังไงไหวไอ้ทิ้งมันเป็นคนหัวอ่อนใครจะหลอกมันไปเป็นจอนอ่ะมันไม่มีทางรู้ทันใครก็หลอกทิ้งเอ้ยทิ้งมันสวยจริงจริงที่เกิดมาเป็นน้องอีรอด
1: แม่แทนที่จะมาว่าฉันแม่ควรถามฉันนะเงินฉันหายไปกี่บาทมันสำคัญขนาดไหนแม่ถามไหม
0: กูอยากรู้

0: แม่ทำใจซะเถอะเดี๋ยวเงินมันหมดอ่ะไอ้ทิ้งมันก็กลับมาเองแหละ
1: พูดไปอีกคำหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรอย่าพูดดีกว่าไอ้สินไม่ทำมึงสองคนอย่าทิ้งกูไปอีกนะกูอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่มีพวกมึงกูต้องตาย
2: จะแม่ป้าแม่แม่ไปพักก่อนเถอะนะ
1: ไปพวกใจดำไม่รู้จักรักน้อง

0: สียใจไปเลยรอดใครไม่รู้เรารู้อยู่แก่ใจก็พอ
1: ขอบคุณนะพี่ล้ำมีแต่พี่ที่เข้าใจฉัน
0: ส่วนเรื่องไอ้ทิ้งเองแน่ใจเหรอว่าคนอย่างไอ้ทิ้งมันจะกล้าเสี่ยงทำเรื่องแบบนี้คนเดียวเองไม่สงสัยใครบ้างหรอใครที่คอยเป่าหูมันหรือว่าหลอกใช้มันให้มันมาขโมยเงินเองกับเงินในช่างอะ

0: หรือว่าจะเป็นนางสุนี
1: อ้าวยังนั่งแต่งตัวกันอยู่อีกแล้วทำไมเหลือแค่นี้วะและป่านนี้ยังแต่งตัวไม่เสร็จอีกไปทำงานกันได้แล้วเร็ว
2: เจ๊เจ๊เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ๊เจ๊เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ๊
1: ยำเรื่องใหญ่อะไรของมึงวะฮะมันจะมีเรื่องอะไรใหญ่ไปกว่าทหารอเมริกันถอนทัพกลับบ้านอีกนี่จะอดตายทั้งอู่ตะเภาแล้ว
2: แต่เรื่องนี้มันใหญ่มากนะเจ๊ใหญ่มากกว่าเรื่องปากท้องของพวกเราทุกคนอีก
3: อีดำเรื่องอะไรก็เล่ามาฮะลีลามากเดี๋ยวสักเบือยจะตั๋มนะ
2: อีโจเด้ให้นายช่างวิวอะสิ
3: ทำไม
2: นายช่างวิวอะถูกหลอกไปปล้น
1: ถูกหลอกไปปล้นเหรอ
3: ถูกหลอกไปปล้น
2: เออนะสิ
1: ใครวะใครมันโง่หลอกฝรั่งไปปล้นวะเนี่ย
2: ก็อีบัวน่ะมันไปเล่าให้คนในตลาดฟังมันบอกว่าอิซุนีน่ะเป็นนางนกต่อหลอกนายช่างวิวอะให้สิงน่ะจับปล้นนะสิน
3: างสุนี
2: อิซุนี
1: นี่นางสุนีมันจนตรอกถึงขนาดนี้เลยเหรอ
0: โถเจ๊สุนีมันก็คงแค้นของมันน่ะก็นายช่างวิวเล่นหักหน้ามันด้วยการมีเมียใหม่โชว์ซะขนาดเนี้ยเออจริงสิมีหน้าล่ะ
2: อะไรของมึง
1: มีหน้าอะไรนางเขียว
0: เจ๊ก็เมื่อเช้าอ่ะมาหาฉันกับนางจูแล้วก็เอาเงินมาให้ช่วยส่งให้แม่ของมันพ่อถามอะไรนะเจ๊มันก็ไม่ยอมตอบท่าทางมันดูแปลกๆด้วยนะเจ๊ใช่ไหมไอ้จู
3: ใช่
2: เจ๊มา
1: แล้วนางสุนีมันเป็นยังไงบ้าง
2: โหเจ๊จะมีใครรู้ล่ะแต่เห็นเขาคุยกันนะเขาบอกว่าตำรวจนะไปเจอศพไอ้พวกโจรแต่ไม่เห็นมีใครเขาคุยเรื่องอิซุนีสักคนเลยนะ

0: านนี้มันคงหนีหัวซุกหัวซุนแล้วล่ะเจ๊โธ่อีสุนีนะอีสุนี
1: นั่นสิเจ๊มันคงกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วนะเจ๊
2: เจ๊อีสุนีเ
0: อ้ยเจ๊
2: นางสุนีมันต้องจมอยู่ในนรกจนไม่มีใครฉุดมันขึ้นมาได้แล้วเหรอเนี่ย
3: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
4: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายค่ะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่แต่ร่างกายมันมีความเสื่อมถอยนะคะในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับการที่เรามีความคุ้มครองเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะ
0: ค่ะ
1: ในวันที่มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจไว้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการชื่อรุ่นใหญ่ไว้อยู่ค่ะจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเราได้คิดโครงการนี้เพื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะโครงการนี้นะคะให้ทั้งความคุ้มครองกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสียชีวิตทุกกรณีและยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: รุ่นใหญ่ไว้อยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
1: ผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ 50-70 ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065567ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะ022065567ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
1: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะ
0: คะ
1: นอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะคะและที่

0: สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
1: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะเฮ้ยพี่ให้ชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุแล้วเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักหูพี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์02-2065567ค่ะที่เบอร์022-206-5567ค่ะ
1: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง 60-70 เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
0: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่ออยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์02-206-5567ค่ะที่เบอร์02-206-5567ค่ะ
1: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
0: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบ บอร์02 206

0: 2567ค่ะที่เบอร์022065567ค่ะ
1: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจนะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัวฟีลกู๊ดเอฟรีเดย์ริชเชสโยเกิร์ต

0: ว่าไงจ๊ะสุดหล่อของ
1: โอ้ยโล่งอกไปทีฉันนึกว่าพี่จะเบี้ยวฉันชละ
0: จะเบี้ยวได้ยังไงล่ะจ๊ะพี่อะรอบุญทิ้งทุกลมหายใจของพี่เลยนะ
1: แล้วทำไมถึงช้านักล่ะถ้าเกิดนายช่างกับพี่รอดแจ้งตำรวจจับฉันขึ้นมามีหวังได้ซวยคนเดียวแน่ๆ
0: โถเอ้ยบุญทิ้งพี่สาวบุญทิ้งเนี่ยเขาไม่ใจไม้ไส้ละกำแจ้งความจับน้องชายตัวเองได้ลงคอหรอกเชื่อพี่สิแล้วไหนหรอของที่บุญทิ้งได้มาน่ะ
1: นี่จ้ะดูเลยจ้ะดูเลย

0: ี่เชื่อละว่าบุญทิ้งของพี่เนี่ยเก่งจริง
1: งั้นเรารีบหนีเข้ากรุงเทพไปเลยไหมจ๊ะ
0: อุ๊ยจะรีบไปไหนล่ะพี่ว่าเราสนุกด้วยกันอีกสักยกสองยกค้างที่นี่อีกสักคืนจะเป็นไร
1: ดีนะ
0: อย่าพึ่งสิพี่ว่าบุญทิ้งอ่ะไปอาบน้ำก่อนนะพี่จะได้ไปอาบบ้างเนื้อตัวเราเนี่ยจะได้หอมหอมไปอาบน้ำนะบุญทิ้งคนดีของสุนี
1: ก็ได้จ้ะงั้นรอแป๊บนะ

0: เรื่องที่บุญรอดสงสัยเนี่ยวิลเขายืนยันกับไอแล้วนะว่าบุญทิ้งเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ค่อยโล่งใจหน่อยแล้วในช่างวิลบอกไหมคะว่าซุนีมันไปไหนต่อ
0: เขาไม่ได้บอกนะเขาบอกเพียงแค่ว่าซุนีอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เพราะว่ามีคนให้การกับตำรวจไปว่าซุนีเนี่ยไปกับวิลแต่ว่าวิลปฏิเสธนะวิลบอกว่าซุนีเนี่ยลงรถไปก่อนที่จะเจอพวกนั้น
1: ในช่างวิลก็มีเหตุผลอะไรคะถึงต้องปกป้องซุนีมัน
0: ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาคงรู้สึกผิดที่ทำให้คือซุนีอ่ะยอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าอ้อย
1: ที่มันเวรกรรมอะไรเนี่ยฮะ

0: ไออำนาจเงินไอความอิจฉาริษยานี่มันทำให้คนต้องแก่งแย่งชิงดีถึงขนาดฆ่ากันเองได้เลยเหรอเนี่ย
1: วิลเองเขาคงรู้สึกผิดอะว่าเขามีส่วนที่เป็นต้นเหตุ
0: ถ้าจะผิดนะนายช่างก็ผิดด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ
1: เออแล้วเรื่องของบุญทิ้งนี่อยู่จะยังไงอะ
2: ก็ถ้านายช่างไม่เอาความมันจริงๆฉันว่าฉันจะเข้าไปแจ้งความค่ะ
0: อย่างน้อยถ้าตำรวจเจอตัวมันจะได้จับตัวมันมาส่งเข้าสถานพินิจดัดสันดานไปเลย
1: ก็ตามใจอยู่นะถ้าอยู่สบายใจ

0: นับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนนะฮะสถานการณ์การบ้านการเมืองนะครับรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกเราก็จะพูดถึงนะฮะคุณผู้ชมนั่งอยู่สตูดิโอถกไม่เถียงใจกลางอโศกนะฮะสุขุมวิทกรุงเทพมหานครฝนตกช่ำๆตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้นะฮะก็ยังตกอยู่แล้วผมเชื่อว่าหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักลงมาและแน่นอนสิ่งที่มันตามมาก็คือน้ำรอระบายสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างมากตอนนี้กระหน่ำจมบาดาลไปหลายพื้นที่โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวอยุธยาครับและพ่อแม่พี่น้องที่อยู่พัทยาเช่นเดียวกันที่ตอนนี้น้ำทะลักมิดหัวเข่ามิดหลังคาบ้านไปแล้วนะฮะหลังคารถนะฮะโดนนี่หลังคารถแบบนี้ครึ่งคันนะฮะแต่ที่ระทึกและต้องจับตาแบบห้ามกระพริบตานอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วคุณผู้ชมก็คือเกมการเมืองนอกสภาหลังจากผ่านการเลือกตั้งนะฮะประมาณสักกุมภาใช่ไหมกุมภาต้นกุมภามาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ประมาณสัก 4-5 เดือนแล้วนะครับที่พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลคุณผู้ชมเป็นแกนนำและถูกมองว่านี่คือเสาหลักของกลุ่มอนุรักษ์นิยมแต่มาถึงวันนี้คุณผู้ชมครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมออกมาพูดนะครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมแท้ๆที่เขาบอกเขาเป็นกลุ่มแท้เนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์และเหมือนบอกว่าเฮ้ยภูมิใจไทยคุณน่ะผมว่าคุณเป็นอนุรักษ์นิยมเทียมนะเท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ชมวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญก็มีการนัดชี้ชะตาคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งซึ่งมันอาจมีโอกาสรุนแรงถึงขั้นให้เลือกตั้งเป็นโมฆะก็ได้นะฮะอาจจะโมฆะทั้งประเทศแล้วเราต้องมาเลือกตั้งกันใหม่ก็เป็นได้อาจจะนะครับแต่เกิดคำถามตัวโตๆว่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงพรรคภูมิใจไทยจะต้านกระแสลมนะซึ่งกระแสลมมันหลายทิศทางเหลือเกินนะแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านไหวไหมอ่ะวันนี้อยู่กับสองท่านขออนุญาตนะครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนซ้ายมือของผมครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับคุณตู่จตุพรพรมพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับว่าฟังดูหัวข้อโปรยมาเมื่อสักครู่นี้เครียดเหมือนกันนะเครียดไหม
1: หลายเรื่อง
0: มันหลายเรื่องไม่รู้จะเรื่องเรื่องไหนดีเอาเรื่องเบาๆก่อนนะวันนี้ผมก็เริ่มแบบเบาๆคุณผู้ชมก็รู้สึกผ่อนคลายตอนแรกพอเบาๆเสร็จปุ๊บเราจะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นเบาๆคือเรื่องเน่ๆนะก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่นะครับในสังคมออนไลน์คุณผู้ชมครับวันนี้เองที่สหรัฐอเมริกานะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะซึ่งท่านอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศนะครับก็มีการกล่าวแสดงความยินดีกับเน่ๆรอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอัมลอยนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการ America's Got Talentซีซั่นที่21ได้สำเร็จนะครับอ้าวเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยนะว่าท่านพูดแสดงความยินดีอย่างไรนะครับซึ่งมีประโยคนึงท่านบอกว่าถ้าคนไทยนะพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งประเทศไทยไปไกลแน่นอนฟังครับ
3: ในฐานะรัฐบาลต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะครับคนไทยมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจพวกเราทุกคนก็ส่งอยู่บนโคลาซีของประเทศนะสหรัฐเราอยู่นิวยอร์กน้องก็อยู่ LA ทุกครั้งที่มีคำว่าไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกผมเคยบอกถ้าวันนึงคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งประเทศไทยเรานี่ไปได้ไกลแน่นอน
0: อ่ะอย่างที่บอกเอาเรื่องเบาๆก่อนนะคุณตู่เป็นคนใต
2: ้ครับ
0: น้องเนเน่มาจากภูเก็ต
2: ครับ
0: ใต้เหมือนกันถ้าถอดรหัสความสำเร็จของน้องเนเน่เอาแบบในมุมมองของคุณตู่ที่อาจจะที่คุณตู่บอกผมคุณเป็นคนการเมืองไม่ใช่เป็นคนดนตรี
2: ครับ
0: แต่แน่นอนคุณร้องเพลงผมเคยได้ยินคุณร้องเพลงนะเพราะเหมือนกันนะคุณมองปรากฏการณ์ของเนเน่นี้ยังไงครับ
2: คือชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีคนเก่งเป็นจำนวนมาก
0: ครับ
2: ในทุกสายงานวันนี้ก็พิสูจน์ในสายงานของศิลปินอย่างเนเน
0: ่
2: ถ้าเราดูประวัติเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่าพรสวรรค์บวกพรแสวงและครอบครัวสนับสนุน
0: ครับ
2: จนกระทั่งนี่นะครับมายืนอยู่ในแถวหน้าในเวลาอันรวดเร็วความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเราได้เห็นคนเก่งๆระดับเยาวชนได้รับเหรียญทองโอลิมปิกนะครับในสาขาวิชาต่างๆมากมายและเราจะรู้จักเขาตอนเดียวคือตอนที่เขาได้รับรางวัลหลังจากนั้นเขาหายวับสมองไหลไปเอกชนไปต่างชาติแต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในกลไกรัฐหรือกลไกทางการเมืองในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติปรากฏการณ์ของเนเน่ความเป็นจริงนะครับรัฐต้องคิดต่อว่าคนเก่งในแต่ละสาขาอาชีพในแต่ละช่วงวัยเนี่ยคุณถนัดเรื่องไหนหนุนเลยนะครับคุณจะเป็นเจ้าเรื่องนี้เป็นมิตรมิตรซิดในเวลาต่อมาเป็นมิตรในเรื่องนี
1: ้
2: ก็คือหมายความเอาความถนัดแต่ละด้านซึ่งอาจจะมีเป็นพันถนัดนะครับในกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างถึงความพยายามที่เหนือกว่าพรสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี คนไทยเนี่ยครับก็ดีใจกันทั้งนั้นจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นลูกเฉพาะคนไทยเขาเป็นลูกของคนทั้งโลกไปแล้ว
1: ถูกต้องนะตอนนี้นี่คือเวทีระดับโลกแล้วแน่นอนฮะเน่ไปติดอยู่ข้างบนแล้วคือเป็นลูกของคนทั่วโลกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะเห็นเนเน่คนที่2เนเน่คนที่3หรือแม้แต่โปรจีโน่คนที่2คนที่3ใช่มั้ยฮะมันก็ต้องสนับสนุนใช่มั้ยฮะหรือพราดอนศรีชาพันธ์คนที่2คนที่3ในมุมของนักการเมืองคนรุ่นใหม่อย่างคุณเนี่ยคุณคิดว่าเฮ้ยมันควรจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เราได้เห็นคนต่อๆไป
4: ครับคือผมว่าต้องเริ่มต้นในการแสดงความยินดีกับคุณเนเน่ก่อนผมคิดว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็คุณเนเน่ก็เป็นหนึ่งในหลายๆคนของคนไทยที่ได้มีโอกาสแสดงฝีมือให้ชาวโลกได้เห็นนะครับผมคิดว่าพอฟังเรื่องราวของคุณเนเน่เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องราวของการที่เด็กคนหนึ่งเหมือนกับค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรหลงไหลกับสิ่งนั้นแล้วก็พยายามจะฝึกฝนในสิ่งนั้นแล้วก็หาพื้นที่ในการแสดงออกเข้าใจว่ามีบางช่วงบางตอนที่ได้มีโอกาสไปเล่นตามตลาดนัดแล้วก็มีเข้าใจว่ามีคนมาเห็นแล้วก็มีการแนะนำให้นำไปสู่การลงสมัครแข่งขันในรายการนี้ใช่ไหมครับแต่โจทย์ที่ผมคิดว่าทางฝ่ายการเมืองต้องคิดต่อคือเราจะสร้างระบบการศึกษากันอย่างไรนะครับที่พยายามจะปลดล็อกศักยภาพของเด็กในประเทศเราให้ดียิ่งขึ้นผมก็มองถึงสองสามเรื่องเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทำยังไงให้สถานศึกษาของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้แต่ละคนได้ค้นพบตัวเองว่าชอบไม่ชอบอะไรเพราะเด็กแต่ละคนย่อมมีความชอบที่ไม่เหมือนกันความถนัดที่ไม่เหมือนกันดังนั้นทำยังไงให้สถานศึกษาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้ค้นพบตนเองพื้นฐานเลยของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าก็คือความปลอดภัยทั้งทางสุขภาพกายสุขภาพใจที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเราเห็นเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรื่องความเครียดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานที่เราต้องเร่งแก้ไขนะครับเพราะว่าตราบใดที่เด็กมาเรียนที่โรงเรียนแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ยากที่เขาจะมีสมาธิหรือมีสภาวะทางจิตใจที่จะค้นพบได้ตัวเองชอบไม่ชอบอะไรนะครับอันนี้คือพื้นฐานอย่างที่สองที่ตามมาเนี่ยคือผมว่าเราต้องอย่าออกแบบระบบการศึกษาที่ตัดเสื้อไซส์เดียวให้กับคนทุกคนแต่ต้องพยายามจะมองว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดที่มันแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะชอบเลขบางคนชอบประวัติศาสตร์บางคนไม่ได้เน้นวิชาการชอบกีฬาชอบดนตรีเนี่ยดังนั้นเราต้องอย่าไปบังคับว่าทุกคนจะต้องเก่งในทุกๆเรื่องหรือเก่งทางด้านวิชาการเหมือนกันหมดแต่ทำยังไงให้เราออกแบบระบบการศึกษาเนี่ยที่จะทำให้แต่ละคนได้ต่อยอดในด้านที่ตัวเองถนัดนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งนักเรียนหลายคนก็จะมาสะท้อนกับผมคือสมัยผมเป็นยังไงสมัยนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามีการสะท้อนกลับมาว่าเหมือนโรงเรียนจะเน้นเรื่องวิชาการเป็นหลักหรือเหมือนกับคาดหวังให้เด็กจะต้องเก่งในทุกๆเรื่องมากกว่าจะไปสอบถามเขาว่าเขาอยากจะเลือกเส้นทางไหนแล้วก็สนับสนุนเขาในเส้นทางนั้นส่วนอย่างที่3ที่ผมคิดว่าสำคัญคือเรื่องพื้นที่การทำกิจกรรม
1: ร
4: หรือพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนนะทำยังไงให้เนี่ยพอเด็กคนนึงสมมติว่าอยากจะเดินสายกีฬาอยากจะเดินสายดนตรีเนี่ยเมืองหรือว่าพื้นที่ต่างๆในประเทศเราเนี่ยมันมีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมสิ่งเหล่านี
1: ้
4: นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ได้มีพื้นที่เรียนรู้พื้นที่สาธารณะเพียงพอเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้เด็กเขาได้ปล่อยของหรือได้เนี่ยฝึกเล่นดนตรีหรือว่ามาฝึกซ้อมกีฬาต่างๆอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมว่าทางในฐานะฝ่ายการเมืองหรือว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องคิดต่อครับ
1: เพราะจริงๆเอาจริงๆนะคุณผู้ชมครับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศระดับโลกหลายก็หลายคนนะในคนไทยเนี่ยคือมาจากตัวเอง
2: คร
1: อบครัวเกือบทั้งหมดเลยล้วนๆเลยใช่ไหมฮะอย่างคุณลีซ่าอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะขึ้นมาเป็นลีซ่านี่ได้คือเขาสู้ขนาดไหนน้องเทนนิสพาณิพักเทควันโดเนี่ยเขาต้องเจ็บขนาดไหนตัวเองต้องแบบสนับสนุนขนาดพ่อสนับสนุนขนาดไหน
2: ครับ
1: ถูกต้องไหมฮะมันกลายเป็นว่าได้ด้วยตัวเองจริงๆอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วอย่างที่คุณพลอยบอกไงคุณตู่ว่าจริงๆการเมืองมันจะต้องสนับสนุนเรื่องของการศึกษาเรื่องของพื้นที่ที่จะสร้าง คุณต่อไป
2: คือใครถนัดอะไรเนี่ยนะครับรัฐต้องสนับสนุนนะหรือเมื่อรัฐสนับสนุนนะครับกลไกอื่นจะตามมาสนับสนุนนี่ก็ไม่เป็นไรและก็สร้างคนจากรุ่นสู่รุ่นเลยก็คือหมายความว่าใครถนัดเรื่องอะไรก็หนุนทางนั้นเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าไอ้พรสวรรค์มาแล้วเติมพรแสวงไม่มีพรสวรรค์ก็ใส่พรแสวงให้มีใจแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกฝนไม่มีอะไรที่ไม่สามารถเรียนรู้กันได้นะครับในเรื่องทุกทักษะผมว่านี่ครับก็คือหมายความว่าเอาดูสายงานแต่ละกระทรวงทบวงกรมหรือว่าแต่ละสาขาอาชีพนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วเห็นแววนะปีนี้คนนี้ตัวแทนปีนี้คนนี้ตัวแทนและมันจะไม่ขาดในประเทศไทยแต่ของเราไม่เคยคิดอย่างนี้นะนะครับก็ต้องโกงข้อสอบเข้ามา
1: คืออย่างนี้ทุกวันเนี่ยพอใครดังขึ้นมาประสบความสำเร็จเราก็เฮ้แล้วก็เงียบไปโอปอมิสเบิร์ลเนี่ยมิสเบิร์ลของคนแรกนะของคนไทยเนี่ยมิสเบิร์ลขึ้นมาเฮ้โอเคแต่เขาไปด้วยตัวเขาเองนะ
2: ถูกต้องแล้วในกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันคนก็ทำท่าจะลืมไปแล้วนะครับแล้วกลับมาจำใหม่เมื่อคราวนี้เนี่ยแล้วก็จึงลากความจำมาใหม่ผมว่าคนไทยต้องตั้งหลักกันเรื่องนี้กันพอสมควร
1: สุดท้ายมันย้อนกลับมาผมเคยพูดเสมอว่าถ้าการเมืองดีประชาชนอยู่ดีกินดีแน่นอนถูกต้องไหมฮะถ้าการเมืองเสาหลักเนี่ยของประเทศการบริหารประเทศถ้ามันดีถ้ามันตรงไม่คดไม่เคี้ยวตรงผมว่าประเทศมันไปไกลกว่านี้เรื่องของน้ำก็เช่นเดียวกันถ้าการจัดการแก้ปัญหาหลักการของแก้ปัญหาเรื่องของน้ำได้ดีเนี่ยมันจะไม่เกิดภาพเหล่านี้หรอกครับคุณผู้ชมไปดูหน่อยไหมฮะภาพน้ำท่วมที่หนักหนาสาหัสเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องชาวอยุธยานะครับและอีกหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับคือเราจะมาบอกว่าส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้อย่างเดียวมันไม่ใช่ไงฮะมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่หนักขนาดนี้ฮะดูเขาเครียดถึงขนาดกูไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาว่ากูมาถ่ายคอนเทนต์แล้วกันอย่างนี้คุณผู้ชมนี่คือบททดสอบสำคัญของรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณผู้ชมพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีที่เผชิญกับฝนตกหนักกว่า1ชั่วโมงจนน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรตามถนนสายหลักรถจักรยานยนต์ก็จมน้ำนะฮะแล้วก็ล้มระเนระนาดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกับบริเวณ Walking Street Walking Street นี่คือเป็นใช่ไหมเป็นถนนคนเดินที่ดังมากๆนะฮะของพัทยาใช่ไหมคุณไอติมคุณตู่แต่น้ำมันสูงท่วมสูงถึงระดับหัวเข่าซ้ำเติมพื้นที่เศรษฐกิจเป็นรอบที่3ของปีแล้วครับคุณผู้ชมส่วนกรุงเทพมหานครก็ฝนตกหนักตลอดทั้งวันเมื่อคืนเนี่ยนะฮะอยุธยานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณผู้ชมผมรายงานไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะระดับน้ำพุ่งเขาบอกวันละเมตรเนี่ยชาวบ้านเขาพูดอย่างนี้เลยอ่ะซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นกระแสดราม่าทางการเมืองไปแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแกนนำชาวบ้านอยุธยาคุณปุ้ยแสงนาคท่านเดินทางบุกที่รัฐสภาระบายความรู้สึกทำนองว่าชะล่าใจแหละเพราะไปเชื่อสสประกาศบอกว่าปีนี้ไม่ท่วมสุดท้ายขนของหนีไม่ทันแต่หลายคนก็เอ๊ะพูดแบบตรงไปตรงมาคุณตูเนี่ยผมไม่ต้องถามคุณไอติมคุณไอติมรู้จักอยู่แล้วแหละขวามือน่ะขวามือหน้าจอนะอยู่ข้างหลังเนี่ยที่มีป้ายห้อยแล้วใส่สูทสีเทาๆเคยมารายการถกไม่เถียงด้วยเนี่ยคือใครเป็นอดีตสสครับคุณเต้ทวีวงศ์ฮะคนนี้อยู่ด้านหลังชาวบ้านจนฝ่ายรัฐบาลมองเฮ้ยคุณเอาความเดือดร้อนประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือเดินเกมการเมืองหรือไม่ก่อนที่จะไปฟังคุณตูนะเอาคนที่พักประชาชนนี่แหละคุณมองตรงนี้ยังไงอ่ะ
4: คือผมคิดว่าพรรคเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาสร้างความแตกแยกทางการเมืองอยู่แล้ว
1: ครับ
4: แต่พอประชาชนมีความเดือดร้อนเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าฝ่ายการเมืองก็มีความรับผิดชอบสำคัญในการจะทำให้แก้ไขปัญหาเขาไม่เดือดร้อนหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนของเขานะครับผมอาจจะไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัวทางพี่น้องประชาชนที่มาแต่ว่าผมเนี่ยเคยได้มีโอกาสไปที่อยุธยากับคุณเต้ทวีวงศ์นี่แหละน่าจะประมาณปีที่แล้วสมัยที่คุณเต้เป็นส.ส.ในช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วมที่อยุธยาทันอยู่พอดีนะ
1: ครับ
4: ซึ่งก็สัมผัสได้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเดือดร้อนนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราพูดถึงปัญหาน้ำท่วมณเวลานี้เนี่ยแน่นอนมันจะมีบางส่วนที่มันมีฝนตกที่มันหนักขึ้นยังไม่ทันตั้งตัวแต่อย่างกรณีอยุธยาเนี่ยมันเป็นกรณีที่มันพอคาดการณ์ได้ในระดับนึงว่าในช่วงเวลาไหนเนี่ยจะมีปัญหาฝนตกน้ำท่วมเข้ามาแล้วพี่น้องชาวอยุธยาเขาต้องอยู่กับปัญหานี้ทุกปีดังนั้นเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหรัฐบาลจะไปสามารถควบคุมลมฟ้าอากาศให้ฝนไม่ตกเลยได้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณเตือนภัยเข้ามาว่าปริมาณน้ำฝนจะสูงขึ้นน้ำจะ ท่วมเนี่ยอย่างน้อยสามารถมีมาตรการที่รองรับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้หรือไม่นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันมี 2-3 เรื่องที่สำคัญเรื่องที่1เนี่ยคือเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การแจ้งเตือนนะพี่น้องประชาชนนะครับคือที่ผ่านมาเราก็จะเห็นการถกเถียงกันใช่มั้ยครับว่าหน่วยงานรัฐมองแบบนึงภาคประชาชนที่วิเคราะห์ข้อมูลมองอีกแบบนึงแต่ท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่ของภาครัฐคือการรวบรวมข้อมูลทุกทางและสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าสถานการณ์และความเสี่ยงมันเป็นอย่างไร
1: คือ
4: สื่อสารตรงไปตรงมานะครับคือถ้าน้ำจะท่วมก็ต้องสื่อสารอย่างนั้นนะครับอย่าปกปิดความจริงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่อยุธยาที่พี่น้องประชาชนสะท้อนขึ้นมาก็คือว่าเหมือนกับมีสสสื่อสารว่าจะไม่ท่วมและท้ายสุดมันท่วมอันนี้ก็เป็นปัญหาน
1: ี่คือเรื่องเตือน2
4: อันที่2ก็คือผมว่าตอนนี้ต้องเร่งวางแผนในการช่วยเหลือหรือว่าไม่ใช่วางแผนหรอกเร่งเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะพอน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยผมว่ารัฐมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยการพยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวไม่ให้เจอความอันตรายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญส่วนเรื่องที่3คือเรื่องศูนย์อพยพนะว่าอย่างพื้นที่ที่มันน้ำท่วมหนักและอาจจะจำเป็นต้องมีการย้ายคนเนี่ยไปที่ศูนย์อพยพเนี่ยต้องถามว่าตอนนี้ความพร้อมของศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้คือผมว่าเป็น3เรื่องที่เร่งด่วนครับ
1: ถ้ามีการวางแผนและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกบรรเทาได้อย่างเยอะมากนะคุณตู่แต่ผมขอเนี่ยพักสั้นๆนิดเดียวคุณตู่คิดเห็นอย่างไรเรื่องประเด็นน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะแต่นอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับม็อบสนธิลิ้มทองกุลครับคุณผู้ชมก็ไปที่กกต.ไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปลุยกันฮะที่กกต.แล้วรวมถึงคุณไอติมเนี่ยก็ไปที่ปปช.ด้วยวันนี้ถูกต้องไหมฮะกับคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับคุณผู้ชมยังมีประเด็นนี้อีกฮะอนุรักษ์นิยมที่เป็นอนุรักษ์นิยมแท้บอกอย่างนี้นะนะเขาไม่ไหวกับอนุรักษ์นิยมที่เขาบอกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมเทียมของภูมิใจไทยตรงนี้มันจะเขย่านะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้หรือไม่อย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสดสมุนไพรของไทย
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569

0: ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance ดร.คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
1: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
1: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
3: ่ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
4: เฮนรี่ First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
5: ฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดมาก
6: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
7: สนุกมาก
8: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
4: วันนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
11: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
12: เสร็จแล้วครับ
11: เร็วจังไม่แพงด้วย
13: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
14: ทิพรส
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
15: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
16: กลับกันต่อนะครับอยู่กับ2ท่านนะฮะคุณไอติมพริษนะฮะและแน่นอนคุณตู่จตุพรนะครับคุณตู่พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนิดนึงนะฮะในฐานะก็เป็นอดีตนักการเมืองประสบการณ์เยอะทำไมมันแก้ไม่หายสักทีเนี่ยมันอยู่ที่โครงสร้างมันอยู่ที่การวางแผนหรือเปล่า
17: คือถ้าไม่คิดเป็นเมกะโปรเจกต์แก้ไขทั้งระบบนะครับมันไม่มีทางจะแก้ไขได
16: ้ต้องคิดเป็นภาพใหญ่เลยเหรอฮะ
17: เพราะว่าอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองรวมกระทั่งจังหวัดอื่นๆในบางครั้งด้วยเนี่ยนะครับเป็นที่พักน้ำเป็นที่เก็บน้ำให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพที่ไม่ต้องรับภาระเรื่องน้ำท่วม คนเหล่านี้เสียสละกันทุกปี คือถ้าปล่อยพรวดพราดกันมาเนี่ยนะครับที่เขาไม่เก็บน้ำเอาไว้กรุงเทพนี่ก็เดือดร้อน ความจริงคนกรุงเทพต้องขอบคุณเขาเหล่านี
16: ้
17: นะครับไม่ว่าการท่วมครั้งไหนไม่มีปีใดเนี่ยนะครับที่น้ำจะไม่ท่วมผมไม่แน่ใจว่าผู้แทนคนไหนไปพูดว่าปีนี้น้ำไม่ท่วม คือประหลาดผมไม่ได้ยินเสียงเขาทีนะแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงเนี่ยนะครับผมก็จะได้ถามว่าคุณเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่ว่ายังไม่ได้ยินว่าเขาไปพูดอย่างนั้นเพราะเนี่ยนะครับมันไปพูดไม่ได้เลยในพื้นที่อยุธยานะครับคนพื้นคนภาคกลางเนี่ยนะครับจะเป็นบ้านใต้ถุนสูงเป็นหลักแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเคยคิดเรื่องเจ้าพระยาสองเคยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สารพัดที่จะระบายแต่ว่าเมื่อมันไม่มีมันทำได้เพียงแค่นี่ครับเขื่อนกั้นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
16: ครับ
17: พอจำนวนฝนทุกปีมาตามเวลานี่ครับบางปีมาเร็วบางปีมาช้าแต่ยังไงน้ำท่วมยกเว้นว่าม าตั้งหลักแล้วคิดแก้ไขกันทั้งระบบกันทั้งรอบ
16: มันถึงจะไปรอด
17: ถูกต้องนะครับไอ้ประเภทถุงทรายประเภทถุงยังชีพแก้ให้ตายมันก็แก้ไม่ได
16: ้
17: นะครับสภาพมันก็ต้องเจอกันแบบนี
16: ้
17: นะครับก็คือว่าหน้าฝนก็รอน้ำท่วมนะครับพอฤดูร้อนก็รอภัยแล้งสมัยก่อนมันทุเรศกว่านี้อีกนะเงินชดเชยตอนน้ำท่วมมาให้ตอนภัยแล้งเงินชดเชยภัยแล้งไปให้ตอนน้ำท่วมระบบมันล่าช้ากันถึงขนาดนั้นในบ้านเมืองเราอะ
16: ดีเลย์ขนาดนั้น
17: ถูกต้องเราไม่ได้กันดูไม่อย่างนั้นเราจะเจริญมาถึงทุกวันนี
16: ้แล้วเราจะเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าการเมืองไม่ดีหรอ
17: ก็
16: การบริหารงานไม่ดีหรอ
17: มากันแบบปุบปับเป็นส่วนใหญ
16: ่โอเค
17: นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเวลาคิดอ่านว่าเรื่องนี้จะมีการแก้ไขระยะ1 2 3 4กันยังไงเห็นมั้ยโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาเดิม
16: ครับ
17: นะครับหน้าน้ำก็น้ำท่วมหน้าแล้งก็หาน้ำหน้าน้ำก็เอาน้ำออกเป็นอย่างนี้กันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า อย่างไรก็ตามเนี่ยคนอยุธยาหรือคนบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนั้นเขารู้ชะตาของเขาดีเพียงแต่ว่าเขาไม่ควรจะรับชะตานี้กันทุกปีเท่านั้นเองนะครับมันควรที่จะมีรัฐที่คิดวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบให้กับเขา
5: บรรเทาให้เขาหน่อยก็ดีนะครับอันนี้คือคุณตู่แนะนำว่าถ้าจะทำจริงๆคือต้องทำทั้งระบบแล้วคนที่จะทำทั้งระบบได้คือใครฮะ
7: คือมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว
5: นี่ไง
7: ครับซึ่งมันก็ต้องผสมผสานกันในเวลานี้กับการ

0: ให้มันยั่งยืนเนี่ยมันคงไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีทันใดแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังเฉพาะหน้าเนี่ยคืออย่างน้อยคือความแม่นยำของข้อมูลในการแจ้งเตือนรวมไปถึงการเนี่ยการเผชิญแผนในการเผชิญเหตุว่าในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยจะมีแผนในการเผชิญเหตุอย่างไรศูนย์อพยพต้องพร้อมการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต้องพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการช่วยเหลือประชาชนต้องพร้อมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบททดสอบสำคัญว่าพอฝนมันตกหนักแบบนี้แล้วเนี่ยทั้งหมดที่เตรียมการมาเนี่ยเตรียมการมาดีพอหรือยังครับ
1: อาจจะมีบางคนเขาบอกว่าโอ้ยเอาจริงๆเถอะตอนนี้รัฐบาลนั้นรับหลายเรื่องเหลือเกินอันนี้ต้องเห็นใจเหมือนกันนะเข้ามาได้ 4-5 เดือนปรากฏว่าเจอหลายเรื่องมากๆจนสุดท้ายเนี่ยหลายเรื่องที่จะเจออยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปโฟกัสอะไรที่จะไปช่วยปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรอกเพราะเขารับแต่เรื่องใหญ่ๆนะหนึ่งในเรื่องนั้นนะตอนนี้นะครับก็คือคุณสนธินะที่ออกมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนในกกต.คุณทำเรื่องหัวสวยังไงนะครับวันนี้บรรยากาศแรงกดดันนอกสภาก็เริ่มก่อตัวขึ้นนะครับเวลา 9:30 นนะครับมวลชนกลุ่มรวมพลังแผงดินทวงคืนประเทศไทยโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นแกนนำรวมถึงกลุ่มของทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือซึ่งก็ได้เดินทางไปชุมนุมนะฮะปราศัยกดดันหน้าสำนักงานกกต.นะครับคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกผมนึกว่าจะไปตรงนั้นด้วยนะฮะนั่งอยู่ข้างๆผมตรงนี้คุณจตุพรแต่ไม่ได้ไปคืออย่างนี้เข้าไปเพื่อที่จะเรียกร้องให้กกต.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับมติกกต.ที่เกิดขึ้นในวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยคุณสนธิถึงกับลั่นวาจากลางชุมนุมเลยว่าผมให้สัจจะวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนท่านพูดอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ผมพูดประโยคนี้ไปฟังท่านเองดีกว่าครับ
2: กกต. 5คนผมให้สัจวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินให้สัจวาจาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งผมเคารพนับถือเป็นอย่างสูงว่าผมจะต้องใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของผมเอาพวกมึงเข้าคุกให้ได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนกูก็จะรอจดบันทึกอันนี้ผมเอาไว้เปิดให้ไอ้กกต. 5ตัวฟังถึงมึงจะพ้นตำแหน่งไปแล้วตราบใดที่สนธิลิ้มทองกุลยังมีลมหายใจอยู่จะทำทุกวิธีทางจะลากพวกมึงเข้าคุกให้ได
1: ้คุณผู้ชมครับคุณตู่จตุพรก็ถือว่าเป็นหนึ่งท่านที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมมานับครั้งไม่ถ้วนเอาแบบถ้าประเมินการเคลื่อนไหวของคุณสนธิกับกลุ่มเพื่อนพ้องที่ออกมาครั้งนี้ประเมินอย่างไรครับว่าเอ๊ะประชาชาวบ้านเขาอาจจะบอกให้จุดติดหรือภาษาข่าวบอกให้จุดติดจุดไม่ติดยังไงคุณวิเคราะห์ไง
3: เป็นลักษณะการโหมโรงเสียมากกว่า
1: ครับ
3: เพราะว่าถ้าจะเป็นการนัดชุมนุมกันเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็คงจะไม่ใช่
1: ครับ
3: นะครับเป็นประเด็นก็คือไปยื่นหนังสือประกาศจุดยืนนะครับว่าทำอะไรไม่ทำอะไรจะดำเนินคดีอย่างไรคือเป็นการไปแจ้งเพื่อทราบมากกว่าที่จะเป็นลักษณะการชุมนุมมันจึงไม่เกี่ยวกับคำว่าจุดติดหรือไม่ติดเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะต้องไปจุดนะครับเพราะว่าในกระบวนการต่างๆถัดจากนี้ไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมแล้วในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งคือวันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเราอเนจอนาถมากเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับต่อเนื่องจากกรณีคุณสนธิกรณีพรรคประชาชนไอติมข้าวชื่อร้องไปยังประธานสภาเพื่อส่งให้ศาลฎีกาเพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระจัดการปปช.ทุกคนปรากฏว่าเนี่ยนะครับก็เรื่องก็ค้างคาอยู่ที่ประธานสภา
1: ครับ
3: วันนี้เดินทางไปปปช. ที่เคยยื่นจะส่งให้ศาลเพื่อจะจัดการทุกคนเนี่ยมาให้ปปช.ที่เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยจะให้ถูกจัดการเนี่ยมาร้องขอกับบุคคลเดิมเนี่ยว่าไปจัดการกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: แล้วปปช.ก็จะรู้สึกไงอ้าวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนคุณเล่นผมเนี่ย
3: คือหมายความเรื่องก็ยังไม่ถึงเห็นไหมเพราะว่ากลไกมันถูกออกแบบไว้
1: มาเป็นอย่าง
3: น
1: ี
3: ้มันเป็นอย่างนี้ไงนะครับเพราะประเทศมันเดินมาถึงจุดเนี่ยนะครับที่ว่ามันต้องคิดอ่านกันเหมือนกันมันความจริงความแล้วมันก็มันตลกเหมือนกัน

0: นะนี่ก็เพิ่งยื่นจัดการปปช.วันนี้ไปหาปปช.เพื่อจัดการกกต.แล้ววันต่อไปจะไปที่ไหนอีกอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้แล้วก็ไม่มีความหวังตรงไหนเลยนั่นน่ะมีตรงไหนจะมีความหวังได้บ้างอ่ะ
1: แต่ระบบมันถูกออกแบบมาแบบนี
0: ้ถูกต้อง
1: มันให้คือเขาก็ต้องเดินตามกฎหมาย
0: หมายความว่า
1: ช่องทางที่คุณจะต้องเดิน
0: หมายความว่าไอ้คนออกแบบเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไอ้คนที่ใช้ก็ไม่ได้ออกแบบคุณมีใครไปนอนอยู่แถวไหนก็ไม่รู
1: ้
0: ที่คิดออกแบบประหลาดตั้งแต่เรื่องที่มาของสว. อำนาจของสว.แล้วจนกระทั่งบ้านเมืองเป็นแบบเนี้ยตอนแรกก็พิสดารตั้งแต่เรื่องการเลือกตั้งสส.นะครับซึ่งวันที่28นี่ก็ต้องไปว่ากันอีกท
1: ีดูกันอีกทีนึง
0: ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ผมมองว่านะครับสิ่งที่ภาคประชาชนเดินนะครับซึ่งก็ไม่ได้จุดชี้ขาดนะคือบ้านเราเนี่ยนะครับมีเฉพาะนี่ครับไม่ตุลาการพิวัตรก็ทหารปฏิวัติไอ้ปฏิวัติประชาชนเนี่ยนะครับพูดกันมาเป็นชาติมันก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ดูทีละตอนวันนี้บ้านเมืองมันก็แปลกนะครับไม่ดูวันที่28แต่ว่าเอาว่าระหว่างนี้ไหมกติกาที่มันฝ่ายกันไปฝ่ายกันม
1: า
0: จนกระทั่งเป็นเหมือนประเทศเป็นคณะตลกคณะหนึ่งกันไปแล้วว
1: ันที่28คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะ
0: ครับ
1: ท่านนัดที่จะแถลงว่าตกลงยังไงกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดอยู่เดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวคุณไอติมถูกพาดพิงตรงนี้ในเรื่องของวันนี้คุณไปที่ปปช.เพื่อที่จะรอให้ปปช.มาตรวจสอบกกต.
0: ครับ
1: ถูกต้องไหม
0: วันก่อนได้จัดการปปช.
1: วันก่อนคุณบอกเฮ้ยต้องจัดการกับปปช.แต่กลายเป็นว่าคุณไปร้องขอปปช.ให้จัดการกกต.มันก็เลยกลายเป็นวงจรแบบนี้คุณคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้ผมขอเนี่ยพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดโอกาสให้คุณอธิบายได้เต็มที่นะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับวันนี้กลุ่มอนุรักษ์นิยมออกมาขย่มภูมิใจไทยแล้วฮะคืออย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้อาจารย์แต่ละท่านที่เป็นแถวหน้าของเมืองไทยออกมาก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมชั้นชนชั้นสูงเนี่ยบอกเฮ้ยไอ้หัวสวมันไม่ใช่แล้วนะมันกลายเป็นเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีสั่นคลอนหรือไม่อย่างไรมองทิศทางตรงนี้ไปอย่างไรรวมถึงกล้าทำคุณธรรมนัสพรหมเผ่ากับนาฬิกาคาซิโอคุณตู่มองไงคุณไอติมมองไงพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: งกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
0: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
6: ้ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
7: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวกูดคิวกูดมาก
9: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
10: สนุกมาก
11: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
13: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
14: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
13: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
12: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
13: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
12: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้น

0: อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
1: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
0: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
2: ผู้บัญชาการตำรวจชาติมอบหมายให้ตำรวจตระเวนชายแดนเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศกำชับให้ความสัมพันธ์กับของเด็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกล่าสุดได้เข้าช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดสุรินทร์และสระแก้วแล้วติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่โรคผิวหนังจากเชื้อราปราบเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: สนับสนุนโดย
7: อาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
8: ยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
9: กลับมาคุยกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับคุณตู่จตุพรแน่นอนคุณไอติมพริษนั่งอยู่ข้างๆนะครับนี่คุณเขาพาดพิงถึงคุณนะ
10: ครับ
9: ว่าตอนนั้นน่ะคุณไปร้องศาลใช่ไหมให้จัดการ
11: ร้องผ่านประธานสภาเพื่อจะมาส่งศาลฎีกา
9: เพื่อให้ส่งศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องของปปช.แต่วันนี้คุณไปปปช.เองเพื่อที่ให้กปปช.จัดการกกต.แล้วตกลงมันยังไงวงจรนี่ทำไม
10: ก็คือข้อสังเกตทั้งหมดเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงปัญหาของระบบการเมืองไทยณเวลานี
9: ้
10: ก็คือว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยแม้ตอนนั้นจะโฆษณากันว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยแต่ความจริงมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไปเปิดช่องโหว่มหาศาลที่ทำให้กลุ่มการเมืองกลุ่มนึงเนี่ยสามารถยึดกลุ่มประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องยึดโยงประชาชนแล้ววันนี้คือสิ่งที่ระบบสีน้ำเงินได้กระทำไปเพราะว่าหากเขาสามารถเข้าไปแทรกแซง การเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้และสามารถกลุ่มทิศทางการลงมติของสวได้และในเมื่อสวมีอำนาจชี้ขาดว่าใครจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญใครจะเป็นกกต.ใครจะเป็นปปช.เนี่ยหากเขาทำสำเร็จเนี่ยมันหมายความว่าเขาสามารถควบคุมทิศทางการทำงานของกลไกตรวจสอบได้หมดเลยแล้วก็ทำให้กลไกตรวจสอบต่างๆเนี่ยอ่อนแอแล้วมันก็เกิดปัญหาว่าพอจะตรวจสอบส่วนหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็พัวพันกับส่วนอื่นยกตัวอย่างเช่นพอเราจะไปร้องปปช.ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการยกคำร้องคดีคุณศักดิ์สยามก็ต้องยื่นเรื่องผ่านประธานสภาสมมติประธานสภาบอกไม่ส่งต่อแล้วเราเห็นว่าประธานสภาทำผิดจะเอาผิดประธานสภาไงครับก็ต้องไปปปช.ครับหรือก่อนหน้านี้คดีโกงสว.เนี่ยเราก็คาดหวังให้กกต.ต้องสั่งฟ้องสว.ที่กระทำการทุจริตแต่หากกกต.ไม่ดำเนินการแล้วเราเห็นว่าควรจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดช่องให้ประชาชนถอดถอนกกต.ได
9: ้
10: ต้องได้เสียงใครครับก็ต้องได้เสียงสว.แต่นั้นอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ60นะครับสิ่งเดียวที่อาจจะยังพอเป็นแสงสว่างได้บ้างคืออย่างน้อยเรามีเสียงของประชาชน21ล้านคนที่ลงมติเห็นชอบให้มีการเดินหน้าสู่การจัดทำฉบับใหม่แน่นอนอันนั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนที่เราต้องไปต่อสู้กันในเชิงรายละเอียดแต่อย่างน้อยมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่ในประเทศนี้เนี่ยไม่พอใจกับระบบการเมืองแบบนี้ที่กลไกตรวจสอบมันอ่อนแอและทำให้กลุ่มการเมืองนึงยึดกลุ่มประเทศได้โดยไม่ต้องยึดโยงกับประชาชนแต่ประเด็นที่2คือถ้ามาในกรณีการโกงสว.เนี่ยผมคิดว่าแน่นอนมติวันที่14กันยาเนี่ยเป็นมติที่เราไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเร็วแน่นอนนะครับณเวลานี้เรามี2เป้าหมาย
9: 1
10: เอาผิดกกต. 2คือเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่นอกเหนือจาก77คนที่กกต.สั่งฟ้องในฝั่งการเอาผิดกกต.เนี่ยความจริงมันมี2ช่องทางหลักช่องทางที่1เนี่ยคือการที่ผู้เสียหายไปฟ้องศาลโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าพอไปนิยามผู้เสียหายเนี่ยพรรคการเมืองอาจจะไม่สามารถดำเนินการเองได้มันก็ต้องเป็นสว.สำรองผู้สมัครสว.
9: ซึ่งเขาเดินแล้วนี
10: ่ซึ่งเขาเดินอยู่แล้วพรรคก็บอกว่าเราพร้อมจะสนับสนุนเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงเต็มที
9: ่
10: นะครับเท่าที่ทำได
9: ้ครับ
10: แต่กลไกที่ในฐานะพรรคการเมืองสามารถดำเนินการได้เองเนี่ยคือต้องไปผ่านปปช.ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วครับ
9: ละอายไหมเขินไหม
10: ก็
9: ไปบอกว่าถามตรงๆครับ
10: คือผมคิดว่าเราก็มีหน้าที่ในการใช้ทุกกลไกอย่างตรงไปตรงมา
9: แล้วเขาจะ
10: แล้วถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาก็ให้มันเห็นเลยว่าเขาไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเดินทุกกลไกเท่าที่จะเป็นไปได้ในฝั่งของเป้าหมายที่สองคือการเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่นอกเหนือ77คนที่กกต.สั่งฟ้องเนี่ยผมคิดว่ามันมี2กลไกหลักกลไกที่1ตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้ที่ศาลฎีกาเพราะว่าแม้กกต.สั่งฟ้องแค่77คนแต่ศาลฎีกามีอำนาจในการไต่สวนหากไต่สวนไปแล้วค้นพบหลักฐานข้อเท็จจริงที่มันเชื่อมโยงกับคนอื่นเนี่ยมันถือว่าความปรากฏแล้วและกกต.มีหน้าที่ต้องสั่งฟ้องคนเหล่านั้นเพิ่มเติมเข้ามาที่ศาลฎีกานะครับดังนั้นนี่คือกลไกที่1ส่วนกลไกที่2แน่นอนก็คือกลไกทางการเมืองคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ถูกกล่าวหาที่เราเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้และนั่งอยู่ในคอรม

0: ปเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะใช้กลไกอภิปรายไม่วางใจในการชำแหละแล้วก็เรียกร้องความรับผิดรับชอบจากฝ่ายการเมืองดังนั้นผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าพอรัฐมนุนเป็นแบบนี
1: ้พ
0: อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยกลไกตรวจสอบมันอ่อนแอนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราก็ต้องใช้ทุกกลไกแหละครับเท่าที่มีอยู่ในระบบรวมไปถึงการรณรงค์ทางความคิดกับสังคมด้วยในการพยายามจะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลชุดนี
1: ้อภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้คุณไปติมพูดโอเคอธิบายทั้งหมดแล้วนะแต่ผมพอประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจน่าสนใจนะคุณตู่ด้วยความเคารพในอดีตการจนถึงวันนี้อภิปรายไม่วางใจเคยประสบความสำเร็จในการที่จะคว่ำรัฐบาลมั้งไม่ฮะณตอนนั้นยกมือก็สนับสนุนหมดได้เสียงครบถ้วนโอเคผ่านฉลุย
2: มีอยู่ครั้งเดียวก็คือพลังธรรมถอนตัวตอนสมัยคุณชวนเป็นนายกพลังธรรมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถูกอภิปรายเรื่องสปก.4/01วันนั้นผู้สรุปในการอภิปรายชื่อเนวินชิดชอบในฐานะพรรคฝ่ายค้านทีนี้นั่นก็เป็นปรากฏการณ์เดียวส่วนที่เหลือก็เป็นการต่อรองนะครับเช่นนะครับยกมือให้ผ่านก่อนแล้วก็จะลาออกก็มีหรือนะครับรับปากว่าจะลาออกปรากฏไม่ลาออกไปยุบสภาก็มีก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนั้น
1: ทีนี้
2: สาระใหญ่ก็คือว่าการชนะด้วยเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนานๆปรากฏการณ์สักครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: ซึ่งเนี่ยนะครับอำนาจของนายกรัฐมนตรีเขาไม่ยอมให้สถานการณ์มันเกิดแบบนี
1: ้
2: คือถ้าปรากฏว่านี่นะครับในพรรครัฐบาลมันเกิดรวนขึ้นมาเขาต้องชิงลงมือยุบสภาซึ่งในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยคือหมายความว่าถ้าบรรจุระเบียบวาระแล้วเนี่ยยุ
1: บสภาไม่ได
2: ้นะครับบางฉบับมันได้
1: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้
2: ถูกต้อง
1: อย่างนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตคุณตู่นิดนึงนะฮะสแกนQR Codeหน้าจอตอนนี้ครับไปต่อกันที่ YouTube นะฮะ Terror Digital Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยประเด็นนี้กันต่อนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีเกมของพรรคกล้าทำเข้ามาอยู่ในสมการแล้วว่าตกลงกล้าทำท่านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะไปทางไหนยังไงนาฬิกาออกมาโชว์กำลังจะบอกอะไรหรือเปล่าถึงท่านนายกอนุทินซึ่งตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์วิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับว่าการเมืองไทยจะไปถึงไหนอย่างไรอันนี้น่าสนใจแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทางทีวีก่อนนะฮะเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณครับคุณเต็มครับขอบคุณครับคุณสุครับเจอกันในออนไลน์ทกไม่เถียงสวัสดีครับ

0: ำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
1: ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะ
4: ถามคุณผู้ชมนะตอนนี้ที่บ้านฝนตกหรือเปล่านะครับวันนี้ข่าวเย็นของเราก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดเลยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณผู้ชมครับเขาบอกเลยครับเป็นวันฝนฉ่ำฝนฉ่ำจริงๆคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าและตอนนี้หนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับเราไล่เรียงแบบนี้เพราะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักตอนนี้ก็ยังตกทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีน้ำท่วมขังการจราจรชะลอตัวและติดขัดสะสมประชาชนเดินทางไปทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยได้รับผลกระทบหมดเลยโดยเฉพาะหลายคนไปทำงานเช้าๆพนักงานออฟฟิศเมื่อเช้าทำงานสาย
5: ค
4: ือฝ่าสายฝนมาทำงานเลยนะครับผมยกตัวอย่างรามคำแหง43นะครับบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบครึ่งล้อรถยนต์ฮะและสูงถึงระดับเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์บางคันเนี่ยไม่กล้าที่จะฝ่าน้ำไปบางคันจอดนะฮะและพยายามจะหาทางไปแต่มันไม่มีทางไปอ่ะคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพ

0: คือมาทั้งคลื่นเลยนี่ต้องวกกลับและไปไม่ได้นะครับในบางจุดขณะเดียวกันหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องถนนลื่นนะครับขับรถขับลาระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุวันนี้ได้รับรายงานเรื่องของอุบัติเหตุดีฮะลองดูแล้วกันนะครับเตือนอุบัติเหตุกันหน่อยครับ
1: ระมัดระวังมากๆฝนตกถนนลื่นนะคะ
2: เปิดไฟดิ
3: แม่ไปช่วยเขาได้เปล่า
2: ได้มันเกี่ยวกัน3คันเลย
0: มันเป็นอุบัติเหตุซ้อนอ่ะเนาะคุณผู้ชมถนนมันลื่นอ่ะ
1: ระมัดระวังมากๆเดี๋ยวเย็นนี้จะเดินทางกันเยอะแล้วฝนเนี่ยหนักกว่าตอนนี้แล้วด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้ไปดูบางเขนนะคะน้ำจากคลองบางบัวล้นตลิ่งท่วมชุมชนสามัคคีร่วมใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตต้องเร่งระบายน้ำเป็นการด่วนนอกจากนี้น้ำในคลองแสนแสบก็ล้นตลิ่งทะลักท่วมบ้านเรือนริมคลองแนวโน้มเพิ่มสูงจนล่าสุดเรือโดยสารแจ้งหยุดเดินเรือชั่วคราวตั้งแต่ 11:45 นที่ผ่านมาคุณผู้ชมดูระดับน้ำคลองแสนแสบนะคะปริ่มหนักเลยนะคะส่วนพระที่วัดบึงทองหลังเขตบางกะปิเองต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายแล้วค่ะทำแนวกั้นน้ำหลังน้ำในคลองจันล้นท่วมภายในวัดต้องเร่งสูบน้ำออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ก็เนี่ยค่ะไม่รู้จะทันไหมเพราะว่าวางกระสอบทรายในน้ำแล้วนะตอนนี้นะคุณผู้ชมนะนี่คือวัดบึงทองหลังแล้วพอขยับไปหน้ามอรามคุณผู้ชมตอนนี้16:15ที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าน้ำท่วมทั้ง2ฝั่งหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่บางกะปิ
0: อ้าวเดี๋ยวคำนี้น่าจะหนักกว่านี้นะครับคุณผู้ชมปริมณฑลครับพาคุณผู้ชมไปแถวนนทบุรีถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่แยกคลองประปาถึง5แยกปากเกร็ดน้ำท่วมโอ้มอเตอร์ไซค์ต้องเข็นนะจากถนนกลายเป็นคลองไปแล้วนะครับนี่คือภาพเมื่อเช้านะและรถบางคันเครื่องยนต์ดับถนนงามวงวานเหมือนกันครับใต้ทางด่วนงามวงวานบางช่วงเนี่ยคุณผู้ชมแถวแถวแยกแครายก็มีน้ำท่วมขังเขาบอกสูงประมาณ30เซนเหมือนกันนะครับ
1: นอกจากนี้ปทุมธานีฝนตกหนักแช่นานนะคะทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วดันขึ้นตามท่อระบายน้ำล้นถนนเลียบคลองบริเวณสะพานแดงขณะที่เทศบาลนครรังสิตยกธงเตือนไล่มาเหลืองมาส้มมาล่าสุดคือสีแดงแล้วนี่ค่ะพื้นที่รังสิตปทุมธานีระวังกันมากๆนะคะและยังเกิดเหตุมิเตอร์ไฟฟ้าช็อตที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีนี่น่ากลัวมากนะคะ
0: ระวังด้วย
1: แล้วไฟลามเข้าบ้านนะคะยังดีเจ้าของบ้านแจ้งเทศบาลมาช่วยได้ทันค่ะ
0: ทั้งน้ำทั้งไฟเลยเอาดูเรื่องของกรมอุตุนิยมนะครับนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชมดูที่หน้าจอเลยนะครับจะเป็นกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะด้านใจกลางเมืองและก็แถวๆฝั่งทนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังผิวการจราจรขณะที่ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครเสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนซึ่งฝนจะตกหนักจนถึงพรุ่งนี้นะครับดิฉะนั้นแล้วตลอดทั้งวันทั้งคืนก็จะมีฝนตกแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวต่างจังหวัดเราจะมาติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำกันต่อนะครับ
1: ค่ะกรุงเทพเนี่ยฝนสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีนบุรีนะคะ99มิลลิเมตรเดี๋ยววันนี้เกาะติดกันทั้งรายการด้วยสลับมาดูเรื่องของมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะนักกีฬาของเราก็ยังคงกวาดเหรียญกันมาอย่างต่อเนื่องและที่ทำผลงานได้ดีมากๆก็คือทัพนักยกน้ำหนักของเราค่ะ
4: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
1: เดี๋ยวเราเริ่มจากออยสุรจนาคำเบ้าเลยค่ะในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงนะคะคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่วนเมื่อวานเป็นคิวของฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงรุ่น60กิโลกรัมชายมาได้เช่นเดียวกันและวันนี้หงสุรัศมียอดสารสามารถคว้าเหรียญเงินในรุ่น57กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญที่3ในรอบ3วันของทัพนักยกน้ำหนักไทยเราทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว6เหรียญทอง6เหรียญเงินและอีก8เหรียญทองแดงนะคะหลังจากนี้มาลุ้นกันว่าทัพนักกีฬาไทยของเราจะคว้ามาได้เพิ่มกันอีกกี่เหรียญนะคะ
5: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: เดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับตอนนี้ท่วม

0: หลายจังหวัดและท่วมเป็นบริเวณกว้างสงสารกระทบไปถึงสัตว์ด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
6: Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
7: ฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
9: ์ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
10: เก่งดูนี่ดิ
11: พ่อ
12: มากลูก
10: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
1: เสร็จแล้วครับ
0: เร็วจังไม่แพงด้วย
2: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้ Henry First Day จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวกู๊ดคิวกู๊ดมาก
5: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: เดี๋ยวขอเช็คสายเซรีก่อนบอส
10: ช้
9: า
10: ไป
9: ย
10: ัง
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม
11: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
12: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1,000,000 สิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย 16 ธันวาคมนี้

จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
3: เทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: อย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
6: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
7: ชนะแล้ว
8: อีกสักเกมไ
6: ห
8: ม
6: ใหม่ Enchil Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
9: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
10: ดาวนี่ลักษ์
11: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
12: ค่า forecast พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
13: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: กลับมาข่าวเย็นช่องวันเรายังตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์ฝนนะคะไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนเปิดภาพนี้เลยค่ะสัตว์ก็เดือดร้อนเหมือนกันโดยเฉพาะบ้านพักพิงน้องหมาเพจบ้านพักพิงแก้วตาเพื่อหมาจรอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีต้องย้ายสุนัขหลายตัวเลยนะคะบางตัวเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนโต๊ะเพื่อหนีน้ำท่วมค่ะ
15: เฟซบุ๊กที่นี่สมุทรปราการนะครับเขาบอกอย่างนี้ฮะเจ้าของสุนัข9ตัวน่าสงสารมากต้องหนีน้ำท่วมไปอยู่บนโต๊ะนะครับเจ้าของก็โพสต์เหมือนกันบอกอดทนไว้นะหนูพร้อมกับแจ้งสถานการณ์ว่าบ้านริมคลองบางฉลองน้ำท่วมถึงขาแล้วครับ
14: ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะตอนนี้ทั้งคนทั้งสัตว์แล้วก็ถ้าตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะก็รีบขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยเอาไว้ก่อนแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าถ้าน้ำยิ่งท่วมสูงยิ่งเคลื่อนย้ายลำบากค่ะ
15: คุณผู้ชมครับสสส.นะครับศาลพลังภาคีเปิดเวทีวันเยาวชนแห่งชาติผลักดันเด็กไทยให้รู้เท่าทันสื่อหยุดตกเป็นเหยื่อไปติดตามจากรายงานเลยครับ
16: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีสื่อสารสาธารณะเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติตามให้ทันพนันออนไลน์เด็กรุ่นใหม่ไม่ใช่ไก่อ่อนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ตื่นรู้ส่งเสียงรวมพลังร่วมกันตั้งคำถามและเท่าทันกลลวงของพนันออนไลน์ในโลกดิจิทัลขยายเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันและความรู้ทางการเงินหลังพนันออนไลน์ดึงเด็กและเยาวชนเกือบ5ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันจึงถึงเวลาที่เยาวชนต้องสลัดคราบไก่อ่อนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงขึ้นมาเป็นไก่โอ๊คเยาวชนผู้กล้าเท่าทันสื่อมีสติและไม่ยอมให้พนันออนไลน์มาทำลายอนาคต
17: กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่สสส.นะครับได้ให้การสนับสนุนภาคีที่ทำงานกับเคลื่อนเรื่องของการลดผลกระทบจากปัญหาการพนันและพนันออนไลน์สสส.ให้การสนับสนุนแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานับ10ปีแล้วจำเป็นที่ต้องมีการปรับแนวทางในการทำงานมากขึ้นนั่นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะมาช่วยกันดูแลปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์มากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำควบคู่กันไปก็คือเรื่องของการที่จะทำอย่างไรที่สสส.และภาคีสสส.นั้นจะจับมือร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบเรื่องนี้ช่วยดูแลปกป้องเรื่องนี้ด้วยนะครับ
14: เรื่องสำคัญต้องตามให้ทันเรื่องของพนันออนไลน์นะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องสำคัญอันนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกับซีรีส์เด็ดในวันนี้ที่จะได้รับชมเป็นเรียกว่าน้ำจิ้มละ
15: เอาอย่างนี้พาคุณผู้ชมไปที่งานดูตอนแรกซีรีส์ครึ่งนะครับชวนผู้โชคดี60คนด้วยกันนะครับมาดูตอนแรกก่อนใครในโลกนะครับตอนนี้เดียอยู่ที่นั่นและเป็นการคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับในงานครึ่งเวอร์พรีเมียร์นะครับตอนนี้เดีย

0: อยู่ที่งานแล้วนะครับเชิญเดียได้เลยครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ๆแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดียอยู่ที่ SF World Cinema Center World นั่นเองกับงานคลึง World Premiere โอ้โหดูที่แรกก่อนใครวันนี้มีผู้โชคดีนะ60คนแต่คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สามารถดูได้วันจันทร์ที่จะถึงนี้และตอนนี้อยู่กับ2นักแสดงพระเอกนางเอกของเราสวัสดีค่ะเทศและชาเลตโอ้โหหลายคนเห็นตัวอย่างเป็นที่พูดถึงมากมันคือศาสตร์เร้นลับมันคือเรียกว่าหนังบู๊แต่มันไม่ได้บู๊แอคชั่นแบบที่เราเห็นได้ไหม
2: ใช่ทุกคนมีศาสตร์เร้นลับของตัวเองคนที่มีวิชาบู๊กันด้วยกันกดกดกดกดจุดใช่ไม่ใช่เป็นการบู๊แบบว่าเตะต่อยขนาดนั้นมีการผสมความแฟนตาซีเข้ามาหน่อย
1: แล้วในเรื่องเราเป็นใคร
2: รับบทเป็นหัตถาค่ะเป็นหญิงสาวผู้มีสกิลการนวดอยู่กับตัวแต่ว่ามีความแค้นในตัวและต้องการล้างแค้นใช่
1: เราก็เลยไปเปิดหนังสือที่เขาเขียนว่าห้ามอ่าน
2: ก็หนังสือก็บอกอยู่หนังสือบอกอยู
3: ่ผมก็ทำนะผมอยากอ่าน
1: มันท้าทาย
3: ใช่ใช่เราก็
2: ว่ามันเร้นลับจัดแล้วเราอยากจะมีวิชาเพื่อไปล้างแค้น
0: นี่
1: อันนี้เขาชัดเจนมากส่วนเราล่ะคะเล่นเป็นใคร
3: ครับผมเล่นเป็นพัดครับผมเป็นมือปืนที่ใจดีครับผม
1: เป็นมือปืนแต่ใจดีมันยังไง
3: ต้องรอดูครับต้องรอดูจริงๆจริงๆตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างสับสนแล้วก็ค่อนข้างมีinner conflict ที่ชัดเจนมากๆเลยครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูเยอะๆนะครับผม
1: เบื้องหลังคู่นี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเมื่อเทศพูดคำว่าสับสนปั๊บชาเลตหัวเราะทันที
2: เพราะว่าเทศเหมือนกำลังบูสต์เองสับสนกันมาอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเทศเหมือนตอนนี้ยังอยู่นิวยอร์กอยู่เพราะเขาเพิ่งกลับมาเพื่อมาเวิลด์พรีเมียร์ของเราเลยใช
1: ่เห็นบอกลากยาวตั้งแต่กี่โมง
3: ตีสองครับ
2: ไหวไหว
3: ไหวครับ
2: ไหวเนาะ
3: ตอนนี้กี่โมงครับตอนนี
1: ้ไหนว่าไหว
3: ไหวครับไหวไหว
1: แล้ววันนี้เนี่ยเราจะดูกับผู้โชคดีด้วยที่มากันในวันนี้เป็นไงบ้างเราได้ดูกันมาก่อนหน้านี้บ้างหรือยัง
2: ใช่เห็นแบบเป็นซีนแต่ยังไม่เคยเห็นทั้งหมดค่ะ
3: เหมือนกันเลยครับผมยังไม่ได้ดูเลยครับผม
4: แล้วตื่นเต้นนะวันนี้จะดูพร้อมกับ
3: ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้เลยว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เล่าแบ็กสตอรี่ของตัวละครเราทั้งสองคนก็อยากจะให้อยากจะดูรีแอคชั่นของคนดูแล้วก็อยากจะดูการแสดงของนักแสดงคนอื่นๆด้วยครับ
2: ก็ดีใจมากๆแล้วก็ดีใจกับ60ท่านด้วยที่ได้มาค
1: ่
2: ะ
1: แต่คุณผู้ชมที่ไม่ได้มาเขาดูได้วันไหนคะ
2: เขาสามารถดูได้ที่วันช่องวันนะคะถ้าดูทางทีวีนะคะวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะ2ทุ่มครึ่งค่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับที่แอปพลิเคชัน 1D ที่เดียวครับผม
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมติดตามนะเรื่องนี้สนุกมากจริงๆแต่ส่วนวันพรุ่งนี้จูเลียตแอนด์จูเลียต 2:30 นก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: รอติดตามกันนะครับขอบคุณครับเดียขอบคุณน้องๆครับ
5: คุณผู้ชมคะมากันที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะล่าสุดได้มีการเดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ
6: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA จับมือกรุงเทพมหานครกสทช.และภาคีเครือข่ายเดินหน้ารื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารบนถนนพระราม4สาทรและวิทยุพร้อมนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ใจกลางเมืองหลวงการดำเนินงานครั้งนี้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลทำทันที Action 5 Plus มุ่งเพิ่มความปลอดภัยยกระดับเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและสร้างความพร้อมสูงสุดสำหรับการประชุมใหญ่ IMF World Bank 2026ที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมนี้อีกด้วย
7: ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงมีความรับผิดชอบในอุปกรณ์ที่อยู่บนเสาพื้นที่กับการไฟฟ้านครหลวงคือ3จังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีและกรุงเทพมหานครขณะการดำเนินการเนี่ยก็ขออภัยผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อาจจะไม่มีความสะดวกเราทำเพื่ออนาคตส่วนของพื้นที่ที่จะทำก่อนที่จะรับ World Bank เรามองว่าเป็นแขกต่างประเทศที่เราต้องดูแลเราก็ต้องทำพื้นที่ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและก็ปลอดภัย
5: คุณผู้ชมคะฝนยังถล่มต่อเนื่องนะคะและก่อนหน้านี้ที่มีคำเตือนออกมาในโลกออนไลน์บอกให้เฝ้าระวัง 24-27 กันยายนแต่สุดท้ายน้ำมาแล้วชาวบ้านตั้งรับกันไม่ทันอย่างที่อรัญญประเทศน้ำทะลักตลาดโรงเกลือพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนกันหนักเลยค่ะ
8: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
11: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
12: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
13: คิวพูดมาก
14: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
15: ให้สนุกมาก
16: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
12: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
17: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
18: ทันหรือเปล่า
19: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
20: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
19: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
21: ้โอ้โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
22: โหพี่เจ๋งอ่ะ
23: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
24: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
25: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
26: ปากสะอาด
27: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
25: ดีต่อเหงือกและฟัน
26: รสดีใช้ง่าย
27: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
25: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
28: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
29: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่อัปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อัปาเช่
3: จากวันแรกที่เว็บจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
4: ฝาก Daily Veggie Plus ใน1ซองของฟาร์ม Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์ม Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์ม Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
5: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
6: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
7: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
8: ดื่มง่ายมาก
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
9: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพัท3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
11: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
12: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
13: ไม่ทันแล้วค่ะ
11: ต้องกินตั้งแต่เกิด
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
17: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื
18: ้ออีกสักเกมไหม
17: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
19: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเรียกเข้ามามาดูเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไหมครับสนองกำลังขาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
20: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอล

0: คอลเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
1: ่มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life
2: อาทิตย์นี้ติดตามชม
3: คุณนอนกิ้งเฮ้ยคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะตาย
2: รู้ไหมจะตรวจสอบอาทิตย์6อาทิตย์นี้
4: ครับครับ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ดวงเพลงชิงทุนพบกับแม่ค้าส้มตำรสแซ่บขอมาสู้ตอบแทนลูกค้าที่คอยอุดหนุนมากว่า7ปี
7: เมนูแนะนำตอนนี้เลยนะคะคือส้มตำไหลบัวกุ้งสดค่ะก้อยหอยเชอรี่ตำหลวงพะบางคือทีเด็ดเลยค่ะเมนูที่ร้านก็จะเป็นร้อยเมนูเลยค่ะ
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ทณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
8: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
10: มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับ 24-27 เตือนกันไว้แล้วนะครับฝนจะตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกล่าสุดตกหนักจริงๆโดยเฉพาะที่ลงเกลือพาคุณผู้ชมไปที่สระแก้วครับนี่ฮะพ่อค้าแม่ค้าตั้งตัวกันไม่ทันนะครับภายในตลาดลงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วฝนตกหนักติดต่อกันมาตลอดทั้งคืนทำให้น้ำบนถนนสีเพ็ญหน้าตลาดอินโดจีนสูงถึงระดับหัวเข่ารถเล็กผ่านไม่ได้ครับขณะที่น้ำยังไหลเข้าไปพื้นที่ตลาดอย่างต่อเนื่องบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายคนขนของไม่ทันต้องเร่งนำสินค้าขึ้นที่สูงท่ามกลางความกังวลว่าน้ำจะเพิ่มระดับขึ้นอีกหรือไม่นะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่อรัญญประเทศตอนนี้น่าห่วงมากมวลน้ำจากคลองพรมโหดทะลักผ่านท่อระบายน้ำแล้วมันก็ไหลเข้าตัวเมืองหลายจุดล่าสุดครับโรงเรียนในพื้นที่อรัญญประเทศหลายแห่งประกาศหยุดเรียนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
11: ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะคือตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันน้ำเพิ่มสูงไหลแรงเข้าชุมชนชาวบ้านหลายหมู่บ้านต้องเร่งขนข้าวของหนีน้ำท่ามกลางการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่ชรบ.จิตอาสาผู้นำชุมชนทีมหมูหลุมช่วยอพยพชาวบ้านและทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งจุดที่น่าห่วงเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่หมู่9หมู่7หมู่8และหมู่17ตำบลพระเพลิงนะคะขณะนี้มีการแจ้งห้ามสัญจรเนื่องจากกระแสน้ำแรงมากๆนะคะรถกระบะยังผ่านไม่ได้อาจจะถูกน้ำพัดหรือเสียหลักได
10: ้โอ่งเนี่ยโอ่งลอยเลยฮะ
11: เกือบต้านไม่ได้อะคุณผู้ชมรถก็ไม่ไหวนะคะบางจุดชาวบ้านติดอยู่ในบ้านเลยค่ะออกกันไม่ได้เจ้าหน้าที่พยายามจะไปช่วยเหลือแล้วนะคะแต่กระแสน้ำแรงจนเข้าไปไม่ถึงตัวบ้านก็ต้องเอาเรือเข้าช่วยเหลือแทนขณะที่น้ำยังเพิ่มระดับต่อเนื่องชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งแล้วนะเร่งขนย้ายกลุ่มเปราะบางก่อนเลยค่ะผู้สูงอายุเด็กๆนะคะออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่ารอให้น้ำสูงนะคะตอนนี้กระแสน้ำมันแรงมากรถเนี่ยเข้าออกไม่ได้ไปแล้วนะคะ
10: ที่กลัวคุณแม่จะเป็นลมเห็นไหมฮะต้องคอยเอาพัดอย่าพัดตลอดเวลา
11: แล้วอพยพตอนฟ้ามืดนะยิ่งอันตราย
10: แม่ออกนะแม่นะเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ออกนะแม่
11: ค่ะ
10: ไอจุดหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีภาพมวลน้ำป่าครับนี่สีขุ่นเลยไหลทะลักลงมาจากเขาชะเมาอย่างรุนแรงนะครับหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจังหวัดระยองกระแสน้ำเนี่ยไหลมาตามลำธารอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตอนนี้สั่งปิดอุทยานเป็นเวลา3วันเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก่อนครับจุดที่ต้องจับตาก็คือบริเวณน้ำตกคลองปะกั้งมีนักท่องเที่ยว2รายติดอยู่บริเวณด้านหลังป้อมกักอาหารนะครับและยังอยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่ประเมินนะครับว่าปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะว่ามันป่าไปไม่ได้คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวอยู่ฝั่งนึงกระแสน้ำตรงกลางมันแรงมากเลยนะครับต้องรอให้น้ำมันลดลงก่อนนะหัวหน้าอุทยานระบุนะครับว่าจะรอจนกระแสน้ำลดความแรงลงก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายซ้ำกับทีมกู้ภัยได้นะครับ
11: อ้าวนอกจากนี้นะคุณผู้ชมมีเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่เขาเจอน้ำท่วมบ่อยมากชาวบ้านพระนครศรีอยุธยาโดนทุกปีและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่กังวลไม่แพ้เรื่องน้ำท่วมคือชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันจะขึ้นอีกเท่าไหร
10: ่
11: และน้ำจะขึ้นเมื่อไหร่เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ต้องติดตามจากเพจ Facebookจากกลุ่ม LINE บางคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยแปลว่าเขาแทบไม่รู้สถานการณ์เลยยิ่งผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยน้ำมาถึงใต้ถุนบ้านแล้วนะคะอยากให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้ชัดเจนถึงระดับพื้นที่

0: หน่อยนะคะแนวโน้มระดับน้ำแผนการระบายน้ำจะเป็นยังไงชาวบ้านเขาจะได้พอมีเวลายกของขึ้นที่สูงเตรียมรับมือกันได้ถูกและเรียกร้องนะคะให้วางแผนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาถึงปลายน้ำเลยค่ะไม่ใช่รอน้ำมาแล้วค่อยมาเร่งระบายเพราะสุดท้ายคนรับกรรมคือประชาชนค่ะ
1: แจ้งเตือนข้อมูลแม่ดูจากทาง
2: ไหนก็นี่ไงเสียงตามสาย
1: หลักๆคือเสียงตามสาย
2: บางทีก็เทศบาลเขาประกาศ
1: แล้วพวกในไลน์ในโทรศัพท์ได้ดูบ้างไหม
2: ก็มีมั่งแต่แม่ดูไม่ค่อยเป็น
1: มันข้อมูลมันเยอะแม่
2: เล่นเล่นโทรศัพท์ไม่เป็น
1: ไอ้พวกข่าวสารในพวกที่เขามาบอกว่าไม่ท่วมหรอกปีนี้จะแล้งอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชาวบ้านไม่ได้เก็บ
2: ใช่ไม่ได้เก็บอะไรก็ตายใจยังไม่ท่วม
1: ก็หลายคนพูดแบบนั้น
2: จ้ะไม่ท่วมไม่มีน้ำปีนี้ไม่มีน้ำ
3: เนี่ยหลายคนก็เลยสงสัยคือถามว่าติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศไหมติดตามนะครับรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกจังหวัดไหนตกพื้นที่ไหนบ้างเอ๊ะแต่ทำไมเวลาเรามีฝนตกเนี่ยเรารับมือกับมันไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะอพยพชาวบ้านหรือว่าขนข้าวขนของขึ้นได้ทันนะครับนักข่าวของเราคุณผู้ชมไปถามอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตให้ข้อมูลน่าสนใจนะครับบอกปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่แค่ไม่มีข้อมูลแต่คือข้อมูลน่ะมันมีแต่มันไม่ถึงมือประชาชนในรูปแบบของการให้ประชาชนเนี่ยได้รู้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยการสื่อสารจากส่วนกลางส่วนใหญ่จะเป็นแบบภาพกว้างๆเช่นปริมาณฝนสะสมหรือว่าพื้นที่เสี่ยงแต่ชาวบ้านเขาต้องการรู้มากกว่านั้นก็คือน้ำจะมาถึงบ้านเมื่อไหร่สูงแค่ไหนแล้วต้องย้ายของหรือว่าอพยพตอนไหนขณะที่การแจ้งเตือนในระดับท้องถิ่นก็มีข้อจำกัดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงตามสายระบบการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ซึ่งเมื่อสักครู่คุณบรชตาสัมภาษณ์มาก็คือชาวบ้านบางคนเขาไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็เลยไม่รู้ว่ามีการแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ชมรวมถึงการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนก็เลยไม่รู้ข่าวสารการแจ้งเตือนแบบนี้ครับ
0: ซึ่งอันตรายมากๆถ
3: ู
0: กไหมอีกปัญหาหน่วยงานบางระดับยังระมัดระวังในเรื่องการแจ้งเตือนเขากลัวไงถ้าหากว่าแจ้งเตือนไปแล้วพอสถานการณ์ไม่เกิดตามคาดก็กลายเป็นถูกต่อว่าด้วยสร้างความตื่นตระหนกด้วยแล้วก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความรับผิดชอบทำให้การสื่อสารเนี่ยออกมาในลักษณะปลอดภัยไว้ก่อนแต่ปลอดภัยไว้ก่อนในที่นี้คือหน่วยงานนะปลอดภัยไว้ก่อนเพลย์เซฟถูกไหมคะมากกว่าการที่จะไปบอกให้ประชาชนรู้ว่าต้องทำอะไรต้องทำเมื่อไหร่พอภาครัฐไม่ฟันธงประชาชนบางส่วนเขาก็เลยต้องไปพึ่งข้อมูลจากเพจหรือโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะให้ข้อมูลได้เร็วกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกต้องเสมอไปบางเพจที่ถูกพูดถึงว่าเขาพยากรณ์แม่นแต่หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่
3: อ
0: นพอคลาดเคลื่อนก็แล้วกันไปแต่อันไหนพอบอกว่าตรงอ่ะคนก็บอกเห็นไหม
3: ต
0: ามเพจนี้มันตรงอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นยังหาตรงกลางไม่ได้ตอนนี้ถ้าจะแก้ไขให้ชาวบ้านรอดจากน้ำท่วมจริงๆอาจารย์เสรีบอกว่าต้องกระทุ้งไปที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
3: ครับ
0: อาจารย์เสรีพูดเรื่องนี้ตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่ที่เป็นมหาวิทยาลัยปีที่แล้ว
3: ครับ
0: อาจารย์บอกเลยว่าเพราะอะไรหน่วยงานท้องถิ่นเขารู้สถานการณ์ในพื้นที่มากกว่าส่วนกลางอยู่แล้วแต่กลับไม่มีความตื่นตัวในเรื่องของการแจ้งเตือนค่ะ
3: แล้วคนที่ต้องมาลำบากก็คือชาวบ้านนะคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
3: เอาเรื่องบทบาทหน้าที่ของการแจ้งเตือนท้องถิ่นมีความสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสามารถขับเคลื่อนชาวบ้านในพื้นที่ให้เกิดการตื่นตัวและก็การรับมือกับสถานการณ์ได้เพราะว่าดราม่าร้อนแรงสุดๆก็มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมคือเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยประกาศเตือนประมาณสักตีหนึ่งตีหนึ่งได
0: ้แต่ว่าก็เตือนว่าฝนจะหนักตีหนึ่งถึงตีสี่
3: ครอบคลุมหลายจังหวัดนะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลทีนี้พอเตือนตอนตีหนึ่งเนี่ยชาวบ้านตั้งคำถามเลยเอาเตือนตอนตีหนึ่งแล้วคนที่นอนอยู่เขาจะรู้ไหม
0: ใช่
3: จะอพยพยังไงอันนี้คือหนึ่งดราม่าน
0: ะ
3: แต่จริงๆเนี่ยถ้าใครไปดูนะคุณผู้ชมโพสต์ตีหนึ่งก็จริงแต่หลายคนบอกว่าจริงๆเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าใครเข้าไปเพจของเขานะเขาเตือนมาตลอดน
0: ะ
3: เขาเตือนตลอดหลายชั่วโมงก็เตือนหลายชั่วโมงก็เตือนหลายชั่วโมงก็เตือน
0: คือประชาชนเนี่ยดูกระทั่งข้อความทางด้านขวาเนี่ยเผอิญเนี่ยเราซูมให้คุณผู้ชมดูนะแต่ถ้าเป็นประกาศตัวใหญ่จริงๆเนี่ยชาวบ้านบอกแม้กระทั่งขอโทษนะตัวหนังสือจางมาก
3: มันเล็ก
0: เนี่ยมันเล็กอย่างภาพนี้เห็นไหมเห็นไม่ชัดอันนี้คือเสียงสะท้อนที่ฝากถึงทางกรมอุตุแต่ก็ต้องยอมรับนะคะกรมอุตุเองเขาออกประกาศเตือนมาเรื่อยๆเหมือนที่พี่หนุ่มบอกนั่นแหละตั้งแต่เย็นวันที่24กันยายนแล้วนะคะสุดท้ายมันก็เลยเกิดคำถามว่าเตือนช้าหรือเต ือนแล้วแหละแต่ประชาชนเข้าถึงไม่ทันเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยแค่มีประกาศบางทีไม่พอนะคะต้องทำให้คนในพื้นที่เขารู้และลง

0: รับมือได้ทันด้วยก็ย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดมีแจ้งเตือนส่วนท้องถิ่นเพิ่มได้อีกหน่อยนึงเนี่ยมันก็อาจจะสมบูรณ์มากขึ้น
1: หรือไม่งั้นน่ะนอกจากข้อความยาวๆแบบนี้ทำข้อความสั้นก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: มันเห็นแล้วเตะตากว่า
0: เอาจริงๆนะอย่างตอนนี้หลายๆเพจอะที่เขาเอากราฟิกไปโพสเนี่ยเขาเอาของกรมอุตุแต่พอเอาไปเสร็จเขาทำอะไรต่อเขาทำลูกศร
1: ใช่
0: เขาทำลูกศรชี้ในแผนที่ที่กรมอุตุทำอะค่ะเพียงแต่ว่ากรมอุตุไม่ได้ทำเพจพวกนี้เขาทำให้ว่าที่กรมอุตุเตือนเนี่ยคือตรงนี้นะและไอ้ตรงเนี้ยคือจังหวัดอะไร
1: Chat GPT หรือแอปช่วยได้นะคุณผู้ชมเอาฝากกรมอุตุนะทีนี้คุณผู้ชมระบบเตือนภัยจากส่วนกลางก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอาช้าไปหรือเปล่าเมื่อ3หน่วยงานหลักทำงานแยกกันทำให้กว่าจะเตือนเนี่ยถึงชาวบ้านเนี่ยในการรับมือเนี่ยมันอาจจะคือมันใช้เวลานานน่ะคุณผู้ชมต้นทางก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สธนช.เนี่ยทำหน้าที่พยากรณ์ฝนติดตามสถานการณ์อากาศแล้วก็ประเมินภาพรวมทรัพยากรน้ำแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานบริหารจัดการน้ำจากนั้นเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานประเมินประมวลมวลน้ำตัดสินใจว่าจะระบายน้ำออกจากเขื่อนในอัตราเท่าไหร่เมื่อมีการเพิ่มการระบายน้ำจึงประสานข้อมูลไปที่กรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยแล้วจากนั้นเนี่ยปภ.ถึงจะเริ่มกระบวนการในการแจ้งเตือนส่งหนังสือ SMS ส่งหนังสือถึงผู้ว่าต่างๆนานาคุณผู้ชมครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เลยไปท้องถิ่นอีกในอำเภอกระจายข่าวผ่านหอเตือนภัยเสียงตามสายรวมถึงเซลบอร์ดแคสและก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆปัญหาก็คือทุกขั้นตอนต้องรอข้อมูลต่อกันเป็นทอดๆครับหากมีการเพิ่มการระบายน้ำอย่างรวดเร็วเช่นจาก690เดี๋ยวเป็น 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกว่าคำเตือนนี้จะไปถึงมือชาวบ้านเนี่ยมันจะเหลืออาจจะต้องใช้เวลานานถึง 3-4 ชั่วโมงนะซึ่งชาวบ้านบอกว่าโอ้โหป่านนี้น้ำมันมาถึงชั้นแล้วอะถูกไหมครับคุณผู้ชมก็เลยตั้งคำถามว่าระบบเตือนภัยมันน่าจะเร็วได้อย่างไรหากคนพยากรณ์คนบริหารจัดการน้ำและคนแจ้งเตือนภัยยังทำงานแยกกันคนละขั้นตอนนะครับ
0: ส่วนประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนก็อยากทราบนะคะน้ำท่วมหลายพื้นที่แบบนี้จะถึงกรุงเทพหรือเปล่าซ้ำรอยปี54ไหมอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะคะออกมาให้ข้อมูลบอกว่าสถานการณ์ฝนและโอกาสจะเกิดน้ำท่วมใหญ่หรือไม่ถ้าเทียบมหาอุทกภัยปี54ก็ต้องไปดูว่าสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วมในปีนี้มันแตกต่างจากปี54ชัดเจนโอกาสเกิดน้ำท่วมใหญ่ในรูปแบบเดียวกันเมื่อปี54แทบเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็สอดคล้องกับที่อาจารย์เสรีออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วนะคะเหตุผลสำคัญเพราะว่าปี54เนี่ยไทยเจอลานีญานะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกฝนมาเร็วมีปริมาณมากปีนี้คือเอลนีโญมันจริงๆคือแล้งอะนะแล้วก็ยังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแม้แต่ลูกเดียวแต่ปี54เนี่ยมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าไทยโดยตรงถึง5ลูก
1: ดิฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าดูนะถ้าเทียบนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่อาจจะถึงปี54หรอก
0: ปริมาณฝนไม่เท่า
1: ใช่ที่สำคัญก็คือขนาดพื้นที่น้ำท่วมก็ต่างกันมากนะครับคุณผู้ชมโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสต้าระบุนะครับว่าสิงหาคมปี54มีพื้นที่น้ำท่วมสูงถึง5ล้าน7แสนไร่แต่ปีนี้เนี่ยท่วมยังไม่ถึง 400,000 ไร่อันนี้ข้อมูลน้ำท่วมอีกจุดที่สำคัญก็คือว่าในปี2554มันมีน้ำสะสมมาจากภาคเหนือแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาท่วมพื้นที่ภาคกลางเป็นวงกว้างแต่ปีนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมน้ำเหนือมันยังมาไม่ถึงเลยนะครับอ่ะลองฟังเสียงอาจารย์ธรครับ
2: อุทกภัยหนักขนาดปี54หรือเปล่าคำตอบนะฮะก็คือแทบเป็นไปไม่ได้อย่างแรกสุดก็คือปี54เนี่ยครึ่งปีแรกเป็นปรากฏการณ์ลานีญาทำให้มีฝนตกมากกว่าปกติปีนี้เป็นเอลนีโญแล้วก็มันเข้าสู่ซุปเปอร์เอลนีโญข้อที่2ปี54เนี่ยผลกระทบของลานีญาทำให้มีพายุหมุนเขตร้อนขณะที่ปีนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่ายังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนที่ส่งผลกระทบตรงๆกับประเทศไทยสักลูกเรียกว่าศูนย์เลยอ่ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครต้องจับตาไม่ใช่แค่ก้อนจากน้ำเหนือนะแต่เป็นฝนตกหนักแบบฉับพลันที่เรามักจะเรียกว่าเรนบอมนี่แหละครับจากร่องมรสุมทำให้บางพื้นที่ฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆแล้วการระบายน้ำเนี่ยระบายไม่ทันเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายดังนั้นแม้ปีนี้ยังไม่ใช่ภาพที่มันแบบเป็นมหาอุทกภัยปี54แต่กทบเองฝนหนักเฉพาะจุดเนี่ยก็อาจจะเจอแบบน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมสูงได้นะครับ
0: ซึ่งภาพรวมของการเฝ้าระวังฟ้าฝนที่ภาคตะวันออกนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนช่วงเวลาที่ต้องจับตามากที่สุด

ะคะก็คือ25ถึง26กันยายนวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะศุกร์เสาร์นะเพราะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะอาจจะตกสลับเบาแต่มันตกไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนะคะแล้วก็ระวังต่อไปจนถึงวันที่28กันยายนจริงๆฝนจะเริ่มเบาในวันอาทิตย์แล้ว

0: พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางปะกงของฉะเชิงเทรานะครับตัวเมืองพัทยาเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเวลาเกิดฝนตกอันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง25-26นี้นะครับ
1: ค่ะเรายังคงเกาะติดฝนตกหนักทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานค่ะที่นครราชสีมาเองก็เจอน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องฝ่ากระแสน้ำกลางดึกเลยนะคะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ช่วยเหลือหนูน้อยออกมาจากบ้านหลังนี้น้องร้องไห้จ้าเลยนะเพราะว่าน้ำเชี่ยวมากๆด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดด้วยที่เดี๋ยวเราจะกลับมาตรวจสอบกันค่ะ
0: ก่อนไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับวันนี้โปโรงงานมาเองติดตามจากจอยเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่แจ็คสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นใจทุกๆคนเลยวันนี้เลยขอจัดโปรพิเศษสุขสิ้นเดือนโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้ตอนรับพี่ปอภาคภูมิกันเลยค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับจอยครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้สองท่านด้วยนะครับเหมือนที่พี่บุ๋มบอกครับนี่คือโปรตรงจากโรงงานก็เหมือนที่จอยบอกครับนี่คือสุขสุดท้ายสุขสิ้นเดือนครับ25 กันยายนครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเนาะปรับเปลี่ยนโรงงานนิดนึงเนาะข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งไว้ก่อนเนา
2: ะ
3: ตอนนี้มาช้อปปิ้งกันดีกว่าครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนรายการข่าวเย็นโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์ครับ25 กันยายนตอนนี้17 นาฬิกาอีก10 นาทีรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนถึงขั้นขนานนามรังนกว่านี่คือยาอายุวัฒน
2: ะ
3: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่เอาตรงๆครับหลายคนแน่นอนแล้วเป็นผมแน่นอนเวลาจะซื้อรังนกแต่ละทีต้องรอโอกาสพิเศษบางทีปีใหม
2: ่
3: บางทีตรุษจีนหรือบางทีช่วงเหมือนวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่เอาตรงๆท่านผู้ชมครับหลักการกินนกมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามนกว่านี่คือยาอายุวัฒน
2: ะ
3: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวแต่เข้าใจได้ว่าหลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยเพราะราคาแพง
2: อ
3: ับแพงขนาดไหนขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับปกติเรานกขวดสีทองไซส์แบบนี้ว่าไซส์45 มลส่วนตัวจอยเคยเห็นราคาหรือเคยซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับจอยครับ
2: ขวดละ120ได้ค่ะ
3: 120ต้องมีเนาะงั้นเวลาจะซื้อแต่ทีหลายคนก็ฉันกินข้าวดีกว่าฉันไม่ทำอย่างนู้นนี่ดีกว่ากลับที่เฟรมเดิมครับแต่รังนกฟังอันนี้นะผู้ชมครับยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งสดชื่นยิ่งกินร่างกายยิ่งกระปี้เปล่าแต่หลายคนไม่ค่อยกินบ่อยเพราะราคาแพงแต่หลักการกินนกจริงมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นขวดแบบนี้ประมาณ120 บาทกล้องจับไปที่แพ็คหน่อยวันนี้ตอนเย็นนะครับวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนนะครับ25 กันยายนมากับฝนเนา
2: ะ
3: ปกติขวดนึงประมาณ120 บาท12 ขวด100อย่างต่ำต้องมี 1,440 บาทลดเท่าไหร่จาก 1,440 บาทจอยถึงจะซื้อครับ
2: สัก 1,200 ก็ได้ค่ะ
3: 1,200 ใช่ไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เย็นวันนี้สุกสิ้นเดือนหลายคนกันเดือนออกแล้วนะฝนตกก็ตามต้องกินครับต้องบำรุงร่างกายครับปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทจอยบอกว่า 1,200 ก็เอาแล้วพี่ปอให้แค่ 1,000 เดียวฮะให้แค่ 1,000 เดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
4: วันนี้850ครับพี่ปอ
3: เดี๋ยวกลับมาที่เฟรมเดิมหน่อยฮะปกติขวด120บาท
4: ครับผม
3: 12ขวด 1,440 บาทจอยบอกว่า
2: 1,200 ก็โอเคแล้วว
4: ันนี้เราให้850ครับ
3: เดี๋ยวนะรายการสดนะ5 โมงเย็นกับอีก12 นาทีเท่าไหร่นะฮะ
4: 850ครับพี
3: ่จอยเดี๋ยวขอไปให้ท่านผู้ชมด้วยนะ
4: 850
3: เดี๋ยวให้เฉพาะสิ้นเดือนแบบนี้850บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
4: เหมือนเดิมคร
3: ับ อ่ะเบิกของแถมกับของแถมได้เหมือนเดิมจอยแป๊บนึงนะ850บาท850บาทจอยเอาตรงๆนะ1,200เอามั้ย
2: 1,200เอาค่ะ
3: 1,000เอามั้ย
2: เอาค่ะ
3: ทางเช่าได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
4: เหมือนเดิมครับพี
3: ่อ่ะขอทางเช่าเข้ามาหน่อยท่านผู้ชมเอาเฉพาะถังเช่านะเดี๋ยวที่งงจอยหมดเนี้ย850บาทงงตรงไหนหรือเปล่าจอยงงตรงถังเช่ากล้องจับที่ถังเช่าหน่อยและขอราคาถังเช่าขึ้นหน่อยผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักอรรถประโยชน์ถังเช่าแล้วถังเช่าช่วยอะไรครับหลับลึกหลับสบายเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเวลาภูมิดีโรคภัยแค่เจ็บไม่ถามหาและส่วนนี้ยังเพิ่มมัลติวิตามินคือบำรุงความจำสรรพคุณว่าเยอะแล้วราคาก็เลยแพงครับ1กล่องเราขายตาม 7-Eleven บูธวสันต์ CJ Big Citัส475บาท
2: เกือบ 500
3: อ่ะ1กล่องบรรจุ30แค่ถุงได้เดือน1กล่องอันนี้แถมให้2กล่องแถมให้3กล่องแถมให้4กล่องแถมให
2: ้
3: กล่องนึงประมาณ500บาท4กล่องประมาณ 2,000 บาทแต่เงื่อนไขนิดเดียวเวลาส่งให้ขออนุญาตเก็บกล่องช่วงงานให้เป็นกระปุกที่อยู่ในกล่องไปจอยเอากล่องไปทำอะไรฮะ
2: ทิ้งอยู่ดี
3: ทิ้งอยู่ดีเนาะแต่เวลาเราส่งกล่องไปมันมีต้นทุนเนาะเราขออนุญาตลดต้นทุนนิดนึงครับแล้วต้องชมดูเดี๋ยวขออนุญาตกล้องจับนิดนึงครับตัวนี้เราติดไว้เลยว่านี่คือสินค้าการันตีจากรับประสันว่าเป็นสินค้าขายดีประเภทถังเช่าแล้วราคาขายกล่องนึงเกือบ500บาทวันนี้เอามาแถมทั้งหมด4กล่องแต่ขออนุญาตเก็บกล่องช่วงงานเนาะให้ไป4กระปุกอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วหมดหน้าจอยืนยันที่800กับอีก50บาทถามความรู้สึกจอยนิดนึงฮะ
2: อุ้ยคือถ้ามีแบงค์พันก็มีทอนแล้วไม่คิดว่าจะได้หมดนี้

0: หมดนี่
1: จะไปหาราคานี้ได้ที่ไหนเน
2: ี่
1: ย
2: ได้ที่ไหนเดี๋ยวเพจโปรเดี๋ยวแก้เสร็จแจ้งเนาะ
3: ครับผม
2: อ่ะขอส่วนประกอบรังนกคุณหน่อยรอเพจโปรได้หนึ่งจอยรังนกตัวนี้เป็นนกแท้เวลากินนกแท้ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายหลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยเพราะราคาแพงวันนี้โรงงานมาเอง24ขวดเนี่ย2โหลยังต่ำ 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 วันนี้แค่850บาทและสูตรนี้เป็นสูตรสีทองครับเราเพิ่มปริมาณนกมากกว่าเดิม2เท่าเวลากินครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเป่งปังขึ้น2เท่าและตัวนี้เพิ่มวิตามิน3นะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายจอยหมดหน้าจอ850บาทถามความรู้สึกจอยหนึ่งว่าโปรนี้เห็นแล้วว้าวหรือไม่ว้าวฮะ
1: เอาจริงๆถ้าไม่โทรตอนนี้นะต้องจ่ายเกือบ 5,000
2: จริง
1: ถ้าโทรตอนนี้850ยืนยันแล้วนะทีมงาน
2: 850
1: นะ
2: ตอนนี้5โมงยัง15นาทีให้รู้ว่าเป็นรายการสดเนาะ
1: ค่ะ
2: ทีมงานเพจโปรพร้อมเนาะ
3: พร้อมนะคร
2: ับ อ่ะขอเพจโปรขึ้นมาเต็มจอเลยครับท่านผู้ชมจอยยืนยันนะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับทางชอบบำรุงร่างกายครับหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำและเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกาย1กระปุกกินได้1เดือน30กระสุนครับให้ไป4กระปุกกินได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888จ้ะครับรังนกหมดหน้าจอนะ850บาท24ขวด2โหลกินได้เกือบ1เดือนนะครับทางเช่าฟรีอีก4กระปุกก็ได้4เดือนบำรุงร่างกายแบบเชิงลึกครับหมดหน้าจอแค่850บาท02ครับ265888ครับจอยครับโปรนี้บางคนอาจจะรอตัดสินใจอยู
1: ่
2: ฝากจอยเชิญชวนแฟนรายการข่าวเย็นว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาด
1: คุณผู้ชมแค่ถังเช่าเนี่ยก็คุ้มแล้วได้ไป4กระปุกแล้วนี่รังนกอีก24ขวดโทรก่อนคุ้มก่อนแน่นอน
2: รีบโทรนะครับท่านผู้ชมอ่ะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้24ขวด2โหลคุ้มมากและทางเช่าเหมือนที่จอยบอกคุ้มกว่านี้ท่านผู้ชมไม่มีอีกแล้วเนาะกล่องหนึ่งกระปุกหนึ่งเกือบ500บาทให้ไป4กระปุกครับบำรุงร่างกายหลับลึกหลับสบายบำรุงความจำเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02-065-888ครับให้ดูราคาถังเช่าหนึ่งรอบท่านผู้ชมเอาเฉพาะราคาถังเช่าเหมือนที่จอยบอกอ่ะกล่องหนึ่งอ่ะเกือบ500บาทให้ฟรีไป4กล่องเนาะกินได้4เดือนแต่เก็บกล่องที่โรงงานอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับยืนยันนะฮะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ยิ่งไป4ขวดสังโหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นทางเช่าฟรี4กระปุกครับหมดหน้าจอ850บาท02-065-888ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับเราจึงทำราคาแบบนี้ได้ไม่ใช่โรงงานมาเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้และเย็นวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อตรงจากโรงงานให้ด้วยเนาะและขอโปรรอบสุดท้ายครับเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายครับรังนกรวมทั้งหมด24ขวดคิดแค่850บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นแต่ว้าวกว่านั้นคือถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-065-888เบิ้ล2ชุดมีของแถมเนาะให้โทรก่อน 5:00 น. กับอีก20นาทีใครสนใจย้ำเบอร์ครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรดีเฉพาะวันนี้รีบโทรให้ทันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากนะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมติดตามข่าวกันต่อยังโทรได้นะคะ
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ดาวกาแฟอเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
5: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: 5โมงเย็นกับอีก17นาทีเรากลับมาข่าวเย็นช่องวันตรวจสอบเรื่องของน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งหน้าจอช่องวัน31และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันนิวส์แจ้งข้อมูลมาได้แต่ละพื้นที่เย็นวันศุกร์วันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
9: หลายพื้นที่น้ำท่วมบางคนเนี่ยอยู่ในตัวเมืองนะหัวเข่าบ้างน่องบ้างนะครับทีนี้เตือนกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกแช่แบบนี้อีกนะ
8: แล้วก็เราย้ำตลอดนะคะยิ่งกลุ่มเปราะบางมีผู้สูงอายุมีเด็กๆต้องระวังล่าสุดมีนาทีฉุกเฉินน้ำป่าทะลักที่จังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่ากู้ภัยต้องฝ่ากระแสน้ำท่วมไปช่วยเหลือทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านค่ะถ้าคนเป็นแม่ได้ยินเสียงลูกร้องแบบนี้ใจจะขาดเสียขวัญ นะลูกนะน้ำท่วมแล้วน้ำป่ามันมาแรงมากๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยชาวบ้านที่ตำบลพญาเย็นบ้านหลังนี้อยู่ติดคลองด้วยน้ำไหลเชี่ยวแรงแล้วในบ้านมีเด็กผู้สูงอายุและผู้หญิงออกกันมาเองไม่ได้นะคะคุณแม่เนี่ยพอเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยรีบส่ง

0: ให้ก่อนเลย
1: ครับ
0: ความเป็นแม่เนี่ยยังไงลูกต้องรอดนะคะหนูน้อยก็ร้องด้วยความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่รีบอุ้มเด็กแล้วใช้วิธีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะประคองน้องเนี่ยต้องระวังหลุดมือไม่ได้นะคะแล้วส่งต่อกันเป็นทอดๆออกจากบ้านกันอย่างทุลักทุเลจากนั้นต้องปีนข้ามโอ่งและตอนข้ามโอ่งก็กลัวโอ่งจะแตกอีก
1: ข้างหน้าคือโอ่งนะคุณผู้ชม
0: ข้างล่างคือน้ำถูกไหมคะสุดท้ายพอเด็กปลอดภัยถึงค่อยไปช่วยคุณแม่และผู้สูงอายุคนอื่นๆออกจากบ้านแล้วนำผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและตรงโอ่งนี้ก็ลื่นด้วยนะคะ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ค่อยๆถัดตัวมาใช่ค่ะจริงๆเนี่ยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบแจ้งเตือนเลยค่ะชาวบ้านที่อยู่ลักษณะบ้านแบบหลังนี้คือริมตลิ่งลำตะคองอยู่ริมน้ำพื้นที่เขาใหญ่ระวังเรื่องของระดับน้ำเร่งขนย้ายข้าวของไปไว้บนที่สูงนะคะเพราะถ้าฝนยังตกต่อเนื่องมวลน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มเร็วมากๆค่ะ
1: ไปที่สีคิ้วกันบ้างนะครับเพราะว่าที่สีคิ้วก็ฝนตกหนักเหมือนกันทำให้ต้นตาลขนาดใหญ่มันโค่นลงมาแล้วไปทับกับผู้หญิงคนนึงอายุ23ปีเธอขี่จักรยานยนต์กลับบ้านฮะโอ้โหหมดสติไปเลยคุณผู้ชมครับหมดสติคารถอ่ะใช้คำนี้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะครับใช้เลื่อยยนต์อ่ะตัดกิ่งไม้เพื่อนำต้นไม้ออกจากร่างของผู้บาดเจ็บหลังใช้เวลาช่วยเหลือนะครับท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างของเธอออกมาได้รีบนำขึ้นรถกู้ภัยและ CPR เนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บหมดสติจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลสีคิ้วเป็นการด่วนเบื้องต้นอาการสาหัสเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกพื้นที่นะก็คือหมู่บ้านดงเคงนะครับตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วมวลน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่ของโรงสีข้าวฮะเป็นโรงสีข้าวของหมู่บ้านแล้วมันก็ล้นเข้าไปทั่วบ้านเรือนของชาวบ้านต้องนี่ฮะโอ้โหถึงหัวเข่าอ่ะคุณผู้ชมชาวบ้านต้องเร่งขนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆยกขึ้นไว้บนที่สูงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันจะสูงขึ้นกว่านี้แล้วมันจะสร้างความเสียหายนอกจากขนย้ายสิ่งของหนีน้ำกันแล้วชาวบ้านตอนนี้เตือนนะคุณผู้ชมระวังสัตว์มีพิษนะครับมันอาจจะหนีน้ำขึ้นมาเข้าบ้านทั้งงูทั้งตะขาบทั้งแมงป่องระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่คุณเดินลุยหรือว่าไปหยิบจับสิ่งของเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
2: โอ้โหน้ำท่วมสูงมากดูเสื้อผ้าโอ้
3: เต็มไปหมด
2: เลยเต็มไปหมดเลย
3: เต็มไปหมดกระ
2: หน่ำบ้านนี้เสียหายหนักครับนี่ท่วมสูงสุดเลยครับนี
0: ่โอ้เห็นใจเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีที่สะพานบ้านหมูสีเส้นทางเชื่อมพื้นที่เขาใหญ่นะคะโอ้เนี่ยมวลน้ำท่วมผิวการจราจรก็คือปริ่มขอบสะพานเลยหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนนะคะจนน้ำเนี่ยท่วมสูงรถยนต์ผ่านไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังเตรียมพร้อมอพยพประชาชนรีสอร์ทต่างๆถ้าหากว่าอยู่ติดกับลำน้ำเนี่ยอ่วมหนักเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งน้ำทั้งโคลนไหลทะลักเข้าท่วมนะคะบางรีสอร์ทเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่5ห้องที่นอนเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ด้านในเสียหายหมดเลยผู้ประกอบการอดครัวน้ำป่ามาไวจริงๆนะคะแล้วเพิ่งจะปิดปรับปรุงได้ไม่ถึง2วันก็ถูกน้ำท่วมซ้ำอีกนะคะปกติเนี่ยถ้าหากว่าน้ำมาแบบฉับพลัน 2-3 ชั่วโมงน้ำต้องเริ่มลดระดับแล้วแต่รอบนี้หนักมากจริงๆแล้วก็ดูในภาพไหลเชี่ยวด้วยค่ะ
1: คือไม่ได้มาแค่รอบเดียวอะหลายรอบแล้วคุณผู้ชมไปที่อำเภอพิมายนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้ทางเบี่ยงบริเวณสะพานข้ามลำน้ำเค็มเส้นทางบ้านกล้วยตำบลดงใหญ่มันเกิดซุดตัวนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับจุดนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานผู้รับเหมาเนี่ยก็เลยทำทางเบี่ยงชั่วคราวให้กับชาวบ้านได้ใช้สัญจรแต่ปรากฏว่าถูกมวลน้ำมันกัดเซาะจนเส้นทางขาดรถไม่สามารถผ่านได้ครับชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากเพราะถนนเส้นนี้มันเป็นเส้นทางที่มันจะเชื่อมออกไปหลายพื้นที่เลยผู้รับเหมาตอนนี้ต้องเร่งนำเอารถแบ็คโฮเข้ามาซ่อมทางเบี่ยงด้วยการใช้วิธีคือบดอัดดินให้แน่นเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้สัญจรได้ชั่วคราวนะครับแต่หากฝนตกซ้ำไม่หยุดแบบนี้เจ้าหน้าที่อาจจะต้องปิดเส้นทางเพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยของชาวบ้านครับ
0: ขณะที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปากช่องแจ้งเตือนมวลน้ำที่บริเวณวัดหลังเหวกำลังไหลลงสู่เขตเทศบาลนะคะแล้วล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนริมคลองอุบากันถนนครุสามัคคีเจ้าหน้าที่ต้องติดตามระดับน้ำและเตรียมกำลังเข้าช่วยเหลือหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้ที่โคราชต้องเฝ้าระวังสูงสุดนะที่วังน้ำเขียวปักธงชัยคอนบุรีเสริงสางซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำป่าแล้วก็อาจจะเกิดดินสไลด์ด้วยนะคะ
1: ครับส่วนพื้นที่ลาบลุ่มนะเสี่ยงน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำท้นตลิ่งอำเภอโดนสูงอำเภอพิมายอำเภอจักรราชอำเภอชุมพวง

0: และพื้นที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำหลากก็คืออำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ผมบอกไปนะที่แจ้งเตือนกันไปโดยเฉพาะที่บ้านติดลำห้วยลำน้ำขอให้ติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้เบื้องต้นก่อนอยากให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับและรอฟังการแจ้งเตือนของหน่วยงานต่างๆด้วยอีกหนึ่งจังหวัดที่อ่วมไม่แพ้กันบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมครับเจอมวลน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักไหลทะลักเข้าท่วมมี4อำเภอก็คือที่บ้านกรวดประคำละหานทรายและโดนดินแดงนะครับคุณผู้ชมนะมันจะมีภาพนึงคือทางเข้าวัดปราสาททองทางเข้าวัดปราสาททองเนี่ยอยู่ที่ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดถนนคอนกรีตเนี่ยมันพังครับถนนก็เลยขาดผู้นำชุมชนบอกว่าจุดนี้มีท่อขนาดใหญ่มันเป็นท่อขนาดใหญ่2ช่องเนี่ยเขาชี้อยู่ท่อขนาดใหญ่2ช่องแต่การระบายน้ำเนี่ยมันระบายไม่ทันจนทำให้ถนนขาดครับ
1: วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะถนนทางเข้าวัดปราสาททองหักนะคะเสียหายนะคะแต่เราผู้นำได้แจ้งเทศบาลแล้วนะคะเดี๋ยวเทศบาลจะมาซ่อมให้นะคะตอนนี้วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ฝนตกนะคะก็สภาพประมาณนี้นะคะน้ำก็ยังเยอะยังแรงอยู่นะคะฝนตกทั้งคืนแล้วก็
2: ส่วนนี้เป็นถนนอีกจุดคุณผู้ชมไปดูนะคะน้ำเนี่ยมันซ้อนคุณผู้ชมถนนขาดตุ้มลงไปอย่างนี้เลยคือตอนแรกเอาจริงๆนะคะตอนที่ดิฉันเห็นคลิปนี้เลยต้องดูแบบเอ๊ะเช็คหลายสื่อว่า AI ไหมปรากฏของจริง
0: คือเมื่อวานผมเห็นคลิปนี้ผมก็ AI หรือเปล่าคิดอยู่ในใจนะ
2: เห็นพี่หนุ่มด้วย
0: ผมก็เลยแบบช่างใจอยู
2: ่ช่างใจอยู
0: ่ต้องเช็คแล้วผลปรากฏว่ามันคือของจริงฮะ
2: ซึ่งเนี่ยคุณผู้ชมมันน่ากลัวเอาจริงนะแทบจะยิ่งกว่า AI อีกนะคะนี่คือของจริงนะระบุพิกัดหน่อยนะคะน้ำซ้อถนนขาดตรงนี้นะหมู่บ้านสายตรีตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดชาวบ้านเขาถ่ายได้จังหวะที่ถนนเนี่ยมันซุดถล่มพังแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเลยนะคะแล้วก็อีกจุดอยู่ที่ตำบลหนองไม้งามเหมือนกันก็ถนนขาดเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรถนนสายประคนชัยบ้านกรวดบริเวณสะพานห้วยเสวบ้านโคกยางมีน้ำไหลท่วมเส้นทางนะคะก็ปิดไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่านี่มันอันตรายมากๆเลยนะคะ
0: คุณผู้ชมไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติกันบ้างนะครับบ้านเรือนชาวบ้านและผู้ประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่ได้รับผลกระทบทันทีนะครับจากน้ำที่มันไหลตกลงมาจากพื้นที่เทือกเขาพนมรุ้งทำให้น้ำท่วมโดยรอบนะครับตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยคุณผู้ชมถ้าดูภาพมุมสูงมองไม่เห็นดินนะครับมีแต่น้ำเต็มไปหมดตอนนี้เตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ชัยภูมิคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะฝนตกหนักทั้งคืนเหมือนกันนะคะทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำตกผาเอียงอุทยานแห่งชาติตาดโตนกระแสน้ำเพิ่มแล้วหูเนี่ยมาเป็นโคลนไหลแรงเลยนะคะอุทยานเขาก็เตือนเลยค่ะตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยลงเล่นน้ำไม่ได้แล้วนะคะคือห้ามเข้าบริเวณน้ำตกเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย
0: ถามพี่น้องชาวโมกเหล็กสลักบุรีกันยังไงเพราะว่าสลักบุรีโมกเหล็กปีนี้โดนน้ำหลายรอบนะแล้วล่าสุดก็คือเป็นอีกหนึ่งรอบที่ชาวบ้านบอกตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันลองฟังดูครับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไหมครับคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ร้องเลยนะครับเพราะว่าเธอขับรถออกจากพื้นที่โมกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วเป็นจังหวัดที่เกิดน้ำป่าไหลหลากมาขวางถนนพอดีโอ้โหเธอร้องเลยเพราะเราก็เอาใจช่วยเธอไปด้วยนะถ้าเห็นคลิปนี้กลัวว่ารถของเธอจะประสบเหตุหรือเปล่านะครับเธอบอกว่าคือพอพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยเธอยังไปเจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้มันล้มขวางถนนอยู่นะครับแต่โชคดีที่เธอผ่านทั้งหมดมาได้อย่างปลอดภัยฮะเตือนกันนะสถานการณ์ที่อำเภอโมกเหล็กเขาพบว่าน้ำป่าไหลหลากหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณบ้านท่าเสาหมู่13ตำบลโมกเหล็กมวลน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวเข้าไปท่วมทั้งถนนและพื้นที่โดยรอบจากนั้นก็ไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับนอกจากนี้ยังมีวัดอีก2แห่งที่ได้รับผลกระทบอย่างวัดท่าเสาพระลูกวัดเนี่ยต้องขนย้ายหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนผู้ชมไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจ
2: ไม่ขออนุญาตด้วยความเคารพนะคะแล้วมันเป็นตอนกลางคืนด้วยไง
0: คือใครเห็นคลิปนี้ทุกคนก็ตกใจต้องไหว้ด้วย
2: พอเอาท่านไปวางตรงนั้นเสร็จต้องแบบว่ารีบไหว้ก่อนเน
0: า
2: ะ
0: คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับพระลูกวัดท่าเสาเนี่ยพอน้ำมันมาใช่ไหมด้วยความศรัทธาคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือเล่งย้ายหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนเกจิดังรวมถึงข้าวของอื่นๆเนี่ยหนีน้ำไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเราเห็นคลิปไปนึกว่าท่านอุ้มพ ระ
2: พระด้วยกันถูกไหม
0: นะเป็นพระพุทธรูปนะครับคุณผู้ชมส่วนที่วัดถ้ำธรรมโอสถนะครับมวลน้ำเนี่ยไหลหลากเข้าไปท่วมพื้นที่วัดเหมือนกันรวมถึงกุฏิต่างๆก็ถูกน้ำท่วมเขาบอกไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันเพราะว่าน้ำมันมาเร็วมากนะครับ
2: ค่ะแล้วพอน้ำเนี่ยมันเริ่มจะลดลงประมาณสักตีสามนะคะมีเหตุสลดแจ้งว่าญาติของนายปารัชภูมิอายุ18ปีเนี่ยบอกเจ้าตัวขาดการติดต่อไปแล้วน้องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านระหว่างที่เกิดน้ำหลากด้วยปรากฏตอนเช้าเจ้าหน้าที่ไปเจอร่างนายปารัชภูมิเสียชีวิตนะคะน้องเนี่ยถูกกระแสน้ำป่าพัดจนรถประสบอุบัติเหตุระหว่างทางโดยเหตุการณ์น้ำป่าหลากพื้นที่มวกเหล็กครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนแล้วก็เนี่ยนำมาสู่ความสูญเสียชีวิตแล้วด้วยนะคะ
0: พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมครับชาวบ้านบางบานนะโอ้เป็นช่วงที่เกิดน้ำท่วมทุกครั้งก็จะมีความเดือดร้อนของชาวบ้านที่บางบานมาตลอดนะครับเจอกับระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงกลางดึกน้ำทะลักเข้าบ้านเก็บของขึ้นที่สูงไม่ทันครับเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกพื้นที่หนึ่งที่น้ำท่วมทุกครั้งเลยก็คือผักไห่ครับยอมรับว่าเชื่อประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่บอกว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมจึงไม่ได้เตรียมรับมือเอาไว้ครับแต่สุดท้ายน้ำสูง1เมตรครับเขาบอกน้ำมันขึ้นเร็วมากมา1เมตรเข้าท่วมบ้านแล้วเก็บข้าวของไม่ทันมันก็เลยเสียหายครับ
3: ไวมากเลยค่ะวันนี
4: ้อ๋อ
3: ค่ะไวมากเลยเวอร์เลยโอ้เก็บแทบจะไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าเครื่องครัวอยู่บนบ้านหมดเลย
4: เราย้ายขึ้นเครื่อง
3: ครัวนั่นเต็มเลยเครื่องครัวอยู่บนบ้าน
4: น่ะ
3: บ้านค่ะเก็บขึ้นบนบ้านหมดเลยค่ะ
5: ปีนี้เราเตรียมตัวไหมหรือว่าย
3: ังไม่เตรียมเพราะว่ารัฐบาลบอกว่ายังไม่ปล่อยน้ำอะไรมามากพอเขินชนะบอกปล่อย 1,500 โอ้โหมาถึงแล้วเก็บไม่ทันเลยจ้างเขาค่ะต้องจ้างเขาค่ะ
2: โอ้แล้วก็เงินอีกซีใช่ไหมคะพี่คะจ้างเขาน่ะก็แม้พอจะมาเตือนมันเอาไม่ทันนี่คือบางบานนะคะที่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองฝนตกหนักต่อเนื่องเหมือนกันนี่น้ำท่วมขังแล้วนะหลายจุดเลยเจ้าหน้าที่เร่งไปช่วยชาวบ้านแล้วนะคะโดยเฉพาะมีผู้ป่วยที่เดินไม่ได้อยู่ในชุมชนวัดอ่างทองต้องเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ชั้น2ก่อนเพื่อความปลอดภัยและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยกันระบายน้ำคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยน่าจะขยายวงกว้างมากขึ้นอันนี้ทุลักทุเลนะคะต้องใช้ชายหนุ่มหลายคนเลยค่ะค่อยๆช่วยกันยกผู้ที่เดินไม่ได้นะผู้ป่วยนะขึ้นไปหนีภัยอยู่บนชั้น2ก่อนอุทัยธานีเองก็ต้องออกประกาศเตือนเหมือนกันนะคะ
0: คือทางอุทัยธานีเนี่ยประกาศเตือนประชาชนนะครับเฝ้าระวังมวลน้ำน้ำจะเป็นน้ำป่าจากแม่วงนะครับหลังเขื่อนวังร่มเกล้าเร่งระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตอนนี้บอกต้องเฝ้าระวังนะตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับอีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมก็คือนครสวรรค์นครสวรรค์ก็คืออำเภอไผ่สาลีท่าตะโกและก็ตาครีนะครับคือพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมกันมากที่สุดเหมือนกันครับ
2: ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพิจิตรเองก็มีน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หลากท่วมพื้นที่โรงเรียนบ้านวังหินเพลิงวัดวังหินเพลิงชาวบ้านต้องช่วยกันเอากระสอบทรายมาวางป้องกันน้ำท่วมอาคารโรงเรียนยังเปิดสอนได้ตามปกตินะคะแต่ก็มีการประเมินละช่วยกันเรียงกระสอบทรายไว้ก่อนนะเด็กๆยังอาจจะพอเดินทางได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแล้วก็วัดเองตอนนี้น้ำนี่ค่ะคุณผู้ชมท่วมขังเต็มพื้นที่แล้วมีเพียงแต่ว่ามันยังไม่สูงมากนักเท่านั้นเอง
0: พาคุณผู้ชมไปที่ปทุมธานีเกิดเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอุ้ยมันคืออะไรเขาบอกมันคือพายุหมุนถล่มปทุมธานีกลางเมืองปทุมธานีครับหลังมีพายุหมุนพัดถล่มพื้นที่ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงแล้วส่งผลให้ไอ้แผ่นที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันคือแผ่นหลังคาเมทัลชีท
2: ปกติเนี่ยหลังคาเมทัลชีทมันจะเป็นแผ่นใช่ไหมคะแต่เนี้ยแรงลมอ่ะมันดึงหลังคาลอยขึ้นแล้วขออนุญาตนะเหมือนกับฉีกหลังคาเมทัลชีทอ่ะเป็นริบบิ้นเลย
0: เขาบอกว่ามันฟิวว่อนว้างกลางอากาศน่ากลัวมากนะครับใครเห็นก็น่ากลัวน
2: ะ
0: ตอนนี้ก็เลยต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบนะครับคุณผู้ชม
2: ค่ะขอบคุณคุณณัฐวุฒิเจ้าของคลิปด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วที่แกเตือนเนี่ยแกบอกว่าเหมือนกับไอ้ลมหมุนเนี่ยมันหมุนพาหลังคาเมทัลชีทน่ะใกล้มาทางถนนใหญ่ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกัน
0: ใครขับรถระวังด้วยเอามาดูกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนกันหน่อยช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเป็นช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากและครอบคลุมทุกภาคพื้นที่เสี่ยงสูงขอย้ำอีกทีนะครับภาคตะวันออก8จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับภาคกลางเองไล่เลียงมานะสระบุรีลพบุรีอ่างทองสิงห์บุรีราชบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลก็โดนด้วยนะครับพื้นที่ภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะเรียก

0: ว่าวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำนะคุณผู้ชม
1: ค่ะคุณผู้ชมสามารถรายงานสถานการณ์น้ำกันเข้ามาได้หรือว่าถ้าติดขัดจริงๆนะคะจุดไหนที่ตอนนี้เดือดร้อนและความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงนะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจข่าวช่องวันวันนิวส์ของเราได้เลยนะคะเราจะได้รีบประสานความช่วยเหลือให้แล้วก็ข่าวเย็นช่องวันส่งกำลังใจจริงๆนะคะวันนี้หลายคนทำงานกลางแจ้งพ่อค้าแม่ขายเนี่ยแทบไม่ได้ขายพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์
0: เราป่านนี้นั่งแล้วไม่ได้ขายของ
1: นะเอาให้กำลังใจมากๆนะคะส่วนเรื่องนี้แตกตื่นกันทั้งตำบลคุณผู้ชมหมอพื้นบ้านอายุ40ปีกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนจริงๆนั่งกินกันนับ10คนเลยค่ะแต่ว่าจู่ๆมีคนร้ายมาดักซุ่มยิงและกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีสำคัญเอาไว้ได้ค่ะเอาหนีทันไหมคือใครหนีได้หนีก่อนใครแบบไม่รู้จะไปทางไหนเพราะเราไม่รู้กระสุนไปทางไหนนะคะหมอบลงใต้โต๊ะเลยแต่ปรากฏเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะนี่เป็นนาทีที่นายจักริดอายุ40ปีหมอพื้นบ้านรักษาโรคให้ชาวบ้านอยู่ที่ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะก็คือเหมือนเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านกินข้าวอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่หน้าบ้านแล้วถูกคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าละแวกดังกล่าวเนี่ยยิงปืนเข้ามา2นัดกระสุนเข้าที่กกหูขวาเสียชีวิตเพื่อนๆที่นั่งอยู่ต่างก็ตกใจพากันหมอบพากันค่อยๆแบบคลานหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อหลบหนีคมกระสุนน่ะนะคะ
0: หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมตำรวจสภ.ทะเลน้อยแล้วก็กู้ภัยไปดูจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็นำร่างของนายจักริดไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ญาติผู้เสียชีวิตบอกนะครับว่าทำใจไม่ได้ตอนนี้คือมืด8ด้านไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุแล้วมันมีชนวนมาจากเรื่องอะไรเนื่องจากว่าขณะยังมีชีวิตเนี่ยนายจักริดไม่เคยมีการบาดหมางกับใครนะครับก็อยากให้ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีเพราะต้องการให้ผู้เสียชีวิตได้รับความเป็นธรรมครับ
2: เรื่องสาบาน
3: กับผมเก่งแน่เขา
4: วัดว่าบ้านนี่เก่งเดี๋ยวเรื่องถูกย้างนี่ครับสาบานเขาอยู่เลยเขาหยาบหูใช่นี่อย่าเดี๋ยวเรื่องงั้นนั่นนี่
3: เขาว่าโรคจิตอะครับ
2: คือไม่ชอบใครเล่นไม่ดี
3: ตกมันกับ
4: แต่ว่ามันคนบัวหายอ่ะโบหายอ่ะดิว
1: ซึ่งผู้กำกับการสภ.ทะเลน้อยเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งส่วนตัวนะคะและจากการตรวจสอบเนี่ยคาดว่าคนร้ายวางแผนมาเป็นอย่างดีก่อนจะก่อเหตุได้ซ่อนตัวอยู่ในป่าห่างจากจุดที่ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ประมาณ30เมตรและใช้จุดดังกล่าวซุ่มยิงเนื่องจากสะดวกในการหลบหนีต่อด้วยและที่สำคัญก็คือบริเวณดังกล่าวเนี่ยอยู่ติดกับถนนสายหลักของหมู่บ้านตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งล่าตัวมือปืนอยู่นะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของครอบครัวเป็นครอบครัวตำรวจสายตรวจมาร้องสำนักข่าววันนิวของเรานะครับหลังจาก10ตำรวจโทลูกชายในเสียชีวิตเพราะว่าถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนขณะปฏิบัติหน้าที่ผ่านมาครึ่งปีคุณผู้ชมครับตอนแรกบริษัทเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเยียวยาให้แต่ตอนนี้ยังไม่เยียวยาแล้วเงียบไปเลยครับนายชุมพรนะครับพ่อของ10ตำรวจโทชัยวัฒน์กองอุดมตำรวจสภ.ธัญบุรีพร้อมด้วยนายภัทรชวินนะครับลูกพี่ลูกน้องมาร้องยังสำนักข่าววันนิวอยากจะขอความเป็นธรรมหลังจาก10ตำรวจโทชัยวัฒน์เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ติดตามรถบรรทุก6ล้อที่มีท่าทางต้องสงสัยตามคลิปวงจรปิดเมื่อสักครู่เหตุเกิด20มีนาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาปทุมธานีรถบรรทุก6ล้อของบริษัทเอกชนเฉียวชนมอเตอร์ไซค์ตำรวจที่10ตำรวจโทชัยวัฒน์นั่งซ้อนท้ายทำให้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะครับส่วนตำรวจอีกนายก็ได้รับบาดเจ็บครับ
1: หลังเกิดเหตุทางบริษัทมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 50,000 บาทและยืนยันจะช่วยเหลือเยียวยาเต็มที่นะคะจนกระทั่งวันที่21เมษายนพนักงานสอบสวนสภ.ลำลูกกาก็เชิญครอบครัวแล้วก็บริษัทคู่กรณีมาเจรจาเรื่องค่าเสียหายทางครอบครัวเสนอ4ล้านบาทแต่ตัวแทนบริษัทอ้างว่าประกันไม่จ่ายเนื่องจากคนขับเอารถไปใช้นอกเวลางานแต่ก็ระบุว่าเดี๋ยวจะเอาข้อเสนอเนี่ยไปพิจารณาแล้วแจ้งกลับมาอีกครั้งแต่จนถึงขณะนี้ค่ะไม่มีการติดต่อใดๆกลับมาเลยนั่นคือตั้งแต่เมษายนแล้วนะคะนี่กันยายนแล้วครอบครัวบอกว่าการเสียชีวิตของ10ตำรวจโทชัยวัฒน์ทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนหนักนะคะเพราะว่าผู้ตายเป็นเสาหลักของบ้านและกังวลเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทด้วยว่าจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในคดีซึ่งคดีอาญาเนี่ยมีกำหนดตัดสิน4ตุลาคมนี้ครอบครัวก็เรียกร้องให้บริษัทคู่กรณีกลับมาเจรจาเรื่องการเยียวยาด้วยและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลความเป็นธรรมทางคดีให้ด้วยค่ะ
5: พี่จ๊อบอะก็คือเป็นเสาหลักทั้งหมดของครอบครัวเลยตั้งแต่ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างนี่ครับทีนี้พอพี่ชายเสียชีวิตแล้วปุ๊บครอบครัวก็ถือว่า

0: อะครับครับขาดคนดูแลซึ่งคุณพ่อก็อายุก็60แล้วงี้ครับ
1: คือเรากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็กลัวจะเงียบไปเลยครับ
2: ทีมข่าวสอบถามนะครับไปที่พันตำรวจเอกธีรเดชผู้กำกับการสภ.ลำลูกกาบอกนะครับว่าในส่วนของคดีอาญาเนี่ยพนักงานสอบสวนได้สั่งฟ้องตามขั้นตอนไปแล้วนะครับตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหากับนายสุพจน์ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกเพียงแค่คนเดียวส่วนบริษัทเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของรถบรรทุกไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นการนำรถออกไปใช้นอกเวลางานครับแต่ทางบริษัทก็มีการเสนอช่วยเยียวยาเบื้องต้นแต่ก็ตกลงตัวเลขกันไม่ลงตัวจึงต้องใช้สิทธิ์เรียกร้องต่อทางแพ่งตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนเงินเยียวยาอื่นๆทางพนักงานสอบสวนแนะนำครอบครัวแล้วนะครับว่าสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งจะเป็นส่วนที่ภาครัฐช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในคดีอาญาด้วยนะครับ
3: ค่ะอ้าวสุรินทร์คุณผู้ชมคะมาอีกแล้วค่ะโจรใจบาปนะแล้วไปทำชาวบ้านเข้าใจสลายต้องรวมตัวกันมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเลยนะคะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยไปทุบเจดีย์บรรจุอัฐิบรรพบุรุษของเขาเสียหายไปกว่า40องค์อ่ะช่วยกันชี้เลยตรงนี้จุดเกิดเหตุนะชาวอำเภอเมืองสุรินทร์มาร้องสื่อมวลชนแล้วก็ให้ไปสำรวจหน่อยวัดแห่งนี้นะคะถูกคนร้ายบุกมาทุบเจดีย์บรรจุอัฐิบรรพบุรุษเสียหายไปเป็นจำนวนมากผู้ร้องเรียนบอกว่าการกระทำที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของคนที่เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอยู่แล้วแต่เหมือนมาถูกกระทำย่ำยีซ้ำนะเอา อุปกรณ์เนี่ยมาทุบเจดีย์ใช่ไหมคะแล้วก็ขโมยโกรธบรรจุอัฐิไปนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยรับแจ้งความแล้วสภ.เมืองทีนะชาวบ้านบอกว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ตั้งเงินรางวัลนำจับ 5,000 บาทแล้วนะคะถ้าหากว่าใครแจ้งเบาะแสคนร้ายจนนำไปสู่การจับกุมได้ค่ะ
4: นอกจากเจดีย์อัฐิแม่ของผมแล้วก็ยังในวัดนี้เจดีย์หลาย20เจดีย์ก็โดนทุบเหมือนกันผมตั้งค่าสินบนนำจับถ้าผู้ใดชี้เบาะแสที่จะนำไปสู่การจับกุมโจรหัวขโมยรายนี้ได้ผมจะให้สินบนนำจับ 5,000 บาท
3: ประกาศตรงนี้เลยนะให้รางวัลนำจับ 5,000 บาทนะคะทีนี้ผู้กำกับการสภ.เมืองทีเชื่อว่าคนร้ายก็ที่ทุบไปจะหาของมีค่าส่วนใหญ่บางทีเป็นโกรธทองเหลืองถูกไหมก็จะไปขายต่ออย่างเงี้ยนะคะแล้วมีความชำนาญในการหลบหนีด้วยนะตอนนี้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบวัดและบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วค่ะ
2: พาคุณผู้ชมไปที่โคราชนครราชสีมามันเกิดเหตุระเบิดบ้านเนี่ยครับทำพลุนะครับคุณผู้ชมบ้านเสียหายทั้งหลังและที่สำคัญบ้านใกล้เคียงก็เสียหายประมาณ30หลังคาเรือนเลยครับ
5: บ้านทั้งหลังพังหมดแต่เหลือแต่ซากน่ะโครงเหล็กกระเด็นเป็น30เมตร
2: นี่โครงเหล็กกระเด็นไกลถึง30เมตรเลยนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านหลังหนึ่งพื้นที่ก็คืออำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงบ้านหลังนี้เป็นสถานที่ผลิตพุและกระดอกไม้ไฟแรงระเบิดทำให้บ้านเสียหายทั้งหลังเหลือแต่ซากเท่านั้นคุณผู้ชมโครงเหล็กถ้าฟังตามเสียงเมื่อสักครู่เขาบอกโครงเหล็กบางส่วนกระเด็นไปไกลกว่า30เมตรบ้านโดยรอบก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดประมาณ30หลังต้นไม้เนี่ยหักโค่นจากรัศมีหรือว่าความแรงของระเบิดหมดเลยนะครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส1คนชื่อว่านายหทัยพัฒน์อายุ47ปีเป็นหลานของเจ้าของบ้านสอบถามแบบนี้ครับบอกบ้านหลังเกิดเหตุมีนายนพพงศ์อายุ73ปีเป็นเจ้าของบ้านและก็นายนพพงศ์เนี่ยเป็นอดีตทหารประกอบอาชีพรับทำพลุส่งขายให้กับร้านค้าในพื้นที่อำเภอชุมพวงและก็อำเภอใกล้เคียงทำมานาน30ปีแล้วนะครับรวมถึงรับจุดพลุในงานศพและก็ประเพณีต่างๆด้วยนะครับ
3: ค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายนพพงศ์ได้นำพลุและดินปืนที่เปียกฝนมาตากแดดตอนเย็นก็กลับมาเก็บเข้าไปเมื่อนายหทัยพัฒน์หลานชายขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านเปิดประตูเข้าไปก็เกิดระเบิดตุ้มสนั่นเลยค่ะแรงระเบิดทำให้นายหทัยพัฒน์เนี่ยขออนุญาตนะคะคือล่าในกระเด็นไปไกลถึงกว่า20เมตรเลยอ่ะเจ็บสาหัสเลยค่ะแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานที่บ้านหลังนี้เก็บชิ้นส่วนพลุที่ยังกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่เพื่อนำไปตรวจสอบว่าเอ๊ะพลุเนี่ยมันระเบิดได้ยังไงนะคะนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ไปที่บ้านนายเจริญปลั่งกลางเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ50เมตรปรากฏบ้านนายเจริญเองก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดไปไม่น้อยเลยยังเคราะห์ดีตอนเกิดเหตุเจ้าตัวไม่อยู่บ้านค่ะ
6: มีอะไรเสียหายบ้างครับผม
7: ก็มีหลังคามีหน้าต่างมีฝ้ามีนี่แหละครับ
6: ตอนที่ระเบิดเนี่ย

0: อยู่บ้านไหมครับ
1: ผมไม่ได้อยู่ครับผมอยู่ชัยภูมิครับ
0: อ๋อไปทำงานหรือไปอะไรครับ
1: ตอนนี้ยังไปลงรายละเอียดในความเสียหายของในตัวบ้าน
0: ครับ
1: ความมีอะไรเสียหายมั่งคร
2: ับ เทศบาลตำบลชุมพวงตอนนี้ตั้งจุดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแจ้งเรื่องแล้วนะครับเพื่อจะได้มีการตรวจสอบความเสียหายแล้วก็เยียวยาความช่วยเหลือต่อไปจากการตรวจสอบพบว่านายนพพงศ์เนี่ยเคยมีใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลุอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี2564แต่หลังจากใบอนุญาตหมดอายุยังประกอบกิจการต่อครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหากับนายนพพงศ์เจ้าของบ้านประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะครับ
3: ค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกกลางกรุงนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งก็เดินทางเข้าไปพร้อมดับเพลิงจะไปควบคุมเพลิงอันนี้ให้ดูภาพมุมสูงนะแต่ระหว่างดับเพลิงมันมีเหมือนเสียงระเบิดหรือเสียงปืนดังหลายนัดเลยคล้ายๆกับคนในบ้านก็ยิงสวนออกมาทั้งนั้นที่เจ้าหน้าที่มาช่วยดับไฟเกิดอะไรขึ้นนะคะให้ดูจากต้นเรื่องก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวนหลายสิบคนเร่งฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้แล้วบ้านหลังนี้ขอใช้คำว่าเป็นบ้านหรูด้วยนะอยู่ที่ย่านบางพลัดนะคะแล้วระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่มาช่วยเขาแท้ๆแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือมันมีเป็นเสียงปืนดังสนั่นขึ้นมาจากในบ้านหลายนัดเลยคล้ายกับมีคนยิงสวนออกมาเจ้าหน้าที่ตกใจกันหมดเลยค่ะจากมาดับเพลิงตอนนี้ต้องตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสด.บางพลัดมาช่วยตรวจสอบแล้วเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยทั้งตำรวจทั้งนักดับเพลิงดับไฟก็ยังต้องทำหน้าที่กลัวถูกยิงก็กลัวนะคะก็ฉีดน้ำไปเรื่อยๆจนดับไฟได้สนิทนะคะหลังจากนั้นถึงเข้าไปตรวจสอบในบ้านปรากฏช็อกซ้ำกว่าเดิ
0: ม
3: พอเข้าไปในบ้านไปเจอศพค่ะ
2: ครับ
3: นายสรายุทธอายุ46ปีซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านน่ะยิงตัวเองเสียชีวิตอยู่ในห้องแล้วโดยที่ในมือค่ะยังกำปืนขนาด9มมเอาไว้แน่นเลยค่ะ
2: ทีนี้คุณผู้ชมครับพอเข้าไปในบ้านเนี่ยที่น่าตกใจก็คือมันเหมือนเป็นคลังแสงคุณผู้ชมดูภาพทั้งปืนฮะปืนสั้นปืนยาวมีไม่ต่ำกว่า50กระบอกสภาพพร้อมใช้งานมีเครื่องกระสุนวัตถุคล้ายกับระเบิดจำนวนมากต้องยึดไปตรวจสอบนะครับแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตชันสูตรตามขั้นตอนด้วยโอ้โหนี่เรียกว่าคลังแสงเลยกลางเมืองทางผู้กำกับสน.บางพลัดให้ข้อมูลนะครับว่าทางพิสูจน์หลักฐานได้เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุเอาไว้เพื่อประกอบสำนวนส่วนปมก่อเหตุสอบถามพ่อของผู้เสียชีวิตวัย86ปีเป็นอดีตทหารคือเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยมีความเครียดเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงจำนวนกว่า20ตัวมีทั้งหมามีแมวมีปลาเนี่ยอยู่ในบ้านได้ประกอบกับบ้านกำลังจะถูกยึดหลังน้องสาวแอบเอาบ้านไปขายฝากในราคา50ล้านจนสุดท้ายกรมบังคับคดีสั่งห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบ้านครับ
3: โอ้ทีเนี้ยวันเกิดเหตุเนี่ยก็เข้าใจว่าวันเนี้ยนะคือความที่ลูกชายอ่ะห่วงสัตว์เลี้ยงก็แอบเข้าไปในบ้านเพื่อไปให้อาหารสัตว์แล้วก็เผาบ้านก่อนจะก่อเหตุฆ่าตัวตายนะคะส่วนปืนที่เจอในบ้านเนี่ยจริงๆคือเหมือนเป็นคลังแสงเลยนะแต่ว่าเป็นปืนจริงเนี่ยประมาณ7กระบอกนะคะคือแบ่งเป็นปืนสั้น5กระบอกปืนยาว2กระบอกนอกนั้นก็จะเป็นบีบีกันระเบิดที่เห็นนะคะของปลอมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่ต้องสอบปากคำคุณพ่ออย่างละเอียดนะจริงๆท่านเป็นนายพลเลยนะคะแล้วก็มีคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตที่ต้องสอบปากคำด้วยแล้วก็ให้ทางครอบครัวเนี่ยรับร่างผู้ตายกลับไปประกอบพิธีต่อไปนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมช่วยกันหน่อยนะครับพาคุณผู้ชมไปที่ปทุมธานีไปดูครอบครัวนี้ครับป้าอายุ56ปีสู้ชีวิตมากๆดูแลหลานพิการแล้วไปดูบ้านบ้านก็คืออยู่ในสภาพที่ผุพังมากเลยครับวอนผู้ใจบุญช่วยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมนี่คือบ้านของนางสาววันเพ็ญหรือว่าป้าหน่อยป้าหน่อยเนี่ยอายุ56ปีครับอาศัยอยู่กับน้องเนฟน้องเนฟจะเป็นหลานสาวอายุ19ปีแต่ว่าน้องเนฟพิการแต่กำเนิดนะครับนี่คุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่เนี่ยบ้านอยู่ในพื้นที่คลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีแล้วบ้านเนี่ยนักข่าวเข้าไปดูใกล้ๆก็คือบ้านอยู่ในสภาพเป็นบ้านไม้ผุพังปลวกกินแล้วครับทั้งคู่ใช้ชีวิตก็คือเพียงแค่ชั้นล่างเท่านั้นเวลาฝนตกหนักๆแบบนี้น้ำเนี่ยมันก็จะไหลเข้าไปท่วมภายในบ้านแบบนี้คุณผู้ชมทำให้การดูแลน้องเนฟเนี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปอีกป้าหน่อยเล่าให้ฟังบอกว่าน้องเนฟเนี่ยคลอดก่อนกำหนดครับมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินและพูดไม่ได้อีกทั้งมีอาการชักเกร็งต้องทานยาอย่างต่อเนื่องไม่สามารถกลืนอาหารหรือว่าบ้วนน้ำลายได้เองต้องให้อาหารเหลวเนี่ยผ่านสายยางที่หน้าท้องนะครับ ทุกเดือนเนี่ยน้องเนฟต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะเพื่อเปลี่ยนสายยาง

0: ล่าสุดเริ่มมีอาการก็คือแผลกดทับจากการไม่สามารถที่จะขยับตัวได้นะครับ
1: สงสารน้องมากนะคะทีนี้ป้าหน่อยซึ่งรับหน้าที่ดูแลน้องมาตลอด8ปีหลังคุณตาคุณยายของน้องเสียชีวิตในเดือนเดียวกันพ่อแม่น้องแยกทางกันและไม่ได้เลี้ยงดูน้องเลยป้าหน่อยเองทุกวันนี้มีรายได้เล็กน้อยเองค่ะจากการรับจ้างนำข่าตะไคร้ไปส่งตามร้านได้เงินสัปดาห์ละนะคะ300บาท
0: ไม่พอแล้วเนี่ย
1: คือวันหนึ่งอ่ะยังได้ไม่ถึง100ถูกไหม
0: ใช่ใ
1: ช่น่าเห็นใจมาก
0: หล
1: ัก
0: สิบอ่ะวันนึงได้หลักสิบ
1: ว
0: ัน
1: นึงหลักสิบนะคะแล้วก็อาศัยขายของเล็กๆน้อยๆหน้าบ้านนะรายได้ทั้งหมดเนี่ยยังต้องมาจ่ายอะไรอีกค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะน้ำค่าไฟนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอบต.คลอง6เองช่วยสนับสนุนพระอ้อมผู้ใหญ่โรงพยาบาลคลองหลวงมอบอุปกรณ์ทำแผลแต่ก็ยังจำเป็นในเรื่องการซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆเช่นกระดาษชำระแผ่นรองซับนมรสจืดนะคะป้าหน่อยเนี่ยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ใจบุญมาช่วยซ่อมแซมบ้านให้หน่อยสนับสนุนสิ่งของจำเป็นนะน้องเนปจะได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
2: ผมก็อยากจะซ่อมแซมบ้านเพราะบนบ้านเนี่ยมันปลวกกินหมดแล้วขึ้นไม่ได้เวลาน้ำท่วมอ่ะมันก็อยู่ข้างล่างอย่างเดียวแล้วอย่างเนี้ยหนูเอาเต็นท์กลางอ่ะเวลาฝนตกหรือแดดมันก็ร้อนหนูอยากจะให้มาซ่อมแซมบ้าน
0: ผู้ใจบุญนะครับดูข่าวนี้นะต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือน้องเนฟสามารถส่งสิ่งของไปได้ผมบอกบ้านเลขที่แล้วกันนะคุณผู้ชมบ้านเลขที่ที่20หมู่ที่1ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานี12120นะครับหรือจะร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีนะครับ480038991ชื่อบัญชีนางสาววันเพ็ญกระต่ายแก้วแคปหน้าจอก็ได้คุณผู้ชมตัวบัญชีหนาอยู่น
1: ะ
0: ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์แล้วก็พบว่าใครเดือดร้อนต้องการให้เราช่วยนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆครับผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันวันนิวแล้ววันช่วยได้จะไปช่วยคุณนะครับ
1: ค่ะขออนุญาตย้ำเลขบัญชีให้น้องเนฟอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีนะคะ480-0-389-917นะคะชื่อบัญชีนางสาววันเพ็ญกระต่ายแก้วใครยังพอมีแรงกำลังนะช่วยน้องเนฟกันเข้าไปเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยค่ะลุ้นมากๆกับกสทช.เรื่องของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เนี่ยตกลงขาดคุณสมบัติหรือเปล่าแล้วทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไม่ได้สักทีและเจ้าตัวเนี่ยมีการไปยื่นคำร้องฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เพิกถอนมติที่บอกว่าตัวท่านน่ะขาดคุณสมบัติปรากฏวันนี้ท่านแพ้คดีนะคุณหมอสรณะเนี่ยศาลปกครองกลางยกฟ้องนะคะโดยแบ่งเป็นอย่างนี้2ประเด็นหลักประเด็นแรกคือพิจารณาวันที่คณะกรรมการสรรหา7คนประชุมลงมติแม้มีผู้เข้าร่วม4คนแต่ก็ถือว่าเกินกึ่ง1ครบองค์ประชุมมตินี้มีผลตามกฎหมายส่วนประเด็นค่ะคุณสมบัติศาลพิจารณาข้อที่จริงเกี่ยวกับการทำงานของคุณหมอสรณะกับโรงพยาบาลที่กล่าวอ้างในคดีพบว่ายังมีการรับค่าตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพเป็นรายชั่วโมงรวมถึงมีการใช้เครื่องมือและทรัพยากรของโรงพยาบาลและมีการแบ่งค่ารักษาพยาบาลด้วยศาลเห็นว่าแม้ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ใช่เงินเดือนแต่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลเข้าข่ายเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณสมบัติตามที่ถูกร้องคำพิพากษาเนี้ยค่ะก็ทำให้คุณหมอสรณะแพ้คดีในศาลปกครองกลางนะคะแต่ยังอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน30วัน
0: ครับ
1: อ้าวทีนี้ถ้าอุทธรณ์ต่อถ้ามีประชุม
0: ก็ล่มอีกเหรอตอนนี้11
1: 12ล่มอีกถูกไหมล่ะทีเนี้ยก็ต้องดูค่ะว่าถ้าเกิดจะขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อเนี่ยศาลก็เป็นเรื่องของศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาแล้วนะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลนะครับลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ไปติดตามได้เลยครับ
3: จุดเริ่มต้นของกลุ่มเยาวชนแต่หล่นนักธุรกิจน้อยรักท้องถิ่นโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรที่มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นโดยไม่ปล่อยให้สูญเปล่าสู่แนวคิดเรียนรู้สร้างสรรค์อนุรักษ์เยาวชนได้นำวัสดุธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงานฝีมือทั้งพวงกุญแจและเครื่องประดับเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ระหว่างเรียนจนสามารถขึ้นทะเบียนโอท็อปและผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้สำเร็จเมื่อการผลิตขยายตัวพวกเขาตระหนักถึงการอนุรักษ์จึงร่วมกันเพาะกล้าปลูกป่าและพัฒนาฐานเรียนรู้ต้นมะค่าบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติณป่าชุมชนแก่งเกาะใหญ่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ตลอด11ปีของการดำเนินงานก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน

0: และหน่วยงานภายนอกพร้อมถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นสร้างนักธุรกิจน้อยที่มีคุณธรรมควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ส่วนเรื่องต่อไปอันนี้ก็เตือนภัยใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากชมข่าวเย็นช่องวันหันดูพัดลมที่เปิดอยู่หน่อย
2: มีปัญหาหรือเปล่าม
1: ีปัญหาไหมใช้มานานเสียบค้างไว้บ่อยๆหรือเปล่าเพราะนี่ค่ะผู้ชมเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นกับบ้านหลังนี้เพราะพัดลมค่ะ
2: แล้วเด็กวิ่งเลยอ่ะ
1: หนูจ๋าคือกลัวอะไรรู้ไหมกลัวอิฐที่ระเบิดกลัวเข้าตามากแล้วมันจังหวะโอ้โหน้องตัวเล็กกำลังเดินเข้าไปแล้วพัดลมมันระเบิดตรงหน้าเลยค่ะคุณเจสิรินคุณแม่ของหนูน้อยในคลิปเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยนะคะพัดลมที่วางอยู่ก็เหมือนของที่เราใช้กันนี่แหละใช่ไหมคะเนี่ยมันก็เปิดสายไปมาไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรชัดแต่จู่ๆใครจะคิดคะตุ้มเดียวใบพัดระเบิดออกจากตัวล็อกแล้วแตกกระเด็นเลยค่ะแล้วน้องอะค่ะที่เดินเข้าไปอะตรงนั้นน่ะมันมีอ่างที่จะเอาไปล้างมือเด็กก็จะไปหาอ่างน้ำเกิดฝาครอบกระเด็นตุ้มใส่น้องก่อนแต่หนูน้อยก็ตกใจแล้วก็วิ่งกลับไปหาคุณพ่อทันที
2: เหมือนว่าน้องจะโดนฝามันด้วย
1: เหมือนจะโดนนิดนึงด้วยเลยค่ะคุณแม่บอกโอ้โหเนี่ยเหตุเกิดวันอังคารที่ผ่านมานะคะถามว่าคุณแม่มีอะไรเป็นสัญญาณไหมว่าพัดลมจะระเบิดคุณแม่บอกว่าพัดลมเดิมเวลาเปิดเนี่ยมันมีเสียงดังนิดหน่อยซึ่งมันก็หลายคนบอกก็เป็นปกติเปิดพัดลมมีเสียงดังคุณแม่เลยบอกไม่ได้เอะใจก็ใช้งานต่อนะคะนั่นคือวันอังคารนะพอเย็นวันพุธเกิดเหตุนี้เลยพัดลมระเบิดใส่ลูกยังดีว่าลูกชายไม่เป็นอะไรรุนแรงนะคะแต่ว่าน้องกลายเป็นยังไงรู้ไหมคะผวาไปเลยเด็กอะตอนนี้พอเห็นพัดลมตัวอื่นในบ้านอะไม
2: ่
1: กล
2: ้
1: าเดินเข้าใกล้เขากลัวไปหมดเลยนะคะอันที่นี้คุณแม่บอกแล้วพัดลมตัวนี้คุณแม่ไม่ซ่อมนะทิ้งเลยเห็นด้วยค่ะคุณแม่ทิ้งดีกว่านะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะที่คุณแม่น่ะช่วยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อเตือนภัยนะคะเพราะว่าแน่นอนทุกบ้านต้องมีพัดลมใช้ยังไงหมั่นตรวจสอบสภาพพัดลมของเราด้วยนะคะถ้ามีเสียงดังผิดปกติรีบนำไปซ่อมหรือตรวจสอบก่อนอย่ารอให้เกิดระเบิดแบบนี้ค่ะ
3: พัดลมเรามีทุกๆบ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีเสียงหรือว่าอายุการใช้งานนานๆให้เราหมั่นตรวจเช็คค่ะอย่าปล่อยผ่านค่ะเพราะทางนี้คิดว่าเอ๊ะคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุจนได้ค่ะแต่ดีที่น้องไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆค่ะ
1: ขอบพระคุณคุณแม่อีกรอบนึงเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเช่นกระเด็นเข้าตาบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยไม่คุ้มกัน
2: ดิฉะนั้นเนี่ยใครดูข่าวช่องวันของเราคุณผู้ชมครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่แค่พัดลมอย่างเดียวนะมันมีเครื่องใช้อื่นเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเก่ามันชำรุดไปตรวจสอบให้ดีนะครับสายไฟแบบนี้บางคนคิดว่าเอ้ยมันน่าไม่มีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายสายไฟชำรุดอาจจะเกิดพวกไฟฟ้าช็อตและที่สำคัญก็คือว่าไฟไหม้บ้านไหม้อีก
1: ใช่อันนี้ลุกลามเลยทีนี้ถ้าเอาว่าพัดลมระเบิดจากอะไรได้บ้างนะคะคุณผู้ชมอันดับแรกใบพัดเสื่อมสภาพหรือใบพัดร้าวบางทีเราไม่รู้นะพลาสติกของใบพัดน่ะเป็นพลาสติกใช่ไหมใช้งานมานานมันกรอบหรือเจอความร้อนสะสมเนื้อพลาสติกมันกรอบมันแตกร้าวได้หรืออาจจะเกิดจากประกอบชิ้นส่วนไม่แน่นบางทีเราถอดพัดลมมาเช็ดมาล้างเวลาประกอบคืน
2: ใ
1: ส่ไม่แน่นขันน็อตล็อกไม่ดีหรือปิดฝาครอบไม่แน่นมันสั่นสะเทือนมันก็หลุดเหวี่ยงขณะหมุนได้กับอีกอันนะมอเตอร์ติดขัดอันนี้ต้องโอ้โหต้องช่างแล้วล่ะแกนมอเตอร์ฝืดหรือบูทสึกหรอใบพัดหมุนผิดปกติพอเกิดความร้อนสูงเกิดแรงเหวี่ยงกระชากระเบิดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้มันจะมีตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่อาจจะเกิดลัดวงจรได้ค่ะก็จะทำให้เกิดระเบิดขึ้นนะคะคือพัดลมมันไม่ได้ระเบิดทั้งเครื่องแต่มันจะระเบิดไอ้ตรงส่วนนี้ที่มันเป็นตัวมอเตอร์นะ
2: ครับคุณผู้ชมครับ 17:58 นวันศุกร์แห่งชาติฝนตกรถติดน้ำท่วมกับถนนหลายสายขอเช็คกันหน่อยคุณผู้ชมส่งข่าวเข้ามาขอดูเพชรบุรีก่อนคุณผู้ชมครับถนนเพชรโอ้โหนี่คือสภาพการจราจรล่าสุดถนนเพชรบุรีนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกหนักฟ้าครึ้มแล้วน้ำท่วมผิวการจราจรการจราจรชะลอตัวนะครับและบางพื้นที่หยุดนิ่งบางพื้นที่เนี่ยช่องจราจรเนี่ยวิ่งได้แค่เลนเดียวนะครับผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวคุณยศเนี่ยยศจะมาจัดรายการเนี่ยยศติดอยู่เพชรบุรีนะครับแถวแถวคลองตันเนี่ยวิ่งลำบากมากแล้วรถติดอยู่ส่วนแถวแถวรามคำแหงเองนะครับคุณผู้ชมรามคำแหงน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกันโอ้โหมอเตอร์ไซค
1: ์
2: ฮ
1: ะ
2: มอเตอร์ไซค์รถเล็กต่างๆหลีกเลี่ยงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าล้มระเนระนาดแบบนี้แล้วน้ำท่วมสูง คุณต้นหอมเนี่ยสกุลตลาเขาอยู่รามคำแหงเขาโพสต์ในอินสตาแกรมเลยบอกว่า

0: นี้ไปทุกคนถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าไปแถวนั้นฮะเพราะน้ำท่วมจริงๆนะครับ
1: ไม่รู้จะหนีทางไหนแล้วถ้าเกิดขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมอันนี้ให้ดูบางนาก่อน
0: โอ้บางนาน
1: ะคะ
0: บางนาก็ท่วมหนักเหมือนกันแล้วหลายจุดของบางนาก็เป็นพื้นที่ต่ำก็เกิดน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราทยอยเปิดภาพไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะส่วนนนทบุรีนะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หน้าห้างย่านแครายนะคะถนนรัตนาธิเบศรฝนตกต่อเนื่องถนนคู่ขนานหน้าป้ายรถโดยสารหน้าห้างน้ำท่วมสูงประมาณ15เซนติเมตรรถเล็กสัญจรลำบากน้องๆ นักเรียนน่าเอ็นดูจังเลยช่วงนี้สอบกันด้วยนะคะต้องลุยน้ำกันอย่างทุลักทุเลเพื่อกลับบ้านนะคะขาเข้าปากเกร็ดมุ่งหน้างามวงวานปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าน้ำท่วมขังตั้งแต่หน้าศาลากลางนนทบุรีผ่านหน้าศาลแขวงนนทบุรียาวถึงโลตัสแครายและขณะเดียวกันนะคะหน้าห้างโลตัสแครายก็ยังมีน้ำรอการระบายด้วย
0: อ้าวหลายคน BTS หน่อย BCS ขัดข้องนะครับที่สถานี5แยกลาดพร้าวคนแน่นสถานีเลยคุณผู้ชมครับมิฉะนั้นแล้วสุขแห่งชาติวันนี้เตือนนะด
1: ู
0: เส้นทางการจราจรนะวางแผนการเดินทางกันดีๆนะครับ
1: ขออัปเดตสั้นๆอีกนิดนะ 17:50 นาทีเขตจตุจักรเตือนปิดจราจรชั่วคราวน้ำท่วมขังถนนประเสริฐมนูญกิจช่วงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองลาดพร้าวห้ามรถทุกชนิดสัญจรเพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วดูสดผ่านแอปวันดีเป็นรูป YouTube นะครับ
1: เรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้แชมป์เก่าอย่างน้ำพึ่งก็เอาชนะคู่ท้าดวลอย่างแอมเซลสาวสู้ชีวิตจากฉะเชิงเทราทำให้ตอนนี้น้ำพึ่งคว้าชัยสมัยที่25มาครองสำเร็จพร้อมเข้าเป็นหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 580,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับแม่ค้าส้มตำรสแซ่บที่ขอสู้ตอบแทนลูกค้าที่คอยอุดหนุนมากว่า7ปี
1: เมนูแนะนำตอนนี้เลยนะคะคือส้มตำไหลบัวกุ้งสดค่ะก้อยหอยเชอรี่ตำหลวงพระบางคือทีเด็ดเลยค่ะ
2: และนี่คือปลาร้าของสูตรของร้านเรา
3: สูตรของทางร้านของหนูเองค่ะ
2: แบบนี้หาที่อื่นไม่ได้อย่างแน่
3: ใช่ค่ะต้องที่ส้มตำยุทธกาค่ะ
2: สมเป็นแม่ค้าครับ มาถึงยังไม่คุยอะไรกันเลยนะขายของก่อนเลยนะ
1: ขายเก่งนี่มารายการดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูอยากได้ทุนมาสร้างห้องน้ำคือหนูอยากตอบแทนลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้นั่งสบายได้เจอสุขภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพค่ะ
4: ขณะที่เธออยู่ใกล้กับฉัน
5: เป็นคนร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งเลยล่ะ
6: เห็นออร่าร่องรอยการเป็นนักร้องมืออาชีพมาก
2: สวัสดีครับผมไร้ประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลย

0: ยังจ้าเท่านั้นยังไม่พอฮะหากคุณไปชั้นได้ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยอีก 100,000 บาทจ้ากรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ให้พี่ไดธนาวุฒิพี่ชมพูทันสิตาและคุณสลาคุณวุฒิครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครู
3: สวัสดีครับ
0: เช่นเคยฮะไปเช็คกันก่อนว่าวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีวันนี้ถึงคิวชาวใต้ได้ลุ้นโชคกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3วันศุกร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคใต้ส่วนพี่เบนครับกะทิอร่อยดีมีหลายรุ่นหลายขนาดมากแบบไหนที่สามารถส่งร่วมแคมเปญได้บ้างครับ
4: ค่ะทุกรุ่นทุกขนาดเลยค่ะที่มีสติ๊กเกอร์แคมเปญอร่อยดีโดยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3ค่ะและที่สำคัญนะคะรุ่นใหม่250มล.ฝาแคปรุ่นนี้ก็ยังสามารถส่งลุ้นโชคกับเราได้ด้วยนะคะ
0: ครับรับลุ้นโชคด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคใต้ลูกบ้านไหนเบื่อแกงส้มนะบอกคุณแม่ทำแกงจี้บ้างเนาะจะได้มาลุ้นโชคกันแบบนี้เรียบร้อยหนึ่งครับผมและสองครับและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้1ครับและ2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความดีกับเศรษฐีชาวใต้ทุกท่านในวันนี้ด้วยครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดกับโชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาท5ภาค5รางวัลทั้งลูกค้าและร้านค้ากับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนม Carnation UHT
7: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointmentบรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัด Vicks Vaporub Ointment
8: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
9: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
10: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
11: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
12: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
13: ดื่มง่ายมาก
9: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
8: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: จัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่เฟรชสุดสักด่วน
1: เนสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีกสูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: หน่อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
6: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีชิงทุนนะวันนี้เราจะได้พบกับศิลปินหนุ่มเสียงสุดละมุนดีกรีแชมป์รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6ฮะก็ตุนพันธนนท์มากับเพลงลูกสาวผู้การ

0: ขอตัวมันนอนสวัสดีครับเฮ้ยนายเฮ้ยมีผมแล้วหล่อว่ะเออดูดีนะดูดีเลยนะ
1: โอ้แล้วยิ่งหล่อขึ้นแล้วก็ร้องเพลงคุณเอากล่องเสียงไปแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มมาหรือเปล่าคะ
0: ทำไมครับ
1: ทำไมมันนุ่มละมุนขนาดนั้น
0: เอาเสียงไปแก้แช่น้ำยาปรับผ้านุ่มเสียงมันจะนุ่มขึ้นเหรอว้าว
2: หล่อไหมฮะ
0: เออน้ำมันหล่อลื่นมันจะทำให้เสียงลื่นขึ้นด้วยไหมครับผมทำไมเลือกลูกสาวผู้การมาให้ฟังวันนี
2: ้คือจริงๆอยากจะนำเพลงลูกทุ่งที่ผมเนี่ย

0: จุดเริ่มต้นของผมคือร้องเพลงลูกทุ่งครับแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่คนจะคิดว่าผมเป็นสายเอนเตอร์เทนละเต้นบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะจริงๆผมยังร้องเพลงลูกทุ่งได้นะครับก็เลยนำมาเสนอ
1: เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผูกพัน
0: ใช่ครับ
1: การแข่งขันเกิดโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะตอนนี้เป็นยังไงความกดดันในรอบเซมิไฟนอล
0: ก็บอกเลยว่าผมไม่ต้องเครียดแล้วเพราะว่า
1: ปล่อยความเครียดได้ไหมของเขาก
0: รรมการให้กรรมการตัดสินเพราะรอบนี้กรรมการจะเป็นคนตัดสินใครจะได้เป็นหนึ่งในทีมของผมเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลนั่นเองครับ
1: โอ้เข้มข้นมาก
0: เข้มข้นมาก
1: ได้แล้วพอจบรายการปุ๊บได้ผู้ชนะปุ๊บจะมีคอนเสิร์ตมีโชว์ทันที
0: ถูกต้องครับ The Golden Show All Star Concert 2026ครับผมบอกเลยว่าปีนี้คือยิ่งใหญ่มากๆ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ธรรมดาเพราะระดับเขาออลสตาร
0: ์ออลสตาร์ใช่ครับบอกเลยว่าในโชว์เนี่ยอาจจะโหนสลิงลงมาก็ได้
1: สวรรค์วิมานว่า
0: สวรรค์วิมานเลยครับ
1: ใครที่ยังไม่มีบัตรรีบซื้อบัตรเลยนะ
0: ถูกต้องครับใครที่ยังไม่มีบัตรต้องซื้อบัตรที่ Ticket Major ทุกช่องทางทุกสาขาเลยครับ
1: การแสดงจะเริ่มขึ้นวันไหนบ้างครับ
0: วันที่7ครับ2รอบครับผมแล้วก็วันที่8 1รอบครับ
1: ครับผมวันนี้พร้อมกําลังใจทุกคนนะครับ
0: พร้อมคร
1: ับที่ได้เลยครับ
2: ช่วงหน้าพบกับแม่ค้าส้มตำรสแซ่บขอมาหาทุนทำห้องน้ำให้ดีขึ้น
3: เมนูแนะนำตอนนี้เลยนะคะคือส้มตำไหลบัวกุ้งสดค่ะก้อยหอยเชอรี่ตำหลวงพะบางคือทีเด็ดเลยค่ะ
1: แล้วนี่คือปลาร้าของสูตรของร้านเรา
4: สูตรของทางร้านของหนูเองค่ะ
1: แบบนี้หาที่อื่นไม่ได้อย่างแน่
4: ใช่ค่ะต้องที่ส้มตำยศกาค่ะ
1: สมเป็นแม่ค้าครับมาถึงยังไม่คุยอะไรกันเลยนะขายของก่อนเลยนะ
3: ขายเก่ง
1: ไม่ว่าจะภาคไหนเหนือใต้ออกตกหรืออีสานก็มีสถานที่สวยๆให้เราได้สัมผัสครับกระทิงแดงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเดินทางไปกับคุณทุกที่ทั่วไทยโดยราคาใหม่10บาททั่วประเทศขอเริ่มภารกิจให้รับกระทิงแดงไปเติมพลังใจกันเลยเติมพลังใจกันแล้วมาทดสอบความเชี่ยวชาญเมืองไทยกับภารกิจนี้ครับบอกชื่อจังหวัด10จังหวัดที่ลงท้ายด้วยคำว่าบุรีภายใน10วินาทีเริ่ม
5: กาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีนนทบุรีชลบุรีจันทบุรีราชบุรีครับ
1: เรียบร้อย10จังหวัดครบถ้วนย้ำอีกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเดินทางไปภาคไหนกระทิงแดงทุกสูตรราคาเดียว10บาททั่วประเทศแวะเติมพลังใจและออกไปเที่ยวกันเลย
6: สสสชวนลุกค่ะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพราะการนั่งเอนหลังหรือนอนเล่นต่อเนื่องนานๆส่งผลกับการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดเสี่ยงโรค NCD ด้วยนะคะน้องลุกค่ะเทวดาก็เลยมาชวนคุณลุกค่ะขยับร่างกายยืนย่อยกยืดให้ร่างกายได้ขยับอย่าลืมนะคะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งด้วยความปรารถนาดีจากสสสลุกค่ะ
7: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
8: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เนสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
2: สูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: ใช้หมด
5: สูตรสั่งได้เพียงไซส์ทะลอ
4: 14735
5: สูตรพร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิพ
6: ย์เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวบูดคิวบูดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
9: ให้สนุกมาก
10: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
12: มีมี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: บาลคุ้น
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ลินมัชนนหนึ่งในนักแสดงซีรีส์ครึ่งขอมาย้ำกับแฟนๆช่องวันว่าไม่ควรพลาดความสนุกชวนลุ้นในซีรีส์ที่มีเสิร์ฟตั้งแต่ EP 1แน่นอนค่ะ
1: มันเป็นโปรเจกต์ที่เราเองก็อยากดูเหมือนกันเทรลเลอร์มันมีแบบหลายอย่างมันทำให้คนแบบพร้อมจะติดตามไปเรื่อยๆแล้วตัวละครแต่ละตัวมีพัฒนาการในทุก EP จริงๆ
0: ครึ่งเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา20:30
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ช็อปหยุดโลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We are fresh กุ้งขาวแค่กิโลละ195บาทริสคอบลูเบอร์รี่เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
4: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
5: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์25สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดที่วันนี้ต้องมาเจอกับแม่ค้าส้มตำรสแซ่บขอมาหาทุนทำห้องน้ำให้ดีขึ้นจะเป็นใครที่พี่ชิดชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
6: แชมป์วันนี้ฮะแชมป์25สมัยพึ่งทำแจ็คพอตแตกไปนะฮะทำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 580,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้กันชุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าบริการ
7: โอ้โห
6: ผมไม่ปกป้องคุณหนูเองครับผม
7: คุณเป็นห่วงคนน้ำผึ้งหรือคุณเป็นห่วงเงินเขา
6: ผมกะว่าจะขอยืมเงินซะหน่อยครับผมค่าจ้างบริการก็ต้องมีค่าจ้างบ้างครับผมเป็นไงความรู้สึกตอนนี
8: ้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่
6: ะ
8: ที่เทปเราออกไปแล้วคนชื่นชอบใช่ค่ะ
6: เริ่มมีคนมาทักเรื่องนี้
8: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเอาล่ะวันนี้พร้อมลุยต่อนะ
8: พร้อมค่ะ
6: ด้านนี้พบกับแม่ค้าส้มตำที่ขอหาทุนทำห้องน้ำใหม่ตอบแทนลูกค้าที่อุดหนุนกันมายาวนานกว่า7ปีคุณโยจากสุโขทัยเฮ้ยคุณโยครับเจอตรงนี้เลยเอามาปากแล้วจ้าโอ้นี่โยอะไรโยทก
9: ส้มตำยุทธกาค่ะวันนี้เอามาฝากพี่แฟงท่านคณะกรรมการแล้วก็แชมป์ด้วยค่ะ
6: ร้านคือร้านส้มตำโยธกา
9: ใช่ค่ะ
6: แล้วนี่คือปลาร้าของสูตรของร้านเรา
9: สูตรของทางร้านของหนูเองค่ะ
6: อ๋อเหรอที่ทำนี่เอาสูตรมาจากไหน
9: YouTube ค่ะตอนแรกหนูปรับใน YouTube มาแล้วก็ปรับมาเป็นรสชาติของทางร้านหนูเองค่ะ
6: แบบนี้หาที่อื่นไม่ได้อย่างแน่นอน
9: ใช่ค่ะต้องที่ส้มตำโยธกาค่ะ
6: สมเป็นแม่ค้าครับมาถึงยังไม่คุยอะไรกันเลยนะขายของก่อนเลยนะ
9: แ
6: ล
9: ้
6: วแม่คุณชื่ออะไรล่ะคะแนะนำตัวหน่อยสิ
9: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวตติยพรดวงดาวชื่อโยนะคะอายุ31ปีมาจากจังหวัดสุโขทัยจ้า
10: ปัจจุบันเปิดร้านส้มตำค่ะชื่อว่าร้านส้มตำยุทธกาค่ะร้านตอนนี้จะตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยหรือว่าเซิร์ชใน Google Map อะค่ะว่าร้านส้มตำยุทธกาก็ขึ้นเลยค่ะเมนูแนะนำตอนนี้เลยนะคะคือส้มตำไหลบัวกุ้งสดค่ะก้อยหอยเชอรี่ตำหลวงพะบางคือทีเด็ดเลยค่ะลูกค้าชอบสั่งเมนูที่ร้านก็จะเป็นร้อยเมนูเลยค่ะนอกจากส้มตำแล้วก็จะมีพวกก้อยนะคะยำคอหมูย่างไก่อบโอ่งราคาเริ่มต้นที่30บาทค่ะปูปลาปูไทยตำไทยอะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้า299ก็จะเป็นพวกตำทะเลนะคะก็จะมีพวกปูม้ากุ้งแซลมอนทุกอย่างคือวัตถุ

0: ดิบใช้สดหมดวันต่อวันเลยค่ะคือหนูจะซื้อของจากตลาดคือทุกเช้าหนูจะไปเลือกของด้วยตัวเองร้านส้มตำจะเปิด11โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ที่หยุด1วันค่ะร้านส้มตำเปิดมา 7-8 ปีค่ะตอนแรกคือจะประกอบอาชีพเป็นนักร้องก่อนแล้วเอาส้มตำเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่ว่างจากการร้องเพลงอะค่ะแล้วพอหลังๆมานี่คือแบบลูกค้าเริ่มเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะหนูก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นขายส้มตำเป็นหลักค่ะจนมากลายเป็นร้านส้มตำยุทธกาค่ะร้านตอนนี้ที่หนูใช้คือบริเวณหน้าบ้านเลยค่ะรองรับผู้คนได้ประมาณ30คนตอนนี้ขยับขยายมาเป็นโต๊ะนั่งได้5โต๊ะค่ะกว่าจะมาเป็นร้านส้มตำในตอนนี้คือปรับนานมากค่ะขาดตั้งแต่ร้านเพิงเล็กริมถนนนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนย้ายเข้ามาข้างในเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ลูกค้าด้วยค่ะครอบครัวหนูตอนนี้อยู่ด้วยกัน6คนค่ะมีพ่อแม่ป้า2คนคือพี่สาวของแม่นะคะแล้วก็หนูแล้วก็แฟนค่ะพ่อแม่หนูประกอบอาชีพทำกิ่งพันไม้คือหนูเห็นว่าเศรษฐกิจของพ่อตอนนี้ค่ะคือปัญหาต้นไม้น้ำท่วมทำให้ต้นไม้แบบส่งออกไม่ได้หนูก็อยากให้พ่อกับแม่มีรายได้ก็คือให้เขาทำกายอบองช่วยขายจะได้เป็นรายได้เสริมอีกทางนึงค่ะป้าของหนูตอนนี้คือ2คนคือเขาไม่รู้หนังสือนะคะคนแรกคือบกพร่องทางการได้ยินค่ะคนที่2พิการทางสมองค่ะแต่ว่าคุณป้าคนแรกจะช่วยหนูที่ร้านส้มตำได้ค่ะทุกวันนี้หนูทำเพื่อครอบครัวค่ะเพราะว่าครอบครัวมีหนูคนเดียวแล้วก็ทุกท่านเริ่มอายุมากแล้วค่ะเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูอยากได้ทุนมาสร้างห้องน้ำเพื่อถูกสุขลักษณะให้ลูกค้าห้องน้ำที่ปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะหนูใช้ไม้ไผ่ล้อมไว้ค่ะตีเป็นซี่ระแนงอะค่ะแล้วก็ใช้ชักโครกอันเก่าของแม่ค่ะคือแตกแล้วค่ะพี่แล้วทีนี้แบบมันไม่สมดุลกับลูกค้าเท่าไหร่ค่ะบางทีลูกค้าเขาบอกว่านั่งไม่สบายบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะเวลาเรานั่งใช่ไหมคะมันก็จะมีซี่มองเห็นแต่ว่าหนูก็กลัวลูกค้าบางคนเขาจะคิดมากว่าเอ้ยข้างนอกจะเห็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่มิดชิดสำหรับลูกค้าค่ะที่หนูอยากได้ห้องน้ำในวันนี้คือหนูอยากตอบแทนลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้นั่งสบายได้เจอสุขภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพค่ะทุกวันนี้ที่หนูอยู่ได้เพราะว่าลูกค้าเลยหลักๆเพราะว่าทำให้หนูมีเงินมาจุนเจือครอบครัวค่ะพี่ๆลูกค้าคะวันนี้หนูมาชิงทุนเพื่อลูกค้านะคะหวังว่าเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ด้วยนะคะ
1: ขณะที่เธออยู่ใกล้
2: เป็นคนร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งเลยล่ะ
3: เห็นออร่าร่องรอยการเป็นนักร้องมืออาชีพมาก
1: ๆใจเจ็บไปครั้งนึงเจ็บไปครั้งนึง
3: คือร้องดีเป็นมืออาชีพอีกแล้ว
4: เสียงสื่อสารมาก
5: ๆภาพรวมน่าพอใจเลยจุดอ่อนมีเพียง
6: มอบคะแนนให้แกผลการแข่งขันจะออกเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมกันครับเศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยแต่เรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสามและตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจนถึงสุดโชครายเดือนทองคำค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
7: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
9: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเล
10: เ
9: Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
10: ใช้ปุ๋ยสูสันได้ใสทะลา
11: ย14-75
10: สูตรครองชัยใช้ปุ๋ยทิพย
12: ์ยิ่งสัตว์ยิ่งเซฟรวมสัตว์ปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
13: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
12: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมสักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
14: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
15: คิวพูดมาก
16: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
17: สนุกมาก
18: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
14: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
19: ลองเลยวันนี้
20: ผิวสวยไว
21: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
22: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่าช
23: ้า
22: หร
23: ือ
22: ย
23: ัง
22: ใครตะโกนแบบมาวันแม
24: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
25: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เล็กเตอร์ไซส์300 ml Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
3: อร่อยดีดีดีดีสถินาใหม่สถินา
4: คู่รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
5: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
6: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
7: ดาวนี่ลักซ์
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
9: กรมชลประทานสั่งเดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ14เครื่องเพื่อรักษาระดับน้ำในคลองรังสิตให้ไม่เกิน1เมตร78เซนติเมตรเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งกระทบชุมชนและไม่ให้กระทบในเขตกรุงเทพหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้หลายพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครรังสิตเตือนประชาชนเฝ้าระวังยกของขึ้นที่สูง
10: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
12: ใช้หมดเลยนะครับอันนี้คือหัวฝายคลองเดือนะครับ
13: ฝนถล่มคำเตือนสับสนระบบเตือนภัยล้มเหลวหรือหน่วยงานไม่ส่งต่อข้อมูลจอดหินรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ให้สำรอยติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์1ทุ่มคืนนี
14: ้เพียงแค่ฝันให้ไกล
15: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่ผลสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับโยแม่ค้าส้มตำรสแซ่บจากสุโขทัยที่วันนี้เธอขอมาสู้หวังคว้าเงินทุนทำห้องน้ำใหม่ให้ดีขึ้นเธอจะทำสำเร็จหรือไม่เอาใจช่วยเธอกันครับ
16: อ๋อโยเป็นนักร้องมาก่อน
17: ใช่ค่ะ
16: นักร้องแบบไหนมีงานประจำหรือว่าร้องตามงาน
17: ก็ตามงานทั่วไปเลยค่ะงานบวชหรือว่างานแต่งหรือว่ารถแห่อะไรพวกนี้ด้วยค่ะ
16: แล้วก็ทำอาชีพเสริมไปด้วย
17: ใช่ค่ะตอนแรกส้มตำเป็นอาชีพเสริมค่ะ
16: อ๋อตอนแรกไม่ใช่ส้มตำด้วยขายอย่างอื่นมาก่อน
17: หม่าล่าเลยขายหม่าล่าก่อน
16: เป็นอาหารตามกระแส
17: ใช่ค่ะ
16: อีท่าไหนมันเริ่มขยับขยายมาเป็นส้มตำมันคำแนะนำของใคร
17: ตอนแรกเลยค่ะหนูชอบส้มตำมากชอบกินชอบกินก่อนแล้วทีนี้อยากจะเปิดเป็นร้านส้มตำคู่กับมาล่าเพื่อเป็นของคู่กันในการทานนะคะแล้วทีนี้ลูกค้าดันไปเทใจให้ส้มตำมากขึ้นแบบมากกว่ามาล่าอีกหนูก็เลยขายส้มตำเลยหลักๆ
16: ไม่ให้มาล่ามาถ่วงเราแล้ว
17: ใช่ค
16: ่ะอะไรที่มันกระเตงกันไปไม่เอากระเตงไป
17: ใช่ค่ะ
16: เปิดส้มตำอย่างเดียวเลย
17: จ
16: ้
17: ะ
16: ตอนแรกเปิดที่ไหนคะ
17: เปิดหน้าบ้านเลยค่ะ
16: หน้าบ้านเฮ้ยดีไม่มีค่าเช่า
17: ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นที่ถนนแล้วทีนี้มันเป็นเพิงอะค่ะเป็นเพิงเล็กๆเพิงบางแ
16: งบ้านเราอยู่งี้
17: ใช่ค่ะ
16: แล้วก็ทางเพิงเล็กๆซะหน่อยหน้าบ้านริมถนน
17: ใช่ตอนแรกไม่มีที่นั่งเลยค่ะพี่ซื้อกลับอย่างเดียวค่ะ
16: ซื้อกลับอย่างเดียวเลย
17: ใช่ค่ะ
16: ลูกค้าก็มาซื้อกลับบ้านไปซื้อกลับบ้านไป
17: นั่งรอสั่งซื้อกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: แล้วทำไมถึงขยับขยายได้เพราะคำแนะนำของใคร
17: ลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าคือการกินส้มตำค่ะต้องกินที่ร้านบางทีต้องแซ่บคือตักออกจากคกปุ๊บน้ำปลาร้านี่คือแบบเสิร์ฟมาพร้อมกลิ่นนี่คือสุดๆเลยค่ะ
16: ทุกอย่างมันยังเรียกว่าเหมือนทุกอย่างมันยังมีชีวิตอยู
17: ่
16: ม
17: ัน
16: ยังมันยังส่งกลิ่นมันยังแบบสดชื่นของมันอยู่ถ้าห่อไปกินที่บ้านมันจะไม่มีจังหวะนี
17: ้มันก็จะแอบเซ็งหน่อย
16: มันจะเลยจังหวะนี้ไปแล้ว
17: ใช่ค่ะ
16: ลูกค้าเป็นคนแนะนำบอกว่าเปิดที่บ้านสิมีร้านนั่งด้วยสิตอนแรกเปิดกี่โต๊ะ
17: ตอนแรกมีแค่2โต๊ะเลยค่ะแล้วก็นั่งได้ประมาณ5-10 คนแล้วทีนี้พอลูกค้ามาเพิ่มขึ้นหนูก็ขยับมามีโต๊ะแคมปิ้งเพิ่มมานิดนึงมีโต๊ะใหญ่มาให้ลูกค้าได้นั่งด้วยตอนนี้มี5โต๊ะแล้วค่ะรองรับได้30คนค่ะ
16: แต่ด้วยความที่เราเปิดหน้าบ้านเวลาคนจะถ่ายหนักถ่ายเบาจะให้เข้าบ้านก็กระไรอยู่ก็เลยสร้างห้องน้ำให้ลูกค้า
17: ใช่ค่ะเพราะว่าร้านอาหารเรื่องสุขภัณฑ์นี่คือสำคัญเพราะว่าลูกค้า1ถ้าเขากินเขาก็ต้องได้เข้าห้องน้ำได้ปลดปล่อยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบ ้องมีห้องน้ำรองรับลูกค้าค่ะ
16: เท่าที่เราจะทำได้ในตอนนั้น
17: ใช่ค
16: ่
17: ะ
16: อ๋อมันเป็นห้องน้ำที่เซ็กซี่สีถูมากจ้ะคือมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมากจ้ะถ้าเกิดจะมีอุทกภัยอยู่ภายนอกหรือมีเหตุเพศภัยใดๆเราร่วมรู้ไปด้วยได้เลยแก้ขัดแก้อายไปก่อน
17: ใช่ค
16: ่
17: ะ
16: อ๋อตอนนี้ก็อยากจะตอบแทนลูกค้า
17: ใช่ค่ะ
16: ด้วยห้องน้ำที่อาจจะเซ็กซี่น้อยลง
17: ใช่อาจจะแบบปลอดภัยขึ้น
16: มองไว้ว่าแบบกะว่าจะใช้งบประมาณในการทำห้องน้ำใหม่ขึ้นมาเท่าไหร่คะ
17: ที่หนูมองไว้ก็สักประมาณ 15,000 ก็น่าจะพอดีแล้วกับลูกค้าค่ะ
16: 15,000 ปิดได้เลย
17: ได้ค่ะ
16: บอกอะไรกับลูกค้าบ้างหน่อยสิ
17: ขอบคุณลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้าในวันนั้นหรือว่าซัพพอร์ตหนูในวันนั้นก็ไม่มีส้มตำยุทธการในวันนี้ค่ะ
16: เป็นยังไงบ้างก็ตุนจ้า
7: จริงๆมาวันนี้มีแต่ความสุขมีแต่รับได้ถึงความสุขของพี่โยอย่างเดียวเลยไม่มีความทุกข์มาเลยคือวันนี้ก็คือที่จะทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะทำเพื่อตอบแทนลูกค้าที่โหมาสนับสนุนมาอุดหนุนร้านเราเลยอยากทำสิ่งที่ดีๆให้ลูกค้าแล้ววันนี้ขอ15,000เองแล้วดูจากทรงแล้วพี่โยน่าจะเป็นคนร้องเพลงพร้อมมาก
16: ๆเขาเป็นร้องเก่าอะคร
7: ับ นักร้องเก่าวันนี้ก็อยากฟังเสียงพี่โยแล้วครับขอให้พี่โยโชคดีครับ
17: ขอบคุณค่ะ
16: ขอบคุณครับ1บทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
17: อาทิตย์ละวันค่ะ
16: เชิญฟังครับ

0: แจ๊บเป็นไงบ้างครับวตุล
1: พี่โอทำได้ดีมากๆครับผมก็คือเวลาจับไมค์ร้องเพลงเขาจะดูสวยสง่างามเป็นอีกแบบนึงเลยผู้หญิงสวยตัวเล็กๆร่างน้อยๆวันนี้พี่โอทำได้ดีมากๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทยครับ
2: ผมชอบในวิธีคิดของคุณโยนะครับคือเริ่มต้นในสิ่งที่มีและเก่งมากเริ่มต้นตั้งแต่หน้าบ้านตอนนี้ทุกคนได้30คนแล้วถือว่าพัฒนาไปได้ดีเลยประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่ามีลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นเหลือแต่ห้องน้ำแล้ววันนี้อวยพรนะครับขอให้ได้สมความปรารถนาเข้าเรื่องเพลงเลยแล้วกันจริงๆเป็นคนร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งเลยล่ะมีการหยอกเย้ากับจังหวะได้ดีกรูฟคิดขึ้นมาเองหยอกล้อกับจังหวะได้ดีแต่บางทีมีลุกๆไปนิดนึงในเรื่องของเทคนิคเก่งวันนี้มีเรื่องนิดเดียวครับอาจจะเสียงยังไม่มาหรือไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้นอกนั้นดีเลยนะครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่ชมพู่
3: เป็นคนมีวิธีคิดดีจริงๆอันนี้เป็นแนวทางให้หลายๆคนที่อยากทำอาหารกินนะเพราะบางคนแบบเฮ้ยต้องไปเช่าที่แพงๆต้องไปอยู่ที่โลเคชั่นแบบว่าที่เขาฮิตกันหรือว่าต้องไปแบบลงทุนมหาศาลอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันเสียเงินกับการลงทุนแล้วกำไรมันก็ไม่ได้มาอันนี้เป็นวิธีคิดที่ง่ายเราเริ่มต้นทำเลยดีมากๆมาพูดถึงการร้องเพลงเพลงอาทิตย์ละคนเนี่ยนะคะ
4: อาทิตย์ละวัน
3: อ๋อนั่นนานๆจะกะทีคิดถึงอาทิตย์ละวันจะบอกว่าพอจับไมค์ปุ๊บนะเห็นออร่าร่องรอยการเป็นนักร้องมืออาชีพมากๆการร้องการแบบใส่ลีลาเข้าไปการแบบส่งสายตาอะไรเงี้ยมีความเป็นมืออาชีพแต่เชื่อว่าหลังๆขายของดีเนาะไม่ได้จับไมค์เท่าไหร่มาจับสากซะส่วนใหญ
0: ่
3: อาจจะไม่ค่อยได้วอร์มไม่ค่อยได้แบบว่าร้องเท่าไหร่วันนี้ร้องดีเทคนิคลูกคอมีนะคะอาจจะขาดเรื่องแบบแรงนิดๆหน่อยๆในบางช่วงแต่โดยรวมทำได้ดีเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคุณสลาครับ
5: โอ้เรื่องราวของโยนี่มันมีหลายอย่างที่น่าประทับใจมากๆนะลูกและครูเชื่อว่าถ้าใครได้ดูวิธีคิดวิธีการของโยนี่จะเกิดไอเดียหลายๆอย่างเลยลูกเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยมากๆอยากให้หนูเติบโตอยากให้หนูแข็งแรงมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จของโยครูเชื่อว่ามันเป็นความสำเร็จของต้นแบบใหม่ของร้านขายส้มตำประเทศไทยเรากินส้มตำเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้หลายที่มากและหนูจะเป็นแรงผลักอีกคนหนึ่งที่แข็งแรงขอบคุณนะครับที่เอาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังส่วนเรื่องร้องเพลงก็รู้เลยว่าเป็นคนร้องเพลงเป็นสิ่งที่ทำได้วันนี้คือ1เอาเสียงที่พูดมาใช้ในการร้องเพลงได้เก่งมากเราไม่รู้สึกว่าเป็นเสียงใหม่เลยระหว่างเสียงที่พูดกับเสียงที่ร้อง2การไปกับจังหวะ3ก็คือมันน่าฟังเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับส่วนจุดอ่อนถ้ามองในแง่การแข่งขันคือครูใช้คำง่ายๆว่าเสียงไม่มาลูกเหมือนโยสุขภาพเสียงไม่ดีรับหรือเปล่าตอนนี้เป็นไข้เป็นหวัดหรือเปล่าหรือไม่ได้ร้องนานคนที่ใช้เสียงหนักๆและพักนานจะมีอาการคล้ายๆโยเท่าที่ครูเคยเห็นมาลูกมันก็เลยมีอาการเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงระหว่างร้องจุดอ่อนมีประมาณนี้ครับเราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับ
6: ถึงคิวของแชมป์25สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างโยเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไปได้อีกหรือไม่มันลุ้นกันครับ
0: เป็นไงมีแฟนๆรายการเริ่มจำอยู่ด้านบ้างได้แล้วใช่ไหม
7: เริ่มมีบ้างแล้วค่ะ
0: เขามาทักกันเหรอคะ
7: ใช่ค่ะ
0: ทักกันยังไงบ้าง
7: ก็ทักว่าใช่น้องน้ำพึ่งไหมคะที่แข่งรายการโดนเพลงชิงทุนนะคะ
0: มาโดนทักงี้ตัวต่อไปเขาว่า
7: ใช่ก็อ๋อใช่ค่ะแอบเขินค
0: ่
7: ะ
0: แอบเขินอ่ะ
7: ใช่ค่ะ
0: เขินมากแล้วก็ขอทำอะไรไหมบอกคุณน้ำพึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นมีถ่ายรูปไหม
7: มีค่ะถ่ายรูปด้วยใช
0: ่รู้สึกยังไงบ้างประสบการณ์นี
7: ้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าคนจะชอบเราขนาดนี้ใช่ค่ะ
0: มีแรงฮึดมากขึ้นไหม
7: มีมากเลยค่ะ
0: มีพลังใจในการซ้อมมากขึ้นไหม
7: มีค่ะ
0: ถ้าเจอหนูที่ไหนถ่ายรูปกับหนูได้ไหมคะ
7: ได้เลยค่ะย
0: ิน
7: ดีมากๆค่ะ
0: ยินดีมากๆนะบอกอะไรกับคนที่ส่งกำลังใจให้เราหน่อยเร็ว
7: ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆคนเลยนะคะ
0: รักมากเอาได้กำลังใจมาแล้วเราต้องเต็มที่นะ
7: ค่ะ
0: แฟนๆรอดูอยู่นะ
7: ค่ะ
0: โอเคหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
7: เครื่องใจค่ะ
0: เชิญบ้างค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: น้ำพึ่งจ้าเป็นงานพี่โกตูน
2: ต้องบอกเลยว่าน้องน้ำพึ่งมีน้ำเสียงที่หวานมากๆแล้วก็ใสมากๆอีกอย่างคือที่ชอบมากๆเลยคือน้ำเสียงของน้ำพึ่งสื่อสารมากๆตอนเจ็บตอนอะไรเนี่ยรู้สึกอุ๊ยเรารู้สึกได้เลยวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ขอบคุณครับพี่ชายครับ
3: วันนี้น้ำพึ่งดูมีสมาธิในการร้องดีมากนะครับแล้วก็เลือกเพลงได้เหมาะกับตัวกับน้ำเสียงด้วยนะครับร้องดีมีสมาธิระวังท่อนสูงท็อปโน้ตแรกๆนิดนึงก่อนร้องเพลงวอร์มนิดนึงดังนั้นร้องดีเลยครับเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ครับเป็นไงครับ
4: น้ำหวานน้ำผึ้ง
5: น้ำผึ้ง
4: น้ำผึ้งน้ำผึ้งหวานเหมือนเดิมจะบอกท่านนั่งอยู่ในร้านเนี่ยคุณโยร้องเรากินข้าวอยู่เราจะหันแบบเฮ้ยแต่พอน้ำผึ้งร้องอย่างนี้เลย
1: ช็อตแรงเลย
4: ช็อตแรงเลยอ่ะเสียงสะดุดหูเหลือเกินคือร้องดีเป็นมืออาชีพอีกแล้วค่ะก็ยังคงมีสมาธิอย่างที่พี่ไทยบอกเลยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างเชื่อว่าที่ผ่านมาก็เตรียมการในตัวเองมาอย่างดีแล้วก็ซ้อมมาอย่างดีทำให้ค่อนข้างมีสมาธิกับเพลงนี้มากๆนะคะทำได้ดีค่ะชอบเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะ
1: ขอบคุณครับเป็นยุทธศาสตร์ครับ
6: วันนี้น้ำผึ้งเลือกมาร้องมันก็เข้าทางลูกเข้าทางในทรงของน้ำผึ้งเลยเป็นเด็กยุคใหม่ที่รักทั้งหมอลำรักทั้งลูกทุ่งแบบเก่าแล้วก็ร้องลูกทุ่งแบบใหม่ภาพรวมน่าพอใจลูกจุดอ่อนมีเพียงนั่นแหละมีอาการท่องเนื้อก็เข้าใจได้อยู่นะครูเห็นแววตาท่องเนื้อในรอบแรกหลังโซโล่มั่นใจตรวจสอบเอ็กซเรย์จบอันนี้กล้าใส่ดีแล้วก็มีจุดอ่อนบางครั้งบางคำเท่านั้นลูกที่อาจจะต้องปรับเผื่อว่ามีโอกาสได้ร้องอีกอย่างคำขึ้นต้นอย่างนี้สิบบ้านซาหาบ้านหรือว่าไอ้บ่คือเก่ามันเป็นบ่คือเก้าหรือบ่คือเก่าทำยังไงมันจะเป็นเก่าก่อนค่อยเล่นเสียงแต่ถ้าเล่นเสียงเร็วทันทีมันจะเป็นก้าวไหนลองร้องให้ฟังเลยสิ
7: สิบบ้านซาหาบ้านหรือว่าไอ้บ่คือเก่า
6: พอเราไปขยับลูกคอตรงคำว่าคือใช่ไหมลูกพอเสียงเรามาหล่นใส่คำว่าเก่าเนี่ยมันจะเป็นก้าวทันทีเลยไอ้บ่คือเก่ามันยังไงก็ก้าว อย่างนี้เป็นต้นจุดหนึ่งก็คืออยู่ในท่อนสุดท้ายลูกสิเลือกไผกะขอให้อ้ายบอกมานี่สิเลือกนี่มันเป็นคำต้องห้ามคำว่าสิต้องออกเสียงสั้นเท่านั้นออกเสียงยาวปุ๊บมันจะเป็นคำแสลงนึกออกไหมลูกในหนูลองร้องสิลูกที่หนูร้องอ่ะสิเลือกไผ
7: สิเลือกไผก็ให้อ้ายบอกมาน
6: ั่นแหละสิเลือกไผเนี่ยมันต้องสิเลือกไผก็ให้อ้ายบอกมาสิเลือกไผสิกับเลือกต้องสิแล้วไปเลือกเลย
1: สิต้องสั้น
6: สิต้องสั้น อันนี้คือคำบางคำมันแสลงสำหรับสำเนียงบ้านเรานะลูกอันนี้ก็ติ่งไว้2จุดนี้แต่ภาพรวมถือว่าทำได้ดีครับ
1: ขอบคุณครับเป็นโยค่าเอาแล้ววันนี้แชมป์จอกกลายขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับแชมป์ของเราพบกับโยจากสุ

0: ขทัยฮะเจ้าของร้านส้มตำแล้ววันนี้ก็มาเพื่อตอบแทนลูกค้าที่รักทุกท่านดูซิว่าผลงานผลการแข่งขันจะออกเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับดูซิว่าใครจะเป็นคนออกนำไปก่อนและพี่ไทยธนาวุฒิให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์ออกนำฮะคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งจบตรงนี้เลยฮะเธอจะแชมป์สมัยที่26ทันทีถ้าเป็นชื่อของโยเสมอกัน1ต่อ1ฮะจบตรงนี้หรือว่าต้องมีดาบ3ครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์26สมัยจ้าเลยชมพู่ค่ะน้ำพึ่งครับผมโอ้โหยอเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาออกรายการรู้สึกไงบ้าง
1: ดีใจค่ะ
0: อ๋อ
1: ดีใจที่ได้ทำสิ่งที่รักแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่ชอบค่ะ
0: ดีใจเช่นกันที่ได้เจอโยได้เห็นคนรุ่นใหม่พัฒนาธุรกิจของตัวเองแล้วก็สิ่งที่น่ารักมากคือไม่ทิ้งลูกค้ารู้สึกว่าลูกค้าคือคนสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเราต้องดูแลลูกค้าให้ดี
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเติบโตมาได้มียอดขายได้อย่างนี้ดูแลครอบครัวได้ก็เพราะลูกค้า
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือหัวใจของแม่ค้าจริงๆแล้วเธอก็ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะตอบแทนความเมตตาเหล่านั้นวันนี้เราได้เจอกันอยากให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นอยากให้ลูกค้าได้มีห้องน้ำนั่งสบายๆเวลานั่งไปจะได้ไม่ต้องส่องว่าใครจะมาต่อคิวหรือเปล่ารับไปเลย5เงินทุนในการสร้างห้องน้ำเซอร์ไพรส์จากลัคกี้เฟรมเท่านั้นไม่พอรับไปอีกเตาแก๊ส1หัวลัคกี้เฟรมดีใจใช่ไหม
1: ดีใจค่ะ
0: มีความสุขมากเลยโย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ใช่ไหมอยากจะบอกอะไรกับลัคกี้เฟรมบ้างคะ
1: ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เมตตาแล้วก็ให้ทุนไปสร้างห้องน้ำใหม่นะคะสัญญาว่าจะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: ขอบคุณใครคะ
1: ขอบคุณลัคกี้เฟรมค่ะ
0: และนี่คือสบายจากลัคกี้เฟรมเป็นไงครับคุณสลาครับ
2: ดีใจกับโยนะครับหนูสมควรจะได้รับจริงๆคือครูมีความรู้สึกว่าการที่ใครสักคนที่อยู่ที่ศรีสัชนาลัยมันมีความน่าภูมิใจมากนะเราเป็นคนต่างจังหวัดและมองเวลามองเข้าไปหรือได้ยินชื่อนี้นี่เราจะเห็นทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์แนบมากับความเป็นศรีสัชนาลัยและหนูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเติมความเป็นศรีสัชให้มันดูทันสมัยผ่านวิธีการคิดวิธีการลงมือของหนูเองดีใจด้วยนะครับขอให้สำเร็จยิ่งขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อย
1: ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะคือสุโขทัยเป็นทางผ่านอยู่แล้วคือเข้าใน Google Map เลยค่ะส้มตำยุทธกาค่ะขึ้นเลยค่ะแล้วก็ฝากร้านด้วยนะคะ
0: ครับผมเราจะรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้อีก 3,000 บาทจ้า
1: ค
0: ุณโยค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์26สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์26สมัยไปเท่าไรดีเฮ้ยว่ากันก่อนทีนึงอ่ะแปะๆด้วยโยกเขามีไว้โยกไปๆจ้าตอนนี้มี 580,000 บาทพึ่งแจ็คพอตแตกมาหมาดหมาดเบาลงแล้วเบาลงแล้วเอ๊ะยังไงยังไงอะไร 20,000 ไปสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาทดิ่มเด้งเบาทุนเดิมห้ามอยู่ 580,000 บาทวันนี้ได้รับทุนใหม่จากหม้อหุงข้าวลัคกี้เฟรมไปอีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้ห้ามมีเงินทุนสะสมจากลัคกี้เฟรมอยู่ 600,000 บาทลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคกี้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือน

0: คุณตุลครับผมฝากรายการหน่อยอาท
1: ิ
0: ตย์นี้กำลังดูเดือดเลย
1: อาทิตย์นี้บอกเลยว่าดูเดือดแน่นอนครับผมเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะออซาครับ
0: ครับทำให้ดีฮะส่วนวันนี้ห้ามพลาดนะฮะเราจะมีการจับโชครายเดือนจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีแจกทองคำมูลค่า 10,000 บาท5ภาค5รางวัลห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงครับติดตามการเดินทางของฉันและนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 131กับดนตรีเพลงชิงเธอ

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นหนึ่งตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: สวัสดีครับข่าววันศุกร์ครับผมจัดทีมาการจนาภัยรินนะฮะเราเจอกันครับ1สัปดาห์1ครั้งอัปเดตข่าวคราวประจำสัปดาห์กันหน่อยวันนี้หนักวันนี้เดือดครับผู้ชมครับแม้ว่าอากาศมันจะเย็นแต่ว่าในใจเรามันเดือดเหลือเกินนะฮะกับเรื่องของสภาพอากาศเตือนกันแล้วมีใครพยากรณ์แล้วแต่ว่าบางทีรับมือก็ยังไม่ทันกันอยู่นะฮะวันนี้ทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่กรุงเทพมหานครก็หนักเราจะไล่กันไปเรื่อยๆเราขึ้นไปที่นครราชสีมากันก่อนที่โคราชนะครับเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าจะเป็นจังหวัดที่ฝนตกหนักเนี่ยนะฮะเราลองไปดูต้นเรื่องกันก่อนว่าที่นั่นหนักขนาดไหนครับนี่ก็คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่นั้นฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านนะฮะในพื้นที่ตำบลพญาเย็นบ้านหลังนี้ก็อยู่ติดคลองครับขณะเกิดเหตุมีน้ำไหลเชี่ยวแรงแล้วก็ภายในบ้านมีเด็กมีผู้สูงอายุมีผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ได้ทันทีที่ผู้เป็นแม่เห็นเจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยรีบส่งลูกให้ก่อนเลยเอาอุ้มลูกฉันออกจากบ้านไปก่อนแต่ว่าการช่วยนั้นเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะฮะเพราะว่าต้องส่งต่อเด็กกันเป็นทอดแล้วก็ปีนข้ามโอ่งมาแบบนี้ที่คุณเห็นนะฮะกลัวโอ่งแตกอีกหลังจากช่วยเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ค่อยช่วยแม่แล้วก็ช่วยผู้สูงอายุออกมาเป็นทอดๆอย่างปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ฝนที่ตกหนักในอำเภอสีคิ้วเนี่ยยังทำให้ต้นตาลขนาดใหญ่หักโค่นลงมาแล้วทับหญิงวัย23ปีขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับหมดสติคารถเจ้าหน้าที่นั้นต้องปิดการจราจรชั่วคราวแล้วก็ใช้มีดแล้วก็เลื่อยยนต์เนี่ยเร่งตัดกิ่งไม้นำต้นไม้ออกจากร่างผู้บาดเจ็บท่ามกลางฝนที่ยังตกอยู่อย่างต่อเนื่องช่วยออกมาได้ปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พาขึ้นรถกู้ภัยทำ CPR ทันทีนะฮะเนื่องจากผู้บาดเจ็บนั้นหมดสติจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลสีคิ้วอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นนั้นอาการของเธอยังอยู่ในขั้นสาหัสขอให้รอดปลอดภัยผ่านคืนนี้ไปได้นะฮะส่วนที่หมู่บ้านดงเคงครับที่ตำบลหนองน้ำใสที่สีคิ้วเหมือนกันมวลน้ำก็ไหลทะลักเข้าพื้นที่โรงสีข้าวของหมู่บ้านก่อนจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านก็ต้องเร่งขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆยกไว้ขึ้นบนที่สูงนะครับนอกจากนั้นก็ต้องรีบขนหนีน้ำนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะยังต้องระวังสัตว์มีพิษด้วยนะครับอาจจะหนีน้ำเข้าบ้านมางูเอ่ยตะขาบเอ่ยต้องระวังนะฮะจะเดินลุยน้ำจะหยิบจับสิ่งของก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษลองฟังชาวบ้านที่นั่นหน่อยครับ
3: โอ้โหน้ำท่วมสูงมากดูเสื้อผ้าโอ้
4: เต็มไปหมดเลย
3: เต็มไปหมดเลย
4: เต็มแต่หูแต่น้ำ
3: บ้านนี้เสียหายหนักครับนี่ท่วมสูงสุดเลยครับนี่หลังนี้
2: นะระวังกันนะครับทุกบ้านทุกหลังเลยนะฮะแล้วก็ที่บริเวณสะพานบ้านหมูสีเส้นทางเชื่อมพื้นที่เขาใหญ่ครับไปเจอมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมผิวการจราจรหลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนระดับน้ำสูงรถยนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพประชาชนนะครับหากระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่รีสอร์ทต่างๆที่อยู่ติดกับลำน้ำอ่วมหนักฮะน้ำแล้วมีโคลนด้วยไหลเข้าในห้องมี5ห้องที่นอนเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดนะฮะผู้ประกอบการรีสอร์ทบอกว่าน้ำป่ามาไวมากปิดปรับปรุงได้เนี่ยไม่ถึง2วันโดนน้ำท่วมซ้ำอีกรอบปกติหากน้ำมาฉับพลันเนี่ย 2-3 ชั่วโมงน้ำก็จะเริ่มลดระดับลงแต่ว่าวันนี้หนักมากจริงๆคือมาตลอดทางตลอดสายตลอดทั้งวันนะฮะส่วนที่พิมายครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วติดต่อกันมาหลายวันแล้วทำให้ทางเบี่ยงบริเวณสะพานข้ามลำน้ำเค็มเส้นทางบ้านกล้วยตำบลดงใหญ่เนี่ยเกิดทรุดตัวอย่างหนักนะฮะจุดนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานใหม่ผู้รับเหมาก็ทำทางเบี่ยงชั่วคราวให้ชาวบ้านเนี่ยใช้สัญจรแต่ว่าถูกมวลน้ำกัดเซาะจนเส้นทางขาดครับจนรถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้ทำเอาชาวบ้านเดือดร้อนหนักนะครับตอนนี้เพราะว่าถนนสายนี้มันเป็นทางหลักที่เชื่อมหลายพื้นที่เข้าด้วยกันตอนนี้ผู้รับเหมาเร่งนำแบ็คโฮเข้ามาเริ่มซ่อมทางเบี่ยงที่ มีการบดอัดดินให้แน่นนะฮะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นใช้สัญจรชั่วคราวกันก่อนแต่ว่าหากฝนตกซ้ำไม่หยุดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่อาจต้องปิดเส้นทางอย่างถาวร นะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะนอกเหนือจากนั้นเราไปที่ยังอยู่ที่เขาใหญ่กันอยู่นะฮะอุทยานแห่งชาติตัวอุทยานนะครับเมื่อสักครู่นี้คือพื้นที่เขาใหญ่คราวนี้พูดถึงตัวอุทยานนะฮะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้ประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากฝนตกอย่างหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะฮะส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากบางจุดนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรได้แล้วแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มต้นไม้หักโค่นก็อาจส่งผลให้ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยลดลงดังนั้นปิดดีกว่าก็จะมีการปิดด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ด่านตรวจเนินหอมระหว่าง 26-27 กันยายนนี้นะครับปิด2วันนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเราไปกันที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เทศบาลเมืองปากช่องยังอยู่ที่โคราชนะฮะก็แจ้งเตือนมวลน้ำจากบริเวณวัดหลังเหวก็กำลังไหลลงสู่เขตเทศบาลพบว่ามวลน้ำนั้นเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองอุบากันแล้วก็ถนนคูรุสามัคคีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตามระดับน้ำแล้วก็เตรียมกำลังเข้าช่วยเหลือทันทีหากทุกอย่างมันรุนแรงขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะฮะ 25-26 กันยายนนี้นครราชสีมาต้องเฝ้าระวังสูงสุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เราขยายมาให้เป็นตัวอำเภอเลยนี่คือโคราชนะพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวปักธงชัยคอนบุรีเสริงสางนี่คือพื้นที่ที่จะรับน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์นะฮะส่วนพื้นที่ราบลุ่มที่เสี่ยงน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำล้นริมตลิ่งเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอจักรราชแล้วก็อำเภอชุมพวงนะฮะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำหลากคือที่ปากช่องแล้วก็ที่สีคิ้วนะฮะอันนี้คือพื้นที่เป็นอำเภอนะครับที่เราเน้นให้ดูกันลองอ่านที่หน้าจอกันได้นะครับว่าตอนนี้มีพื้นที่ไหนบ้างเป็นอำเภอไปที่โคราชต้องแจ้งเตือนแบบนี้เพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานในช่วง3วันนี้กับการเตือนฝนตกหนักเนี่ยนะฮะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราแจ้งเตือนแล้วโดยเฉพาะบ้านที่ติดอยู่กับลำน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลำน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่ลาดหรือว่าที่ราบก็ตามขอให้ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถของท่านก่อนนะครับไปอยู่ในที่ดอนหรือว่าที่สูงที่น้ำมันไม่ท่วมเดี๋ยวรถจะเสียเอานะฮะแล้วก็พร้อมออกจากพื้นที่ทันทีหากปภ.แจ้งเตือนว่าให้ออกก็ขอจงออกส่วนที่ชัยภูมิครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกผาเอียงในอุทยานแห่งชาติป่าโตนนะครับด้วยกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไหลแรงมวลน้ำป่ามันไหลหลากมาอย่างที่เห็นเนี่ยน้ำเป็นสีโคลนแบบนี้ทำให้ทางอุทยานนั้นต้องแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวคือเห็นแบบนี้ก็ห้ามเล่นน้ำเด็ดขาดนะลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายห้ามเล่นน้ำนะเห็นน้ำเยอะๆแบบนี้คิดว่าสนุกนี่อันตรายถึงชีวิตนะครับห้ามเล่นน้ำโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำตกครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของน้ำที่อีสานนะนอกจาก

พื้นที่อีสานแล้วคุณผู้ชมครับที่โดนหนักเลยเนี่ยภาคกลางภาคตะวันออกพื้นที่ทั่วไทยเจอฝนกระหน่ำไม่แพ้กันนะฮะบางพื้นที่นั้นรุนแรงถึงขั้น

0: น้ำมันสูงจริงๆแล้วแรงด้วยสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่มวกเหล็กนะครับอัปเดตกันหน่อยน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเลยครับโดยเฉพาะบริเวณบ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กมวลน้ำไหลเชี่ยวเข้าท่วมถนนแล้วก็พื้นที่โดยรอบก่อนจะเริ่มไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วก็นอกจากนี้มีวัด2แห่งได้รับผลกระทบนะครับมีวัดท่าเสาพระลูกวัดก็ต้องเร่งขนย้ายหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนพระเกจิชื่อดังรวมถึงข้าวของอื่นๆในศาลาหนีน้ำนะฮะเช่นเดียวกับวัดถ้ำธรรมโอสถที่มีมวลน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่วัดอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันระดับน้ำเนี่ยมันเริ่มลดที่สระบุรีที่นั่นนะฮะประมาณสักตีสามก็มีรายงานเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นมาตามทันทีเจ้าหน้าที่นั้นได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าข้าวของของขออภัยขานะเป็นขาของนายปารัตนะฮะปารัชภูมินะฮะอายุ18ปีขออภัยคือตัวของนายปารัตนะปารัชภูมิอายุ18ปีตัวของเขาขาดการติดต่อระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงน้ำหลากนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปพบร่างของนายปารัชภูมิเสียชีวิตนะฮะหลังจากถูกกระแสน้ำป่าเนี่ยพัดรถของเขาจนประสบอุบัติเหตุระหว่างทางเหตุการณ์น้ำป่าหลากในมวกเหล็กครั้งนี้เป็นน้ำป่าหลากครั้งที่2แล้วในเดือนนี้นะฮะที่มวกเหล็กที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมวลน้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลลงคลอง7สาวน้อยระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงสีขุ่นแดงแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวนะฮะทางอุทยานนั้นก็เลยประกาศปิดการท่องเที่ยว 25-27 กันยายนนี้เช่นเดียวกันกับที่น้ำตกมวกเหล็กก็ประกาศปิดพื้นที่ชั่วคราวเช่นเดียวกันตรงนี้นั้นเดี๋ยวขอเช็คอีกสักทีนึงเพราะว่าเวลาน้ำอยู่ที่เขาใหญ่ปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีส่วนนึงที่มันไหลไปที่ไหลลงบางปะกงก็มีนะฮะแล้วไหลไปที่ภาคตะวันออกด้วยเดี๋ยวต้องเช็คว่าน้ำเนี่ยเป็นทางเหนือหรือว่าทางใต้ของเขาใหญ่นะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ที่ราบภาคกลางกันก่อนว่าโดนหนักเช่นเดียวกันถ้าโคราชโดนขนาดนี้อยุธยาไม่เหลือฮะนะพื้นที่เดียวกันที่ตกเนี่ยฝนตกแบบเดียวกันเนี่ยพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านที่ผักไห่ยอมรับว่าเชื่อประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่บอกว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมเชื่อประกาศภาครัฐนะนี่ข่าวบอกมาแบบนี้นะฮะภาครัฐอย่าเพิ่งโกรธผมนะคือชาวอยุธยาที่ผักไห่เขาบอกแบบนี้จริงๆนะคือเชื่อภาครัฐว่าน้ำไม่ท่วมปีนี้มันเอลนีโญเอลนีโญยังไงก็แล้งนะฮะอุณหภูมิจะสูงจะร้อนยังไงน้ำไม่ท่วมแน่นอนเลยปีนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวรับมือสุดท้ายระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับวันนึงแต่ละวันวันละเมตรวันละเมตรวันละเมตรขึ้นไปเข้าท่วมบ้านแล้วก็เข้าของเสียหายหมดนะฮะขณะที่ชาวบ้านที่บางบานบางบานนี่เจอทุกปีอยู่แล้วเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นแก้มลิงเลยล่ะเป็นแก้มลิงธรรมชาตินะฮะต้องเจอกับระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกลางดึกมันพรวดขึ้นมาคุณผู้ชมครับน้ำทะลักเข้าบ้านจนเก็บของขึ้นที่สูงไม่ทันการประกาศเตือนลองฟังผู้ประสบภัยครับ
1: ไวมากเลยค่ะวันนี้
2: อ๋อ
1: ค่ะไวมากเลยเวอร์เลยโอ้เก็บแทบจะไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าเครื่องครัวอยู่บนบ้านหมดเลย
2: เราย้ายเครื่องคร
1: ั
2: ว
1: นั่นเต็มเลยเครื่องครัวอยู่บนบ้าน
2: อ่
1: ะวานค่ะเก็บขึ้นบนบ้านหมดเลยค่ะ
3: ปีนี้เราเตรียมตัวไหมหรือว่ายัง
1: ไม่เตรียมเพราะว่ารัฐบาลบอกว่ายังไม่ปล่อยน้ำอะไรมามากพอเขื่อนชัยนาทบอกปล่อย1,500โอ้โหมาถึงแล้วเก็บไม่ทันเลยจ้างเขาค่ะต้องจ้างเขาค่ะ
0: นี่ก็แสดงว่าคุณพี่ท่านนี้ก็มีความรู้ในพื้นที่ดีนะฮะแล้วเขื่อนชัยนาทปล่อยน้ำมาแล้วอันนี้คุณพี่หมายถึงเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำมาแล้ว1,500คือ1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพอเกิน1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยาปั๊บอยุธยาจะไม่รอดเสมอนะครับเป็นแบบนี้ชั่วนาตาปีผมใช้คำนี้นะฮะสังเกตครับในภาคกลางนะฮะจริงๆผมก็ไม่ต้องบอกทุกท่านเพราะว่าทุกท่านเจอทุกปีอยู่แล้วแต่ผมบอกไปถึงพื้นที่อื่นๆที่อาจจะดูข่าวอยู่ตอนนี้ว่าภาคกลางของเราตั้งแต่ชัยนาทลงมาเนี่ยนะฮะจริงๆถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแต่ว่าที่โดนหนักๆ ก็คือสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาจังหวัดเหล่านี้สังเกตน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเกิน1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขาปล่อยออกมาที่ประตูเขื่อนที่เขาเปิดบานขึ้นมาเนี่ยท่วมแน่ๆนะฮะ นอกจากนี้พื้นที่บางบานก็ยังเจอปัญหาอีกหลายจุดนะครับอย่างเช่นที่ถนนเข้าออกชุมชนซอย10ที่ตำบลบางชะนีก็ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดกระทบบ้านเรือนราวๆ50หลังคาเรือนรถก็ไม่สามารถที่จะเข้าออกได้ต้องจอดรถด้านนอกแล้วก็เดินลุยน้ำกลับบ้านกันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะฮะแล้วก็สสในพื้นที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกันนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือเอาวันนี้วันศุกร์

0: สลงพื้นที่ได้แล้วนะก่อนจะเกิดเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการแจกแผ่นโฟมช่วยผู้ประสบภัยล่าสุดนะครับคุณทรงพลสุขสมบูรณ์หรือว่าสสเบียสสที่อยุธยาเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวก็ยืนยันว่าโฟมที่แจกนั้นเป็นโฟมของอบจ.และสมาชิกอบจ.ในพื้นที่ไม่ได้แอบอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยหยุดสาดสีทางการเมืองในช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอยู่นะฮะอ้าวนี่คือที่อยุธยาเราเผื่อแผ่เวลาไปยังอ่างทองกันนิดนึงนะฝนที่นั่นก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอ่างทองอยุธยาพื้นที่ติดกันนะครับน้ำท่วมขังหลายจุดเจ้าหน้าที่นั้นเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ในชุมชนวัดอ่างทองก็ต้องช่วยเคลื่อนย้ายขึ้นไปอยู่ที่ชั้น2เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มันเป็นแอ่งเป็นหลุมแล้วก็คาดว่าสถานการณ์นั้นจะมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆจะขยายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นยังเหลือพรุ่งนี้แล้วก็เหลือวันมะรืนนะครับซึ่งเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยผมเช็คส่วนตัวคือที่กรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ก็ยังหนักอยู่นะครับพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันตกแบบอย่างเงี้ยเลี้ยงไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันบางช่วงก็หนักลงมาบ้างบางช่วงก็ปล่อยๆแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะฮะอย่างคืนนี้เนี่ยไปยาวถึงตี4ตี5เลยฮะอาจจะมีช่วงเว้นว่างบ้างช่วงประมาณเช้ามืดนะฮะให้ได้หายใจหายคอกันหน่อยแล้วก็สายๆเดี๋ยวมาอีกอ้าวส่วนที่นครสวรรค์ครับเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมที่โรงเรียนบ้านหนองพังพวยที่อำเภอตาครีนะฮะครูแล้วก็ชาวบ้านนั้นต้องช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ของสำคัญขึ้นที่สูงพร้อมกับประสานผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยกันก่อนขณะที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดนะครับขึ้นไปที่พิจิตรหน่อยที่พิจิตรนั้นก็จะโดนน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์น้ำก็จะไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนบ้านวังหินเพลิงแล้วก็วัดวังหินเพลิงนะฮะจนชาวบ้านนั้นต้องออกมาช่วยกันวางกระสอบทรายป้องกันน้ำไม่ให้เข้าถึงอาคารเรียนฮะวันนี้ทางโรงเรียนนั้นยังเปิดสอนตามปกตินะส่วนในวัดเนี่ยแม้ว่าจะมีน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่แต่ว่าระดับน้ำที่นั่นยังไม่ได้สูงมากนะฮะคราวนี้เราลงมาชิดกับกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับปทุมธานีนะเกิดเหตุสุดระทึกล่ะเพราะว่ามันมีพายุหมุนแบบนี้นะใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครปทุมนี่เองครับพายุหมุนพัดถล่มพื้นที่ตำบลคลอง7ที่คลองหลวงที่ปทุมธานีนี่เองแรงลมพายุหมุนพัดรุนแรงมากหอบเอาแผ่นหลังคาแล้วก็เมทัลชีทของโรงงานเนี่ยหลุดปลิวหมุนคว้างกลางอากาศแบบนี้เลยแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้เส้นทางธัญบุรีวังน้อยนะฮะก็จากปทุมธานีต่อไปอยุธยานั่นน่ะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางของท่านหน่อยส่วนในพื้นที่กรุงเทพวันนี้อ้าวชาวกรุงเทพฝนตกทั้งวันจริงๆแล้วกรุงเทพครับเจอแบบนี้วันนี้ผมเปิดฟีดขึ้นมาโอ้โหเต็มที่คนกรุงเทพนี่พร้อมที่จะถล่มเต็มที่นะเหมือนกับฝนเลยนะฮะแล้วก็ชาวกรุงเทพส่วนใหญ่เรียกร้องว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือแก้มลิงคือแก้มลิงส่วนใหญ่แล้วที่ผมเข้าไปดูเนี่ยในฟีดของคนที่มีความรู้เรื่องน้ำบางส่วนก็ออกมาโพสต์กันเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะกรุงเทพของเรานั้นดูเหมือนว่าอุโมงค์ยักษ์ที่เป็นความหวังของเรานั้นบางทีก็จะหวังมากไม่ได้แล้วเพราะว่าทั้งต้นน้ำมันตันก็คือท่อตามถนนเนี่ยมันตันนะในอุโมงค์ยักษ์เนี่ยพื้นที่ยังเหลือเต็มเลยน้ำมันไหลไม่ลงอุโมงคุณนะฮะเอาล่ะก็แน่นอนครับกรุงเทพวันนี้หนักนะไล่พื้นที่กันหน่อยบางนาตราดคลองตันแถวนี้เลยลาดพร้าวรัชโยธินทางเหนือการจราจรติดขัดนะฮะรามคำแหงระดับน้ำในซอยต่างๆสูงมากแน่นอนคนกรุงเทพมหานครต้องพึงระวังไว้เลยนะครับรามคำแหงคือถนนเส้นที่ต่ำที่สุดในกรุงเทพมหานครนะดังนั้นถ้าไม่ใช่เส้นเมนหลักที่ถูกเครื่องสูบน้ำช่วยในซอยน้ำท่วมเข่ามีแน่นอนให้เห็นในรามคำแหงนะครับในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรนะฮะก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวในหลายเส้นทางเพื่อที่จะระบายน้ำกันนะครับเอาละฮะนอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยวันฝนฉ่ำแห่งชาติคือวันนี้มันจะหนักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยในกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางน่ะวันนี้มันคือวันที่หนักที่สุดดังนั้นก็จะเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันกระหน่ำนะฮะฝนตกหนักตลอดทั้งคืนหลายพื้นที่น้ำท่วมขัง ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรามคำแหง43บางจุดน้ำท่วมสูงเกือบครึ่งล้อรถยนต์แล้วก็สูงถึงระดับเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่กล้าฝ่าน้ำกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันน้ำจะเข้าเครื่องบ้างหรือว่าน้ำเข้าท่อไอเสียนี่ก็ตายเลยนะฮะก็ต้องหาทางเลี่ยงกันนะครับในขณะเดียวกันหลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องถนนเปียกลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุอ้าวใครก็ตามกำลังจะเดินทางกลับบ้านกันดูข่าววันศุกร์อยู่ระมัดระวังด้วยลองไปดูคลิปบรรยากาศฝนตกวันนี้ตลอดทั้งวันที่กรุงเทพครับ
1: แม่ไปช่วยเขาได้เปล่า
2: ได้มันเกี่ยวกัน3คันเลย
0: ต้องระวังกันนะครับนี่คือตัวอย่างของอุบัติเหตุที่ถนนลื่นแล้วก็มาชนกันแล้วก็ชนต่อๆกันแบบนี้นะฮะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะต้องระมัดระวังครับเราสองล้อนะถนนลื่นแบบนี้นะฮะเอาล่ะไปต่อที่บางเขนน้ำจากคลองบางบัวครับล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนสามัคคีร่วมใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตนั้นต้องเร่งระบายน้ำเป็นการด่วนละแล้วก็นอกจากนี้น้ำในคลองแสนแสบล้นตลิ่งครับแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะฮะล่าสุดเนี่ยประมาณสัก 11:45 นาทีเรือคลองแสนแสบก็หยุดวิ่งนะครับเรือคลองแสนแสบวิ่งไม่ได้เพราะว่าพอน้ำสูงปั๊บเนี่ยเขาจะลอดผ่านสะพานบางช่วงไม่ได้อย่างเช่นสะพานตรงบริเวณถนนนานาแบบนี้นะฮะก็จะลอดไม่ได้แล้วก็หลายพื้นที่ก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าหลังคานี่ต่ำอยู่แล้วหลังคาเรือคลองแสนแสบเนี่ยต่ำอยู่แล้วดังนั้นพอน้ำขึ้นสูงปั๊บต้องหยุดวิ่งทันทีนะครับขณะที่พระวัดบึงทองหลางและอยู่บางกะปินะฮะแถวลาดพร้าวปลายๆช่วยกันกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำหลังน้ำในคลองจันทร์นั้นล้นเข้าท่วมภายในวัดแล้วก็เร่งสูบน้ำออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปริมณฑลหนักไม่แพ้กันนะฮะพาคุณผู้ชมออกไปที่นนทบุรีนิดนึงที่แจ้งวัฒนะโอ้โหย่านคนทำงานเลยนี่กลายเป็นคลองแจ้งวัฒนะไปแล้วนะฮะนี่ตั้งแต่แยกคลองประปาถึง5แยกปากเกร็ดน้ำท่วมประมาณสัก10ถึง30เซนติเมตรแล้วแต่พื้นที่รถเล็กแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์สัญจรลำบากนิดนึงนะฮะบางคันก็ดับกลางถนนเลยในขณะที่ถนนงามวงวานนะครับบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานมุ่งหน้าแครายน้ำท่วมขังสูงประมาณสัก30เซนติเมตรครับเอาละฮะที่ปทุมธานีกันบ้างนะครับปทุมธานีฝนตกหนักแช่นานปทุมธานีเจอเรนบอมครับทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมันดันขึ้นตามท่อระบายน้ำไม่ต้องรอน้ำท่วมเลยมันดันเข้ามาในท่อให้เห็นเลยนะฮะแล้วก็ขณะที่เทศบาลนครรังสิตนั้นยกระดับเตือนภัยจากสีเหลืองส้มขึ้นเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะฮะนอกจากนี้ฝนที่ตกหนักนั้นยังก่อให้เกิดเหตุมิเตอร์ไฟฟ้าช็อตในตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจนไฟลุกลามเข้าบ้านโชคดีที่เจ้าของบ้านแจ้งให้เทศบาลนั้นเข้ามาตรวจสอบได้ทันนะครับเอาละฮะนอกเหนือจากนั้นเราไปกันที่กรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าในช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะฮะ25ถึง26กันยายนเป็นช่วงที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ครอบคลุมทุกภาคเลยพื้นที่เสี่ยงสูงได้แก่ภาคตะวันออกกินทั้งภาคคือ8จังหวัดนะด้านซ้ายก้อนด้านซ้ายนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับรวมถึงภาคกลางภาคกลางที่โดนคือสระบุรีลพบุรีอ่างทองสิงห์บุรีราชบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลฝนจะตกประมาณ 70-80% ของพื้นที่ในขณะที่ภาคใต้นั้นโปรดเฝ้าระวังเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะฮะจากนั้นเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงหลังจากวันที่28กันยายนดังนั้นเรายังมีอีก2วันที่ต้องรอดูสถานการณ์กันอยู่นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเพียบลงมาแล้วนะครับกรุงเทพมหานครเมื่อคืนเขาพร่องน้ำแล้วนะเอาออกจากคลองหมดเลยวันแป๊บเดียวคืนเดียวฮะเต็มคลองหมดแล้วดังนั้นคืนนี้ถ้ามากันตลอดทั้งคืนพรุ่งนี้มาอีกสักก้อนใหญ่ๆสักก้อนหนึ่งมาตกตลอดสัก2ชั่วโมงแบบนี้นี่ตายเลยเราก็พักกันนิดนึงเพราะว่ามันเครียดเหลือเกินตอนนี้นะฮะแจกร่มนิดนึงได้ไหมขอแจกร่มหน่อยเริ่มกันที่รายการข่าววันศุกร์นะฮะใครก็ตามอยากได้ร่มตอนนี้ฝนฟ้าที่มันเกิดขึ้นสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็เป็นห่วงทุกท่านแล้วก็อยากให้ทุกท่านนั้นร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองกันหน่อยใช้คำนี้เลยฮะอยากจะได้ภาพนะอยากให้แฟนข่าวทุกท่านร่วมรายงานสภาพอากาศ แล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คุณหน่อยนะครับระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้นะครับถ่ายภาพหรือว่าคุณจะถ่ายคลิปก็ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้คุณนะฮะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านคุณนะฮะแล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook ข่าวช่องวันหรือว่าวันนิวส์นะฮะคอมเมนต์ใต้โพสต์นะอย่าโพสต์มาตรงๆนะครับเราจะโพสต์ตั้งหลักไว้ให้ท่านแล้วให้ท่านเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเรานะพร้อมกับระบุพื้นที่วันและเวลาที่ถ่ายด้วยที่เราบอกแบบนี้เพราะว่าอะไรบางทีคลิปของท่านจะมีประโยชน์นะคลิปของท่านบางคลิปเนี่ยเราจะเอามาออกอากาศด้วยนะฮะดังนั้นท่านต้องระบุพื้นที่แล้วก็วันเวลาที่ถ่ายด้วยแล้วก็แชร์โพสต์กิจกรรมให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับให้ทุกท่านที่ใช้ Facebook นั้นได้เข้าถึงกันทุกคนของที่เราจะแจกกันนี่ร่ม20คันปึ๊บบายแม่มาเป๊ะเลยนี่เห็นไหมฮะเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์นี่โลโก้วันนิวส์กลางให้สุดก่อนปุ๊บนะนี่ด้านบนจะเป็นแบบนี้นี่นะฮะเราแจกให้นี่กันแล้วกันฝนยังไม่พอนะคุณด้านในที่เราฉาบไว้คือกัน UV ด้วยเห็นไหมเออนี่ๆๆ หน้าก็จะมืดตึบแบบนี้เลยนะฮะเราแจกกันทั้งหมดเนี่ย20คันเพราะว่ามันกันแดดนี่คุณดังนั้นมันกันแสงด้วยนะครับนี่ฮะปุ๊บต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเล่นตลกเลยนะคุณเมื่อกี้จะกลายเป็นตลกคาเฟ่เลยนะฮะถ้าคันล่มมันกลางแล้วมันหักลงมาแล้วคอมหน้าแบบนี้ล็อกได้แบบนี้เลยแล้วก็วิธีการใช้คือกดปุ่มเอากดปุ่มขึ้นกดปุ่มลงแบบนี้ง่ายๆแบบนี้ขึ้นปุ๊บนะกดปุ๊บแหบแบบนี้อ่ะ20คันนะครับร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาที่เราต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเข้าสู่พาร์ทของการวิเคราะห์ระบบเตือนภัยกันบ้างว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมคนถึงหันไปเชื่อเพจพยากรณ์อากาศมากกว่าเพจการเตือนอากาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลช่วงหน้าว่ากันครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
4: จำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าว
7: เที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
9: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
10: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
11: เลอา
12: สาบูสมุนไพรเลอา
13: สาวรประสานพลังสมุนไพรอ
14: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
15: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
16: เจ้าวรส
17: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
18: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
19: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
20: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
21: ดาวนี่ลักษ์
22: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+
6: plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
7: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
11: มิวเป็นไรอ่ะ
14: หัวมันละ

0: ังแคร์ด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
2: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวพูดมาก
4: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
5: สนุกมาก
6: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่มีน้ำ

0: 회사 머리 화이트닝 로션 뷰스 원 The Show
1: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
3: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
2: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบน
5: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
6: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
7: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
8: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: กลับมาข่าววันศุกร์ครับผู้ชมครับเรายังอยู่กับเรื่องของฝนนะครับคุณผู้ชมหากยึดตามคำเตือนของเพจพยากรณ์อากาศเนี่ยที่เขาบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยถล่มภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล24ถึง27กันยายนนี้ตอนนี้ก็นับเวลาถอยหลังมันก็อยู่ระหว่างนั้นแล้วนะฮะนี่ฮะเพจพยากรณ์อากาศทั้งหลายก็ออกมาเตือนกันหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกก็ยังถูกฝนถล่มหนักอย่างต่อเนื่องนะฮะเราลองไปดูพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยครับ
10: คนเดียวคนเดียว
11: คนเดียวนะ
12: ไหนวะ
13: เตรียมตัวไหนบ้าง
10: อ่ะดึง
13: หนึ่งคนขึ้นเลยหนึ่งคนขึ้นหนึ่งคนขึ้น
11: หลังหลังหลัง
10: หลังหลังหลังหลัง
11: เขาเร
10: ือ ไอ้รถโทแบกติดด้วยไอ้รถโทแบกติดด้วย
11: รถหนึ่งสองไป
10: ด้วย
9: นี่ก็คือนาทีชีวิตนะฮะคุณลุงรายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าน้ำป่าเลยแล้วก็ถูกซัดตกน้ำเคราะห์ดีว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยแม่โจ้จากเชียงใหม่นะฮะกำลังเตรียมเรือท้องแบนเข้าช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็บอกว่ามีชายสูงวัยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านแยกดังกล่าวนะฮะก่อนจะถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากเชี่ยวแรงพัดทั้งคนทั้งรถเนี่ยตกหายไปต่อหน้าต่อตาเลยคุณทีมกู้ภัยก็ตัดสินใจกระโดดลงไปกลางน้ำเชี่ยวแล้วก็เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวคุณลุงขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับเอาละฮะสำหรับเรื่องของบทบาทหน้าที่ในการแจ้งเตือนส่วนท้องถิ่นนั้นก็มีความสำคัญมากนะฮะมากจริงๆเลยล่ะถ้าขับเคลื่อนชาวบ้านในพื้นที่ให้ตื่นตัวแล้วก็ตั้งรับได้ทันก็จะเป็นตัวช่วยของส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดเนี่ย

0: ตามาร้อนอีกครั้งคุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันออกมาในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่ซึ่งคนเขาก็สงสัยกันแบบว่าตอนตีหนึ่งเตือนตอนตีหนึ่งนะคุณนะฮะเตือนตอนตีหนึ่งทุกคนหลับหมดแล้วอะตอนนั้นน่ะแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงตอนตีหนึ่งมาเตือนแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะประกาศดังกล่าวถูกโพสต์ในเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งหลายคนก็บอกว่าตอนนั้นยังหลับอยู่ทำยังไงดีล่ะมันไม่ได้มีเสียงเตือนมาที่เป็นเสียงดังขึ้นมาทางโทรศัพท์ของเราหรือยังไงนะฮะคราวนี้เนี่ยมันเป็นคำถามสำคัญว่าปัญหาอยู่ที่การเตือนช้าหรือเตือนแล้วแล้วเข้าถึงประชาชนไม่ทันสอดคล้องกับข้อมูลของคุณชวลิตจันทรัตน์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมกรุ๊ปจำกัดมหาชนแล้วก็กรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาบอกว่าสาเหตุหนึ่งประชาชนรู้สึกว่ารัฐเนี่ยเตือนภัยช้าเพราะว่าระบบราชการเขามีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลหลายชั้นก่อนจะตัดสินใจประกาศเตือน4หน่วยงานหลักเริ่มต้นจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สทนชนะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะครับทำหน้าที่พยากรณ์ฝนติดตามสภาพอากาศแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำก่อนจะส่งข้อมูลให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำแล้วจากนั้นกรมชลประทานจะไปประเมินมวลน้ำแล้วก็จะไปกำหนดการระบายน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำในฝายต่างๆเมื่อมีการเพิ่มการระบายส่งไปไหนต่อส่งไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นรูปมือสีเหลืองๆน่ะปอพอนี่ก็กระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการแจ้งเตือนแล้วก็จะมีหนังสืออีกส่งถึงจังหวัดนะ SMS อีกนะถึงผู้ว่าถึงนายอำเภอก่อนจะกระจายต่อไปยังประชาชนผ่านไหนบ้างผ่านหอเตือนภัยผ่านเสียงตามสายผ่านเซลล์บรอดแคสต์แล้วก็ไปถึงทางออนไลน์โอ้โหขั้นตอนมันเยอะมากฮะเนี่ยแกะมาให้ดูเนี่ยทำให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าก่อนมันจะมาถึงเราข้อมูลต่างๆมันผ่านขั้นตอนหลากหลายประมาณนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ต้องกินเวลาประมาณหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของภาครัฐจริงๆปัญหาคือข้อมูลถูกส่งต่อเป็นทอดๆแล้วหากสถานการณ์มันเปลี่ยนนะตอนนั้นล่ะนะมันเกิดมีอะไรพลิกผันขึ้นมาเวลาที่เหลือสำหรับประชาชนในการขนย้ายทรัพย์สินมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นการเตือนตอนตีหนึ่งนะฮะแล้วออกประกาศเตือนจริงๆได้ประมาณสักตอนตีหนึ่งครึ่งซึ่งบางทีมันเกิดแล้วหรือเปล่าตอนตีหนึ่งแล้วตอนนั้นทำไมไม่เตือนสักประมาณสัก3ทุ่มถึง4ทุ่มได้ไหมอันนี้คือประชาชนถามนิดนึงนะฮะอ่ะคราวนี้โจทย์สำคัญของระบบเตือนภัยก็ไม่ใช่เพียงข้อมูลที่ถูกต้องแต่ต้องมาให้ทันต่อเวลาทันต่อการด้วยลองฟังคุณชวลิตจันทรัตน์ครับ
1: เทียบกับทางโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าช้ากว่านะช้ากว่าเพราะว่าโซเชียลมีเดียนี่ได้รับข่าวจากตรงนี้เช็คข่าวตรงนั้นนะเช็คข้อมูลจากต่างประเทศบ้างนะของกรมอุตุเองบ้างปุ๊บนี่ก็ตัดสินใจเตือนไปเลยออกไปเลยบอกว่าเนี่ยตรงนี้จะท่วมมากตรงนั้นจะท่วมน้อยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ของทางราชการเนี่ยครับกรมอุตุนะเขาประชุมออนไลน์กันนะฮะมีแต่ว่าติดขั้นตอนบางขั้นตอนบ้างอย่างเช่นเนี่ยครับต้องเช็คต้องตรวจสอบต้องระดับรองอธิบดีอนุมัติออกข่าวปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำไม่ทันใจคนฟังฮะแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจฮะข้าราชการเองเวลาออกอะไรผิดนี่เขาก็โดนวินัยนะครับโดนวินัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจกันนะครับ
0: ก็ขอให้เข้าใจกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใน Facebook หรือว่าจะโพสต์อะไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องอย่าลืมนะว่าต้องเตือนให้ตระหนักเท่านั้นอย่าตระหนกนะฮะดังนั้นจะแชร์ข้อมูลอะไรกันรบกวนทุกท่านเช็คกันให้ดีนี่เพิ่งเป็นวันเริ่มต้นวันแรกเท่านั้นเรายังต้องอยู่กันวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนอีกซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าปริมาณฝนก็จะประมาณวันนี้แหละโดยเฉพาะพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันๆไปผมเองก็ไม่กล้าที่จะใช้พื้นที่ในรายการในการประกาศนะว่ามะรืนจะเป็นยังไงเอาแค่วันนี้วันพรุ่งนี้ก่อนนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างทางหรือเปล่าติดตามข่าวของเราทุกช่วงนะฮะเอาละครับนับถอยหลังอีกเพียง2วันเท่านั้นนะฮะที่ผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนจะได้ร่วมตัดสินใจเลือกคนที่ไว้วางใจเข้ามาบริหารและดูแลกองทุนประกันสังคมครับในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ครับ ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทุกคนโดยจะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่มีหยุดพักเที่ยงสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนไปใช้สิทธิ์คือหลักฐานยืนยันตัวตนได้ทั้งบัตรประชาชนบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่หรือว่าบัตรที่มีรูปภาพแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนนะครับสำหรับกติกาการลงคะแนนสามารถเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขและใน1ช่องเขียนได้เพียง1หมายเลขเท่านั้นเน้นย้ำว่าต้องเขียนเป็นตัวเลขอาราบิกเท่านั้นนะครับผู้ประกันตนสามารถเช็คที่เลือกตั้งของตัวเองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และเว็บไซต์ www.sso.go.th ย้ำนะครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเพราะทุกเสียงของคุณคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตกองทุนที่เราจ่ายเงินสมทบมาโดยตลอดออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับเอาละฮะเอาละได้เวลาที่เราต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมจังหวัดต่างๆยังไม่พอลามไปถึงชายแดนด้วยสักครู่กลับมาติดตามพร้อมกันนะ
2: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
7: ้หอมฟิน
6: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
8: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
9: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
11: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
12: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
13: ช็อปหยุดโลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We are fresh กุ้งขาวแค่กิโลละ195บาท Risco Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
14: แบ็คเหรอ
15: แม่มีแบคทีเรีย
16: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
17: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
18: คิวกูดมาก
19: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
20: ได้สนุกมาก
21: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
17: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
22: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
23: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
24: หมดค่ะ
23: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
25: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
26: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
27: ้ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำไมเป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์บัวบรับออยล์

0: ้นบรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วัวปรับออยเมน
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
7: AI Ecomaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
8: ข่าวสุดครับคุณผู้ชมครับก็ฝนตกหนักทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ชายแดนไทยกัมพูชาเราก็ตามอัปเดตเรื่องน้ำมานะฮะที่สระแก้วจังหวัดแรกเลยครับเป็นเส้นทางฝนนะฮะต่อเนื่องมาจากทางฝั่งของกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพนาทีชีวิตของชาวบ้านหลังจากขับรถแล้วฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวคุณดูสิครับแล้วก็โดนน้ำซัดรถตกลงไปข้างทางในพื้นที่บ้านไซทองนะฮะที่ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันที่จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือขึงเชือกไว้เป็นทางให้ยึดเกาะกันแล้วก็พาเจ้าของรถออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับคราวนี้พาไปที่โรงเกลือกันหน่อยที่ตลาดโรงเกลือเป็นยังไงบ้างนะครับตลาดโรงเกลือที่อรัญญประเทศนะฮะน้ำท่วมหนักแล้วคุณดูสิว่าท่วมหนักไม่พอมันไหลแรงด้วยนะฮะคนเขาบอกว่านี่กลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วอะโรงเกลือนะฮะนี่ที่ไหนในสระแก้วหรือราชบุรีเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะน้ำบนถนนสีเพ็ญครับสูงถึงระดับหัวเข่ารถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้พ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งนำสินค้าขึ้นที่สูงท่ามกลางความกังวลว่าน้ำจะเพิ่มระดับขึ้นอีกนะครับส่วนที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงระดับน้ำนั้นขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเส้นทางหน้าวัดหนองจานรถเล็กก็ผ่านไม่ได้มอเตอร์ไซค์รถดับแทบทุกคันเลยรถยกสูงรถกระบะก็สามารถขับผ่านได้นะครับเบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าวัดหนองจานไปใช้เส้นทางอื่นแทนชายแดนอื่นๆก็อ่วมไม่แพ้กันบุรีรัมย์เจอมวลน้ำจากพนมดงรักนะฮะไหลเข้าท่วม4อำเภอแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังไปท่วมที่บ้านกรวดนะฮะทำถนนขาดไปหลายเส้นครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะสลับกันครับวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับ Like You นะครับที่กดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มๆไล่แค่นไม่ทันเอามาบอกต่อกันนะฮะจะเป็นอะไรไปติดตามพร้อมกันครับ
9: Razer Music ส่งตรงแบบเต็มกับ5หนุ่มไล่แค่นที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาว Like You อีกครั้งในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ในชื่อ Like Can Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจเหล่า Like You ถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆ Like Can มาในคอนเซ็ปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่า Like You ทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Razer Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ค่ะ
8: ได้เวลาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนาทีชีวิตนะฮะของทั้งคนแล้วก็สัตว์ในช่วงของอุทกภัยที่มาถึงวันนี้สักครู่ครับ
10: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
11: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
12: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
1: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โก Pro Beptigen แบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
3: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
4: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
5: คิวกูดคิวกูดมาก
6: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
7: สนุกมาก
8: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
4: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: เลอา
12: สบู่สมุนไพรเลอาแซวา
13: ประสานพลังสมุนไพรอ
14: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
15: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
16: ด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
17: เจ้าวรส
18: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
19: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
8: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
7: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
11: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
15: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ข่าวล่าสุดครับผู้ชมครับกลับมาว่ากันนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนึงที่สมุทรปราการนะครับ2พี่น้องเนี่ยออกไปซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำเข้าบ้านคุณผู้ชมครับแต่ว่าเกิดเรือพลิกคว่ำกลางคลองแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่นะฮะเป็นข่าวเศร้านะครับในเบรกนี้ที่เรารวบรวมมานะเกี่ยวกับทั้งคนแล้วก็ทั้งสัตว์นะฮะแม่ของนายสุภกรวัย20ปีเป็นกับลูกคนเล็กนะฮะวัย17ปีก็ร่ำไห้เข้ากอดร่างลูกชายทั้ง2คนจมน้ำเสียชีวิตในคลองสำโรงที่บางพลีสมุทรปราการนี่เองนะฮะก่อนหน้านี้ลูกชายทั้ง2คนออกจากบ้านจะไปซื้อกระสอบทราย20กระสอบจะเอากลับไปทำแนวกั้นป้องกันน้ำท่วมบ้านฮะอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุทั้งสองเนี่ยนั่งเรือท้องแบนออกไปก่อนจะเกิดเหตุสลดนะฮะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเห็นทั้งคู่ขับเรือท้องแบนมาซื้อทรายจากนั้นขับเรือออกไปช่วงแรกเนี่ยหัวเรือเนี่ยมีลักษณะมันเชิดขึ้นตามแรงเครื่องยนต์พอเรือไปถึงบริเวณใต้สะพานคนขับก็เบาเครื่องนะฮะทำให้น้ำหนักของทรายที่บรรทุกอยู่เนี่ยมันกดทับส่งผลให้หัวเรือมุดลงน้ำแล้วเรือก็จมลงไปอย่างรวดเร็วลองฟังผู้เห็นเหตุการณ์ครับ
6: ตอนขับออกก็ไม่เป็นไรนี้เบาเครื่องทรายมันหนักหัวมันดำลงไปเลยดำเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเรือจมแล้วเรือจมแล้วไอ้คนที่บนสะพานน่ะลงไปช่วยหน่อยคนกำลังจม
3: มันวิ่งลงมา
6: เสร็จปุ๊บเขาพายเรือออกมามาตะกายตะกายบอยฟ้าถังไว้คนที่ผมตะโกนให้ลงไปช่วยอ่ะเขาพายเรือออกมาก
13: ็หายไปเลย
6: น้ำ
4: จริงๆข่าวนี้อุทาหรณ์สำคัญก็คือวิธีการขับเรือนะใครก็ตามจะขับเรือท้องแบนเนี่ยคุณต้องเข้าใจกลศาสตร์ของมันด้วยนะฮะว่ามันเป็นยังไงเวลาเรือท้องแบนมันบรรทุกของหนักๆปั๊บเนี่ยเวลาออกตัวมันจะเป็นยังไงเวลาเราเบาเครื่องปั๊บเนี่ยหัวมันปักลงแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่าต้องดูขอบของเรือดูความสูงดูความเร็วทั้งหมดนะฮะดังนั้นต้องมีความรู้เรื่องนี้เอาล่ะตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เรือล่มจริงๆแล้วก็จะส่งร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยไปชันสูตรตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าตายผิดธรรมชาตินะฮะส่วนที่นครราชสีมาครับฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากช่องก็เกิดน้ำป่าจากเขาใหญ่เนี่ยทะลักท่วมบ้านพักครูแล้วก็รีสอร์ทที่อยู่ติดกับถนนธนรัตน์นะถนนหลักเลยกู้ภัยต้องใช้เรือท้องแบนในฝ่าน้ำท่วมเข้าไปช่วยคนงาน2คนแล้วก็สุนัขอีก1ตัวที่ติดอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะหลังจากถูกมวลน้ำป่าเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วสุดท้ายช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับอ้าวนอก

0: จากคนที่อ่วมจากฝนตกหนักน้ำท่วมสัตว์เลี้ยงเองก็ได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อยนะฮะคลิปนี้เพจ Facebook บ้านพักพิงแก้วตาเพื่อหมาจรอยู่ที่จอมบึงราชบุรีเนี่ยถ่ายไว้หลังจากต้องเผชิญกับฝนตกหนักยาวนานตลอดทั้งคืนจนน้ำท่วมเข้าไปในบริเวณบ้านพักที่เลี้ยงสุนัขอยู่หลายตัวที่นั่นหากมองดูในกรงของน้องๆก็จะมีน้องหมาบางตัวนั้นปีนขึ้นไปอยู่บนโต๊ะหนีน้ำท่วมบางตัวก็เห่าช่างภาพเนี่ยบางตัวดูหงอยๆก็น่าสงสารนะฮะอีกคลิปนึงครับเพจ Facebook ที่นี่สมุทรปราการเปิดเผยให้เห็นสุนัข9ตัวก็น่าสงสารมากเพราะว่าต้องหนีน้ำท่วมขึ้นไปอยู่บนโต๊ะในบ้านหลังหนึ่งเจ้าของโพสต์บอกว่าบอกเจ้าของสุนัขนะบอกว่าอดทนไว้นะหนูแล้วก็แจ้งสถานการณ์บอกว่าบ้านริมคลองบางฉลองน้ำท่วมถึงเข่าแล้วตอนนี้ส่วนอีกคลิปนึงครับผู้โพสต์คลิปนั้นระบุบอกว่าเป็นช่วงเวลาตอนหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเนี่ยไปช่วยหาน้องหมาอายุประมาณ 1-2 เดือนติดอยู่ในพงหญ้านะฮะในขณะที่ฝนตกน้ำท่วมแล้วก็ร้องทั้งคืนต้องลุยน้ำไปอุ้มออกมาจากพงหญ้าแล้วก็กราบขอบคุณจริงๆที่ไม่ละเลยชีวิตน้อยๆของหมาจรอุตส่าห์มาช่วยกันนะครับอีกคลิปนึงฮะรวบรวมมานะครับเป็นนาทีชีวิตของสุนัข3ตัวลอยคออยู่ในขณะที่น้ำท่วมแล้วก็ไหลแรงอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับโชคดีชาวบ้านเห็นก่อนก็รีบเข้าไปช่วยได้ทันนะครับลองดูภาพช่วงนี้หน่อยฮะ
1: มันเนี่ยมันที่ท่วมมันนั่นแหละตอนเข้าไปว่าท่านท่วมตู่เลยตู่ท่วมล่ะโอ้ยเบิ้งเบิ้งเกือบแล้วนะมึงนะมึงรอดแล้วมึงยังลงพากันลงไปอยู
0: ่นี่นะต้องแบกกันออกมาแบบนี้นะส่วนที่จังหวัดสระแก้วบ้างครับคุณผู้ชมครับที่สระแก้วชาวบ้านจิตอาสาเดินฝ่าน้ำท่วมเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะฮะก่อนจะช่วยกันยกกรงของเจ้าของของเจ้าสุนัขเนี่ยนะฮะแล้วก็เดินแบกกรงฝ่าวงล้อมน้ำท่วมออกมาเพื่อขึ้นรถกระบะก็ถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยน้องหมาหนีน้ำท่วมได้อย่างปลอดภัยอีกภาพนึงครับกำลังพลจากกรมฐานพรานที่12ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านอำเภออรัญญประเทศที่ประสบกับภัยน้ำท่วมที่เราเห็นภาพไปเมื่อสักครู่ที่อรัญนะโดนหนักนะฮะแล้วก็ช่วยกันขนย้ายหมูทั้ง18ตัวซึ่งถูกเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไปไว้ในจุดที่สูงแล้วก็ปลอดภัยโดยกำลังพลฐานพรานเนี่ยต้องลุยน้ำเข้าไปยังจุดเลี้ยงหมูนะฮะก่อนจะช่วยกันจับแล้วก็เคลื่อนย้ายหมูออกจากพื้นที่น้ำท่วมทีละตัวทีละตัวก่อนจะช่วยทุกตัวได้อย่างปลอดภัยนะฮะเรามีข้อแนะนำนะครับว่าถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านในช่วงน้ำท่วมหรือว่าเจอภัยพิบัติแต่ว่ายังมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านห้ามล่ามห้ามขังโดยเด็ดขาดนี่คือข้อควรระวัง2ข้อต้องปล่อยให้เป็นอิสระนะฮะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเอาตัวรอดได้หากมันเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาแล้วก็ควรจะพาน้องไปไว้อยู่บนที่สูงของบ้านไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะโต๊ะกินข้าวบนเตียงหรือว่าพาน้องขึ้นชั้น2ที่มีอากาศถ่ายเทอย่าเอาไว้บนพื้นดินเด็ดขาดจากนั้นถ้าจะทิ้งเขาไว้เนี่ยอยู่บนชั้นที่สูงแล้วก็กรุณาเปิดหน้าต่างหรือประตูให้มีอากาศระบายเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะสับคัทเอาท์ปิดกระแสไฟป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ทำป้ายขอความช่วยเหลือติดให้เห็นชัดนะฮะที่ประตูบ้านยังมีนาทีชีวิตเหลืออีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้ำมาแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆแล้วก็กินพื้นที่หลายจังหวัดจริงๆนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่รออยู่แต่ว่าตอนนี้ครับมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่เช่นกันครับโปรพิเศษครั้งแรกที่นี่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ของดีจากจังหวัดชุมพรนะฮะ1ปีสามารถเก็บเกี่ยวได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นไปติดตามพร้อมกันกับคุณมะเหมี่ยวครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะชวนมาใส่ใจตัวเองเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้อากาศคือแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะอยากให้คนไทยห่วงใยสุขภาพค่ะนะคะใส่ใจหาของดีๆทานซึ่งวันนี้นะคะมะเหมี่ยวมีน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้ที่มาจากจังหวัดชุมพรเลยมาฝากกันและโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนโทรได้เลยที่เบอร์1252ค่ะนะขออนุญาตจิบนะคะอากาศแบบนี้การได้จิบน้ำผึ้งมะนาวอุ่นๆแบบนี้ทำให้แบบว่าสบายคอสบายพุงสบายใจแล้วก็หลับฝันดีตัวนี้ค่ะวันนี้ที่อยากจะบอกคือน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้นะคะและวันนี้ตรามหาสุขคัดสรรมาให้จะเป็นน้ำผึ้งป่าที่มีความเหลืองทองแบบนี้สีจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันตัวนี้ทำไมต้องเป็นเดือน5เราคัดสรรในฤดูเก็บเกี่ยวฤดูที่ดีที่สุดค่ะจะไม่มีน้ำฝนเจือปนนะคะคัดสรรมาให้จากฟาร์มระบบปิดด้วยบอก

0: เรียกว่าความหอมกลมกล่อมความนุ่มความหนึบเนี่ยอร่อยแน่นอนและน้ำผึ้งแท้เป็นยังไงเดี๋ยวเราพิสูจน์ให้ฟังกันเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำผึ้งผสมเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเขาจะเปลี่ยนสีแต่เดี๋ยวเราเผาให้ดูกันเลยนะนี่เห็นปะคุณผู้ชมนะคะดูเลยนะคะเห็นไหมพอโดนความร้อนแบบนี้นะคะเขาจะแบบเป็นสีเหลืองอัมพันแบบนี้นะไม่เปลี่ยนสีไม่ดำไม่ไหม้เพราะว่าไม่มีน้ำเชื่อมไม่มีน้ำตาลผสมฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะ
1: อ่ะ
0: อยากได้แล้วนะคะวันนี้โทรกันได้เลยเพราะวันนี้โปรโมชั่นที่มะเหมียวนำมาฝาก1ขวดใหญ่แบบนี้นะคะปกติไปซื้อที่หน้าฟาร์มคือขวดละ990บาทค่ะวันนี้ซื้อ2ขวดแถมเพิ่มให้อีก1ขวดเลยนะคะหอมละมุนมากๆแล้วของแท้แน่นอนเกรดพรีเมียมค่ะนะคะและก็แถมฟรีกระเป๋าผ้านวมให้ด้วยนะคะพร้อมกับชุดผ้าขนหนูนาโนอีก2ผืนทั้งหมดนี้ของแถมก็พิเศษจ่ายแค่999บาทค่ะโทรต่อสายได้เลยนะคะมีแค่150บ้านที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252
1: ไปแล้ว20เซต
0: ค่ะอุ๊ยตอนนี้ไปแล้ว20เซตส่งให้ฟรีด้วยยังไม่ต้องจ่ายตังค์ตอนนี้แค่โทรมาก่อนความหอมความเหลืองแบบความนวลแบบนี้สีเหลืองอัมพันทำไมต้องเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ตัวน้ำผึ้งเดือน5เนี่ยนะคะเขาจะเป็นฤดูแล้งไม่มีน้ำฝนเจือปนตัวนี้มาจากจังหวัดชุมพรอำเภอสวีนะคะเก็บเกี่ยวได้เฉพาะช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเท่านั้นแล้วก็ความที่ผึ้งเนี่ยไปบินตอมเกสรดอกไม้108ในฟาร์มระบบปิดแล้วเอาแบบความหอมของเกสรดอกไม้นะคะมาหมักบ่มแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็คัดสรรออกมาเป็นน้ำผึ้งที่มันละมุนหอมฉ่ำแล้วผ่านกระบวนการการผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานและได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะอันนี้คือตรามหาสุขวันนี้เราจัดโปรมาให้เหมือนไปซื้อที่หน้าฟาร์มเลยย้ำว่าใครดูอยู่นะคะอยากจะได้ความอร่อยแบบนี้นะคะหอมนุ่มหนึบนะคะวันนี้แม่ๆพ่อๆตื่นเช้ามานะคะน้ำผึ้งวันละช้อนได้ความนุ่มความหนึบแบบนี้ขออนุญาตชิมให้ดูนะรสชาติมันชุ่มคอมันหอมดอกไม้แบบตลบอบอวนอยู่ในปากไม่หวานแหลมแล้วก็ค่า GI ต่ำด้วยนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนรสชาติที่ต้องพิสูจน์เองต้องลองเองวันนี้ใครกินน้ำตาลอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งค่ะเหลือแค่70เซตวันนี้ปกติ1ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราไปซื้อที่หน้าฟาร์มเนี่ยเราจ่ายประมาณ990บาทวันนี้โปรซื้อ2แถม1เฉพาะที่นี่เท่านั้นและแถมกล่องเก็บผ้านวมเนาะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมใหญ่ๆชิ้นนี้ให้ไปด้วยยังไม่พอค่ะชุดผ้าขนหนูนาโนอีก2ผืนนะคะทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีค่ะไม่มีค่าส่งสักบาทแต
1: ่
0: อุ๊ยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะโทรได้เลยที่เบอร์1252ต่อสายไว้นะคะส่งฟรีไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านคืออยากให้โทรให้ทันอยากให้ลองทานจริงๆเพราะว่าตัวเนี้ยเนาะใครที่บอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันต้องกินยังไงบ้างต้องเป็นน้ำผึ้งมะนาวเท่านั้นหรอไม่ค่ะจะใช้ทานแบบเป็นเครื่องดื่มก็ได้จะใช้ไปหมักแทนน้ำตาลก็ได้แม่ลองเปลี่ยนน้ำตาลที่อยู่บ้านนะแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งจะได้แบบความหอมที่มาจากธรรมชาติค่ะชุ่มคอด้วยหรือใครจะเอาไปหมักกับเลมอนแบบนี้นะคะตื่นเช้ามากินแบบอุ๊ยสบายพุงการขับถ่ายดีด้วยรสชาติของน้ำผึ้งของเราจะเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใครมันจะมีความนุ่มความหนึบความแบบละมุนไม่หวานแหลมค่ะแล้วค่า GI ต่ำมากใครที่รู้สึกว่าวันนี้อยากลองทานตื่นเช้ามาอย่างแม่มะเหมี่ยวเองน้ำผึ้งวันละช้อนค่ะนะคะรู้สึกสดชื่นแล้วยิ่งอากาศแบบนี้นะชุ่มคอมากๆโปรวันนี้นะคะซื้อ2ขวดนะแถม1ขวดแถมกระเป๋าเก็บผ้านวมชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ผ้าขนหนูนาโนให้ด้วยทั้งหมดนี้น้ำผึ้งได้3ลิตรของแถมอีก2ชิ้นใหญ่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านถ้าซื้อแยก 3,000 แน่นอนไปงานที่ไหนก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะฉะนั้นวันนี้ใครดูอยู่นะคะโทรได้เลยที่เบอร์1252เอาโปรนี้ไป1252โทรให้ติดนะคะ
1: 20เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
0: สายแน่นมากแม่จ๋านะคะดูอยู่วันนี้อยากให้แคปหน้าจอนี้ไว้กดเบอร์ที่เบอร์1252เนาะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟเผาพิสูจน์ให้ดูเลยแม่จะเผากี่ครั้งก็ไม่ไหม้ไม่ดำเพราะว่าไม่ใช่น้ำตาลไม่มีน้ำตาลผสมไม่มีน้ำเชื่อมผสมเป็นน้ำผึ้งแท้เผาก็ยังจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ฉะนั้นวันนี้เนาะใครที่แบบว่าเฮ้ยชอบกินน้ำผึ้งอยู่แล้วแต่บางทีซื้อข้างทางมันเป็นตะกอนนะคะต้องมาลุ้นอีกว่าเดือน5เดือน8เดือนอะไรไหมวันนี้ไม่ใช่เราคัดสรรมาให้แล้วมาจากธรรมชาติจากป่าภาคใต้นะคะจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเลย ซึ่ง1ปีจะเก็บเกี่ยวได้แค่ปีละครั้งซึ่งล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วค่ะนะคะเพราะว่ามันหมดแล้วมันฝนมาแล้วค่ะรออีกทีคือปีหน้าเลยวันนี้ดูอยู่โทรให้ทันค่ะ2ขวดใหญ่แถมอีก1ขวดใหญ่3ขวดแบบนี้ตั้งทานทั้งบ้านได้เลยหรือซื้อฝากก็ได้กล่องเก็บผ้านวมชิ้นใหญ่ๆเนี่ยให้ไปด้วยนะยังไม่พอนะชุดผ้าขนหนูนาโนก็มีให้ทั้งหมดเนี่ย999บาทใครดูอยู่มีพ่อสั่งให้พ่อสั่งไปสวัสดีแบบไปหาผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะนะคะสั่งไปเป็นของขวัญก็ได้ที่เบอร์1252ตอนนี้สายแน่นมากเอาให้ทันแม่1ปีมีได้ครั้งนึงและถ้าเกิดวันพีไปซื้อข้างนอกนะแม่อาจจะได้แค่2ขวดเท่านั้นสั่งที่รายการนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านอยู่บนเกาะก็ไปส่งอยู่ที่ไหนก็ไปส่งแพ็คเกจจิ้งสวยงามแบบนี้ค่ะซื้อไปเป็นของขวัญก็ได้นะคะวันนี้ช่วงนี้อากาศสวิงมากๆเลยค่ะ
1: ล้นค่ะตอนนี้ต่อให้50เซตค
0: ่
1: ะ
0: ต่อให้อีก50เซตค่ะต่อสายไว้ที่เบอร์1252นะคะช่วงนี้อากาศสวิงมากๆเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพใส่ใจตัวเองดีๆใครตากฝนมาอย่าลืมซับด้วยผ้าขนหนูนะแล้วก็จิบน้ำผึ้งมะนาวอุ่นๆนะคะอ่ะตอนนี้ไปชมรายการกันต่อค่ะห่วงใยทุกคนนะคะ
2: ขอบพระคุณมากครับเอาละฮะมีข่าวให้ติดตามกันอีกช่วงนึงนะครับในพื้นที่บ้านแหลมทองก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่ากระแสน้ำแล้วก็โดนน้ำซัดไปทั้งคนแล้วก็ทั้งรถเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ากระแสน้ำนั้นแรงเกินไปแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยไม่ได้ต้องใช้วิธีการส่งเรือเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงเชือกกลับขึ้นฝั่งงานนี้ก็ช่วยคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นั้นลอยหายไปกับน้ำแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยหนีน้ำกันไม่ทันอย่างที่ตำบลเขาชะกันตำบลพระเพิงแล้วก็ตำบลหนองว่ากระแสน้ำนั้นแรงมากการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วน้ำเนี่ยยังเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องดังนั้นการอพยพชาวบ้านก็ต้องแข่งกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับได้เวลาในการชมข่าวในพระราชสำนักพร้อมกันแล้วกลับมาพบกันต่อกับข่าววันศุกร์ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรพันเทศการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland
2: เวลา 13:17 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคร์รอลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษถูกนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆมากมายสำหรับการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจาก

0: ราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงฝ่อทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายและในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดง
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,776 คนในการนี้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน50คนโล่รางวัลสิทธิ์ศึกสิทธิ์แห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3คนโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยจำนวน3คนเข็มรางวัลจอพอทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3คนและเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน4คนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนเช่นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกลำดับที่77ของทั่วโลกและอันดับ1ของภาคใต้7ปีซ้อนจาก UI Green Matrix Sustainable University Ranking 2026รางวัล Outstanding Research Organization 2026จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นปีที่2มหาวิทยาลัยยังร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกเครือรัฐออสเตรเลียพัฒนานวัตกรรมพอร์ตปลูกหญ้าทะเลพิมพ์3มิติผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของพยูนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: วันที่25กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:48 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนายฮารันลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือด้วยศาสตร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยกีฬาประเภทนี้มีนักกีฬาขี่ม้าจาก9ชาติได้แก่ฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมซึ่งนักกีฬาแต่ละชาติจะลงแข่งขันตามลำดับของการจับสลากและเรียงลำดับตามที่แต่ละชาติส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันเริ่มลำดับที่1ของทุกชาติและหมุนเวียนการลงแข่งขันทีละลำดับจนครบลำดับสุดท้ายเวลา 12:01 ส่งม้าชื่อบูลวาดม้าสวนพระองค์เพศผู้อายุ15ปีลงแข่งขันเป็นลำดับที่2ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่18ของการแข่งขันที่ใช้ระบบ Own Horses คือการใช้ม้าของนักกีฬาเองโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จที่มีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีท่าพื้นฐานได้แก่การเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extendedแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ที่ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมส่วนท่าบังคับอธิทราแวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น Extended Trot การวิ่งเรียบเตะขาไปสุดก้าว Collected Canter การวิ่งขยกก้าวสั้น Half Pass การให้ม้าวิ่งไขว้ขาไปข้างๆโดยที่ม้ายังก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปอีกมุมหนึ่งของสนามซึ่งเป็นศาสตร์ในศิลปะการบังคับชั้นสูงที่ผู้ขี่ม้าและม้าจะต้องสื่อสารถึงกันอย่างทุกย่างก้าว Half Pirouetteการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจและ Flying Change การวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางซึ่งจัดเป็นท่าที่ยากที่สุดในแบบทดสอบศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่ม้าจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ม้ารวมทั้งม้าต้องยอมรับในการบังคับของผู้ขี่ม้าโดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ม้าผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือด้วยศาสตร์ยังมีนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวชันชนกคาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติร่วมลงแข่งขันประเภททีมด้วยเมื่อจบการแข่งขันทรงทำคะแนนได้ 60.265 คะแนนโอกาสนี้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในวันนี้
1: ก่อนแข่งขันก็โฟกัสนะคะ relax focus แล้วก็มีกดดันนิดนึงเพราะว่า first rider เกิดปัญหานะ technical technique นะคะมันก็เลยอารมณ์แบบตายละฉันต้องจะนั่งทำแบก pressure นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงดีล่ะโฟกัสแล้วก็ค่อยๆลำดับว่าต้องทำอะไรวันนี้อาจจะมีมิสเทคนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการเค้นมีการ มีการคุยมีการระวังแต่ว่าก็วันนี้มันมีเหตุหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคนะคะตั้งแต่เรื่องของการสั่นกระดิ่งไวมากแล้วก็การวางแผนอะไรนิดๆหน่อยๆก็เลยมีการเร่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันก็มีอาจจะมีการระวังมากขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็เลยมีการหลุดมากนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีพรุ่งนี้วันน่าจะดีขึ้นสมาคมทีมดีมากค่ะทุ่มเทมากแล้วก็ใส่ใจเต็มที่มากแล้วก็คุณลิงเขาก็ไปทุกแมตช์นะแล้วก็เซกเจนก็ไปทุกแมตช์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสมาคมด้วยในการที่ซัพพอร์ตนักกีฬาอย่างท่านหญิงแล้วก็ซัพพอร์ตนักกีฬาทุกคนนะคะก็คือเขาไม่เคยทิ้งกันเลย
0: สำหรับผลการแข่งขันคณะกรรมการจะนำคะแนนที่ดีที่สุดของ3คนในแต่ละทีมมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะโดยผลการแข่งขันเหรียญทองได้แก่จีนเหรียญเงินได้แก่เกาหลีใต้และเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเป็นสักขีพยานกิติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นสักขีพยานกิติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์พร้อมยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำมหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดแข็งสำคัญจากการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและมีภารกิจเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรงจึงมีศักยภาพในการเป็นกลไกเชื่อมโยงนโยบายระดับประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษานอกจากนี้จะได้พัฒนาศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์เซอร์วิสเซ็นเตอร์เพื่อให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือหน่วยงานชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกความร่วมมือยังมุ่งสร้างคาร์บอนเวิร์กฟอร์สอีโคซิสเต็มเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานเครื่องมือและศูนย์บริการในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกลไกสำคัญในการนำองค์ความรู้และนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และสนับสนุนประเทศไทยสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรอลิตี้และเนสซีโร่อิมมิชันบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา5ปีโดยทั้ง3ฝ่ายจะร่วมกันติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568นายณริศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานณบ้านเลขที่16ทับ6หมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษ

จากนั้นเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารปีรทัศน์สุขประเสริฐณบ้านเลขที่345/1หมู่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารวีรทัศน์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4ได้รับบาดเจ็บหรือพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10 นาฬิกาชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC Thailandสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยและบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายพระตรายแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาดูในวันนี้มีพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามถวายพระธรรมเทศนาอัปปมาทกถาว่าด้วยความไม่ประมาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยาที่ทรงฝึกฝนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เป็นต้นว่าความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเมตตากรุณาและความเสียสละนับว่าทรงดำรงพระองค์ในอัปปมาทธรรมไม่ทรงประมาทในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจจึงยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประสบนิกรนานัปการแม้ในส่วนของทางธรรมแต่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นพุทธมามิกชนเป็นแบบอย่างให้ประสบนิกรได้ทำตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนเราทั้งหลายควรสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริต่างๆเพื่อสนองพระเดชพระคุณตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรับพระราชภาระต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมพระราชชนนีอันจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมในส่วนกตัญญูกตเวทิตาธรรมเวลา 14:30 นบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจและบริษัท MWF จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดนิมมานตรดีและวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งวัดพัฒนาวนารามและวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นเวลา 17:00 นพักทางเลือกใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเพชรสมุทรวัดบางน้อยและวัดตนดรายเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4 รูปแล้ววันนี้มีคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม้บางช่วงมีฝนตกลงมาอย่างหนักอาทิโรงเรียนบ้านบ่อขม

0: ังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาติศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานี
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 10:00 น.บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดและบริษัท WFSPG Cargo จำกัดบริษัทครัวการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดบริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บอร์ดคาสติ้งจำกัดบริษัทแบ็กบริการภาคพื้นจำกัดบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เอวิชั่นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบพิตรพิมุขวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดศรีสุดารามวัดพรมวงศารามวัดกระทุ่มเสือปลาและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งวัดมงคลภูการามและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 น.บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสะเกดและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท King Power ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.กระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปแล้ววันนี้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณแม้มีฝนตกลงมาตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนนักศึกษาวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาตะศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เศษจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอก

0: กัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้องทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวกูดมาก
4: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
5: สนุกมาก
6: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: การของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เลอา
2: สามีสมุนไพรเลอา
1: จ้าว
2: ระประสานพลังสมุนไพร
1: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจ้าวระ
3: Let the soy
4: 300 milliliters Be your original
3: Let the soy
4: Original Number one brand Thailand 300 milliliters
1: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real
6: กด
7: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
6: สูง
7: โอ้ยสูงเกิน
6: ว้าว
8: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
9: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
10: เหรอคะ
8: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
11: แต่กูเองนี่แหละจะหาหลักฐานมายืนยันว่ากูไม่ใช่คนร้าย
12: พี่นิรันดร์โอเคไหมครับ
11: นุ่มห่วงกว่า
13: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราอีกสักครู่เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
14: กลับเข้ามาข่าวสุขครับผู้ชมครับเราเริ่มต้นกันที่ความบันเทิงกันก่อนนะฮะเตรียมพบกับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินัลที่มีชื่อว่าคลึงครับเรื่องราวของศาสตร์เร้นลับนะครับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นเมื่อศาสตร์อวิชชานวดฆ่าอวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบเนี่ยถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการกับเหล่าทุนเทานะฮะแล้วก็ศาสตร์ต้องห้ามนี้จะพาเรื่องราวไปไกลแค่ไหนเตรียมพบกับคลึงซีรีส์ส่งท้ายปีจากวันดีออริจินัลเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 20:30 นะฮะทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีเวลา 20:30 ย้ำนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและสำหรับลูกค้า AAS ครับห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกห้ามพลาดนะครับเอาละฮะเราไปดูเรื่องความบันเทิงกันหน่อยนะครับหลังจากคว้าชัยในรายการอเมริกา Scott Talent ซีซั่น21เนเน่ Royal ก็บอกว่าภูมิใจในตัวเองมากและเป้าหมายต่อไปคือการเป็นร็อกสตาร์ระดับโลกนะฮะเนเน่ Royal หรือว่ารัตติการอัมลอยครับวัย16ปีก็เปิดใจกับสื่อต่างประเทศหลังจากคว้าแชมป์อเมริกา Scott Talent 2020

0: 2016ยอมรับบอกว่ายังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แทบไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชนะนะฮะโดยเฉพาะตอนที่ได้ยินผู้ชมนั้นตะโกนเรียกชื่อเนเน่ดังก้องไปทั่วฮอลล์เนเน่ก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างมากเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้เนี่ยต้องทำงานอย่างหนักแล้วก็ความฝันสำคัญคือการก้าวไปเป็นร็อกสตาร์อย่างเต็มตัวนะครับหลังจากนี้ก็เตรียมที่จะเดินหน้าทำเพลงเขียนเพลงแล้วก็เลือกผลงานใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างเส้นทางดนตรีของตัวเองสิ่งแรกที่อยากทำหลังจากคว้าแชมป์คือการฉลองความสำเร็จกับสมาชิกในวงแล้วก็ครอบครัวนะครับมีแผนจะไปเที่ยวสวนสนุกชื่อดังอย่าง Universal Studio แล้วก็ Disneyland ผ่อนคลายกันหน่อยหลังจากที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักมานานหลายเดือนระหว่างการแข่งขันอเมริกา Scott Talent Season นี้ก่อนที่จะเดินหน้าทำผลงานปั้นผลงานใหม่ก้าวสู่อนาคตนะจับตามองกับลูกหลานไทยคนนี้น้องเนเน่จะเป็นร็อกสตาร์ระดับโลกแล้วนะครับเอาละฮะจากบันเทิงเราไปที่กีฬาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้ากวาดเหรียญทองในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดบิวภูริพลนักวิ่งไทยก็เข้าชิงเหรียญทองสร้างสถิติทำเวลา 9.90 วินาทีคว้าชัยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับ
1: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: การแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะฮะบิวภูริพลบุญสอนก็มีคิวลงแข่งขันไม่ทำให้กองเชียร์ไทยผิดหวังนะครับทำผลงานเป็นไปตามคาดวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งทำเวลาไป 9.90 วินาทีนะฮะแล้วก็ทุบสถิติเดิมของซูปิงเทียนนักวิ่งจีน 9.92 วินาทีสถิติเก่านะฮะส่วน 9.91 วินาทีเป็นของบิวเองในรอบรองชนะเลิศนะครับก็เป็นการคว้าชัยชนะแล้วก็คว้าอีกหนึ่งเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็ให้กับชาวไทยแสดงความยินดีด้วยครับนี่คือชายที่วิ่งเร็วที่สุดในทวีปเอเชียคว้าเหรียญทองมาให้ชาวไทยได้ชื่นชมกันอีกหนึ่งเหรียญครับคุณผู้ชมครับอัปเดตเหรียญกันหน่อยนะครับเหรียญกีฬาตอนนี้ประเทศไทยนั้นอยู่ที่อันดับ6นะฮะได้ไปที่7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด21เหรียญนี่คือสรุปเหรียญณเวลา20:30 ของวันนี้และนี่คือมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับ
2: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: สองวันต่อจากนี้ไปครับคุณผู้ชมครับยังคงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องจับตากับเรื่องของฟ้าฝนกันโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางด้วยทั้งหมดนะฮะในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงฝากเรื่องการเมืองติดท้ายไว้นิดนึงเพราะว่าเราต้องสลับอารมณ์กันวันจันทร์นั้นศาลรัฐธรรมนูญจะมีการนั่งบัลลังก์และวินิจฉัยในคดีการเลือกตั้งนั้นเป็นความลับหรือไม่ชื่อย่อก็คือเรื่องของคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนั่นเองนะฮะติดตามอัปเดตข่าวโดยเฉพาะอากาศย้ำอีกครั้งทุกช่วงข่าวของข่าวช่องวันทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ทั้งหมดคือข่าววันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
5: ตัวละคร
6: พฤติกรรม
5: สถานที่
6: หน่วยงาน
5: วิชาชีพ
6: และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี
5: ้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
6: โดยมิได้มีเจตนาชี้นำ
5: หรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง
6: โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
7: แค่ไปกีฬาสีเองคุณต้องปลอบใจหรอก
8: สีหักครับพี่นิรันดร์เก่งที่สุดสำหรับผมอยู่แล้วนะครับ
9: วันนี้แพ้กีฬาสี
10: โค้ชอ่องโทรมาฟ้องอะไรพ่ออีกอะ
11: มองเลยไม่เห็นพี่มองร้องไห้หรอ
8: ผมขอโทษนะครับที่ผมปล่อยให้พี่ร้องไห้ตั้งนานผมอยากอยู่ข้างๆพี่ในเวลาแบบนี้ครับวันนี้ผมจะเป็นดาวเคราะห์ดวงนั้นที่ช่วยดูดซึมน้ำตาของพี่

0: นอน
1: พ่อของชีวาทำให้ตั้งแต่เด็กแล้วครับ
0: ดีจังพ่อชีวานี่น่ารักเนาะ
1: ดาวแบบนี้ผมยังมีเก็บไว้อีกนะครับถ้าพี่นิรันดร์ชอบพี่เอาไปแปะไว้ในห้องด้วยกันนะครับพี่ปวดหัวไหมครับ
0: ทำไมก็ต้องปวดกูแค่ร้องไห้นะไม่ได้ป่วยซะหน่อย
1: เวลาร้องไห้คนส่วนใหญ่มักจะปวดหัวกันนะครับ
0: ชีวามึงไม่มีแฟนจริงเหรอ
1: ไม่มีครับทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะครับ
0: ก็มึงดูแลคนอื่นดีนี่มึงเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยป่ะ
1: ก็พ่อแม่ผมดูแลผมแบบนี้ไงครับ
0: คือมึงจะบอกว่าเป็นพ่อแม่กูเหรอ
1: ไม่ใช่ครับคือผมแค่จะบอกว่าพ่อแม่ของผมเขาดูแลผมแบบนี้เพราะเขารักและหวังดีกับผมไงครับเวลาผมรักและหวังดีกับใครผมก็อยากดูแลเหมือนกันครับ

0: ครับคืนนี้กูขอนอนนี้ได้ปะกูยังไม่อยากกลับไปเจอพ่อ
1: ได้สิครับจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้ครับ
0: นานแค่ไหนก็ได้เลยอ่ะ
1: ช่วงนี้ลาเลก็ยังได้ครับ

0: ออกูอาบน้ำละยืมชุดหน่อยดิ
1: ได้ครับงั้นพี่รอผมแป๊บนึงนะครับ
0: เอ้ยถ้ากูจะนอนเตียงไปเลยปะ
1: ตามสบายเลยครับพี
2: ่รู้จักดีปะโอ้ยแดงนะแดงชอบแม่เฮ้ยเห็นรอ
3: เ
2: ข
3: าไหนรอเฮ้ยมือกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
4: สืบเนื่องจากนายออยชมรมมวยโดนกลั่นแกล้งโดยสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ไปสู่หลากหลายคนในโรงเรียนคือเป็นการกระทำของผีตึกวิทย์แต่โดยเบื้องต้นนายออยกล่าวหาว่านายนิรันดร์ชมรมยูโดเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเสียมากกว่าส่งผลให้พวกเราชมรมดาราศาสตร์หรือสารแห่งจักรวาลมาช่วยหาทางออกในเหตุการณ์นี้โดยด่วน
5: นี่ด่วนแล้วเหรอวะแม่งตีกันแทบตาย
0: แม่งอินเปล่าบนจินเปล่าวะ
3: ไม่รู้ว่ะ
4: แต่เพราะต่างฝ่ายต่างไม่มีหลักฐานยืนยันทำให้ต้องเปิดห้องพิจารณาในวันนี
6: ้เป็นบ้าอะไรของมึงไอ้ออย
3: ก็กูอยากจบเรื่องนี้แล้วอะตอนแรกกูแค่รำคาญเว้ยแต่ตอนเนี้ยชีวิตกูแม่งเดือดร้อนละโดนแกล้งทุกวันเลยมึงก็ต้องมาพิสูจน์ดิแล้วก็ต้องให้พวกเด็กตึกวิทย์เนี่ยมาช่วย
7: สรุปคือตอนนี้เพื่อนกูโดนกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายใช่ไหมแล้วมึงมีหลักฐานไหมที่จะบอกว่าเพื่อนกูเป็นคนทำ
3: ก็ไม่มี
7: ไม่มีหลักฐานแล้วยังจะไม่หยุดโทษเพื่อนกูอีกเหรอวะ
3: ก็ถ้าไม่ใช่เพื่อนมึงจะเป็นใครอ่ะมึงก็ไม่มีแล้วป่าววะ
0: มึงแม่งพูดคำนี้โคตรบ่อยเลยรู้ป่ะแม่งโคตรงี่เง่าอ่ะเด็กอนุบาลแม่งยังมีเหตุผลมากกว่ามึงอีก
8: เออขนาดกูโง่นะกูยังคิดได้มากกว่ามึงเลย
0: นี่ขนาดเพื่อนกูโง่เนี่ย
8: เอ้า
3: เฮ้ยนี่เห็นกูมาคนเดียวพวกมึงลุมกูเลยเหรอ
8: ก็เออดิถ้ามึงมาหลายคนอ่ะกูจะสู้ได้ยังไงอ่ะ
4: เฮ้ยพวกพี่เลิกเถียงก็ได้แล้วครับเสียเวลามากเลยครับแต่พี่นิรันดร์ไม่ได้ทำจริงๆใช่ไหมครับมั่นใจในตัวเองเลยใช่ไหมครับ
0: เออดิ
4: งั้นพี่กล่าวคำสาบานมาได้ไหมครับ
0: มันเด็กวิทย์จริงไหมเนี่ยสาบงสาบานอะไร
4: เออน่ะพี่มึงสาบานมาก่อนเลยสาบานต่อหน้าจักรวาลยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งนั้น
8: เพอเจอเพื่อนกูไม่ทำอะไรติงตองอย่างนั้นหรอก
0: เออถ้ากูทำนะกูขอให้กูสอบตกซ้ำชั้นไปเรียนต่อมหาลัยไม่ได้ต้องติดอยู่นี่อีกตัวปีนึง
9: นี่ก็ติดอยู่กับชีวาอีกปีพอดีเลยครับ
7: ว่าแต่มึงเคยบอกจานเรื่องนี้ป่ะ
0: แม่มึงเป็นครูนี่มึงลองบอกแม่มึงยัง
3: แม่กูเขาไม่เชื่อหรอกกูมันก็แค่ลูกไม่ดีสายตาเขาอะกุมเด
10: ็กแกก็จริง
3: คงต้องรอกูโดนกระทืบตายก่อนนะเขาถึงจะเชื่อ
1: ไม่พูดแบบนี้ได้ไหมครับเราคุยกันแค่เรื่องที่จับคนร้ายกันก็พอครับ
3: เออกวนไปงั้นแหละมึงซีเรียสอะไรเนี่ย
6: งั้นเอางี้แล้วกันในเมื่อออยมันหาหลักฐานมากล่าวหากูไม่ได้เดี๋ยวกูเองนี่แหละจะหาหลักฐานมายืนยันว่ากูไม่ใช่คนร้ายจบ
4: พี่จะดำเนินการอย่างไรครับ
6: กูตามจับคนร้ายตัวจริงไง
8: แล้วถ้าคนร้ายตัวจริงเป็นผีอ่ะเราต้องตามหาผีเหรอวะ
6: ไอเห็นฟังกูนะอย่าเพ
8: ้อกอดบัสเตอร
6: ์ไม่เคยกูแต่ละตัวกูมีแผน
1: พี่นิรันดร์ครับพี่ไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมครับ
6: เรื่องอะไรอ่ะ
1: ที่พี่ออยพูดในห้องชมรม
6: อ๋อไม่เป็นไรเข้าใจมันนะเว้ยแค่คำพูดมันไม่ทำให้กูคิดอะไรไม่ดีหรอกนู่นห่วงกูเหรอ
1: ครับ
6: ห่วงกูทำไมเนี
1: ่
6: ย
1: ไม่ให้ห่วงพี่จะให้ไปห่วงใครแล้วครับผมชอบพี่นี่นา
6: เออพอแล้วกับบ้านแล้วมึงอ่ะกลับเอ้าฝนจะตกกันแ
1: หละผมมีร่มนะครับ
6: ไม่ต้องวิ่งดิมึงจะร่มทำไมเราแว่นเลย
1: น แม่เขากล้าแต่งงานมาให้เหรอ

0: ็เราก็แต่งตัวดีๆหาชุดหล่อๆใส่ไปงานแม่ครับ
1: ผมไม่ไปหรอกครับ
0: ไม่ไปได้ยังไงแล้วโหแม่เลยนะ
1: ไม่อยากไป
0: แมวนะอย่าทำตัวเป็นเด็กเลยเราก็โตแล้วอ่ะแม่เขาแต่งงานทั้งทีก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาหน่อยไปเป็นมารยาทก็ได้
1: พ่ออย่างดีพ่อก็ไปสิผมไม่ยินดีด้วยผมไม่ไป

0: นอนไม่หลับหรอครับ
1: ตรงนี้นิดหน่อย
0: มีอะไรหรือเปล่าครับ
2: บอกผมได้นะครับ
1: ไม่รู้ว่ะกูอธิบายไม่ถูกมึงช่วยอยู่เฉยๆให้กูได้ยินเสียงได้ปะ

0: ใช้ได้ไหมครับผมหัดเล่นเพลงนี
1: ้ฮะถามว่าอะไรนะ
2: พี่นิรันดร์ครับถามว่าชอบไหมครับ
1: ก็ชอบนะ
2: ครับผมก็ชอบเหมือนกันครับ

0: ผมพูดจริงนะครับ
1: บริการดีจังวะนี่กูต้องจ่ายค่านอนค้างปะเนี่ย
0: จ่ายเป็นดวงใจของพี่ก็ได้นะครับ
1: ที่ว่าที่มึงพูดตรงๆแบบนี้กับทุกเรื่องเลยเหรอวะไม่เขินไม่อะไรเลยเหรอ
0: ครับพี่อึดอัดหรือเปล่าครับ
1: ก็เปล่าจริงๆกูนับถือมึงด้วยซ้ำคิดอะไรก็กล้าพูดออกมาตรงๆกูยังไม่เคยเห็นมึงพูดอ้อมค้อมเลย
0: พี่รู้ไหมครับว่าอายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 78.1 ปีถ้าเรามัวแต่อ้อมค้อมเหมือนกับว่าเราเสียเวลาไป 20% ของชีวิตเลยนะครับ
1: ก็จะเหลือ60กว่าปีป่ะ
0: 62.5 ปีครับ
1: โอเคกูยอมน้องชีวาถูกเสมอครับทีหลังเนี่ยก็พูดตรงๆกับพี่นิรันดร์ได้เลยนะครับพี่นิรันดร์เข้าใจแล้ว
0: พูดตรงๆได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ผมชอบพี่นิรันดร์ครับชอบจริงๆนะครับ

ชิวามึงรู้ไหมว่าวันที่แม่กูจะทิ้งกูไปกูถามเขาว่าอะไรกูถามเขาว่ากูต้องรักเขามากแค่ไหนเขาถึงจะอยู่กับกูต้องรักเขามากแค่ไหนเขาถึงจะไม่ทิ้งกูไปกูจะรักเขาให้ได้มากเท่านั้นเลย

0: แต่สุดท้ายเขาก็หายไปอยู่ดีทั้งที่กูรักเขามากขนาดนั้นนะเขาก็ทิ้งกูไปอยู่ดีเข้าใจกูไหมใช่ป่ะคนที่กูรักทุกคนเนี่ยอาจจะหายไปหมดเลยมึงเข้าใจกูหน่อยนะชิวากูอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่กูพยายามอยู่จริงๆนะกับอะไรหลายๆอย่าง
1: พี่นิรันดร์ใช้เวลาได้เท่าที่พี่ต้องการเลยนะครับแต่ตลอดเวลาของพี่นั้น

0: ให้ผมไปกับพี่นิรันดร์เถอะครับผมเป็นห่วงถ้ามีอะไรผมปกป้องพี่ได้ครับ
1: รู้มั้ยว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใด
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: มาแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
5: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไหม
4: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
7: MN TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena and worldwide live streaming via TTM Live.More information on all GMMTV social media platforms.
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอด1

0: ้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: Lichen Reflection Concert.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวบูดคิวบูดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแย่งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำที่ห้ารอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสหรือหน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
10: ้โอ้
11: ไม่ได้นะ
12: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
13: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
14: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
11: นะ
15: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
16: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
17: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
18: ้หอมฟิน
17: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
19: สองสาวมิงหมิงเนปจูนจากจูเลียตแอนด์จูเลียตขอส่งสารมายังแฟนๆถึงความเข้มข้นของซีรีส์ที่จะได้ชมกันหลังจากนี้ค่ะ
20: EP 2มันก็เริ่มมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้ว EP 3นี่ก็ต้องมีเรื่องให้ทุกคนแบบนอนไม่ได
21: ้เริ่มมีอะไรให้ตื่นเต้น
20: ใช่บอกเลยว่าสนุกสนุกทุก EP เด็กนักเรียนเขากำลังรักกัน
21: อย่าไปขัดขวางเขา
20: ตัวต้ม
22: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
23: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
24: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
25: อยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กันแบบ
26: ศาลแห่งจักรวาลได้ข้อสรุปแล้วว่าให้นายนิรันดร์ชมรมยูโดได้พิสูจน์ตัวเองโดยการหาคนร้ายตัวจริงมาให้ได
27: ้คนโดนกล่าวหาต้องพิสูจน์ตัวเองแทนศาลบ้านไหนวะ
28: แล้วพี่นิรันดร์จะว่ายังไงบ้างครับ
26: ชมรมมวยคนที่ทำมันน่ะไม่น่าจะไกลตัวมันหรอกพวกมึงต้องช่วยกูหน่อยนะ
27: โอ้งั่วแล้วชมรมกูใครจะกล้ากูวะ
26: ทารามึงไปแกล้งออกกำลังกายแถวนั้นสังเกตการให้กูหน่อยพี่ปกมึงอ่ะไปสมัครชมรมมวย
29: มันจะเนียนเหรอวะถ้าเกิดกูไปสมัครแล้วกูโดนจับได้ว่ากูไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะแล้วกูโดนโค้ชไล่กระทืบกลับมาทำไง
26: โค้ชไม่กระทืบมึงหรอก
29: เนี่ยคือโค้ชพิเศษของชมรมเราโค้ชเฮนรี
27: ่ Yeah Hello My name is Henry
26: แล้วมึงอ่ะจะทำอะไรกูอ่ะกูจะสังเกตการอยู่ด้านนอกเข้าไปเยอะหรือวุ่นวายแผนแตกพอดี
27: เออมึงก็พูดง่ายอ่ะดิพวกกูต้องมาระบดอะไรก็ไม่รู้เนี่ย
26: ว่าเสียเวลาว่ะข้าไปแผนอื่นเถอะ
28: แต่ที่คนร้ายน่าจะอยู่รอบตัวพี่ออยน่าจะมีเหตุผลของมันนะครับตามที่พี่นิรันดร์บอก
26: เพราะไอ้ออยมัน
27: อะไร

0: งั้นเดี๋ยวผมอยู่กับพี่นิรันดร์เองครับ
1: ไม่ต้องมึงก็อยู่สแตนด์บายรอกับเพื่อนๆมึงก็ได้เดี๋ยวกูจับคนร้ายมาได้ก็ให้ซอมยูสอบสวนเนี
0: ่ยให้ผมไปกับพี่นิรันดร์เถอะครับผมเป็นห่วงถ้ามีอะไรผมปกป้องพี่ได้ครับ
1: ใครจะปกป้องใครกันแน่
0: จะรอดไหมครับ
2: รอด
0: เองมีพี่แกล้งพวกพี่เขาหรอครับ
1: เปล่ามันตั้งใจเดี๋ยวจับผู้ร้ายอ่ะเออ
2: แม่งเพี้ยนจัดเลยว่ะเ
3: ออเออไอออยแม่งหลอนอีกแล้ววันๆแม่งไปหาแต่เรื่องไอ้นิรันดร์กูขำไป
2: เออ
3: แล้วแม่งยังคิดอีกนะว่าไอ้นิรันดร์เป็นคนทำคือกูจะรู้อ่ะเออยังไม่สงสัยมึงบ้างเหรอวะ
2: แม่งไม่สงสัยหรอกแม่งโง่จะตาย
3: เออไปห้องน้ำป่ะ
2: ป่ะ
3: ทีลง
1: มันไปยัง
0: ยังครับ
1: มันไปยังมันไปยังกูขึ้นไปได้ยัง
0: เหมือนจะยังนะครับ
1: เราวะมันไปยัง
0: ผมว่าเราหลบแบบนี้ดีกว่าครับมันปลอดภัยกว่า
1: บัวไม่ใช่ละ
0: ไป
3: โคตรหิวจะกินอะไรกัน
2: ไม่รู้อ่ะ
3: มึงเลือกเลยกูเลือกบ่อยแล้ว
2: เอากระเพราหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวดูวะ
3: เ
2: ตี๋ยวไอ้เหี้ยอะไร
3: สองคนนี่แดกอะไรอย่างนี
2: ้ต้องกินอะไรอ่ะ
3: โอ้อีกแล้วแต่มึงสองคนเลี้ยงนะเว้ย
2: โอ้โหมึงดูชุดกูดีให้กูเลี้ยง
4: กูไม่มีตังค์กูไม่มีตังค
1: ์ไอ้นา
3: โอ้ไรวะ
2: เด
3: ี๋
2: ยวผมไม่เกี่ยวไอ้นาผมไม่รู้นะ
3: เฮ้ยของมึงเนี่ยฮะ
1: มึงเงียบปากไปเลย
2: เล่นเหี้ยอะวะแล้วกูห่อเหอะเปิดไฟห้องแล้วก็เลิกส่องหน้ากูด้วยแล้วกูแสบตา
5: ไม
6: ่พี่สารภาพมาเถอะครับโทษของพี่จะได้เบาลง
2: สารภาพอะไรเรื่องอะไรพวกมึงยังไม่บอกกูเลยปัญญาอ่อนปะเรื่องกูไงอ้าวไอ้ออยทำไมมึงมาอยู่พวกนี้วะ
3: มีอะไรจะบอกกูปะ
2: บอกอะไรไปกลับชมรมกันดีกว่า
1: ส่วนใหญ่อะไอ้ออยโดนแกล้งตอนผ่านตึกวิทย์งั้นเราก็ต้องรอดมาให้ตึกวิทย์นี่แหละหน้าที่มึงอะคือทำเป็นไม่รู้ว่าโดนจับได้แล้วแล้วก็ลากพวกมันมา
2: ผู้เชี่ยของมึง
0: พี่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าที่พี่ออยโดนแกล้งมาตลอดพี่ออยเขามาโทษว่าเป็นฝีมือของพี่นิรันดร์จนกระทั่งวันนี้พวกเราได้ยินที่พี่พูดกับเพื่อนในชมรม
2: พูดว่าม
3: ีอะไรก็บอกกูดีถ้ามึงไม่เกี่ยวจริงอ่ะเดี๋ยวกูกระทืบพวกแม่งเนี่ยให้หมดเลย
2: เอากูก็อุตส่าห์ช่วยก็ออยมันชอบข่มคนอื่นในชมรมอ่ะมึงก็ต้องยอมรับป่ะวะว่ามึงทำจริงอ่ะทำให้คนทั้งชมรมเขาหมั่นไส้มึงอ่ะ
3: กูจะจับให้ได้ต่อหน้ากู
6: เอาไงว่ามาเลยครับพี
1: ่แผนก็คือไอ้ออยเป็นตัวรอดนะเว้ยส่วนมึงไอ้นาว

0: มึงกลับไปหาพวกมึงแล้วบอกให้มันจัดการไอ้ออยอีกรอบส่วนพวกมึงรอแต่ภาพเก็บหลักฐานเพื่อส่งครูที่เลยกูจัดการเอง
1: แล้วพวกผมอะครับพี
0: ่พวกมึงก็ถ้าพวกมันหนีอะพวกมึงก็กระจายกำลังกันไว้ดักมันให้หมดทุกตัวเลยที่เกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้รับภารกิจครับจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังครับ
0: คิดจะโยนความผิดให้กูอะไอ้พวกผีตึกวิทย์มึงได้ตายคาตึกอีกรอบแน
2: ่ไม่เอากูกลัวผี
3: ผมพี่รันก็ขอเหมือนกันนะครับ
4: ถ้ามาดมหัวคนอื่นได้ไงไม่ได้ขอเลย
3: คราวหน้าผมจะขอก่อนนะครับ
4: เอ้ยเด็กนี่ตายนะ
2: พวกมึงนี่เองผีปลอมตึกวิทย์อะรู้ไม่ว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใด
5: ๆใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น Based on your notes there are some great talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย Let's go
11: เพศับ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังชอบ
12: TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena and worldwide live streaming via TTM Live. See more information on all GMMTV social media platforms.
13: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
14: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุยชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: Bill Club Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: มึงไม่ชอบมึงก็แค่ปฏิเสธอยากตรงไหน
6: คนไม่เคยอะไรแบบพี่พูดได้ดิ
5: แล้วสรุปมึงรับงานไหมเนี่ยพาที
6: ถามอะไรแม่งไปอ่ะไม่เคยได้คำตอบสักอย่าง
5: แล้วมึงอ่ะจะปิดจ็อบนี้ให้ได
7: ้ไอ้เงินล้านนึงเนี่ยมันต้องเป็นของผม
8: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
2: คราวนี้เดี๋ยวให้แม่งอยู่คนเดียวกูจะมาเอากับพวกมึงด้วย
3: จริงดิให้แค่พวกกูทำเหมือนเดิมก็ได
4: ้ก็น่าหนุกดีนะเว้ย
2: เออคราวนี้ชวนให้หมดเลยก็ได้นะใครที่เกลียดแม่งอ่ะ
4: กูว่านะมันจะเยอะเกินไปดิทั้งชมรมอ่ะ จัดดีรออะไรอ่ะ

0: ก็นี่แม่งใช้ไงวะ
1: กูไม่รู้ตอนมึงเอามาทำไมมึงไม่ถามนิวตันวะ
0: กูลืมถามมัน
2: พี่นิรันดร์โอเคไหมครับฝุ่นเยอะมากเลยนะครับในนี้แล้วก็มีกลิ่นของกระดาษหนังสือเก่าอีก
3: โอเคไม่เป็นไรทำไมถ้าให้กูดมเสื้อมึงไปตอนชมรมมวยอ่ะ
2: เอาไหมล่ะครับ
4: เฮ้ยเด็กนี่ร้ายนะ
2: เสื้อผมหอมนะครับ
3: เออรู้แล้วว่าหอม
4: ดมไปตั้งนาน
2: แสดงว่าพี่ชอบกลิ่นนี้จริงๆด้วย
4: อะไร
2: แต่ผมพี่รันก็หอมเหมือนกันนะครับ
4: ก็ว่าอยู่อะไรมายุกยิกบนหัวที่แท้ก็จมูกมึงเอง
2: ครับดมอยู่ตั้งนาน
3: เดี๋ยวเหอะย้อน
4: แล้วมาดมหัวคนอื่นได้ไงไม่ได้ขอเลย
2: ขอโทษครับคราวหน้าผมจะขอก่อนนะครับ
3: คราวหน้าอะไร
5: พวกมึงสองคนลืมไปแล้วสินะว่ากูก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเมื่อไหร่พวกนาวจะมาวะกูอยากออกไปจากที่นี่อ่ะ
2: ร้อนเหรอครับ
5: กูเหม็นความรักครับน้องชีวา
3: มันยิ้มให้กูด้วยวะเอ็ม
5: มึงไปดมหัวกันเลยปะ
6: แน่ใจใช่ไหมวะว่าไอ้ออยมันอยู่ในนั้นคนเดียว
7: เอออยู่คนเดียว
6: จัดแม่งดิ
7: ไปดิ
6: ไปดิ
7: ไปดิ
6: ไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปดิไปด

0: 钱这么久了啊！我，喂，喂，起来！嘿，喂，不要，你要过来挖，过来呀、啊，喂，喂，卖多多啊，不弟。 พวกมึงเนี่ยผีปลอมตึกวิทย์อะนี่หลันจะหนีไปไหนเดี๋ยวเราไปลงฝั่งนู้นกันเว้ยมึงขวางกูทำไมวะหลบไปที่พวกนั่นโอ้ยเฮียพวกแม่งหนีไปแล้ววะมึงตามไปดิ
1: ยังไม่หนีไปได้เลยเว้ยตอนนี้กูขอหนีมึงก่อนแล้วกันกลิ่นอะไรวะมึงไปอาบน้ำดิเชี่ยวอ๋อยืนยิ้มทำไมไปดิพวกคุณทำตึกวิทย์แปดเปื้อนสมควรถูกลงโทษพวกมันอยู่ทางนี้ครับพี่นิรันดร์
0: มึงพูดคำอะไรเนี่ย
1: จับมันครับ

0: ปิดประตูดิแม่งเยอะชิบหายน่ารำคาญ
1: โคตรเหนื่อย

0: ป็นผู้มือจริงๆเหรอวะ
1: มึงพลาดเลยไอ้นาวมึงไปตามเพื่อนเรามาจริงจะเล่นพวกแม่งให้หมดเลย
0: กูใช่เพื่อนมึงปะ
2: คนที่กดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเองพวกกูไม่เรียกว่าเพื่อนหรอกออยมึงมันนิสัยเสียจนไม่รู้ตัวสันดานมึงอะเสียมึงรับไม่ได้เหรอที่ไม่มีใครเอามึงอะ
1: ไม่มีใครเห็นมึงเป็นเพื่อนหรอก

0: มึงพามจบยัง
1: ไม่กูซัดสักทีเหรอมั้ยมึงแม่งโยนหอมไปให้กูตั้งนานละ
2: พี่นิรันดร์อยากครับ
0: กูจัดการแทนมึงแล้วกัน
3: โอ๊ย
4: เรื่องเกินไปป่ะ
5: ไม่ไปซ้อมยูโดแต่มีเวลาไปต่อยตีกับคนอื่น
6: นี่ไม่คิดจะกลับไปดีเหมือนเดิมอ่ะ
4: สวัสดีครับนี่พี่นิรันดร์ล่ะครับรู้ไม่ว่าความร้ายไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
7: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไทยข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
8: หนึบแดงนัวแดง
9: แดงมันเด็ดทุกทาง
7: ยำยำสุดเด็ดลองเลย

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
3: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559ซีเรียล
8: โทรออก
10: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
11: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิครีมทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
12: Ladies and gentlemen, please welcome two girls who are gonna change your life forever.
13: Beauty, sexy, comedy, of course,
14: sexy nut,
13: and a little fantasy.
12: Anything else?
13: We are expecting you, honey.
12: Namtan Film Glamorous FanCon.
15: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
16: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
17: ์มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
18: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองหลอกถามไปเลยครับ
19: ไปคุยอะไรกันหรออ
7: ๋อเถิ่ม
2: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
19: จะให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
2: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
6: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6 โมงเย็น

0: อยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กัน
1: คงปล่อยไว้ไม่ได้หรอกครับนิรันดร์เนี่ยเข้าห้องปกครองด้วยเหตุผลเดิมๆหลายครั้งแล้วยังไงเนี่ยผมคงต้องลงโทษตามมาตรการของโรงเรียน
2: ผมเข้าใจครับยังไงผมก็ต้องขอโทษทางโรงเรียนอีกครั้งนะ

0: สวัสดีครับ
1: กลับบ้าน
2: เดี๋ยวผมขอไปกระเป๋าก่อนนะครับ

0: ม่ไปซ้อมยูโดแต่มีเวลาไปต่อยตีกับคนอื่นไม่อายคนอื่นเขาบ้างเหรอนี่ไม่คิดจะกลับไปดีเหมือนเดิม
1: ครับไม่กลับมาละ
0: พูดอะไรอ่ะฮะยูโดเนี่ยมันเป็นความฝันเราเลยนะ
1: ความฝันใครครับพ่อพูดเองทั้งนั้นอ่ะ
0: นี่ลันเราเป็นบ้าเลยของเราอ่ะฮะเพื่อนเพื่อนเขาไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วอ่ะตัวเองอนาคตจะไม่มีอยู่แล้วอ่ะรู้ตัวหรือเปล่าคิดได้บ้างไหมอ่ะ
1: พ่อเคยถามผมสักคำไหมว่าผมต้องการอะไรบ้างดีแต่พูดดีแต่บอกว่าถ้าไม่ดีอย่างนี้ไม่พยายามทำไมอ่ะถ้าเกิดวันนึงผมล้มเหลวขึ้นมาพ่อก็จะทิ้งผมไปเหมือนแม่ใช่ไหมใช่ไหม

0: ที่นี่ล่ะน่ะคิดทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชิวาง
1: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
2: เฮ้ยเมื่อไรวะ
3: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
1: ต่อให้พี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปจนชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
0: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชิวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชิวาน
1: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: มขอประกาศต่อหน้าทุกคนนะครับว่าต่อจากนี้ผมจะเลิกติดต่อกับพวกคุณทุกคนแล้วผมตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะมีลองเทอมรีเลชั่นชิพแล้ว
1: เป็นแฟนกับผมนะครับเอิ้น
2: ตกลงค่ะ
3: มันจะมากเกินไปแล้วนะถึงขนาดทิ้งเมียทิ้งลูกไปอยู่กับมันเลยอ่ะขอโทษนะคะคุณจำฉันได้ไหมคะ
1: ชิบหายละคุณช่วยผมสักครั้งได้ไหมผมสัญญานะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายผมอยากให้แม่คุณไปคุยกับเอิ้น
4: สนับสนุนโดยใหม่เปาวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรก
3: ลุกขึ้นคุณจะทำอะไรอะขุน
1: ผมรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่ผมอยากขอให้แม่ช่วยครับถ้าแม่ยอมช่วยผมคราวนี้ผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่มีวันทิ้งจี๊ดกับลูกและไม่ทิ้งแม่เด็ดขาดผมจะดูแลทุกคนอย่างดีทุกคนจะมีความสุขเหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำครับ
3: แล้วจะให้แม่ช่วยอะไร
1: คือว่าตอนนี้ที่บ้านแม่ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมครับผมอยากให้แม่กลับไปอยู่ที่บ้านครับผมอยากพาเอิงไปหาแม่ที่นั่น
3: ทำไมผู้หญิงคนนั้นต้องไปหาแม่แล้วทำไมจะต้องเป็นที่บ้านหลังนั้นคุณต้องการอะไร
1: ไม่มีอะไรยากหรอกครับผมแค่ขอให้แม่เก็บบ้านเก็บรูปจี๊ดออกไปให้หมดแล้วเอารูปผมไปใส่ไว้แทนให้เหมือนกับว่าผมอยู่ที่นั่นจริงๆ

0: แม่ครับนี่เอิงแฟนผมครับ
1: สวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่มารบกวนแม่สบายดีนะคะ
0: ผมจะพาเอิงไปที่บ้านเอิงเขาแค่อยากรู้จักผมให้มากขึ้นนะครับเพราะที่ผ่านมาผมไม่เคยพาเขามาบ้านหรือพาไปที่ทำงานเลยแม่ก็น่าจะรู้ว่าสถานการณ์ผม

0: เป็นแบบนี้ผมเลยต้องมาขอให้แม่ช่วย
1: ไม่รบกวนหรอกลูกแม่สบายดี
0: อะไรนี่แม่ทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็เก็บของปัดกวาดเช็ดถูไปเรื่อยอะลูก
0: โธ่แม่ครับผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเดี๋ยวแม่นั่งพักก่อนนะคือปกติผมจะจ้างคนมาทำความสะอาดทุก3วันนะครับแต่แม่เขาดื้ออยู่บ้างไม่ได้ชอบทำนู่นทำนี่ตลอดครับ
2: แต่ว่าบ้านสะอาดน่าอยู่มากเลยนะคะปกติอยู่กันแค่2คนเหรอคะ
1: จริง
0: ใช่ครับ
2: น่ารักมากเลยนะคะเนี่ย
0: แม่หิวหรือยังครับเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าผมซื้อของที่แม่ชอบมาเพียบเลย
2: เดี๋ยวเอ็งช่วยจัดจานให้นะคะ
1: เดี๋ยวแม่ไปทำให้ก็ได้

0: คุณ
1: แม่คะเอิงเก็บล้างเสร็จแล้วค่ะเรากลับกันเลยไหมคะคุณวันนี้รบกวนเวลาคุณแม่เยอะแล้วอ่ะคุณแม่จะได้พักผ่อนแม่คะงั้นเดี๋ยวเอิงกลับก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าว่างเอิงมาเยี่ยมใหม
2: ่ขอบใจมากนะแต่จริงๆไม่ต้องมาก็ได้ลูกแม่หมายความว่าพวกหนูทำงานกันหนักแล้วก็น่าจะพักผ่อนแม่คนแก่แล้วไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ก็อยู่เนี่ยสบายๆไม่ต้องห่วง
1: ได้ค่ะงั้นเอิงลานะคะ
3: เอิงครับเดี๋ยวก่อนคือไหนๆเราก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้ว
4: ก็ได้ฉันยอมให้แม่ทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะแต่มันจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหม

0: คุณจะทำอะไรคะ
1: ผมอยากจะถือโอกาสขอคุณแต่งงานนะครับเอิงครับผมอยากให้วันนี้เป็นวันที่เอิงมั่นใจว่าผมจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากและถ้าเอิงตกลงหลังจากนี้ผมจะให้แม่ไปคุยกับผู้ใหญ่ทางบ้านเอิงผมอยากทำให้มันถูกต้องนะครับ
0: แต่ว่าเรารู้จักกันได้ไม่กี่เดือนเองนะคะ
1: ระยะเวลามันไม่สำคัญหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราสองคนรักกันมากแค่ไหนต่างหากเอิงครับผมเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากทุ่มเทกับความรักเต็มที่แต่ถ้าผมไม่มั่นใจจริงๆผมคงไม่พาผู้หญิงคนนั้นมาที่บ้านหรอกครับไม่เชื่อถามแม่ดูสิครับว่าผมเคยพาผู้หญิงคนไหนมาที่บ้านหรือเปล่า
2: ไม่มีลูกก็มีหนูคนแรกนี่แหละ
1: เห็นไหมล่ะครับ
0: แม่ไม่รังเกียจเอิงใช่ไหมคะถ้าเอิงจะแต่งงานกับคุณ
2: ถ้าลูกแม่รักใครแม่ก็รักคนนั้นล่ะลูก
1: เอิงแต่งงานกับผมนะครับ
0: ตกลงค่ะเอิงจะแต่งงานกับคุณ

0: จี๊ดก็ว่าผมทำอะไรขึ้นมาอย่าโทษเราเป็นความผิดผมก็แล้วกัน
1: ใจดีลูกไปกับพ่อนะลูกเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวลูก
2: อย่าลูกฉันไปนู่น

0: ีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
5: ทะเลาะกันหนักมาก
6: เคยไล่ลงจากรถอ่ะ
7: เขาก็บอกว่าเอางั้นงั้นถ้าอย่างงี้ลงไปจากรถเลยผมก็ท่านให้ลงผมก็ลงอ่ะเสร็จแล้วเขาก็อยู่ๆก็วนมาเปิดประตูมาแล้วก็ร้องไห
6: ้เวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิก
8: เราเข้า ICU
6: ไข้เลือดออกหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา
7: แล้วก็ใจเสียเหมือนกันนะ
6: หนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดก็เขียนถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะให้สามีหมดเลยหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู
0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
0: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท

0: TESA Body Whitening Lotion. ผิวสวยดังเชา
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: ฟิลกู๊ดฟิลกู๊ดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
10: รองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมสั่งทุกหน่วยงานยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงหลังหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักรวมถึงดูแลการเดินทางทั้งทางรถทางรางและทางน้ำเตรียมกำลังคนเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าช่วยประชาชนได้ทันทีย้ำ3หลักคนต้องปลอดภัยเส้นทางต้องไม่ขาดข้อมูลต้องถึงประชาชนเร็วที่สุด
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: สถานะจิตเธอลองมันลองง่ายกว่าไหมร
16: อสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบเข้าเส้น

้วครับว่าลูกสาวแม่ขี้แงเหมือนใครขอบคุณมากนะครับคุณแม่

แม่ทำกับหนูแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแม่

0: ะลูก
1: คุณแม่คะสอนการบ้านหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะไปนะเดี๋ยวแม่สอนการบ้านนะคะอย่างนี้นะ
2: 9บวก5เป็นเท่าไหร่หนูลองนับดูสิ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า
2: เก่งมากค่ะไปต่อไปนะโอเคมาต่อตรงนี้ค่ะ
1: สองสาม

0: ีเรื่องอะไรก็พิมพ์มาผมไม่สะดวกคุย
1: คุณทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะคุณกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะ
0: เอาไว้ว่างๆผมจะแวะไปแล้วกันแล้วก็เลิกโผล่มาได้แล้ว

0: น่าจะทําผมประมาณ3ชั่วโมงเดี๋ยวคุณไปรอที่คอนโดก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วโทรหา
1: โอเคครับเดี๋ยวครับลืมอะไรหรือเปล่า
0: ไปนะคะ

0: ฮัลโหล
1: พ่อคะหนูหิวข้าวพ่ออยู่ต่างประเทศพ่อสั่งข้าวมาให้หนูกินได้ไหมคะ
0: แล้วแม่ไปไหนแล้วลูก
1: แม่ตัวร้อนสีเนี่ยค่ะปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
0: แล้วคุณยายล่ะคะ
1: ยายไปโรงพยาบาลค่ะ
0: ถ้างั้นใจดีรอพ่อแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพ่อรีบไปหา

0: โอ้โหโอ้โหเลอะมาแล้วเก็บน้ำไม่นะ
1: พ่อกลับจากต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: พ่อเพิ่งกลับมาถึงพอดีนะคะพอถึงแล้วก็รีบกลับมาหาหนูเลยไง
1: หนูคิดถึงพ่อที่สุดในโลกเลย
0: พ่อก็คิดถึงใจดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวใจดีกินข้าวคนเดียวไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปดูแม่เขาหน่อยนะกินให้อร่อยเลยลูกคำใหญ่ๆเลยนะ

0: จี๊ด
1: ไม่ต้องมายุ่ง
0: อะไรของคุณเนี่ยจี๊ดตอนผมไม่อยู่ก็ไลน์ไปตามให้กลับมาคุยให้รู้เรื่องพอผมกลับมาก็ไม่ยอมคุยเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะ
1: ฉันจะเป็นอะไรก็เรื่องของฉัน
0: เออคุณจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของคุณแต่คุณเป็นแม่ภาษาอะไรอ่ะปล่อยให้ลูกหิวขนาดเนี้ยรู้มั้ยว่านี่มันกี่โมงแล้วลูกหิวต้องโทรตามผมให้ซื้อข้าวกลับมาให้กินเนี่ย
1: แล้วคุณน่ะคุณเป็นพ่อภาษาอะไรคุณถึงได้ทิ้งลูกไปขอผู้หญิงคนอื่นแต่งงานแบบนั้นน่ะแล้วคุณยังหลอกให้แม่ฉันทำเรื่องอุบัติเหตุแบบนั้นอีกคุณ
0: หลอกอะไรแม่คุณเต็มใจทำเองทุกอย่างเลยอ่ะ
1: คุณคือดีแต่โยนความผิดให้คนอื่นชีวิตนี้คุณเคยรู้สึกผิดกับอะไรบ้างไหมฮะฉันถามจริงๆอ่ะคุณไม่รู้ว่าฉันหน้ามือไปแต่งงานกับผู้ชายชั่วๆแบบคุณได้ยังไงอ่ะคุณไปเถอะไปเลยคุณไปออกไปเลยฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณแล้ว
0: เฮ้ยไปอ่ะผมไปแน่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ไอ้เราผู้อุตส่าห์หวังดีเห็นว่าไม่สบายเลยรีบกลับมาดูแล้วไปเจอเมียพูดแบบนี้ใส่อีกเข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมผมถึงไม่อยากอยู่บ้านนะคะ
1: ก็อยากไปไหนคุณก็ไปสิคุณออกไปเลยจะไปตายที่ไหนก็ไปเราไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเข้าใจไหมคนเห็นสวยแต่ผู้ชายเห็นแก่ตัวฉันเกลียดคุณออกไปเลยจะอยู่ทำไมเราไปสิ
0: คุณเป็นคนไล่ผมเองนะจี๊ดถ้าเกิดว่าผมทำอะไรขึ้นมาอย่าโทษว่าเป็นความผิดผมก็แล้วกัน

จดีลูกใจดีอยู่ไหนอะใจดีไปกับพ่อนะลูกเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวลูก

0: อยู่ในรถค่ะ
1: ใจดีแต่อย่าเป็นอะไรนะใจดี
2: เด็กคนนั้นเป็นลูกคุณเหรอ
1: ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยไงแล้ว
3: โอวัลตินหมอพาวเวอร
4: ์หอมมาก
3: หมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
5: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
6: มีสิควิกแซ่บต้มโฟมนี่ไง
7: แซ่บอะไรขนาดนี
6: ้ควิกแซ่บต้มโฟมแซ่บกระแทกใจ
3: สีเยอะคราบเละเอาวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
13: จากผลสำรวจบอกว่าวัยรุ่นเจนซีไม่ค่อยมีความสุขพี่อ้อยพี่ชอจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
14: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
15: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
13: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
18: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
20: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
21: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
22: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
20: ผมเลิฟเลย
23: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
24: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างสักล่าสุดเลยค่ะหลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
23: แปลว่าทำ
24: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
23: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
0: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
25: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
26: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
27: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
28: จะทาหน้าจิตเธอลองมันลองง่ายกูไม่รัก
29: ขอโทษนะคะ

0: วันนี้ให้คุณรอตั้งนาน
1: ไม่เป็นไรครับนี่เหลือเวลาตั้งชั่วโมงหนึ่งนะกว่าจะถึงเวลาที่นัดคุยไว้กับ Wedding Planner ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินข้าวเวลากันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: ถ้างั้นคุณรอนี่แป๊บนึงนะพอดีผมลืมแฟ้มที่ต้องเอาคุยเรื่องจัดงานแต่งไว้ในรถนะว่ายังไงฮะก็จัดการไปเลยตามนั้นแหละ
0: ฉันไปเอาให้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคนี่ครับก็แล้วยังไงล่ะก็ทำตามที่พรีเซนต์ไว้อย่างนั้นแหละเออมีอะไรครับ
0: มีเด็กอยู่ในรถค่ะ
1: ใจดีใจดี
0: หนูหนู
1: ใจดีใจดีใจดีเป็นอะไรอะใจดีใจดีฟื้นสิใจดี
0: คุณคะรีบไปโรงพยาบาลก่อน
1: ใจดีฟื้นสิใจดีโอ้ยใจดีเป็นอะไรเนี่ยใจดีใจดีอย่าเป็นอะไรนะใจดีฟื้นสิใจดีโอ้ยใจดี
2: โทษนะคะอย่าเราจะนองนะคะขอโทษนะคะ
1: ใจดีโอ้ย

0: คุณนั่งพักก่อนดีกว่าฉันได้ยินคุณเรียกเด็กคนนั้นว่าใจดีเด็กคนนั้นเป็นใครหรอคะ
1: เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับ
0: เด็กคนนั้นเป็นลูกคุณเหรอ
1: ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยไงแล้วผมขอโทษนะครับผมเครียดไปหน่อย

0: ฉันเห็นลูกฉันเห็นลูกไม่มาแล้วนะคะลูกลูกเป็นไงบ้างฉันดีฉันดีลูกแม่อยู่นี่แล้วนะคะลูกหนูเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันดี
1: หมอบอกว่าลูกไม่เป็นอะไรแล้ว

0: ึกอีกลูก
1: ไม่เป็นไรแล้วนะคะลูก
0: คนเก่งของแม่ไหนบ้างคะ
2: หนูอยู่ที่ไหน
0: หนูอยู่โรงพยาบาลค่ะลูก

0: หนูไม่สบายแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวหนูนอนพักสักคืนหนึ่งก็ได้กลับบ้านนะคะโอเคไหม
1: ใจดี
2: พ่อคะหนูกลัวหนูกลัว
1: แต่ไม่เป็นไรลูกพ่ออยู่นี่แล้ว
2: หนูกลัว
1: ไม่ต้องกลัวแล้วลูกพ่ออยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัว
2: พ่อคะหนูกลัว
1: พ่อรู้ไม่ต้องกลัวแล้วลูกพ่ออยู่นี่นะไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวนะลูกนะ
2: หาพ่ออยู่ไหนคะหนูจะไปหาพ่อ
3: คุณพ่อทำงานอยู่ที่นี่เหรอคะ
2: คุณพ่อทำงานอยู่ที่นี่เหรอคะ

0: เดี๋ยวพ่อมานะลูก
1: พ่อขยับไป
2: ใจดีใจดีลูกไม่เอาลูกไม่เอาลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าดึงกันนะลูกใจดีอยู่กับแม่นะคะลูกไม่เป็นไรแม่อยู่นี่ลูกไม่เอาอย่าดึงเลยใจดีเดี๋ยวหนูเจ็บนะคะลูกอย่าดึงแขนอย่างนี้ไม่เอาอยู่กับแม่อยู่กับแม่ก่อน

0: ทำอะไรของคุณนะเอิงเกือบจะชนผมอยู่แล้วนะ
1: น่าเสียดายเหมือนกันฉันไม่น่าเบรกรถไว้เลยคนอย่างคุณน่ะควรตายไปซะไม่น่าเกิดมาลกโลกแบบนี้เลย
0: เอิงเดี๋ยวก่อนสิผมอธิบายได้นะ
1: ไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากฟังคำโกหกจากคุณนี
0: ่นี่เอิงหายโกรธผมแล้วใช่ไหมอ่ะ

0: ุณนัดฉันมามีเรื่องอะไรคะฉันรู้มาว่าคุณยังไม่ได้หย่าแต่ว่าคนอย่างนั้นน่ะไม่สมควรที่จะเป็นพ่อของเด็กที่น่ารักอย่างใจดีหรอกนะคะ
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
2: Clean จะไปไหนครับเนี่ย
3: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
2: เยอะนะ
4: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มี
8: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
9: แต่แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเล่นละครตบตากันแล้วผีมันก็จะโง่เชื่อ
10: พี่ก็ต้องเล่นให้เหมือนมากๆจนผีเชื่อไง
9: ปกติหน้าแม่งสั่งกระต่ายจะตายเวลาคุยกับลูกค้าแล้วนี่อะไรวะแวนต่อไปนี้ถ้ารักเศร้าก็มองตำไรนี่เราจะคิดถึงพี่แวนแทนไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่น
11: รักเราเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหม
9: การเขา

0: คุยกับรักแล้วนะพี่ว่ารักควรทำไงดีอ่ะ
1: รักจะกลัวทำไมผีน่ะมันต่างหากที่ต้องกลัวพี
2: ่สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่าย่าสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
4: ย่าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
4: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมน
1: ต์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนประชาชนทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ6จังหวัดภาคอีสาน3จังหวัดภาคกลาง8จังหวัดภาคตะวันตก4จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดและภาคใต้1จังหวัดให้ระวังน้ำท่วมขังท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในวันพรุ่งนี้ถึง30กันยายน69หลังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องอย่างหนัก

0: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
1: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
2: แฟนเก่าเธอเหรอ
3: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
4: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน่
5: เธอกำลังทำให้ปูลำบากถ้าเธอหวังดีกับปูจริงอ่ะเธอปล่อยปูไปเถอะ
6: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
8: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: แต่แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเล่นละครตบตากันแล้วผีมันก็จะโง่เชื่อมันจะออกมา
2: พี่ก็ต้องเล่นให้เหมือนมากๆคุณผีเชื่อไง

0: ไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิคะหนูไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอะหึ
1: คือหนู
2: ฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณ
3: เออไปอะผมไปแน่ไม่ต้องกลัวหรอก
1: หนูเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันค่ะหนูกลัวพ่อจะไม่อยู่กับหนูแล้วหนูก็เลยจะตามพ่อไปเพราะหนูอยากอยู่กับพ่อค่ะ

0: ถและหนูก็หลับไปพ่อไม่อยู่คุณพ่อคะคุณพ่อคะคุณพ่อคะคุณพ่อคะคุณพ่อคะคุณพ่อคะ
1: หนูเปิดประตูแต่ก็เปิดไม่ได
0: ้พ่อคะคุณพ่อคะช่วยด้วยคุณพ่อคะคุณพ่อคะ
2: แม่ขอโทษนะคะลูกแม่ปล่อยให้หนูต้องเจอเรื่องแบบนั้นน่ะแม่ควรจะดูแลหนูให้ดีกว่านี้ขอโทษนะลูกนะแม่ขอโทษนะคะ
0: แล้วพ่อจะทิ้งหนูไปไหมคะอยากอยู่กับพ
2: ่อไม่หรอกค่ะลูกพ่อเขาไม่ทิ้งหนูไปหรอกค่ะทำไมหนูถูกกลัวว่าพ่อจะทิ้งหนูไปล่ะคะลูก
0: เพราะว่าพ่อไม่ค่อยอยู่กับหนูค่ะหนูไม่กลัวแม่ทิ้งหนูหรอกเพราะว่าแม่อยู่กับหนูทุกวันเลยแต่พ่อชอบทิ้งหนูไปเรื่อย

0: หนูทนต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะพี่อ้อยพี่ชอดหนูรู้ว่าหนูควรจะเดินออกมาแต่ใจดีรักพ่อมากจนหนูกลัวว่าถ้าหนูหย่าลูกจะคิดว่าแม่เป็นคนที่ทำให้พ่อหายไปจากชีวิต
1: แต่คุณจี๊ต้องเข้าใจนะคะว่าถ้าคุณจี๊จะหย่ากับสามีก็ไม่ได้แปลว่าสถานะพ่อกับลูกจะสิ้นสุดลงไปด้วยสามีของคุณจี๊ดยังเป็นพ่อของลูกยังเจอลูกได้ถ้าเขาเลือกที่จะทำหน้าที่พ่อต่อไปและคุณจี๊ดยินยอม
2: และพี่ก็ไม่อยากให้คุณจี๊ดเอาคำว่าทำเพื่อลูกมาบังคับให้ตัวเองต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีความสุขขนาดนั้นเพราะถึงคุณจี๊ดจะพยายามเก็บซ่อนความทุกข์ไว้แค่ไหนเชื่อเถอะค่ะว่ายังไงลูกก็สัมผัสได้และเขาก็ต้องเป็นทุกข์ไปกับเราด้วยเหมือนกันยกเว้นแต่ว่าสามีของคุณจี๊ดมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นจริงๆ

0: คุณนัดฉันมามีเรื่องอะไรคะ
1: ฉันอยากขอโทษฉันไม่รู้มาก่อนว่าคุณมีเมียมีลูกอยู่แล้วถ้าฉันรู้เนี่ยคนอย่างฉันคงไม่มีวันทำแบบนี้แน่
0: ฉันรู้ค่ะฉันถึงได้พยายามแสดงตัวให้คุณเห็นมันไม่จำเป็นต้องขอโทษฉันหรอกนะคะคนที่ทำผิดแล้วควรต้องขอโทษคือคุณมากกว่า
1: ใช่ค่ะคนที่ควรขอโทษคือเขาและน่าจะได้รับบทลงโทษที่สุด
0: อะไรคะ
1: ฉันรู้มาว่าคุณยังไม่ได้หย่าขอโทษนะคะที่ฉันละลาบละลวงเรื่องของคุณแต่ว่าคนอย่างนั้นน่ะไม่สมควรที่จะเป็นพ่อของเด็กที่น่ารักอย่างใจดีหรอกนะคะเขาไม่ใช่แบบอย่างที่ดีสำหรับลูกคุณเลย

0: ฉันเตรียมเอกสารหลักฐานเรื่องฟ้องหย่าไว้ให้คุณหมดแล้วนะคะถ้าคุณยังไม่มีทนายเนี่ยบอกฉันได้เลยนะคะฉันจะให้ทีมฝ่ายกฎหมายที่บริษัทช่วยแนะนำให้คดีคุณไม่ต้องกังวลนะคะด้วยหลักฐานที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะช่วยคุณฟ้องเรียกร้องสิทธิ์เรื่องทรัพย์สินแล้วก็ค่าเลี้ยงดูของลูกได้ทั้งหมดรวมถึงบ้านที่คุณอยู่ด้วยมันควรจะเป็นของคุณแล้วก็ลูก
1: คุณทำแบบนี้เพื่ออะไรคะ
0: ตาต่อตาฟันต่อฟันไงคะใครที่มันทำให้ฉันเจ็บจะต้องเจ็บยิ่งกว่าแล้วก็น่าจะรู้ด้วยว่าการที่ทำให้คนอื่นเจ็บเนี่ยมันรู้สึกยังไง

0: าทำอะไรคะเนี่ย
1: วันนี้ฉันต้องรีบออกจากออฟฟิศไปรับเจดีที่โรงเรียนนะคะแต่นึกได้ว่ามีงานต้องเอาไปทำที่บ้านก็เลยกลับมาเอา
0: แล้วเป็นไงบ้างคะทำงานที่นี่ปรับตัวได้หรือยัง
1: ฉันห่างหายจากการทำงานออฟฟิศไปตั้งหลายปีคงใช้เวลาอีกสักพักนะคะกว่าจะปรับตัวได้ยังไงขอบคุณคุณเอิงมากนะคะที่ฝากให้ฉันทำงานที่นี
0: ่ยินดีค่ะถ้ามีอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะจะไปแล้วทำยังไงลูก
2: สวัสดีค่ะน้าเอิง
0: แล้วทำอะไรอีกคะ
1: ไปก่อนนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะได้ระวังค่ะ
3: การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ง่ายเลยนะคะพี่อ้อยพี่ชอดกว่าที่ใจดีจะค่อยๆยอมรับได้ว่าชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้แต่หนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ตัวเองกับลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้วันรุ่งขึ้นจมูกหนูนิดก็ยุบลงจนเกือบหายเป็นปกติเพราะหนูรู้ค่ะว่าวันนี้หนูไม่ได้เลือกเส้นทางนี้เพื่อตัวเองแต่หนูกำลังเลือกความสุขที่แท้จริงให้กับลูกด้วยเหมือนกัน

0: อย่าบอกว่าใครใจร้ายกับเราถ้ายังทนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเป็นเราที่ใจร้ายกับตัวเอง
1: อินโทรเวิร์ตกับความรักสมมุติว่าคนอินโทรเวิร์ตกับคนอินโทรเวิร์ตมาเจอกันเนี่ยมันจะไปรอดกว่าไหมครับ
2: เราก็คุยกันมาสักพักแล้วถ้าเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
1: คุณไว
3: ้เอาแอปเปิ้ลแอบยาพิษมาให้สโนไวท์เหรอคะ
4: เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
5: ระวังครับ
1: นี่เอิร์ธเป็นรุ่นน้องพี่เองต่อไปเนี่ยไอ้เอิร์ธมันจะเข้ามาช่วยงานพี่นะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ที่บอกว่าขับอีการับงานรับแก้ได้ทุกปัญหาเรื่องจริงหรือราคาคุยครับ
2: พรุ่งนี้จะมีลูกค้าเข้ามาขอดีลงานด้วย
3: ลูกค้าแค่อยากให้แกไปเจรจากับผีวิญญาณที่ติดตามเขาอยู่แค่นั้นเอง
4: คือตอนนี้ผมกำลังฟอร์มวงเพื่อจะเดบิวต์อยู่ผมอยากชวนคุณเข้ามาร่วมวงด้วยกัน
1: ผมตัดสินใจแล้วว่าจะให้เขาเป็นต้นแบบพระเอกในนิยายของผม
5: ท่านนี้นะลูกค้าผมไม่รับลูกค้าอย่างเดีย
6: วแต่เรื่องนี้มีแค่มึงนะเว้ยที่จะช่วยกูได
3: ้ถึงเวลาที่ฉันต้องตอบลูกค้าแล้วว่าพวกเธอจะรับงานหรือว่าไม่รับ

0: เอาก็ถ้าพี่ไม่อยากทำเราจะรับทำไม
1: ก็กูไม่อยากแพ้ถ้ากูไม่รับงานนะไอโยเยมันก็จะคิดว่ากูเนี่ยยังมูฟออนจากมันไม่ได้เว้ย
0: แล้วมูฟออนได้จริงๆแล้วเหรอ
2: สถานการณ์แบบนี้เป็นใครก็ทายถูกยอมกลับไปทำงานกับแฟนเก่าที่ตัวเองเกลียดไอแวนน้องรักรอดูไอแตงโมได้เลยงานไฟเก่าระเบิดแน่นอนมึงไม่ชอบมึงก็แค่ปฏิเสธจะไปทำอะไรให้มันซับซ้อนทำไมวะกูไม่อยากทำกูก็ปฏิเสธพี่อยากตรงไหน
3: คนไม่แคร์อะไรแบบพี่อ่ะก็พูดได้ดิ
0: จริงถ้าพี่ทะเลรับงานนะพาทีก็คงขึ้นทางทิศตะวันตกละ
4: จ๊อบมึงเริ่มวันนี้เนี่ยแวนไว้ไปสักที
0: แหมเห็นผมเป็นมักเน่ก็ไล่ผมอยู่คนเดียวเลยนะทีพี่คนอื่นพูดเสียงดังไม่เห็นพี่พาทีว่าอะไรเลย
4: พูดในใจเลยไว้แต่แม่งไม่มีใครได้ยิน
2: แล้วสรุปยังไงมึงรับงานไหมเนี่ยพาที
3: โอ้ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังพี่ถามอะไรแม่งไปอ่ะไม่เคยได้คำตอบสักอย่าง
2: แล้วมึงอ่ะไหวใช่ไหมทำงานไล่ผีเนี่ย
0: รับงานมาแล้วยังไงผมก็ต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าให้ได้ผมไม่สนใจหรอกว่าต้องทำยังไงอ่ะแต่ที่แน่ๆผมจะปิดจ็อบนี้ให้ได้ไอ้เงินล้านนึงเนี่ยมันต้องเป็นของผม
5: ขอบคุณนะครับพี่ที่ยอมรับงาน
0: เออก็สงสารนะทำไมคนเดือดร้อนไม่ได้หรอกแล้วที่บอกว่าจะจ้างร้านนึงอ่ะมีเงินจ่ายจริงเหรออ
5: ๋อรอแป๊บนะพี่

0: ชี่ยการมีเงิน8หลักที่แม่งรู้สึกยังไงวะ
1: ถึงมีเยอะแค่ไหนก็ไม่มีความสุขหรอกพี่แท่งโดนผีตามรังควานอยู่แบบเนี้ย
0: ก็ในเมื่อมีเงินเยอะขนาดเนี้ยทำไมไม่ย้ายที่อยู่หนีผีซะล่ะย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์แม่เกาหลีก็ได้เยี่ยมผ่านตม.ไม่ได้หรอก
1: ก็ผีมันไม่ได้สิงอยู่ที่บ้านแล้วมันก็ไม่ได้ตามรักด้วยแต่มันจะโผล่มาเฉพาะเวลาที่รักอยู่กับแฟนมาตอนไหนก็ไม่รู้ไม่มีแพทเทิร์นเลยแถมมันยังไปได้ทุกที่ไม่ติดตม.ด้วยนะแล้วจะให้รักหนีไปไหนอ่ะ
0: โอเคถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะเดี๋ยวจัดการให้ผีหนีเตลิดเลย
1: แต่ประเด็นคือถ้าผีจะออกมาพี่ต้องเป็นแฟนกับผมก่อน
0: เอ้าพี่สรุปไม่ใช่แค่เจรจากับผีแต่จะให้เล่นเป็นแฟนเพื่อหลอกผีด้วยเหรอ
1: เราก็หลอกให้ผีออกมาก่อนแล้วพี่ค่อยเจรจาไล่ไปไงเห็นเจลินดาบอกว่าพี่ทำงานเป็นแฟนหลอกๆบ่อยนี่นี่ก็แค่จ็อบนึงเองเนาะ
0: แต่แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเล่นละครตบตากันแล้วผีมันก็จะโง่เชื่อมันก็จะออกมา
1: พี่ก็ต้องเล่นให้เหมือนมากๆจนผีเชื่อไง
0: พี่เชื่อมอุปกรณ์ทุกตัวเข้ากับ Wi-Fi ห้องเราแล้วนะแล้วก็ซิงข้อมูลขึ้นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์เลยถ้ามีคลื่นพลังงานแทรกเข้ามาระบบจะแจ้งเตือนทันที
1: โหโคตรเนิร์ดอะพี
0: ่ยังไม่หมดนี่คือเครื่องวัดปฏิกิริยาทางร่างกายพี่จะใช้เราเป็นเรดาร์เตือนภัยถ้าการ์ฟพุ่งเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าผีมาพี่จะได้เตรียมตัวด่ามันทันเดี๋ยวรักคุณปลดกระดุมเสื้อหน่อยนะเอาสัก2 เม็ดก็พอ
1: ฮะ
0: เร็วๆอย่าถามมาก

0: เรียบร้อย
1: โหกราฟพุ่งขนาดนี
0: ้มันบอกว่าผีมาเหรอพี
1: ่เครื่องมันคงเซนซิทีฟอะไหนลองชี้มาสิเคล่าสุดจะตรงไหน
0: ตรงนี้พี่
1: ตรงนี้แล้วตอนนั้นรักคุณทำอะไรอยู
0: ่ตอนนั้นรักก็กำลังหอมกับแฟนแล้วเขาก็กำลังเข้ามาจูบ
2: เดี๋ยวนี่ไปไหนอ่ะ
1: เฮ้ยพอแล้วเหตุการณ์ก่อนนั้นนะคือมันมีอะไรอีกบ้างเวลาที่ผีจอกมาลองเล่ามาก็ได
0: ้อ๋อก่อนหน้านั้นก
3: ็ออกไปเหี้ย
0: นั่นอย่างกะ
2: บ่ได้เป็นหยังคิงตบหัวหาเนี่ยหยังวะ
0: บ่ได้ตบเน
2: ้อคิงบ่ตบแล้วไผมันจะตบวะบ่ต้องมายุ่งกับหาแหมแล้วเน้อ
0: ผมเลยไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีไปหาหลวงพ่อไปหาเกจิอาจารย์ไปทำบุญแก้กรรมอะไรผมก็ไปทำมาหมดแล
1: ้วแต่ครั้งนี้หายแน่พี่จะทำไม่ได้พี่ตั้งใจจะปิดจ็อบนี้มากนะ
0: พ่อสงสารผมเหรอครับ
1: เพราะเงินอ่ะพี่เมียผมต้องใช้เงิน1ล้านเร็วๆนี้เพราะงั้นขอความร่วมมือจากผู้ว่าจ้างด้วยนะครับ
4: ก็ที่แก้เป็นแฟนไง

0: ถ้าเป็นคนหัวใจอ่อนไหวอ่ะกราฟพวกนี้มันจะไม่เที่ยงนะเราต้องหัดใจแข็งหน่อยหายใจลึกๆนั่งในดีแล้วรอผีออกมาหลอกดีกว่า
1: แต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าผีมันจะออกมาหรือเปล่า
0: ก็รักคุณบอกว่าผีไม่อยากให้รักคุณมีแฟนไม่ใช่หรอแล้วก็ต้องยอมโมโหผีไง
1: ยังไงอะ

0: แบบนี้ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพี่คงต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวนะได้ไหม
1: ได้ดิพี่จะมาเมื่อไหร่อ่ะ
0: คืนนี้เลยก็ได้

โอ้ยดึบอยู่ได้นี่คนหรือหนอนชิลานิสวะเนี่ยเถอะไปพี่เป็นคนนอนไวถ้ามีอะไรมาโดนตัวพี่พี่นอนไม่หลับจริงๆนะ

0: ั่งนี้ถือเป็นเขตปลอดลักนะถ้าลักข้ามมาพี่จะชาร์จเพิ่มครั้งละ10,000
1: จริงๆลักก็มีจ่ายนะ
0: เฮ้ยมึงนี่ตื้อนะ
1: งั้นผันดีนะครับ

0: เฮ้ยอะไรไฟไหม้เหรอ
1: ได้เวลาปฏิบัติภารกิจลักล่อผีของเราแล้วพี่เร็วลุกเลย
2: ขอนอนต่อก่อนอีก10นาที
1: ไม่ได
2: ้5นาทีก็ได
1: ้พี่แวนไหนบอกอยากรีบปิดภารกิจไงเร็วลุกตื่น
2: โอ้ยบ้าปะวะใครมันจะบ้าตื่นมาจีบกันเช้าขนาดเนี้ย
1: รักได้แหละเร็วลุกปฏิบัติเร็วพี่แวนลุกพี่แวนพี่แวน
3: เฮ้ยอะไรมีผีมาเหรอ
1: ไปเร็วไปวิ่ง
2: เดี๋ยว
1: เฮ้ยไหวไหมเนี่ย
3: ไปต้องแต่หลักใช้ได้ก็ได้เอาหวานๆนะ

0: พี่แมนถ่ายรูปกันดูยังไงก็ไม่เหมือนแฟนกันนะพี่ว่าปะ
1: ก็นั่นดิวันหลังไม่เอาแล้วนะกิจกรรมเนี้ยไม่เห็นจะเวิร์กเลย
0: เฮ้ยพี่แมนชิมดิกาแฟร้านนี้ดีนะ
1: ไม่เอาจะให้ชิมก็หยิบหลอดใหม่มาดิ
0: โอ้ยพี่แมนจะเป็นแฟนกันก็ต้องกินหลอดเดียวกันสินิดนึงน่ารักมาก
1: แค่นี้มันจะไปหลอกผีได้ไงหลอกคนกันเองยังยากเลยมันต้องงี้ตั้งหาก

0: นี่คือเดทที่พี่วางแผนไว้หรอ
1: ผาสูงขนาดเนี้ยกราฟหัวใจพุ่งๆเนี่ยเกิดผีจะได้โผล่มาหลอกสักทีเห็นไหมใจเต้นแรงจริงๆด้วย
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี่
2: เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมาก

0: อนข้างมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
7: โทรออก
9: ทะเลาะกันหนักมากเคยไล่ลงจากรถอ่ะ
10: เขาก็บอกว่าเอางั้นถ้าอย่างงี้ลงไปจากรถเลยผมอ้อท่านให้ลงผมก็ลงเลยเสร็จแล้วเขาก็อยู่ๆก็วนมาเปิดประตูมาแล้วก็ร้องไห้
9: เวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิก
4: เราเข้า ICU
9: ไข้เลือดออกหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา
10: แล้วก็ใจเสียเหมือนกันนะ
9: หนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดก็เขียนถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะให้สามีหมดเลยหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู

0: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
1: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
0: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบรกกิ้งโซดา
2: อยู่ด้วยกันตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะเป็นจะมีผีโผล่มาเลย
3: ให้หมามาดูมันยังรู้เลยว่าเราไม่ได้สนิทกันมันฝืนนะพี่แวนถามจริงๆเถอะที่ผ่านมาพี่เคยมีความรักกับเขาบ้างไหมอ่ะ
2: มันเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงานจะถามไปทำไม
3: ทำไมจะไม่เกี่ยวกับงานคือพวกเราต้องหลอกผีว่าเป็นแฟนกันก่อนแต่พี่ดูไม่เข้าใจเรื่องความรักเลยอ่ะ
2: แล้วแฟนที่ดีมันต้องเป็นยังไงต้องจำไซส์แฟนได้พอลืมถึงงานก็ต้องรีบลงไปซื้อมาให้อะหรอก
4: ย้ำจังเลยจำไซส์ได้นะ
5: คุณคุณใจเย็นกันดิคุณ
3: เฮ้ยนี่พี่เคยโรคจิตในลิฟต์วันนั้นป่ะน่ะ
2: เออพี่เองแหละวันนั้นอะแต่ขอพูดหน่อยเถอะสุดท้ายเราไม่ว่าเราจะตามใจเขายังไงอะพอมีปัญหาจนตัวแฟนรักก็ทิ้งไปอยู่ดีไม่ใช่หรอ
3: พี่จะไปรู้อะไรอ่ะที่ผ่านมาพี่ยังไม่เคยมีแฟนเลยด้วยซ้ำแล้วตอนนี้จะมาทำตัวเป็นกูรูเหรอ
2: เฮ้ยอย่างอนดิ
3: ถ้าพี่ยังไม่พร้อมทำความเข้าใจเรื่องความรักก็อย่ามาพูด
2: ก็ว่าตามทฤษฎีไงความรักที่ดีตามทฤษฎีก็ต้องเป็นแบบเนี้ย
3: หยุดพามเรื่องทฤษฎีที่แม่งใช้ไม่ได้จริงเหรอพี่พอในทางปฏิบัติมันไม่เวิร์กรักว่าวันนี้เราพอแค่นี้นี่หว่าลักขอไปคิดไล่คนเดียวแป๊บนึง
2: เฮ้ยเราไม่กลัวผีหรอ
3: ไม่เป็นไรหรอกรักอยู่คนเดียวยังไงผีก็ไม่โผล่มาหรือรักอาจจะต้องอยู่คนเดียวแม่งแบบนี้ไปทั้งชีวิตอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวดิไม่ได้งอนอะไรวะแบบนี้เรียกงอนจะชัด
6: บ้านใหม่แร็คเก็ต
7: แผงไข่จะช่วยกระจายคลื่นเสียงและดูดซับเสียงไม่ให้เล็ดลอดออกไป

0: โอ้โหน่าทึ่งมากมันเก็บเสียงได้ก็จริงนะแต่ฉันว่ามันหายใจออกปะมันดูแน่นแน่นดูมันอึดอัดไปปะวะ
1: นี่แกฉันว่าตามหลักทฤษฎีมันก็อาจจะเวิร์กนะแต่ว่าทางปฏิบัติเนี้ยมันฉันว่าไม่เวิร์กว่ะ
2: แล้วกูจะรู้ได้ไงกูไม่เคยมีนี่หว่าม
0: ีอะไร
2: ก็แฟน
3: หมายถึงไม่เคยเป็นลูกเจี๊ยบ
1: กูก็ไม่เคยเป็นลูกเจี๊ยบ
0: ไม่มีใครเคยเป็นลูกเจี๊ยบ
4: อ่ะอยู่นี่กันเองทำอะไรกันน่ะเปิดไพ่อีกแล้วหรอ
0: ใช่ค่ะเจ๊นี่ไง
4: แล้วนี่อะไรเนี
2: ่
4: ย
2: อุ้ยอย่านะนี่โปรดักชิ้นใหม่ของผมห้ามยุ่ง
4: ห่วงขนาดนั้นเลยแล้วนี่งานกับรักคุณเป็นไงบ้าง
2: เยี่ยมเลยเคมีของผมกับน้องนะเข้ากันดีมากงานนี้นะรับรองว่าเสร็จไวกว่ากำหนดแน่นอน
4: ก็ดีที่เคมีเธอกับน้องมันเข้ากันได้ดีเพราะถ้าเธอพลาดงานนี้นะรับรองว่าต้องเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านนี้ไปจนตายแน่นอนไม่ต้องไปแล้วญี่ปุ่นนะ

0: ี่แวนทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ก็คือสรุปแกไปต่อว่าลูกค้าเขาก็เลยไม่พอใจแล้วก็เลยหายไปเลย
2: เออกูก็แค่วิจารณ์ไปตามที่คิดอ่ะแต่พอกูเห็นสภาพไปนางเก็ตเมื่อกี้กูเลยสำนึกได้แล้วว่าเรื่องพวกนี้จะยึดเอาแต่ทฤษฎีไม่ได้ถ้าไม่เจอเองกูก็ไม่รู้หรอก
3: ซวยแล้วมึงอ่ะกูว่ามึงอ่ะไปสารภาพกับเจ๊เถอะว่าลูกค้าเขาชิ่งหนีมึงไปแล้วอ่ะ
2: ไม่อ่ะกูไม่อยากยอมแพ
3: ้ถ้ามึงไม่อยากยอมแพ้นะมึงก็ต้องกลับไปขอโทษเขาค่ะแล้วก็บอกว่าฉันผิดไปแล้ว
2: แต่เขาบอกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวอ่ะ
1: นี่จะบอกอะไรให้นะคนที่เขาเป็นแฟนกันอ่ะเวลาที่เขางอนอ่ะเขาจะบอกว่าอยากอยู่คนเดียวแต่ถามจริงใครจะไปอยากอยู่คนเดียววะ
3: เออ
1: แล้วก็ไม่มีใครหรอกนะที่ปล่อยให้แฟนอยู่คนเดียวมีแต่มึงแหละ
2: มันเป็นแฟนหลอกๆไงพวกมึงรักคุณทักมาวะ
3: สวยแน่มึงไม่ต้องเปิดไพ่ก็รู้เลยโดนไล่แน่ไม่รอดหรอก
1: เขาทักมาเรื่องจ้างป่ะ
2: ชิ้นปากมึงนี่นะ
0: พี่แวนทำอะไรอยู
2: ่เฮ้ยพวกมึงกูรอดวะยังไม่โดนแคนกูไปก่อนนะเงินทุนญี่ปุ่นกูรออยู่ไปละไปละแจ้งมามีอะไรจะเลิกจ้างเหรอ
4: เปล่า
2: ตอนกลางวันเห็นโกรธมากจนพี่คิดว่าจะเลิกจ้างพี่ละ

0: ผมผิดเองพี่ไม่รู้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่อ่ะผมอาจจะโกรธที่พี่จี้จุดเรื่องแฟนเก่าพวกนั้นเพราะผมก็รู้ว่าบางทีมันไม่ใช่ความรักจริงๆหรอกแต่ผมก็แค่อยากมีความรักดีๆเหมือนคนอื่นคือผม
1: พอแล้วไม่ต้องพูดแล้วพี่ทั้งหลายต้องขอโทษพี่ไม่ได้รู้จักความสุขหรือความทุกข์ของรักดีแต่กล้าไปตัดสินชีวิตรักเฉยเลยพี่ขอโทษนะที่ปล่อยรักไว้คนเดียวเราดีกันได้ไหม
0: งั้นเราดีกันแล้วเนาะ
1: ดีกันต่อจากนี้จะรันระบบแบบเอาจริงเอาจังแล้วนะ
0: พี่แวนรักขอบคุณมากจริงๆนะ
1: เออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเดทสไตล์ออร์แกนิกดู

0: รับรองว่าผีออกมาแน่มาอีกมาอีกใกล้ถึงแล้ว
1: พี่พาผมมาไอ้บ้านเนี่ย

0: ย
1: เป็นไงใจเต้นไหม
2: หัวใจหยุดเต้นสิไม่ว่า
3: ไหวดิ
2: นี่คือเดทที่พี่วางแผนไว้หรอต่อมความโรแมนติกของพี่แวนอยู่ตรงไหนเน
1: ี่
2: ย
1: เนี่ยละเดทผาสูงขนาดเนี้ยถ้ารักใจไม่เต้นให้มันรู้ไปกราฟหัวใจพุ่งๆเนี่ยเผื่อผีจะได้โผล่มาหลอกสักทีดูสิ

0: พี่รักไม่ไหวอะมันสูงเกินไป
1: รักเชื่อใจพี่สิพี่ไม่ทำรักตกหรอกขอบคุณมากนะครับพี่เย้โอ้ย
0: สนุกกว่าพี่ไม่คิดว่าจะปีนได้
1: เห็นไหมแบบเนี้ยใจเต้นแรงจริงๆด้วย
0: ไปลุกกันดีกว่าฮึบหิวแล้วพี่พอจะมีอะไรที่กินแล้วใจเต้นไหม
1: มีสิรับรองว่าใจแทบจะระเบิดออกมาจากอกเลยแหละไปเดี๋ยวพาไป

0: พี่แวนพี่ซื้อกำไรให้รักหรอง
1: งอะไรรักอยากได้พี่ก็ซื้อให้ไง
2: ต่อไปนี้ถ้ารักเศร้าก็มองกำไรนี่แล้วก็คิดถึงพี่แวนแทนไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นรู้ไหม

0: ปั้นกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบแดงนัวแดง
2: แดงมันเด็ดทุกทอด
0: ยำยำสุดเด็ดลองเลยHenry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวคูดคิวคูดมาก
4: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
5: สนุกมาก
6: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ว
1: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างสักล่าสุดเลยค่ะหลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทําขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
2: แปลว่าทํา
1: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
0: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พี่ว่าเส้นนี้เป็นไงอ่ะสวยป่ะ
3: ก็ครับดี
2: เฮ้ยจริงใจนี่ดิ
3: ถือว่าสวยถ้าทุเรศบอกไปแล้วชอบใส่เครื่องเงินเพราะเป็นคนเหนือหรอ
2: ใช่แต่บ้านรักเป็นยองแอดวานนะส่วนเรื่องเลี้ยงผีปู่ย่าเอาจริงก็เหมือนการไหว้ศาลของคนจีนไหว้บรรพบุรุษของคนไทยนั่นแหละผีปู่ย่าจะช่วยไล่สิ่งไม่ดีหรือสิ่งอัปมงคลไปจากชีวิตลูกหลาน
3: สร้อยเส้นนี้มันทำไมหรออ
2: ันนี้มันคล้ายๆของการอะแฟนรักไง
3: อ
2: ๋
3: อไอปอดแหกหน้านะ
2: เอ้ยพี่อย่าพูดถึงเขาแบบนั้นสิเขาไม่ได้ตั้งใจจะหนีรักซะหน่อยเขาหนีผีตั้งหาก
3: เอาจริงแฟนเก่ามันคือตัวชั่วปะผีถึงได้มาไล่มันไปไง
2: การเขาน่ารักนะพี่เขาดีกับรักมากถ้าเคลียร์เรื่องผีได้รักก็อยากกลับไปขอคืนดีกับการนะไม่รู้จะยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่า

0: พี่แวนพี่ซื้อกำไรให้รักหรอง
1: งอะไรรักอยากได้พี่ก็ซื้อให้ไง
0: ซื้อของให้นี่อยู่ในแพ็กเกจเดทแบบออร์แกนิกด้วยหรอแล้วถ้ารักใส่โน้นวันคิดถึงแต่พี่แวนอ่ะจะทำไง
2: ก็ไม่ติดนะรักคิดถึงพี่แทนการก็ดีเหมือนกัน
0: ฮะพี่หมายความว่าไงเนี่ย
2: พี่ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านความรักก็จริงอะแต่พี่ว่าถ้าคนเรารักกันก็ต้องซัพพอร์ตกันทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรารักกันไม่ว่ารักจะเจอปัญหาอะไรพี่ก็จะไม่มีวันวิ่งหนีและทิ้งรักไปคนเดียวต่อไปเนี่ยถ้ารักเศร้าก็มองกำไรนี่แล้วก็คิดถึงพี่แวนแทนไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นรู้ไหม

0: ขอบคุณนะพี
1: ่
2: สร้อยที่ให้ไปใส่ดีปะ
3: เฮ้ใส่แล้วมือบวมคันด้วยเงินปลอมไหมเนี่ย
4: แท้ดิวะพรีเมียมเหมือนคนให้เลยนะวันนี้วันศุกร์เลี้ยงเบียร์พี่หน่อยดิ
3: ใครชวนคนนั้นเลี้ยงโว้ยพูดเองลืมเอง
4: อ่ะพี่เลี้ยงก็ได้จะออกมาเจอไหม

0: ผมอยากเจอพี่แต่งานยังไม่เสร็จเปลี่ยนเป็นคอแทนได้ไหมอ่ะ
1: ฮัลโหลพี่แวนทำอะไรอยู่เนี่ย
2: อยู่ห้องสิไปไหนล่ะแล้วเราอยู่ไหน
3: สกอร์ร้อนๆมาแล้วจ้า
4: ดีมากอ่ะ
3: Lady First
4: ขอบคุณค่ะ
5: ขอด้วยครับ
6: Thank you
4: พ่อโชคดีเลยผู้ชายทำอาหารได้กิน
3: พี่เลียวเปล่า
4: ขอบค
6: ุ
4: ณค่ะ
6: ทิ้งตั้งหนึ่งอัน
4: ก็ไหนไม่ค่ะ
3: พี่ว่าแม่งปกติป่ะ
7: เวอร์ชันนี้ไม่เคยเห็นว่ะสงสัยสั่งฟิกเกอร์ในโทรศัพท์ตัวใหม่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงทำงานมีความสุขขนาดนี้เลยเหรอ
8: นั่นดิ
3: ใช่ปกติหน้าแม่งสั่งกระต่ายจะตายเวลาคุยกับลูกค้าแล้วเนี่ยอะไรวะแวน
9: คนกำลังคุยธุรกิจหลักล้านอยู่อย่ายุ่งได้ไหม
4: อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเราอ่ะกินไป
9: เฮ้ยเละ
6: ไ
9: ปยืมรถหน่อยดิ
7: มึงก็เรียกรถไปดิจะเอารถกูไปทำไม
9: ผมไม่อยากนั่งรถหัวฟูไปอ่ะขับรถพี่ไปแหละ
7: เดี๋ยวนี้เขาติดร
9: อไม่คือลินดาบอกว่าผมเป็นน้องเล็กพวกพี่ต้องดูแลผมไม่ใช่หรอ
4: โ
9: หสรุปยืมนะ
7: เออขับดีๆนะมึง
3: ไอ้แวนมึงไม่กินข้าวเหรอ
9: แมวอ่ะเอาเลย
3: เฮ้ย
9: ไปแล้วไปแล้ว
10: คือเราไม่ตั้งใจอ่ะ
4: อ๋อคือถ้าจะพูดแค่นี้ก็ไปเถอะวะไปเถอะไป
10: แกฟังเราก่อนดี
4: ฟังอะไรอีกวะ
11: รักรักกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนรักรักแป๊บนึงอีกรัก
7: อยู่ควีนก่อนแป๊บนึงได้ไหม
10: ว่าไงอ่ะ
7: คืนนั้นเราแค่ตกใจเฉยอะ
10: ไม่เป็นไรใครเจออย่างนั้นก็ต้องตกใจเป็นเรื่องธรรมดารักเข้าใจ
7: ขอบใจรักมากนะที่เข้าใจอ่ะคือเราไม่ได้อยากเลิกคบกับรักนะตอนนั้นมันแค่ผิดพลาดทางเทคนิคเฉยอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเราเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหม
10: ก
7: ็รักไม่อยากคบกับเราแล้วหรอ
10: ไม่ใช่อย่างนั้นคือจะให้รออีกนานไหมรักอยากกลับบ้านแล้วพี่ชายเรามารับแล้วอะเดี๋ยวไว้เราได้คำตอบแล้วเราบอกนะไหนบอกว่ามารับไม่ได้ไง
9: ก็เมื่อวานบอกไม่มีเพื่อนช่วยตัดโมไม่ใช่หรอวันนี้เลยจะมาช่วย
10: เอ้ยเดี๋ยวรักตัดเองก็ได้อยู่กับเพื่อนอีกคืนไม่เป็นไรหรอก
9: ไม่เป็นไรไป

0: ซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: เดี
2: ๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี่
2: เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: จากผลสำรวจบอกว่าวัยรุ่น

0: จนซ
1: ีไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอ
1: จึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบัน
0: ความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากัน
1: ความสุข
0: จากศิลปินนักแสดงของ Change Artist
1: ความสุข
0: จากกิจกรรมของผู้สนับสนุน
1: พี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2
0: กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใส
1: มีพลังและ
0: มีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
3: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา

รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆดื่มดีไหมครับฉันน้องกำตันหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569

0: ป็นแพลพานเวอร์ชันที่ละมุนและมีเสน่ห์สุดๆด้วยเสียงร้องจากองศาทิทัศน์ที่ผสานเข้ากับเสียงทรงพลังของไอซ์รัญญูจนทำเอาองศาเป็นปลื้มสุดๆที่ได้ร่วมส่งอินเนอร์ในเพลงนี้ค่ะ
1: ผมดีใจมากเพราะว่าแพลพานเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดดีใจที่ได้ร้องกับพี่ไอซ์ดีใจที่ได้มาโอ้โหมีโอกาสได้มาร้องกับออริจินอลเป็นเกียรติมากๆจริงๆมากๆเลย
0: รับชมกันแบบเต็มๆได้แล้วทางช่อง YouTube GMM Grammy Official ถามทำไมไม่ทนทำไมใช่คนที่เสียใจ
2: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 20:30 น
3: เราจะให้น้องๆนักแสดงทุกคนไปทำกิจกรรมร่วมกัน
4: ไปตามคนอื่นสิวะ
5: ไม่อ่ะตามมึงสนุกสุดแล้ว
6: มึงเห็นสายตาตอนที่พูดถึงว่านไหมไม่เปลี่ยนคู่ไปเลยแหละ
7: ตอนนี้ว่านชอบพี่หรือว่าชอบเติร์นมากกว่ากัน
8: รักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
9: ทำไงอ่ะ
8: ถ้าในซีรีส์อ่ะพระเอกกับนายเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ
10: กูกับมึงต้องห่างกันอีกแล้วเหรอ
11: ได้เห็นมึงเป็นพี่โฟของทุกคนแบบนี้ตลอดไป

0: กินเร็วหิวมือสั่นจนจะเฉือนนิ้วตัวเองอยู่แล้ว
1: แมวอ่ะรักรีบไหนพี่บอกพี่จะช่วยตัดโมไงถ้าวันนี้พี่โกหกรักจะฟ้องเจลินดาแล้วนะ
0: ไม่รู้ล่ะถ้ารักไม่ยอมกินข้าวพี่ก็จะไม่ช่วย
1: เออกินกิน
0: งานอ่ะเสร็จแน่พี่ไม่รับปากในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้หรอก

0: ไปล้างมือแป
1: ๊บไอ้พี่แหวน
0: การเขามาคุยกับรักแล้วนะเขาบอกว่าขอโทษที่ตอนนั้นตกใจไปหน่อยอะแถมเขายังบอกว่ายังรักอยู่อะพี่ว่ารักควรทำไงดีอะ
2: รักก็อยากกลับไปคบกับเขาอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
0: แต่ถ้ากลับไปคบนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งรักเวลาเจอผีหรือเปล่าอะ
2: รักก็รีบตัดโมส่งอาจารย์ให้เสร็จสิแล้วเราจะได้กลับไปโฟกัสภารกิจไล่ผีไงพี่เองก็จะได้รีบปิดจ็อบเราจะได้กลับไปคบแฟนดีไหม
0: ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงดีมั้ง
2: รีบตัดดิไปตัด

0: ไม่ไหวก็ไปนอนก่อนไปเดี๋ยวที่เหลือพี่ตัดเอง
1: พี่ตัดเก่งกว่ารักอีกไหนบอกเรียนวิศวะไง
0: สกิลบางอย่างมันมีมาแต่เกิดเขาเรียกพรสวรรค์วันหลังถ้ามีงานตัดโมรักก็มาจ้างพี่ตัดละกันรักจะได้ไม่ต้องเหนื่อย
1: รักง่วงรักไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: นอนแล้ว

0: นอนซะเดี๋ยวงานเสร็จแล้วพี่ปลุก
1: แล้วพี่ไม่นอนหรอ
0: พี่นอนดึกทุกวันอยู่แล้ว
1: ผมไม่แค่เป็นห่วงขอบคุณนะพี่แวนพี่ดีกับผมมากจริงๆ

0: พี่เห็นยังได้ผีไหมอะ
1: รักจะกลัวทำไมพี่อยู่นี่ส่วนในเรื่องผีเนี่ยปัญหาที่ต้องกลัวพี่

0: รักเชื่อใจพี่ปะ
1: เชื่อดิ
2: งั้นพี่ขอโทษนะเจ๊นี่ทะลึ่งเหมือนกันนะจุดธูปเรียกไม่มาแต่พอคนจูบก็นี่มาเฉยเลย
3: พี่แวน
4: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่เหรอ
1: ใช่ครับ
4: นี่คงเป็นหนึ่งในวิธีที่คุณจะโน้มน้าวให้พาทีรับงานของคุณใช่ไหมคะ
5: วันหนึ่งก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเคยดีๆกันเข้าไว้
0: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก
6: เรื่องร้านนี้ต้องเป็นของผม
7: ซีนนี้มีคำพูดว่าไม่มีแต่เราตอนระดับ7ครับ
8: รอด
7: ระดับ10เลยไหมล่ะ
8: ลองดู
9: รักคุณยกขาตั้งขึ้นยังไง
7: เออเนี่ยควายอย่างนี้แหละ
0: เขาหนาวต้องกอดครับ
10: โอ้ย

0: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟแนลของทีมสปายและทีมภูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
2: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
3: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
0: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
0: And action

0: ี่ดาวนี่เป็นไอดอลของดีนี่เลยนะคะ
1: นี่มันนางเอกรุ่นแม่กับนางเอกรุ่นลูกนี่ว่า
0: ชุดสวยนะคะขอบคุณคอลเลคชันเก่านี่คะแต่ก็เหมาะกับพี่ดีค่ะ
2: ต่อจากนี้บนฟ้าคือที่ของฉัน
3: มีคนเชื่อแม่เยอะครับแต่ไม่มีใครกล้าแทงสวนเขากลัวโดนทัวลง
4: คนสมัยนี้ไม่ต้องการอะไรหรอกครับพี่ดาวนอกจากเอ็นเกจเมนต์หน้าย
5: ิ้มนะครับอยู่กับผมพี่เป็นแค่พี่ดาวของผมก็พอ
2: ไม่ต้องพยายามใดๆไม่ต้องพยายามเป็นใครแม้โลกกว้างใหญ
6: ่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นข่าวจริงๆถ้าเป็นดีนี่นะดีนี่เปิดตัวไปแล้ว
0: พี่ไม่เสียดายหรอคะ
7: องเขาก็
0: ลีลาดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ซ่านั่นแล้ว
5: เชี่ยวตบจริง
6: โลกจะใจดีกับคนหน้าตาดีก็จริงแต่ถ้านิสัยไม่ดีเหมือนหน้าตา
1: พี่ดาว
6: ก็จะอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะดาวจะเล่นให้เด็กมันดู

0: ่ไม่ต่อสัญญาเพราะอย่างนี้ใช่ป่ะ
1: ทุกครั้งที่กูจะมีชีวิตส่วนตัวโดยไม่มีมึงอ่ะมันต้องมีปัญหาตลอดเลยอ่ะ
2: ดาวทำทุกอย่างเพื่องานออกมาดีที่สุดแบบนี้ดาวผิดด้วยเหรอคะ
3: ถ้าเราไม่ทรยศต่ออาชีพอาชีพก็จะไม่ทรยศเรา

0: ื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ่ะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
1: ก็มานามสกุลคุงบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
4: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด

0: 그래요. 맞아, 밀어서 먼저 그리네.
1: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
2: น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาสแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

追出来！

นายมันกลับมาแล้วพวกเราจะต้องชิบหายกันหมดนายนายต้องปกป้องคุณหนูนายต้องช่วยคุณหนู

0: ท่านครับ
1: ที่ประชุมพร้อมกันหมดแล้วครับ
2: ฉันรู้สึกถึงเธอฉันสัมผัสเธอได้

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
8: โทรออก
10: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
11: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
12: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
13: มีไฟเบอร์สูง
14: มันได้ผักทั้ง5สี
15: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
16: ดื่มง่ายมาก
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
10: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
11: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ขึ้นห้องข่มขืนแล้วก็ฆ่าเฮ้ยทำไงดีอะตายแล้วคุณละจันทร์ทำไมโอ้ยคุณละจันทร์คุณละจันทร์ไปอยู่ไหนมาคะเนี่ย
1: อยู่ที่ระเบียง
0: โอ้ยแล้วทำไมนี่ห้องของกระจัดกระจายแบบนี้ไปหมดเลยอะคะ
1: ฉันก็ไม่รู้เมื่อคืนสงสัยดื่มหนักไปหน่อยมั้งกลับมาก็หลับปุ๋ยเลยตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้ก็เลยไปดูที่ระเบียงเมื่อกี้สงสัยลืมปิดประตูเมื่อคืนคงมีพายุเข้ามั้ง
0: พายุหน้านี้เนี่ยนะคะคุณอาจารย์นี่อะไรอะคะเนี่ย
1: เ
0: น
1: ี่ยเขี้ยวเสือทำไมหลุดลุ่ยแบบนี้นี่เมื่อคืนฉันเมาขนาดนี้เลยเหรอ

0: ล่าคะแล้วแขนคุณอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: เปล่าไม่มีอะไรกลับไปทำงานเถอะ
0: ให้โมดู
1: ไม่เป็นไรค่ะเป็นไปได้ไงแผลหายได้ไง

0: นี่คือตัวอย่างอาหารสัตว์นะครับแล้วก็เอกสารที่คุณขอครับ
1: ขอบคุณค่ะทีนี้อยากให้คุณปฏิมากับคุณปักศักดิ์บอกถึงรูปแบบโฆษณาที่อยากได้ค่ะ
2: ดัง
0: มันต้องสวยครับ
2: มันต้องดังสิวะไม่ดังจะทำไปทำไมทำโฆษณาทั้งทีมันต้องให้คนพูดถึงกันทั้งเมืองไปเลย
0: ดังแล้วมันจะได้อะไรล่ะครับคุณพ่อถ้าคนไม่ประทับใจ2วันเขาก็จบแล้วครับมันต้องสวยสิครับมันต้องแสดงให้เห็นความรักระหว่างคนกับสัตว์ครับแบบนี้สิครับถึงจะขายได
2: ้ไม่มีทางมันต้องดังก่อนเว้ย
0: มันต้องสวยครับคุณพ่อ
2: ดัง
0: สวยครับ
2: ดัง
0: สวยครับ
2: ดัง
0: สวยครับ
2: ดัง
0: สวยครับ
2: ดัง
0: สวยครับ
2: ดัง
0: สวยครับ
1: ขาดหยุดขอโทษค่ะ
2: ไอ้ลูกไม่รักพี่ไม่เคยเห็นด้วยอะไรสักอย่างส่งแกปีเรียนบริหารธุรกิจดันไปเรียนวิทยาศาสตร์ส่งให้แกมาช่วยบริหารบริษัทดันอยากจะไปทำมูลนิธิ
0: แล้วทำงานของผมมันผิดตรงไหนนะครับคุณพ่อบริษัทของคุณพ่อเนี่ยอยู่กินไปจนชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดครับ
2: แกก็เลยไม่ทำอะไรใช่ไหมจะเอาแต่ล้างผลาญใช่ไหม
0: ผมไม่ได้ล้างผลาญนะครับคุณพ่อเพียงแต่งานตรงนั้นมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าครับ
2: ประโยชน์อะไรฮะไปแกไปเลยแกลาออกจากบริษัทไปเลยป่ะไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งผู้จัดการนะเว้ยแกต้องลาออกจากการเป็นลูกฉันไปด้วย
0: นี่คุณพ่อพูดเองเลยครับ
1: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนี่เรายังพูดถึงเรื่องโฆษณาอยู่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: เอาป้าไปเลยหนู
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดถึงรูปแบบโฆษณาวันอื่นนะคะ
0: น่าอายจังเลยนะครับจู่ๆผมกับคุณพ่อก็ลุกขึ้นมาทะเลาะกันเหมือนเด็ก
1: ๆคุณกับคุณพ่อทะเลาะกันมานานแล้วหรอคะ
0: ครับเราคิดไม่เหมือนกันหลายเรื่องนะครับคุณพ่ออยากให้ผมมีเงินจะได้สบายแต่ผมว่าความสบายมันไม่ได้อยู่ที่เงินครับโลกของเราก็เป็นแค่ดาวดวงเล็กๆในจักรวาลครับคนเราจะเอาอะไรกันนักหนาเนาะ
1: คุณก็เลยอยากเป็นนักอนุรักษ์มากกว่าเจ้าของบริษัทเหรอคะ
0: ครับคุณคิดว่าผมอุดมคติมากเกินไปไหมครับ
1: คุณว่าตัวคุณเองนะคะฉันยังไม่ได้พูดเลยสักคำถ้าคุณเชื่อมั่นในทางของคุณคุณก็ต้องสู้เพื่อทางนั้นไม่ว่าใครจะว่าอะไรก็ตาม
0: คุณนะครับที่คุณเข้าใจผมคือส่วนเรื่องงานนะครับผมจะไม่ให้เป็นแบบนี้แล้วครับผมสัญญาครับผมจะไปตกลงกับคุณพ่อก่อน
1: ไม่เป็นไรค่ะขอให้ได้งานที่ทั้งสองคนพอใจก็แล้วกันนะคะขอโทษค่ะ
0: งานผมมันน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: ไม่ค่ะคือพอดีสงสัยเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยมั้งคะวันเกิดค่ะเลยต้องดื่มสักนิดขัดเพื่อนไม่ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะ
0: คุณได้ตันครับเดี๋ยวก่อนนะครับ

รรค์วันเกิดครับดอกหญ้าเนี่ยดูถูกไม่ได้เลยนะครับถึงมันจะเป็นพืชที่ต่ำต้อยแต่มันก็อยู่ได้ทุกภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศเลยนะครับผมขออวยพรให้คุณเข้มแข็งเหมือนดอกหญ้าครับ

0: มากินมากินมากินอะไร
1: อร่อยเลิศ
0: นี่ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าร้านเนี้ยเลิศแกเนี่ยไม่ยอมเชื่อฉันจนต้องลงมือเนี่ยนะไปซื้อแล้วก็มาให้แกกินเนี่ย
1: เลิศจริงป่ะ
0: นะจัน
2: เฮ้ยนะจัน
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
3: กันนะเพียบเลยอ่ะ
0: จริงเฮ้ยนั่นเนื้อนะเว้ยนี่แกเลิกกินมังแล้วเหรออ้าวมึงบอกแกป่ะมึงก็ไม่ได้บอกฉัน
1: เออ

0: เป็นไง
1: เหม็นนะดิแหมแกกินมังสวิรัติเป็นชาติแบบแกเนี่ยนะพอมากินเนื้อแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละ
0: ที่จริงมันก็อร่อยดีอะ
1: อ้าวอย่าบอกฉันนะว่าแกตบะแตกแล้วเดี๋ยวนะฉันว่าฉันเคยได้ยินนะว่าเฮ้ยฉันจะไม่กินเนื้อตลอดชีวิตแล้วไง แต่ฉันว่าก็ดีนะแกเพราะว่ากินมังสวิรัติอาหารของกินยากจะตายแกจะได้ใช้ชีวิตง่ายๆไง
2: คุณกำแพงมาเหรอเธอ
1: เปล่านี่
2: ฉันได้กลิ่นน้ำหอมเขานะ
1: กลิ่นเหรอ
2: วันนี้ฉันน่าจะไปทานข้าวกับเขาอะไม่อยากไปเลยอะทำยังไงดี

0: นี่ฉันว่าเนี่ยนะอาจจะมีใครบางคนเนี่ยเขาใช้น้ำหอมกลิ่นเหมือนอีตากำแพงก็ได้เฮ้ยหรือว่ามีใครบางคนเนี่ยนะแอบคิดถึงเขามากจนจมูกเนี่ยหาเรื่องไง
1: ฉันว่าแกคอยเขาอยู่จมูกก็เลยเฟื่องได้กลิ่นน้ำหอมของเขา
2: เฮ้ย
1: คุณอาจารย์ครับวันนี้คุณดูสวยมากเลยครับผมมาทุ่มสัญญาครับที่คุณให้ไปกับผมว่าจะไปทานข้าวด้วยกัน
3: สวัสดีค่ะคุณกำแหงแหมวันนี้ไม่มีขนมมาฝากหรอคะ
4: ไว้คราวหน้าไม่ลืมแน่ครับ
3: ได้ค่ะขอบคุณ
1: ค่ะกำแหง
5: สวัสดีค่ะคุณกำแหง
3: ทุกคน
4: สวัสดีครับทุกคน
0: ยินดีต้อนรับค่ะคุณ
4: อาอันนี้คุณอาจารย์ไปไหนอะ
0: นะจันไปหาลูกค้าค่ะเนาะพวกเรานะจันไปหาลูกค้าเนาะ
5: เนาะนะ
0: เสียดายจังเลยค่ะ
4: น่าเสียดายนะงั้นเดี๋ยวไว้ผมมาใหม่ละกัน
1: โอกาสหน้านะฮะ
0: สวัสดีค่ะไม่ส่งนะคะบ๊ายบายนะจัน
1: นะจัน
0: แกไม่ต้องซ่อนแล้วเขาไปแล้ว
1: ออกมาได้แล้วเขาไปแล้ว
0: เอาจริงป่ะฉันก็สงสารยายนะจันนะถ้าต้องไปนั่งกินข้าวผีตาเนี้ยฉันกินไม่ลง
1: เ
0: พราะอะไร
1: หน้าเหมือนหมูสำลอกอ้วก
0: เขายังไม่ไป
1: ไม่ไปอะไรฉันเห็นกับตาว่าเขาเดินลงไปแล้ว
0: ใช่
3: เขายังอยู่แถวนี
0: ้เดี๋ยวฉันเห็นกับตาเธอเห็นใช่ไหม
1: ฉันก็เห็น
0: เขาไปแล้ว
1: จริงๆ
0: นะจันเล่นแบบนี้มันไม่สนุกเลยนะ
4: สวัสดีอีกครั้งนะครับ
0: คุณกำแหงสวัสดีค่ะ
4: พวกคุณนี่แย่มากนี่ผมเป็นลูกค้านะคุณเองก็เหมือนกันนะจันคุณสัญญาแล้วนะว่าวันนี้คุณจะไปทานข้าวกับผมสัญญามันต้องเป็นสัญญาสิ
3: เราไปคุยกันข้างนอกเถอะค่ะ
1: นี่คุณทำอะไร
6: ไม่ได้มีแค่หัวใจ
7: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
8: มาพร้อมกับแบรนด
9: ์ยูโร

0: นี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
1: โอ้ยกับตัวนี้เลย

0: คะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจัดแดด
1: โดยตรง
0: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้มั้ยจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆน
1: ะ
0: วัยรุ่นวัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่ผิวก็จะเปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
1: ี่
0: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
1: เต็มแน่น
0: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
1: ไม่ได้
0: ล่ะหน้าดำค่ะ
1: วันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตั๊กจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
0: เอ
1: าแบบจึ้งๆนะคะ
0: เอาตุ้มๆเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
1: ี่
0: ตั๊กให้4
1: ยังไม่พอ
0: แถมอีกหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็น5เป็น5แล้ว
1: แล้
0: วเรายังมีนี่ครีมประดาว4 star ไวท์เทนนิ่งครีมตัวน
1: ี้
0: ตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้3
1: ซอง
0: ให้3ซอง
1: 8ชิ้นนี้ท
0: ั
1: ้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
0: เท่านั้น 1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
1: รีบรีบรีบรีบนิดน
2: ึ
1: ง
2: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย 1,090 ใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
1: นับน้อยล้ำตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจัดแดดดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
2: โอ้โห
1: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
0: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8 9คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
0: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
1: ไปตอนมา
0: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
0: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
0: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14
0: วันรู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมน่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจาย
1: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความพอใจ
0: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30ถึง65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
0: เอาไปใช
1: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้เง
1: ินสองค
0: นเอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะทุกคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
2: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: 190
1: บาท
0: จะให้กี่นาทีอ่ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เนาะ
1: ไม่ให้ไม่
0: ให้ไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ่ะ
2: เอามันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมประดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นต์ในรายการ
1: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: ค่ะ100กว่าบาทเท่านั้น
2: วิธีใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช้
1: วิธีใช้ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดน
1: ึ
0: งเติมเข้าไปอีกนิด
2: เฮ้ยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
0: รับแดดรับแดด
2: ใช่ตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคลา
0: บไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ต้องบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นเราถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูติน

0: ี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอสมิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วไม่ต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: บอกเข้าไปช่ำๆ
1: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปบอกต่อ
1: กลับบ้านไปก็บอก
0: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองบอกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็บอกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมดไปเยอะหลอดด้วยกันค
0: ุ
1: ณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตูนก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ซื้อที่อื่น
1: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
0: า
1: ถ้าตูนใช้ได้นะถ้าตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ง่าย
0: เอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
0: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
2: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
0: ค
2: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5หลอด
1: น้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมหาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
1: และสังเกตตัวเอง
0: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุ้ยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กตีก๊อฟมา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
1: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยว
1: ตูนกันด้วย
0: เดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ้ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการ
1: โอ้โห
0: นิดหน่อยเท่านั้น
1: โอ้ยไม่เนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่
0: ะ
1: คุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตักมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตักจริง
0: ๆไม่มีขยันค่ะ
1: 1252รถสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้ามซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่โอซิง
2: นะ
1: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: ตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหายไม่มีทางหายนะคะ
1: ถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสามคนหมดเวลาลงแล้ว
0: ไป
2: คุณผู้ชมไปก่อนแล้ว
1: สวัสดีค่ะ

0: ่ะยกกันมาเป็นขบวนพาเลทนี่คือสีที่คนตามหาส
1: ี
0: ที่คนต้องเก็บสีที่พี่ๆแม่ๆชอบมากแล้วสวยมากๆไม่ว่าจะสวมใส่อยู่ข้างในหรือว่าเราซักตากหน้าบ้านก็ไม่อายใครแน
1: ่ใช่แล้วคือเพราะอะไรทำไมถึงคนถ
0: ึ
1: งซ
0: ื้
1: อกันเยอะแล้วเพราะอะไรถึงต้องเปลี่ยนอันนี้คือซาบิน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองคุณผู้ชมคะคือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเลือกไซส์เพราะว่ามันมีไซส์ใช่ไหมแต่ดูนะไซส์ที่เราใส่ที่เราว่าเลือกดีแล้วอ่
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็ยังแบบไม่ค่อยยืดหยุ่นตรงเอวเป็นยางยืดแล้วก็ยืดได้แค่นี
0: ้แค่นั้นเองหรออ่ะก็เลือกไซส์ไปแล้วกันแต่ว่าซาบิน่าตัวใหม่ของตูนไม่ต้องเลือกไซส์
1: โอ้โห
0: เพราะว่าเขายืดได้เยอะมาก
1: ไปไกลมาก
0: นี่คือฟรีไซส์ S M L XL 2 XL

0: ขอบขานี้ได้เท่านี้เวลาใส่แล้วเดินคือไม่ค่อยสบายเลยอ่ะ
1: นี่คือขอบขาที่กว้างไปได้อีกค่ะที
0: ่
1: ขาแม่ขวาก้มต่ำมาก็จะกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็กว้างได้ทุกทิศทางสวมใส่สบาย
0: เธอของฉันมีตะเข็บแต่ตะเข็บของฉันแตกไปแล้วด้วย
1: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
0: แตกแล้วเรียบร้อย
1: ของเรามีตะเข็บไหมนะเอาหาก่อนหา
0: ไม่มี
1: ขิงสุดๆขิงมากแล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้แม่ดูผ้านะคะนี่คือผ้าที่ดีจากซาบีน่าเป็นแบบนี
0: ้
1: อยากอวดเป้าหน่อยได้ไหม
0: อ
1: ่
0: ะ
1: อวดเป้านิดนึง
0: พอนิดนึงเป้านี้มีตะเข็บนะคะแล้วก็มีผ้า2ชั้นที่แบบตรงนี้ก็คือระบายอากาศค่อยดีมันเป็น2ชั้นเน
1: ี่
0: ย
1: มันหนามันอับชื้นแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาถักทอด้วยความพิเศษจากแบรนด์ซาบีน่าถักทอให้มันมีความยืดหยุ่นแบบนี้แล้วก็เป็นผ้าที่หนากว่าบริเวณอื่นแต่ระบายอากาศนะจ๊ะแม่มันจะไม่อับชื
0: ้
1: น
0: มันมีร่อง
1: มันมีร่องแบบนี้ถักทอพิเศษแล้วมันยืดได้จะออกข้างหรือว่าจะขึ้นบนอย่างเงี้ยก็ยืดได้ตามสรีระในการใช้งานของเราแล้วก็ทรงสวยสีสวยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นมาให้แล้วกับ6สีแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ได้ไปแค่6ตัวนะวันนี้ได้กี่ตัว
0: ให้12ตัวแต่ต้องโทรให้ทันนะคะเพราะให้แค่90เซตเท่านั้นวันนี้ซื้อ6สี6ตัวแบบนี้แถมให้อีก6สี6ตัวทั้งหมดนี้คือ12ตัวจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 วันนี้วันเดียวเท่านั้นเอาไป999บาทเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยให้แล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ถูกมาก
1: ต้องโทรตอนนี้แหละเพราะว่าค่าส่งก็ยังไม่มี1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้นะคะพี่ๆแม่ต้องบอกว่าความสวยมันยังไม่ได้จบเท่านี้เราให้ดูสีไปละแล้วก็ให้ดูด้วยว่าไซส์เนี่ยจริงๆใส่ด้วยกันได้หมดเลย SL XL 2XL
0: ใช่แล้วให้ดูสีตรงนี้นิดนึงคุณจะได้ไปนะคะซื้อ6ตัวแบบนี้สีโกโก้หมอกผ้าลาเต้ยังไม่พอมีสีชมพูสีฟ้าและสีเขียว6ตัว6สีนี้ไม่พอแถมให้อีก6ตัว6สีเป็น12ตัวตามนี้เวลาที่ใส่แล้วตากอยู่หน้าบ้านอ่ะมันสวยไงตากแบบนี้เลย
1: แล้วได้กางเกงชั้นในยกโหลสวยคุณภาพดีพร้อมที่จะเปลี่ยนชุดชั้นในกางเกงชั้นในยกเสร็จไปเลยแม่และในเรื่องของความใส่สบายเวลาเราใส่ไปอยากให้ดูน้องหุ่นตรงนี้นิดนึงนะคะคนนี้จะเป็น SM ในเรื่องของไซส์แล้วก็เวลาใส่ไปอ่ะจะได้ความเอวสูงมันก็จะปิดหน้าท้องท้องน้อยตรงนี้ของเราให้ผ้าละ1 2 3ฝ่ามือและมันยังยืดหยุ่นขึ้นมาได้อีกแบบนี้แล้วขอบเขาเนี่ยที่เอวแม่ดูไม่มียางยืดหยุ่ยๆเอาไปเกาะพุงแล้วทำให้พุงแดงๆคันๆกดทับเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายจากแบรนด์ซาบีน่าแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมว่าเขาเนี่ยต้องเป็นของแท้เท่านั้นถึงจะทำการถักทอแบบลายนูนขึ้นมาแบบนี้ได้นอกจากนั้นด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บอย่างที่บอกไปเห็นไหมเราใส่ช
0: ุ
1: ดเราใส่เสื้อผ้าปุ๊บเสื้อผ้าเราเรียบเนียนไปกับขาเราเลยแล้วด้านข้างก็ยังยืดเก็บสะโพกแบบนี้ขึ้นมาไว้โกยเหนือ
0: ผ
1: ้
0: าเ
1: ก็บเอาไว้ได้อีกด้านหลังก็เช่นเดียวกันจ้ะด้านหลังนะจ๊ะเวลาที่เราสวมใส่ไปแล้วก็เก็บเนื้อนะเนื้อก้นบางคนมีก้น3ก้น4ลูก2ลูก3ลูก4แม่โอบอุ้มเอาไว้เนี่ยผ้ามันยังเหลือมากๆเลยพอเก็บเอาไว้ได้แล้วเนี่ยนะคะสะโพกอยู่ข้างในผ้าแล้วแล้วเวลาเราไปทำกิจกรรมไปเดินไปวิ่งไปนั่งไปนอนไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนสรีระไหนหรือว่ากิจกรรมไหนก็ตามเห็นไหมดึงข้างบนข้างล่างไม่สะเทือนเลยจ้ะเพราะฉะนั้นกางเกงในอ่ะมันไม่เข้าวินน่ะชอบมาก
0: ไม่ต้องคอยเกี่ยวออกแล้วสีสวยทุกสีคุณผู้ชมสีโกโก้ก็สวยมากเป็นสีตาลเข้มที่ถูกต้องสีมอคค่าก็แบบน้ำตาลลงมาอีกนิดนึงนะคะเพราะจะมีความเนียนไปกับผิวเวลาที่เราใส่กางเกงสีอ่อนมันจะไม่โป๊สีเนื้อสีลาเต้อันนี้ก็สวยมากคุณผู้ชม
1: ผู้ใหญ่ชอบมาก
0: ใช่มันเป็นสีที่เข้ากับเนื้อมากและสีสันสดใสตรงนี้นะคะสีชมพูสีเขียวสีฟ้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีออกนม
1: พาร์ท
0: เทลใส่เข้าไปแล้วก็จะดูแบบน่ารักและคุณสามารถใส่เป็นสีมงคลข้างในก็ได
1: ้ถูกต้องใส่เป็นเซตเลยยังได้เพราะว่าชุดชั้นในของซาบีน่าเขามีทั้งข้างบนทั้งล่างขายแต่วันนี้ข้างล่างมาแรงมากเป็นเซตเป็นสีที่ทุกคนตามหากันอยู่วันนี
0: ้ใช
1: ่กลับมาแล้วแล้วมีเพียงแค่90เซตเท่านั้น
0: ใช่
1: นับถอยหลังลงไปเร
0: ื่อ
1: ยๆ
0: เหลือ57เซตแล้ว
1: ก็บอกแล้วว่าไปไวแน่นอน1252สแกน QR Code มาก่อนก็ได้ค่ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านก็ได้ค่าส่งมีไหมจ๊ะ
0: ค่าส่งก็ยังไม่คิดค่ะส่งให้ฟรีทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทาง999บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83บาท25สตางค์83บาท25สตางค์เท่านั้นค่ะ
1: หารกันยังเลิศเอาไปขายต่อก็เลิศสุดๆเพราะว่ากำไรดีนี่เนาะไม่อยากจะบอกเลยมีคนมาถามว่าตูนกับนุ้ยก็พร้อมผอมลูกๆถ้าแม่ใส่เนี่ยแม่แบบไซส์อย่างนี้เลยนะน้ำหนักแม่ทะลุ60 70แม่ใส่ได้ไหมแม่ดูน้องอวบคนนี้ค่ะน้องอวบคนนี้สะโพก46นะคะกางเกงชั้นในของเราเป็นฟรีไซส์เห็นไหมเวลายืดเอวก็ได้หรือยืดขอบขาให้ดูไหมขอบขา

0: ไปได้ไหมลูกขอบขาไปได้ค่ะพี่ๆแม่แม่มีความสบายนุ่มหยุ่นเห็นปะเวลายืดทีเห็นเนื้อมะเนื้อผ้าเขานุ่มเบาแล้วใส่สบายระบายอากาศดีสุดๆอันน
1: ี
0: ้ตูนกับหนูเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษจริงๆเก็บทุกสีเก็บทุกเซต
1: และเมื่อกี้พูดถึงการระบายอากาศใช่ไหมคะให้ดูนิดนึงอันนี้ให้ไป6ตัว6สีสีแรกสีโกโก้สีมอคค่าสีลาเต้นะคะยังไม่พอให้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียวไปด้วยทั้งหมด6ตัว6สีแบบนี้ระบายอากาศได้ไหม6ตัว12ชั้น
0: อุ้ยแม่จ๋าอันนี้แหละคือซาบีน่าแท้ๆแล้วเป็นซาบีน่าที่ไม่ต้องไปตามหาที่ไหน39เซตสุดท้ายสำหรับวันนี้สำหรับคนที่จะได้ไปยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเซตนี้ตูนไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาอีกหรือเปล่าเห็นเล่าบอกมาว่าเซตนี้ใกล้ขาดตลาดเต็มทีแล้วต้องรอผลิตใหม่เดี๋ยวมารอนานแม่37เซตสุดท้าย1252สแกนเคอร์โค้ดมาก่อนก็ได้999บาทเซตหนึ่ง12ตัว
1: ใช่วันนี้ยังส่งฟรีให้อยู่12ตัวนี
0: ้เวลาจะหมด
1: ให้หน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะ999บาทเท่านั้นคุณได้ซาบีน่าของแท้แล้วที่สำคัญเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลใส่ได้แน่นอนเอาไปแบ่งกันใส่ได้เลยผู้หญิงทุกคนในบ้านใส่ด้วยกันได้หมดเลยค่ะ
0: ใส่ได้จริงๆจากตัวละ390เหลือ80กว่าบาทแม่จ๋า12ตัวหารกันสบายมากๆเลย390บาทมีป้ายทุกๆตัวนะคะถ้าเข้ามาดูใกล้ๆพี่ๆแม่ๆเห็นไหมคะไม่เคยโกหกอยู่แล้วป้ายราคานี่คือ390บาทแล้วได้แบรนด์ซาบีน่าแบบนี้แล้วทุกตัวเขาก็จะเกี่ยวป้ายห้อยแบบนี้ไปให้ด้วยจะซื้อใช้เองจะซื้อไปฝากลูกสาวหลานสาวคุณป้าคุณย่าคุณยายแม่ซื้อเลยเซตนี้เพราะว่าคุ้มมากๆไม่ต้องไปกดส่วนลดที่ไหนแล้วเราลดให้แล้วลดหนักด้วย
1: เสียเวลาไม่ต้องรีบตื่นแล้วนี่คือสีน้ำตาลที่ถูกต้องสีน้ำตาลสวยมากนะและความยืดของเขาที่บอกว่าไม่ต้องเสียเวลาเลือกไซส์มันไปได้อีกจริงๆแขน
0: ไปได้อีก
1: แขนนี้ยาวแค่นี้สาวอวบใส่ได้สาวไซส์เล็กใส่ได้ใส่ได้จริงๆนะคะสาวสะโพก46คนนั้นเขาก็ยังใส่มาให้ดูแล้วแล้วคือเขายืดอยู่แบบนี้เขายืดเนื้อยืดเยอะขนาดนี้แต่เวลากลับมาคือทรงสวยเหมือนเดิมคุณเห็นไหม
0: ทรงสวยเหมือนเดิม
1: ไม่ย้วยไม่อะไรเลยแล้วคือใส่อย่างเงี้ยใส่สบายไปนานๆเลยนะคะเนื้อผ้าเนียนนุ่มสบายแบบนี้แล้วเหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ซาบีน่าของแท
0: ้ใช่ค่ะเวลาใช้งานจริงพวกเราใช้มาแล้วพี่ๆแม่ๆถ้าเคยใช้มาแล้วจะชอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันเอาไปซักมือเนี่ยเบาๆเลยนะแม่เบาๆคราบหลุดเราไปซักเครื่องใส่ถุงซักนิดนึง
1: ผ้าเขาลื่น
0: คราบหลุดเพราะว่าผ้าของเขาเนี่ยเป็นผ้าค่อนข้างที่จะพรีเมีย
1: ม
0: เวลาเราซักนะคุณผู้ชมไม่ต้องขยำแรงเบาๆคาบออกหมดเลยตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้าย ในเซตสีที่คนตามหากัน ในเซตที่ไม่รู้จะมีมาอีกหรือเปล่าเด
1: ี๋
0: ยวถ้าเขาผลิตใหม่แล้วเขาไม่ทำสีเดิมจะเสียใจมากเลยนะ
1: โอ้ยแล้วรอบหน้าอาจจะขึ้นราคาแล้วก็อาจจะคิดค่าส่งด้วยนะคะอนุญาตพี่นึกว่าเขาเป็นฟรีไซส์ถ้าที่บ้านมีลูกสาวมีคุณแม่มีคุณป้ามีคุณยายมีพี่สาวน้องสาวคุณซื้อไปเซตนี้12ตัวเอาไปแบ่งกันเลยคนละ2ต
0: ัว14เซตสุดท้ายไม่ได้บอกว่าจะหมดแต่หมดจริงจาก90เซตตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะ1 2 5 2 999บาทและที่สำคัญคือมันได้ทั้งหมด12ตัว
1: ใช่6ตัว6สีแถมอีก6ตัว6สี12ตัวนี้ส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคานี้ซาบีน่าของแท้นะคะ
0: ใช่จ้ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เก็บเงินปลายทางไม่มีค่าจัดส่งนะคะต้องต่อสายเอาไว้เอาเป็นว่าตูนให้ทุกคนแต่ต้องโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดมาก่อนก็ได้9เซตสุดท้ายแล้วแม่รีบโทร
1: แล้วล่ะใครโทรทันยินดีด้วยใครยังไม่โทรรีบโทรวันนี้นี่ก็ตัวหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ไม่มีขนมมาฝากหรอคะ
1: ไว้คราวหน้าไม่ลืมแน่ครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: พูดกันแหงสวัสดีค่ะคุณกันแหง
0: ทุกคนทุกคน
1: สวัสดีครับทุกคน
3: ยินดีต้อนรับค่ะคุณ
1: แหงอันนี้คุณอาจารย์ไปไหนอ่ะ
3: นะจันไปหาลูกค้าค่ะเนาะพวกเรานะจันไปหาลูกค้าเนาะ
2: เนาะนะ
3: เสียดายจริงเลยค่ะ
1: น่าเสียดายนะงั้นเดี๋ยวไว้ผมมาใหม่ละกัน
2: โอกาสหน้านะฮะ
3: สวัสดีค่ะไม่ส่งนะคะบ๊ายบายนะจัน
2: นะจัน
3: แกไม่ต้องซ่อนแล้วเขาไปแล้ว
2: ออกมาได้แล้วเขาไปแล้ว
3: เอาจริงป่ะฉันก็สงสารยายนะจันนะถ้าต้องไปนั่งกินข้าวผีตาเนี้ยฉันกินไม่ลง
2: เ
3: พราะอะไร
2: หน้าเหมือนหมูสำลอกอ้วก
3: เขาไม่ไป
2: ไม่ไปอะไรฉันเห็นกับตาว่าเขาเดินลงไปแล้ว
3: ใช
0: ่เขายังอยู่แถวนี
3: ้เดี๋ยวฉันเห็นกับตาเธอเห็นใช่ไหม
2: ฉันก็เห็น
3: เขาไปแล้ว
2: จริง
3: ๆนะจันเล่นแบบนี้มันไม่สนุกเลยนะ
1: สวัสดีอีกครั้งนะครับ
3: คุณกำแหงสวัสดีค่ะ
1: พวกคุณนี่แย่มากนี่ผมเป็นลูกค้านะคุณเองก็เหมือนกันนะจันคุณสัญญาแล้วนะว่าวันนี้คุณจะไปทานข้าวกับผมสัญญามันต้องเป็นสัญญาสิ
0: เราไปคุยกันข้างนอกเถอะค่ะ
2: นี่คุณทำไมถึงไม่บอกเรา
1: ทานข้าวกับผมไม่ดียังไงใครๆก็อยากทานข้าวกับผมดังนั้นน่ะเพราะทานข้าวกับผมเนี่ยได้ทานแต่ของดีๆแล้วถ้าทำให้ผมพอใจก็อาจจะได้เงินทองหรือว่าเพชรกลับบ้านด้วยไม่ดีเลยไง
0: ฉันจะไปทานข้าวกับคุณเพื่อคุยเรื่องงานนะคะฉันไม่ต้องการข้าวของอะไร
1: ก็เห็นพูดอย่างนี้ทุกคนนะแต่พอเห็นเงินก็เสียงอ่อยทุกราย
0: นี่คุณมองฉันเป็นอะไร
1: ก็เป็นผู้หญิงไงผู้หญิงทุกคนน่ะก็คิดแบบนี้ไม่ใช่หรอคุณอาจารย์นี่คุณน่ะเป็นผู้หญิงที่สวยนะจะมานั่งทนทำงานให้เหนื่อยทำไมไม่ทำตามแบบผู้หญิงฉลาดฉลาดที่เขาทำกันล่ะ
0: คุณพูดแบบนี้คุณหมายความว่าไง
1: ก็หมายความว่าเอางี้แล้วกันผมพูดกับคุณตรงๆเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆล่ะผมอยากให้คุณลาออกจากที่นี่ผมยินดีจะให้เงินคุณมากกว่าที่นี่10เท่าบ้าน1หลังรถอีก1คันงานคุณน่ะก็ง่ายแค่ทำให้ผมมีความสุขแค่นั้นเอง
0: คุณดูถูกฉันนะปล่อยปล่อยฉันบอกให้ปล่อย
2: มึงควรกูเหรอมากเลยนะ
0: มีอะไรกันน่ะคุณกำแหง

0: ขอแค่ชวนเขาไปทานข้าวนะครับไม่ไปก็พูดผมดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องทำรุนแรงขนาดนี้เลย
1: นัดจันนี่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆเดี๋ยววิลาจะบอกบอสให้นะคะหรือเราโทรแจ้งตำรวจเลยดีไหมคะอ๋อ
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วครับเดี๋ยวมันจะอื้อฉาวไปกันใหญ
1: ่ทีนี้คุณกำแหงเข้าใจหรือยังล่ะคะว่าทำไมบอสอะถึงเปลี่ยนตัว AE ให้เป็นวิลาดูแลแทนลูกค้าระดับคุณกำแหงนะคะถ้าเป็นวิลาไปทานข้าวอ่ะยังดูแลน้อยไปด้วยซ้ำ
0: จะว่าไปเนี่ยผมก็ผิดอยู่เหมือนกันนะที่มองข้ามมันไปเนี่ยแบบเมียว
1: แต่คุณให้นาจันดูแลแทนแล้วนี่คะคุณไม่ได้ให้วิลาเป็น AE แล้วนี่
0: เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนกลับได้เอางี้ละกันสินค้าในเครือของผมทั้งหมดเนี่ยผมเปลี่ยนให้คุณดูแลแทนพอใช้ไหมจ๊ะ

0: ้าวคุณณจันทร์หายดีแล้วครับเห็นยายบัวบอกว่าคุณไม่สบาย
1: ก็ยังไม่หายดีหรอกค่ะแต่พอดีวันนี้ต้องไปทำงานแล้วนี่ทำอะไรกันเหรอคะ
0: พอดีแหวนของแต่งงานของคุณเชอร์รี่หายครับก็มองหากันอยู่หาไม่เจอเลยครับ
1: เหรอคะ

0: โอ้ยคุณอาจารย์ตาดีจังเลยพอดีผมมองหาแถวนั้นอยู่ตั้งนานหาไม่เจอสุดยอดเลยคุณอาจารย์ดีใจด้วยนะครับคุณเชอรี
1: ่แหวนแต่งงานค่ะ
0: หรอ

0: ยังไม่ต้องโวยนะ
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งคนนั้นเป็นของเพื่อน
0: ราคาขนาดนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากที่เราจะเห็นกัน
2: อย่างนี้ว่ามันความเห็นว่าแล้วมันกลัวกันแล้วไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลั
0: วไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว
3: นอกจากนอนไม่หลับแล้วยังมีอาการอะไรอีกบ้างครับ
4: ก็รู้สึกปวดเนื้อปวดตัวหมดเลยค่ะ
3: อันนั้นก็เป็นอาการของไข้เหมือนกันงั้นหมอให้ยาแก้ไข้ไปแล้วก็พักผ่อนดื่มน้ำมากๆนะครับ

0: ณหมอคะถ้าจู่ๆจมูกหูแล้วก็ตาของเราทำงานได้ดีขึ้นเราจะเป็นโรคอะไรไหมคะ
1: ในเมื่อดีขึ้นจะเป็นโรคอะไรได้ล่ะครับ
0: มันดีขึ้นแบบผิดปกตินะคะ
1: ยังไงล่ะครับ
0: อย่างเช่นตอนนี้ที่ห้องฉุกเฉินน่าจะได้ยินเสียงเด็กผู้ชายอายุประมาณ 13-14 ร้องไห้อย่างทรมานมากอะค่ะเขาบอกพยาบาลว่ามอเตอร์ไซค์เขาล้ม
1: ห้องฉุกเฉินอยู่ตั้งไกลประตูก็ปิดอยู่คุณไม่มีทางได้ยินหรอกครับแม่เข้าใจล้อเล่นนะครับเนี่ย
2: โอเคครับเรียบร้อย
1: เชิญไปรับยาด้านนอกนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: เด็กก็เป็นอะไรครับ
4: เด็กวัยรุ่นขาหักเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ล้มนะคะ
0: จันนะคะวันนี้คุณหมอเทพนิมิตเข้ามาไหมคะหรอคะถ้างั้นป้าส่งเบอร์มาให้นะจันทางไลน์ได้ไหมคะขอบคุณค่ะ

0: นที่มาดูไพ่กับฉันแล้วเนี่ยต้องให้ครบเดือนหนึ่งก่อนฉันถึงจะดูให้ใหม
1: ่ฉันไม่ได้อยากจะมาดูใหม่อะค่ะเพียงแต่วันนั้นคุณยังดูให้ฉันไม่จบยังเหลือไพ่อีกหนึ่งใบคุณบอกว่าไพ่ใบนั้นจะมีคำตอบทั้งหมดคุณจำได้ไหมคะ
0: อ๋อใช่วันนั้นฉันมีธุระรีบร้อนที่จะออกไปก็เลยไม่ได้กลับมาเอางี้แล้วกันก็ปล่อยมันเลยตามเลยไปนะเดือนหนึ่งแล้วค่อยกลับมาใหม
1: ่เดี๋ยวนะคะคือว่าฉันเปิดดูไพ่ใบนั้นไปแล้วอะค่ะ
0: เปิดดูแล้วเหรอ
1: ค่ะและฉันก็จำไพ่ใบนั้นได้คุณช่วยดูให้ฉันเถอะนะคะ
0: ร้อยวันพันปีเนี่ยฉันไม่เห็นเธอจะเชื่อเรื่องพวกนี้ทำไมคราวนี้มาเชื่อล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเธอบอกว่าเธอจำได้ใช่ไหมฉันจะให้เธอดูไพ่ใบนี้หรือเปล่าใบนี้
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ใบนี้เธออย่าบอกฉันนะว่าเธอได้ไพ่
1: ไพ่ใบไหนคะ
0: ใบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใบนั้นล่ะค่ะฉันจำได้
0: ไม่ไปไม่ได
1: ้ทำไมคะ
0: ฉันไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เธอกลับไปเถอะกลับไป
1: นี่มันอะไรกันแน่คะคุณหมอ
0: เธอเป็นผู้หญิงที่มีพลังพิเศษฉันขอเตือนให้เธอน่ะใช้จิตใจเนี่ยควบคุมพลังวิเศษเอาไว้ให้ดีเพราะลำพังตัวฉันเนี่ย

0: การกลับมาของมหาเศรษฐีเจ้าของผลิตภัณฑ์เบงกอลฮิสกี้คุณพงพยัพพนาภัยมหาเศรษฐีหนุ่มสายเลือดไทยที่ไปประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศและเป็นที่สนใจของนักข่าวและสื่อมวลชนสายธุรกิจเป็นอย่างมากและอีกสักครู่จะเปิดทำการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการให้ทราบอีกทีค่ะ
1: การกลับมาครั้งนี้คุณพงพยัพต้องการกลับมาอย่างเงียบแต่เนื่องจากมีนักข่าวหลายท่านให้ความสนใจติดต่อขอทำข่าวมาเป็นจำนวนมากเราจำเป็นต้องจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ขึ้นนะครับและจะใช้เวลาไม่นานมากนักเพราะว่าท่านเพิ่งเดินทางมาถึงขอเรียนเชิญคุณพงพยัคฆ์ขึ้นกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการทักทายทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณพงพยัคฆ์ครับ

0: ผมพรหมพยัคฆ์ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น
1: เบงกอลวิสกี้เป็นวิสกี้สัญชาติไทยที่ไปเติบโตและได้รับความนิยมในต่างประเทศมานานแต่สำหรับที่นี่บ้านของเราเสือตัวนี้อาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะแต่ผมมั่นใจครับว่าทุกคนจะรู้จักเสือเบงกอตัวนี้เป็นอย่างดีและทุกคนก็จะได้รู้ว่าพลังอำนาจของเสือเบงกอตัวนี้นั้นมันมีมากเกินกว่าที่จะต้านทานได้
2: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดีแฟตเซล by โอช้อปปิ้งเอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย

ไอพลัสเอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังค์วันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังค์ที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึง 1,000 และของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือนานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าอยากจ่ายสดที่หน้าบ้านนะฮะก็จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าอยากผ่อนฮะผ่อนเลย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่966บาทมีไม่เยอะจ้ะมีแค่90เซตเท่านั้นและถ้าเกิดใครอยากจะใช้โปรผ่อนเนาะมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้ของผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพอสอนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้องแท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบายๆแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิปTikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คือคุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่าเครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพาเนาะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพ

0: นิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พอสอนี้นะ 0% 3เดือนเดือนละแค่900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM Phone นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอ่ะแล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละพันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอ่ะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอ่ะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อปวัน31นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเร้าใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบหนึ่งดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านหนึ่งก็น้ำเงินท่านหนึ่งก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิกตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินอ่ะของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังพัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังค์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์ให้ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงค์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังค์อันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้นเหลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนนะเหรอแม็กเชียสีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเอาเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ไม่ได้มีแค่หัวใจ
2: คุณพรหมยักษ์ครับอยากทราบว่าการกลับเข้ามาตีตลาดวิสกี้ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ท่านมีแผนอย่างไรครับ
3: แค่ที่ออกข่าวว่าเบงก ัววิสกี้จะเข้ามาเป็นผู้นำทางด้านการตลาดวิสกี้ในประเทศไทยในไตรมาสแรกเนี่ยคุณมีความมั่นใจแค่ไหนคะ
4: คุณมั่นใจแค่ไหนคะ
2: คุณพรหมยักษ์ครับ
4: คุณพรหมยักษ์คะ
5: การกลับมาครั้งนี้ของคุณพรหมยักษ์จะกลับมาอยู่ที่นี่อย่างถาวรเลยหรือเปล่าครับ
2: คุณพรหมยักษ์ครับแต่คำถาม
4: ไ
2: หมครับผม
4: ที่เมืองไทยกับเมืองนอกเนี่ยแตกต่างยังไงบ้างคะแล้วมีการทำวิจัยไหมคะว่าต่างประเทศกับเมืองไทยเนี่ยชอบรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะคะ
2: คุณพรหมยักษ์
5: คร
2: ับ
6: ขอความ
5: คิดเห็น
6: ท่าน
5: หน่อย
6: ครับ
2: ครับ
6: คุณพรหมยักษ์
2: คร
6: ับ
2: คุณพรหมยักษ์ครับคุณพรหมยักษ์ครับ
7: คุณ
2: พรหมยักษ์ครับ
7: ค
2: ุณพรหมยักษ์ครับ
8: วันนี้นะครับขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคร
9: ับท่านครับ
2: ท่านครับ
9: พวกเราขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะครับช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ
2: ค
9: ุณพรหมยักษ์ครับ
2: คุณพรหมยักษ์ครับแล้วที่มีข่าวออกมาว่าท่านให้ข่าวโจมตีวิสกี้คู่แข่งอ่ะท่านจะตอบว่ายังไงครับก็จู่ๆช่วงเนี้ยวิสกี้คู่แข่งของท่านก็ถูกตรวจสอบว่าไม่มีคุณภาพกันเลยมีการพูดกันว่าเบงกอลวิสกี้เนี่ยหวังทำลายคู่แข่ง
10: คุณคงยังไม่รู้จักเสือดีสินะ
11: ท่านครับ
10: เสือไม่เคยลอบกัดใครสัญชาติเสือเธอจะทำก็ทำมันซึ่งหน้าเนี่ยกัดทีเดียวที่ต้นคอคู่แข่งก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนักข่าวพวกนั้นมันวุ่นวายจริงๆถ้ารู้พวกเป็นแบบนี้เนี่ยเรากลับมาแบบเงียบๆดีกว่า
11: อย่าเก็บเรื่องไร้สาระมาเป็นอารมณ์นะครับท่านท่านพอใจกับที่พักไหมครับ
10: ใช้ได้ขอบใจมากนะไหลเมย์ที่บินกลับมาเตรียมทุกอย่างไว้ให้ฉันด้วยตัวเองฉันไม่เคยลืมเหตุการณ์ในวันนั้น

0: คุณคุณเป็นไรมากไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่มีนายในวันนั้นฉันก็คงไม่มีถึงทุกวันนี
2: ้ผมต่างหากครับที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณท่านที่มอบพลังพิเศษนี้ให้กับผมถ้าท่านตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่แน่นอนแล้วผมก็อยากให้ท่านได้สิ่งที่ดีที่สุดครับ
1: ฉันต้องอยู่ที่นี่ยิ่งมาถึงฉันยิ่งมั่นใจ
0: ความรู้สึกของฉันมันบอกว่าเธออยู่ที
1: ่คุณนี่ฉันรอคอยมานานแสนนาน
2: พรุ่งนี้ผมจะออกตามหาเธอทันทีครับ
1: เมื่อถึงเวลาที่ฉันได้ครอบครองเธอขึ้นมาอำนาจจะตกอยู่ในมือหรอก

0: ขอโทษนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันก็เพิ่งมาถึงไม่นานนี้เองฉันเห็นว่าวันนี้คุณมาทำงานที่มูลนิธิเลยคิดว่ามาเจอกันที่นี่ดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปที่บริษัท
0: วันนี้นี่ผมควรจะทำอะไรบ้างครับวันนี
1: ้ฉันมีไอเดียโฆษณาจะมาเสนอค่ะนี่นะคะเอกสาร

0: ไม่เห็นต้องมาทานอย่างนี้เลยไปทานที่คอนโดผมไปได้หาอะไรทำกันก่อนแล้วก็ค่อยสั่งอะไรมาทานก็ได้นี่นะ
1: ก็วิลาเอาสัญญาทำโฆษณามาให้คุณเซ็นนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เซ็นวิลาก็ไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาแตะต้องตัววิลาด้วย
2: โฆษณาโดยใช้จุดเด่นเป็นเรื่องบริษัทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ
3: ค่ะวิธีโฆษณาแบบนี้จะไม่พูดถึงสินค้าโดยตรงแต่จะใช้สร้างภาพพจน์บริษัทได้ดีถ้าคุณพ่อคุณตกลงคุณก็สามารถเอาธุรกิจของคุณไปได้ดีกับงานอนุรักษ
2: ์นี่คุณทำเพื่อช่วยผมเหรอครับเนี่ย
3: บางทีธุรกิจกับอุดมการณ์ก็ไปกันได้ดีนะคะถ้าเอาตามนี้คุณกับคุณพ่อคุณจะไม่ต้องทะเลาะกันอีกไงคะ

0: คุณเนื้อจันทร์นี่
1: เห็นเธอบอกว่าจะออกมาหาลูกค้านะคะหน้าตาดีแบบนี้นะสิคะถึงได้ขยันขยัน
0: ออกมากัน2ต่อ2ไกลขนาดนี้คงมาทำงานหรอก
1: อย่าไปสนใจเลยค่ะคุณกำแหงมาดูตรงนี้ดีกว่านะคะเซ็นตรงนี้ได้เลยค่ะเราจะได้เริ่มทำหนังโฆษณากันสักทีคราวนี้บอสจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็น AE อันดับหนึ่งของบริษัทเซ็นตรงนี้ได้เลยนะคะ
0: นี่ถึงเวลาผมกลับไปก่อนนะ
1: หมายความว่ายังไงคะ
0: คือผมเพิ่งนึกได้อะว่าผมมีธุระสำคัญต้องรีบไป
1: แต่วิลายังไม่ได้ทานอะไรเลยนี่คะ
0: นี่คุณเวลาคุณก็รู้นะว่าผมไม่ชอบให้ใครมาขัดใจ
1: เพราะน้าจันใช่ไหม
0: คุณวิลา
1: คอยดูนะคุณกำแพงถ้าคุณเปลี่ยนตัว AE อ่ะฉันจะอลวาดให้ดูแน่

0: ยังไงคุณเก็บไว้พิจารณาก่อนได้นะคะยังไม่ต้องรีบให้คำตอบ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับ

0: ีหน้าคุณถึงไม่ยอมรับข้อเสนอของผม
1: คุณกำแพง
0: ทำไมไอ้หนุ่มนั่นน่ะมันให้ข้อเสนอมากกับผมบ้างไหมยังไง
1: เขาเป็นลูกค้าของฉันนะคะคุณเลิกดูถูกฉันได้แล้ว
0: ผมก็เป็นลูกค้าของคุณเหมือนกันทำไมคุณมากินข้าวกับมันแต่ไม่ยอมไปกินข้าวกับผมถ้าไม่ใช่เพราะข้อเสนอของผมมันต่ำไปแล้วจะเพราะอะไร

ยกับนาจันค่ะฉันอยากคุยกับคุณมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานโทรหาวิลาได้ตลอดเลยนะคะวิลายินดีรับใช้ค่ะ

0: ำไมคุณมายืนรอตรงนี้ล่ะครับ
1: ฉันเช็คบินแล้วค่ะพอดีเกิดเรื่องนิดหน่อยก็เลยรีบออกมาร
0: อมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะเรื่องไร้สาระเท่านั้นเองแหละไปกันเถอะค่ะ
0: ไว้มือหน้าเนี่ยให้ผมเลี้ยงบ้างนะครับ
1: มีคิดมากเลยค่ะมันเป็นส่วนที่เราต้องเอนเตอร์เทนลูกค้าอยู่แล้วฝากงานไว้ก็แล้วกันนะคะหวังว่าคุณหรือคุณพ่อไม่ต้องทะเลาะกันอีก
0: ครับแล้วพบกันนะครับ
1: ค่ะ

0: ไปไหนครับท่าน
1: ฉันจะออกไปขับรถเล่นข้างนอกฉันจะไปคนเดียวไม่ต้องตามมา
0: ท่านไม่หิวเหรอครับ
1: ฉันดูแลตัวเองได้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง

0: นี่นะเราต้องหาที่คุยให้รู้เรื่อง
1: เดี๋ยวปล่อยฉันบอกแล้วนี่คะว่าฉันไม่มีเรื่องจะคุยกับคุณ
0: คุณดูถูกนะคุณบอกมาดีกว่าว่าไอ้หนุ่มเนี่ยมันให้คุณเท่าไหร่ยินดีนะจะให้มากกว่า10เท่าเลย
1: คุณกำแพงคุณกำลังทำให้ฉันโมโหนะฉันบอกแล้วนี่คะว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงพันนั้นปล่อยนะฉันบอกให้ปล่อย
0: ไม่ปล่อยนี่ทำไมนะทำไมคุณไม่เห็นความหวังดีของผมบ้างผมรักคุณนะผมรักคุณเลยตั้งแต่แรกเห็นน่ะ
1: ปล่อย
0: เห็นใจผมไหมนะเห็นใจผมนะ
1: ปล่อย
0: เห็นใจผมนะ
1: ปล่อย

หน้ากูเหรอหัวหน้ากูอีกแล้วเหรอไปไหนไปไหน

0: ีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
6: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
5: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่ม
6: ี
5: อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ
6: 1ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
5: ครึ่งโล
6: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
5: อ
6: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
5: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
6: ใช่
5: วันนี้เอาโปร3แถม3น
6: ี่
5: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียบอกอย่างงี
6: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
5: ้คือดี
6: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่
5: อง
6: วันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
5: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
6: เ
5: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
6: ค่ะ
5: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
6: ะ
5: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดค
6: ุ
5: ณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
6: แม่มีเงินสดนะ
5: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
6: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
5: ้ใช่
6: ผักชี3ใบ
5: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
6: ก็เคลียร์ออกด้วย
5: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
6: เนี่ย
5: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
6: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
5: ่
6: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
5: มันไม่ครบเลย
6: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
5: ใช
6: ่อันนี้จำเป็นมาก
5: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
6: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหนู
5: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
6: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
5: จริงจริง
6: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสี
5: ม่วงสีม่วง
6: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
5: ด์
6: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
5: ่
6: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
5: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
6: ุ
5: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชม เซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไป100
6: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
5: ใช่
6: อ
5: ัน
6: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
5: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
6: หุ้นลดมากเลย

0: 2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shopone31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่เหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอ่ะกินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลที่น้องชาวมุสลิมทานได้อย
1: ่
0: างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
1: เอ
0: าตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
1: ะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบาย
1: ๆใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ
0: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได ้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
1: ับเดี๋ยวจัดให้
0: เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ็อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ1
0: 2 2 2 2
1: 5อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า

0: สภาพศพเนี่ยมีบาดแผลลึกที่บริเวณท้องแล้วก็ต้นคอเดี๋ยวแกลองดูนะ
1: แล้วแกตามฉันมาทำไมวะ
2: ฉันไม่ใช่นิติเวชนะเว้ย
0: อวัยวะแล้วก็ชิ้นเนื้อหลายส่วนของเขาหายไปคือถ้าคนมันฆ่ากันมันก็ไม่น่าออกไปป่ะวะ
1: นี่แกกำลังหมายความว่าไงวะ
0: จ่าบอกกับฉันว่าถ้าเขาเจอศพแบบนี้อยู่ในป่าเขาจะสันนิษฐานว่ามีสัตว์บางอย่างที่ฆ่าแล้วก็กินศพฉันเอะใจก็เลยเรียกแกมาดูนี่แหละ

0: เฮ้ยปักสายนี่แกหาอะไรของแกวะ
1: เด็กของนายได้บอกป่ะไหมว่าเจอร่องรอยอะไรแบบว่า
0: แบบอะไรอ่ะ
2: ตายโหง
0: อะไรนะ
1: นี่มันเป็นรอยเท้าของสิงโตแมวป่าหรือไม่ก็เสือนะเว้ยอาชา

ณอาจารย์คุณอาจารย์คะคุณอาจารย์

0: เนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยคุณอาจารย์ไปไหนมาคะเนื้อตัวเลอะเทอะไปหมดเลยฉันกลับมาที่ห้องได้ไงอ่ะ
1: โอ้ยคุณอาจารย์คะกินเหล้าเยอะๆนี่มันไม่ดีเลยนะคะแล้วคุณอาจารย์เนี่ยก็ขับรถเองด้วยกลับมาถึงห้องได้เนี่ยก็บุญแล้วล่ะค่ะ
0: นี่8โมงครึ่งแล้วเหรอ
1: ค่ะค่ะ
2: ในป่าไอ้พวกเสือสิงโตมันยังหาดูยากเลยนะเว้ยแล้วนี่เราอยู่กลางกรุงเทพมันจะมีได้ไงวะ
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเว้ยแต่ว่ารอยเท้าแบบนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงวะ
2: เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้คนของฉันถ่ายรูปแล้วเอาไปพิสูจน์แล้วก็ค่อยส่งให้แกดูอีกทีนึงแต่อย่าหาว่าฉันดูถูกเลยนะสมัยนี้พวกคนเนี่ยมันโหดกว่าเสือสิงโตหลายเท่าเลยนะเว้ย
4: ผู้กองครับเราเจอรองเท้าผู้หญิงตกอยู่ด้านในครับ
2: ฉันบอกแล้วไงว่าพวกคนเนี่ยมันโหดกว่าเสือสิงโตอีกแถมยังเป็นผู้หญิงอีกนะเว้ย

0: ขอบใจนะบัว
1: มีข่าวด่วนเข้ามานะคะมีการพบศพนักธุรกิจใหญ่ชื่อดังเจ้าของกิจการรถยนต์จากต่างประเทศนายกำแหงเดชดำเกริงภายในสวนสนุกร้างย่านรามอินทราสภาพศพถูกทำร้ายด้วยของมีคมอย่างสยดสยองจนเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
2: ขอบคุณค่ะ
3: คุณรู้จักคนในข่าวด้วยเหรอคะ
2: เปล่าค่ะเปล่า

0: ว่าแต่เขาตายยังไงวะแก
1: ฉันไม่รู้ตอนเขาวิ่งไล่ตามฉันฉันก็วิ่งหนีเขามาตลอดทางเลยนะหลังจากนั้นจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: เฮ้ยหรือว่าแก
1: เฮ้ยอย่าบ้านะนี่ถ้าฉันทำอะไรเขาอะทำไมฉันจะไม่รู
0: ้เออว่ะคนใจเย็นอย่างแกนะถ้าฆ่าคนได้นี่คนอย่างฉันกลายเป็นฆาตกรร้อยศพแล้วล่ะแกเอ้ยนี่แต่ฉันว่านะต้องมีคนเว้ยตามเข้ามาสวมรอยแล้วก็ฉวยโอกาสฆ่าเขาอีกทีนึงไหนมาดูข่าวดิแนวข่าวดูดินี่ไงเห็นไหมตำรวจเขายังบอกเลยเว้ยแกว่าน่าจะเป็นคดีเรื่องของชู้สาวเพราะว่าผู้ตายเนี่ยนะถูกดำเนินคดีอนาจารหญิงสาวไว้ถึง3คดีนี่ไงแกเลวขนาดนี้เนี่ยนะถึงได้โดนล้างแขน
2: เมื่อคืนท่านได้กลิ่นของเธอแล้วครับ
3: ใช่แต่วันนั้นลมแรงมากกลิ่นของเธอค่อยๆจางหายไปฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็เลยออกตามหาดูแถวนั้นจนพอดีไปเจอบางอย่างพอมารู้สึกตัวอีกทีกลิ่นของเธอก็หายไปละ
2: งั้นผมจะลองไปสำรวจผู้หญิงละแวกนั้นดูบางทีอาจจะเจอเธอก็ได
3: ้หาไม่ยากเธอคือคนพิเศษผู้หญิงพิเศษที่เกิดมาเพื่อคู่กับฉันผู้หญิงที่ฉันเฝ้ารออีกไม่นานฉันจะต้องได้เจอกับเธอ

0: ขอโทษค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับผมได้รอยเท้ามารอยเท้าหนึ่งนะครับเลยอยากรู้ว่ามันเป็นรอยเท้าอะไร
0: คุณจบสัตวแพทย์มาเหรอคะ
1: เปล่าหรอกครับผมจบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับแต่ว่าหนังสือกับรูปพวกเนี้ยผมเก็บเอาไว้ตอนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับ
0: แล้วสรุปว่าเป็นรอยเท้าของตัวอะไรคะ
1: เสือครับเป็นเสือตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับเสือเป็นสัตว์ที่ทรงอานุภาพมากที่สุดครับสวยงามที่สุดและมนุษย์รู้จักน้อยที่สุดครับไม่ว่ามันจะย่างเท้าไปทางไหนนะครับป่าทั้งป่าก็ต้องก้มหัวให้มันครับโอ้ยนี่ผมกำลังพร่ำพรรณนาอยู่ครับเนี่ยคุณอาจารย์ครับ
0: คะ
1: เชิญนั่งก่อนสิครับคุณอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เดี๋ยว
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะครับ

0: ูปของ
1: อ๋อขอโทษทีนะครับคือเป็นรูปของเหยื่อนะครับ
0: เหยื
1: ่อก็เจ้าตัวที่ผมกำลังตามหาอยู่นะครับศพถูกกัดกินเนื้อและอวัยวะหายไปหลายส่วนครับตำรวจที่เป็นเพื่อนผมเขาชวนให้ไปดูแต่นี่เป็นความลับของราชการเลยนะครับ
0: นี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณกำแหงเขาตายเพราะถูกเสือกินเหรอคะ
1: มันก็คงทำนองนั้นนะครับแต่มันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับคุณอาจารย์นี่คุณอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: ขอโทษนะคะน่าจะต้องขอตัวกลับก่อนนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวฝากเอกสารไว้ให้พิจารณาเองนะคะขอโทษค่ะ
1: คุณอาจารย์คุณอาจารย์คุณอาจารย์คุณอาจารย์คุณอาจารย์เป็นหรือเปล่าครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะแค่วีนหน่อยหน่อย
1: คุณอาจารย์คุณไม่สบายแน่เลยครับผมว่าคุณไปหาหมอดีกว่านะครับมาเนี่ยค่อยเดินนะครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ธรรมดาคือคุณ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
5: สวัสดีครับ
4: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้

0: อยู่กับโปรดีฟาเซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณป๋อมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณป๋อครับ
1: ครับ
0: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีสูตร5ต่อ1นะครับพอ5ต่อ1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกเนี้ยมันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำนำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200
0: โอเค
1: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำรำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ยินอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: คุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ
0: ใช่
1: ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
0: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31 ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับมาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่น
1: ะคร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำ
0: ม
1: ั่
0: นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
1: คุ
0: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สาขา GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามี lab วิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาเรซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปี้
3: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
3: ุ
2: ณผู้ชมคะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
3: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่ใช
3: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
2: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
3: 3ปีครับ
2: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
3: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
2: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
3: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
2: ม
3: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
2: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
2: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
3: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
2: เออให้ว่าไง
3: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
2: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
3: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
2: ิน
3: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
2: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทย หุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
3: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
2: เอาด่วน
3: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเง
2: ิน ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
3: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใคร

0: ากมีเตากงเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิคีบไม่ไหวคุณผู้ชม
0: เพรา
1: ะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
0: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอ
0: ัน
1: นี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูเขาเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: วิ่งนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่เรียงก
0: ับ
1: ข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นในรูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: เอ้ยข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวเป็นแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
1: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
1: เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: ค
0: ุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะอ้อมสุนิสาสุบุญสังนะคะเราเจอกันเป็นเวลาเดิมๆที่เดิมๆค่ะบริเวณธรรมสถานวัดพระราม9นะคะเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะคะในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำ

ผู้นำจะเป็นอย่างไรเราเป็นผู้นำหรือว่าเราเป็นผู้ตามเราเป็นผู้นำที่ดีหรือเราเป็นผู้นำที่ไม่น่ารักเดี๋ยวติดตามกันได้

0: ก็ทราบมาว่าวันนี้หลวงพี่อยากจะสนทนาในเรื่องของการเป็นผู้นำ
1: เชิญพร
0: บางก็เลยอยากรู้สึกว่าไม่ใช่อยากรู้สึกอะรู้สึกเลยว่าทำไมหลวงพี่ถึงอยู่อยากจะสนทนาในเรื่องนี้ค่ะ
1: เชิญพรคิดว่าจริงๆแล้วในสังคมเนี่ยในบริบทต่างๆเนี่ยต้องการผู้นำและผู้นำที่ดีเนี่ยก็จะนำพาสังคมไปสู่ความดีความสันติสุขหรือว่านำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้นะเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใดๆก็ตามเลยคิดว่าวันนี้เราคงจะต้องมาช่วยกันหาผู้นำที่ดีด้วยและตัวเราเองก็คงจะต้องเป็นคนที่จะทำคนอื่นเนี่ยให้เกิดขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยไม่ใช่ผู้นำคิดถึงแต่ผู้นำอย่างเดียวแต่ผู้นำควรที่จะต้องคิดถึงว่าจะทำไงให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นผู้นำสร้างผู้นำที่ดีเดินตามขึ้นมาด้วยให้คนที่เป็นผู้นำขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและกับผู้อื่นได้ไม่ใช่แค่คนคนเดียวทำได้ประเทศไทยเราต้องการสร้างคนรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมานำด้วยหลวงพี่เลยคิดว่าตัวนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญ
0: เพราะว่าคือถ้าฟังดูเนี่ยจำนวนผู้นำกับผู้ตามเพราะว่าจำนวนผู้นำน่าจะน้อยกว่า
1: เชิญพร
0: ผู้ตามดูเหมือนจะเยอะกว่าแต่ว่ามันมีความสำคัญแบบอย่างที่หลวงพี่บอกมันเป็นความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมคะ
1: ใช่เกี่ยวเนื่องกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยต้องการมีผู้นำที่เป็นคนดีเนี่ยที่จะมาเดินตามอย่างเช่นเราเห็นชัดเจนเลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ดีในเรื่องของต่างๆมากมายที่เราเห็น
0: ใช่ใช่คือสำหรับอ้อมเคยรู้สึกนะคะแล้วก็ยังรู้สึกอยู่เสมอว่าพระองค์ไม่ใช่ผู้สั่งงาน
1: เชิญพร
0: แต่พระองค์ทรงงาน
1: เชิญพร
0: ลักษณะของผู้นำเนี่ยไม่ใช่ชี้นิ้วสั่ง
1: เชิญพร
0: ใช่ไหมคะหลวงพี่หนึ่งในนั้นคือไม่ควรชี้นิ้วสั่งลูกน้องแต่ควรจะทำงานไปด้วยกันกับลูกน้องหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้พูดถึงทั่วๆไปแหละ
1: ใช่ก็คือถ้าเราชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ลงมือทำเน
0: ี่
1: ยมันก็เหมือนกับเป็นนามธรรมไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติไม่ได้เข้าไปในเรื่องของการเรียนรู
0: ้
1: เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงให้หลักในการทำงานว่าเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนา
0: ค
1: ือต้องมีความเข้าใจในงานอันนั้นก่อนเมื่อเข้าใจแล้วก็ถึงจะได้เข้าถึงและเข้าไปรู้ว่างานนี้จะทำยังไงให้มันสำเร็จได
0: ้พอฟังเรื่องของผู้นำได้ยินคำว่าผู้นำป้อมก็จะไปคิดถึงคำว่ากบเลือกนาย
1: เชิญพ
0: รอยู่ๆมันผุดขึ้นมาค่ะหลวงพี่ตอนเด็กๆเราจะได้ยินคำว่ากบเลือกนายไอ้คำว่ากบเลือกนายเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราเป็นผู้ตามที่เราก็รู้สึกว่าผู้นำเราเป็นยังไงเราอยากจะเลือกอันนั้นเราไม่พูดในแง่ผู้ตามอย่างเดียวแต่ว่าการที่คนเราอึดอัดแล้วรู้สึกว่าเราอยากเลือกแปลว่าความเข้ากันระหว่างผู้นำกับผู้ตามหัวหน้ากับลูกน้องไม่ได้เป็นในทิศทางที่จะไปด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงให้หนึ่งเราก็อาจจะต้องอย่างที่หลวงพี่บอกทำให้คนคนนึงเป็นผู้นำที่ดีได้และตัวคนคนนั้นน่ะจะเป็นผู้นำที่ดีเขาต้องมีหลักการอะไรที่จะทำให้ผู้ตามรู้สึกว่าเดินตามเขาแล้วเนี่ยมีความสบายใจมีความมั่นใจที่จะเดินตามเขาไปอะคะ
1: ผู้นำจริงๆแล้วก็พูดได้ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่เลยระดับเล็กอย่างเช่นเราเป็นเด็กนักเรียนในห้องเราก็มีผู้นำละมีหัวหน้าห้องสมัยที่เราเรียนหนังสืออ
0: ัน
1: นี้ก็คือระดับเล็กๆแล้วแหละในห้องเราถามว่าทำไมเราถึงอยากจะเลือกเพื่อนเราคนนี้มาเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยสำคัญตรงนี
0: ้คือถ้ามองย้อนกลับไปคุณผู้ชมลองนึกดูอย่างที่หลวงพี่บอกนะคะว่าตอนเด็กๆอะไรที่ทำให้เราอยากเลือกคนนี้เป็นหัวหน้าห้องและหรืออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสามารถพอที่จะเป็นหัวหน้าห้องเพราะว่าอ้อว่ามีคนที่เวลาตอนเด็กๆต้องเลือกบางคนไม่ได้คิดจะเลือกเพื่อน อยากให้เพื่อนเลือกตัวเองและมั่นใจว่าตัวเองเป็นหัวหน้าได
1: ้
0: อะไรที่ทำให้คนเรามั่นใจอย่างนั้นได้คะหลวงพี่
1: มันก็ประกอบไปด้วย2 อย่างด้วยกัน1เป็นองค์ประกอบของตัวเขาเองคือตัวเขาเองเนี่ยมีความมั่นใจว่าความรู้ความสามารถที่เขามีที่เขาทำเนี่ยสามารถที่จะไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้อันนี้ก็คือเป็นความมั่นใจของผู้ที่เสนอตนเองเข้าไปเป็นคนที่พูดง่ายๆจะไปเสนอตัวรับสมัครเป็นหัวหน้าห้องหรือ

0: นั้นก็จากหัวหน้าห้องก็เป็นประธานนักเรียน
1: ค
0: ่ะคนเหล่านั้นก็ต้องมั่นใจในความดีก่อนมั่นใจในความดีมั่นใจในความสามารถควบคู่กันทั้งสองอย่างใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเป็นคนชอบแกล้งเพื่อนแต่เป็นคนเรียนเก่งแกล้งเพื่อนไว้เยอะถึงเวลาถึงเขาจะมีความรู้ความสามารถมีความเก่งแต่เพื่อนก็ไม่ยอมรับเขาเพราะอะไรเพราะว่าเขานิสัยไม่ดีชอบแกล้งเพื่อน
1: เราอาจจะไม่ได้อยากได้ผู้นำสังคมของเราเป็นแบบนั้น
0: ใช่ถูกต้องเขาอาจจะเก่งส่วนตนได้ประโยชน์ส่วนตนแต่ประโยชน์ส่วนรวมหรือการเข้าอกเข้าใจหรือการเห็นแก่ผลที่คนอื่นจะได้รับไม่มีคนอย่างนั้นก็ไม่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมเพื่อนถึงเลือกเข้าเป็นหัวหน้าเพราะเขานึกถึงทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนึกถึงตัวเขาเองด้วยเขาได้อะไรแล้วคนอื่นได้อะไรเขาอาจจะเป็นคนเรียนเก่งแต่ชอบช่วยคนอื่นเช่นชอบสอนการบ้านเพื่อนมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาบอกก็ไปบอกเพื่อนไม่อมความรู้ไม่อิจฉาเพื่อนชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าที่จะเก็บเอาความลับนั้นไว้กับตัวเองฉันได้ที่1คนเดียวฉันชนะคนเดียวคือไม่สอนคนอื่นมาเป็นผู้นำตามเขาไม่สอนคนอื่นให้เก่งตามเขาคนอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของผู้นำที่ดีคือสอนให้คนอื่นเก่งตามไม่ใช่เราต้องเหยียบคนอื่นให้ต่ำทำตัวเราให้สูงอันนี้ก็ไม่ใช่ผู้นำที่ดีเพราะเมื่อเราเหยียบคนอื่นให้ต่ำทำตัวเราให้สูงเอาแล้วใครแหละจะมารองรับงานที่เราจะมีให้เขาทำทุกครั้งที่เราเลือกหัวหน้าห้องต้องมีผู้ช่วยหัวหน้าห้องทุกครั้งที่เราเลือกใช่มั้ยทุกครั้งที่เลือกประธานนักเรียนก็ต้องมีผู้ช่วยประธานนักเรียนถ้าเราเหยียบคนอื่นให้ต่ำทำตัวเราให้สูงเอาเราสูงคนเดียวแล้วที่คือต่ำหมดเลยแล้วจะทำงานกันยังไงเราอาจจะเด่นเราอาจจะลอยเราอาจจะดังแต่คนอื่นไม่มีใครเข้ามายอมรับ
1: ในระหว่างทาง
0: เหมือนต้นไม้ที่ไม่มีการค้ำยันในระหว่างทางมันก็โตสูงชะลูดไปถึงเวลาเอ้าลงมา
1: แปลกนะ
0: ไม่มีอะไรเลยลมพัดแรงหน่อยก็ล้มไม่มีใครคอยค้ำคอยยันเลยมันก็น่าเสียดาย
1: คือที่หนูพี่พูดมาว่าคือการเหยียบคนอื่นแล้วขึ้นอ้อมว่าสมัยเรียนมันก็ต้องมี
0: เจริญพร
1: คือโดดเด่นแล้วก็ชี้นิ้วสั่งเพื่อนแต่ถามว่าเพื่อนอาจจะทำคนรอบข้างระดับรองประธานหรืออะไรเงี้ยทำแต่ในใจอ่ะมันขุ่นมัว
0: มันกำลัง
1: เหยียบคนอื่นขึ้นไปเด่นขึ้นไปมีอำนาจในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ในใจเนี่ยระหว่างกันที่มันเป็นลูกนามธรรมเนี่ยมันลดทอนลงนะคะหลวงพี
0: ่
1: เหมือนอำนาจยิ่งมากแต่ใจที่ได้มันยิ่งน้อย
0: ลดลงไปจริงๆผู้นำที่ดีต้องทำในทางอีกแบบนึงคืออำนาจยิ่งมากยิ่งต้องเพิ่มกำลังใจของคนที่ต้องร่วมงานด้วยหรือผู้ใต้บังคับให้มากเพิ่มขึ้นมาด้วยทำให้เขาใหญ่ทำให้เขาใจใหญ่ทำให้เขาใจมีพลังทำให้เขาอยากจะทำเป็นผู้นำเหมือนกับพวกเราคือเรามีหน้าที่สร้างผู้นำเราเป็นผู้นำแล้วเรามีหน้าที่สร้างผู้นำที่อยู่ข้างใต้เราให้เพิ่มขึ้นมา
1: แต่เอาว่าอันนึงนะคะไม่รู้ว่าตอนสมัยเรียนคนอื่นเป็นยังไงหลวงพี่เป็นยังไงตกมันมีปัญหานี้ว่าบางทีเราเจอหัวหน้าที่ชอบสั่งและคิดแต่คำว่าฉันเป็นหัวหน้าห้องนะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราอาจจะเจอน้อยหน่อยแต่ไม่ใช่ไม่เจอเลยกับหัวหน้าที่บอกทุกคนคิดยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันใช่ไหมคะหลวงพี่
0: ผู้นำที่ดีก็คือเป็นผู้นำที่คนอื่นอยากทำตามโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องไปสั่งมากถ้าเราต้องไปสั่งมากแสดงว่าเรายังเป็นผู้นำที่ไม่ดีต้องใช้อำนาจมากต้องสั่งมากแสดงว่าเขายังไม่สามารถที่จะเข้าใจเขายังไม่สามารถที่จะรับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารให้เขาทำได้นะผู้นำที่ดีต้องสั่งให้น้อยแต่คนพวกนั้นเนี่ยทำมากผมเห็นแล้วชื่นใจเพราะอะไรคนพวกนั้นก็อยากจะเป็นผู้ตามขณะเดียวกันในบริบทของผู้ตามคนเหล่านั้นก็อยากเป็นผู้นำด้วยคือไปนำคนอื่นต่อไปอีกด้วยในการที่จะทำความดีตรงนี้ให้มันได้สองบทบาทแต่ถ้าเราไปกดเขาเขาจะเป็นแค่ผู้ตาม
1: คือเรานำในที่นี้คือหมายถึงว่าคนที่รองลงมาไปนำแต่ไม่ได้ไปชี้นิ้วสั่งเหมือนกันแต่ไปนำกันทำ
0: นำกันทำ
1: ร่วมกันทำ
0: ไปชวนกันไปให้กำลังใจไปสร้างแรงบันดาลใจใช้คำนี้ดีกว่าไปสร้างแรงบันดาลใจต่อไปอีกเป็นเครือข่ายให้คนอื่นเนี่ยอยากจะมาทำความดีอยากให้คนอื่นมาทำงานหรือยกตัวอย่างง่ายเหมือนบริษัทเราองค์กรของเราเรามีผู้นำสูงสุดแน่นอนทุกองค์กรแล้วก็มีผู้บริหารรองลงมาถ้าองค์กรนั้นผู้นำสูงสุดเป็นผู้นำด้วยแล้วก็ผู้นำสูงสุดเป็นผู้ที่ฝึกผู้ที่อยู่รองลงมาเนี่ยให้เป็นผู้นำตามด้วยก็คือทุกคนเนี่ยอยากที่จะทำหน้าที่อยากที่จะทำทิศทางเดียวกันแล้วขณะเดียวกันคนเหล่านั้นก็ไปฝึกคนอื่นไปบอกคนอื่นไปสอนคนอื่นให้ทำแบบนี้กันหมดคือทุกคนไม่ใช่เ

0: ี้นําในการสั่งอย่างเดียวแต่ชี้นําในด้านกําลังใจชี้นําในด้านจิตวิญญาณ
1: มันเหมือนชี้แนะมากกว่าใช่ไหม
0: ค
1: ะชี้แนะหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
0: ถูกต้องใช่แล้วทุกคนก็อยากจะทําโดยที่ไม่ต้องไปเอาโซ่ไปล่ามไม่ต้องไปชี้หน้าว่าไม่ต้องไปคอยปากเปียกปากแฉะสั่งแต่ทุกคนเนี่ยอยากจะทำอยากจะมีกำลังใจทำสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าได้รับการปลูกฝังชี้แนะคำที่โยมพี่พูดไม่ใช่ชี้แนะชี้แนะมาในทางที่ดีแล้วก็อยากจะเดินตามแนวทางตรงนั้นตรงนี้สำคัญมาก
1: พอใช้คำว่าชี้แนะปุ๊บมันดูเบากว่าชี้นิ้วนะคะ
0: เดินผ่อน
1: ระหว่างชี้แนะกับชี้นิ้วชี้นิ้วดูใช้อำนาจแต่พอชี้แนะเนี่ยมันดูมีเมตตาขึ้นมาทันที
0: ใช่ชี้แนะเป็นการนำทางเป็นการเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยง
1: ค่ะ
0: ให้เขาได้เห็นว่าจะเดินหน้าไปยังไงจะเดินร่วมกันไปยังไง
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาพวกคนเหล่านั้นมีปัญหาเนี่ยมาสอบถามผู้นำก็มีหน้าที่คือคอยเป็นพี่เลี้ยง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คอยแก้ไขปัญหาคอยให้คำแนะนำเหมือนกับเป็นทีมคอยซัพพอร์ตให้อย่างเงี้ยคอยช่วยเหลือให้ไม่ใช่ผู้นำให้แล้วก็บอกผู้ตามไปหาเองเป็น
1: ระดับนะ KPI อย่างเดียวว่าทำประเมินสำเร็จไหม
0: โอ้โหอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ได้เข้าถึงน
1: ะ
0: ถ้าเข้าถึงคือต้องเป็นพี่เลี้ยงนี่คือเข้าถึงแล้วพัฒนาคืออะไรช่วยแก้ปัญหาด้วยกัน
1: อย่าคิดว่าฉันเป็นหัวหน้าฉันไม่ได้มีหน้าที
0: ่คุณไปแก้ฉันไม่ต้องแก
1: ้โอ้อันนี้ก็ดูโหดอยู่เหมือนกันเนี่ยมันพอเราเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนวิธีแบบเปลี่ยนตรงเนี้ยระหว่างชี้นิ้วกับชี้แนะผลที่ให้ต่างกันแล้วมันฟังแล้วเหมือนเรื่องจะไม่จบแค่สัปดาห์นี้ค่ะหลวงพี่คือเพื่อนพี่พออ้อมฟังแล้วอ้อมมีคิดได้อีกว่ามันเหมือนการบริหารอัตตาบริหารกิเลสในขณะเดียวกันมันน่าจะเป็นเรื่องของพรหมวิหารที่เข้ามามีบทบาท
0: ผู้นำมักจะมาพร้อมอัตตาผู้นำมักจะมาพร้อมกิเลส คนคนเดียวกันตอนไม่มีอำนาจก็ดูปกติดีก็ดูเป็นคนที่เคยคบค้าสมาคมกันแต่พอมีอำนาจพอเป็นผู้นำมียศถาบรรดาศักดิ์สิทธิ์ใหญ่แล้วบางครั้งกลายเป็นคนที่ไม่คุยแบบคนปกติละกลายเป็นคนอีกแบบนึงเพราะอะไรอัตตาเกิดขึ้นกิเลสมันฟูมันขึ้นมาทำให้เป็นแบบนั้น
1: พอเราฟังแบบนี้นะคะมันก็น่าเห็นใจสำหรับเราถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะที่เราเป็นผู้ตามกันอยู่ไม่ว่าจะงานกลุ่มในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับชั้นของในระดับของการทำงานถ้าเราเห็นมีความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นว่ามีเพื่อนเราหรือรุ่นพี่เรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่หลวงพี่บอกว่ามันจะฟูๆหน่อยเมตตาเขาก็ดีนะคะบางทีเขาไม่ต้องให้เราให้เขาบ้างก็ได
0: ้ผู้นำเนี่ยเป็นผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ที่มีโอกาสผู้มีศักยภาพในการที่จะมีเมตตาเพราะมีอำนาจมีกำลังคนมีกำลังเงินมีทุกอย่างอยู่พร้อมมีโอกาสที่จะผลักดันพลังแห่งเมตตาพลังแห่งความช่วยเหลือเนี่ยไปได้มากกว่าคนที่ไม่ได้มีความพร้อมหรือมีอำนาจตรงนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าคนไม่มีอำนาจเป็นคนมีความเมตตาไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยก็มีได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อคนที่เขามีอำนาจแล้วเนี่ยเขามีโอกาสมีคนที่พร้อมที่จะมาเข้าร่วมในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการด้านการช่วยเหลือคนได้มากมายอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเขาสามารถใช้ความเมตตาไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยให้มีเมตตาเหมือนเขาให้สามารถไปสร้างคนอื่นชี้นำคนอื่นให้เป็นผู้นำที่ดีทำสิ่งที่ดีโอ้โหมันจะมีพลังมากอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงเป็นผู้ชี้นำที่ดีทรงเป็นผู้ที่มีพลังแห่งเมตตามหาศาลพระองค์ทรงเห็นเลยว่าเกษตรกรเดือดร้อนยังไงยากจนยังไงอย่างครั้งหนึ่งเมื่อมีผลิตภัณฑ์ทางนมออกมามากจนราคาตกแย่นมจะเน่าเสียพระองค์ก็ทรงตั้งโรงงานผลิตนมอัดเม็ดทำนมพาสเจอไรซ์ขึ้นในพระราชวังเลยที่ทรงแสดงเห็นเลยว่านี่คือผู้นำที่มีพระเมตตานี่พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่มีเรียกว่าพระทัยเนี่ยกว้างใหญ่ได้ใช้พระราชอำนาจของพระองค์ในการช่วยเหลือไม่ได้ชี้นิ้วนะแต่ว่าใช้พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนที่ตกทุกข์ได้ยากทรงเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรีบทำถ้าไม่รีบทำคนเหล่านี้เนี่ยจะอดตายนี่เป็นตัวอย่างที่พระองค์ทรงแสดงเห็นแล้วว่าผู้นำที่ดีจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเช่นไร
1: คือเมตตาเกื้อกูลพร้อมจะแก้ไขพร้อมจะยื่นมือแต่ไม่ใช่ว่าต้องลงไปทำทั้งหมดแต่หาหนทางให้เนี่ยถ้าเราเอามาปรับใช้ในการทำงานของเรา
0: เจนพอ
1: ลูกน้องมีปัญหา พื่อนร่วมงานที่ตำแหน่งอาจจะลดหลั่นลงมามีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่านี่คือทางออกเราฝึกกันไปด้วยกันฝึกตัวเราเองด้วยฝึกเขาด้วยให้ช่วยกัน
0: เจริญพรนี่ตรงนี้เป็นการฝึกที่ดีมากคือฝึกตัวเราด้วยฝึกผู้อื่นด้วยให้ช่วยกันให้ร่วมมือกันให้หาทางออกกันไม่ใช่ไปกดกันดันเขาต่ำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็ยกตัวเราให้สูงให้เราเด่นคนเดียวตรงนี้ไม่ใช่ผู้นำที่ดี
1: เนี่ยพอจงจังหวะฟังอันนี้ปุ๊บอะมันเหมือนกับว่าแค่ไม่หลงกับอำนาจเหมือนกันนะคะลุง
0: ใช่
1: มันแค่ถ้าไม่หลงกับอำนาจเนี่ยการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำมันจะง่ายมากเพียงแต่ว่าคำว่าไม่หลงอำนาจค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเอาเข้าจริงๆยังไงวันนี้เนี่ยเวลาในช่วงของเรานะคะมันหมดลงก็ต้องอาจจะขอรบกวนขอโอกาสหลวงพี่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าพูดถึงเรื่องการที่จะจัดการกับอำนาจที่มันเกิดหัวโขนที่มันเกิดอัตราที่มันเกิดว่าเราจะลดมันลงมายังไงฝึกตั้งแต่เด็กได้ยิ่งดีนะคะ
0: เป็นพรแล้วก็ขออนุโมทนาบุญมีโอกาสคงได้สนทนาตรงนี้กัน
1: ขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้มีโอกาสเสวนากับหลวงพี่ไปนะคะซึ่งเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยไม่ได้จบแค่อาทิตย์นี้สัปดาห์หน้ามาต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพราะคนทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะช่วงต่อไปธรรมะชิวๆนะคะเป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามกันได้เลยค่ะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อาตมาภาพอยู่ที่คลองปาร์คคือศูนย์กลางตลาดหรือเมืองของกรุงบรักเซลประเทศเบลเยียมมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าบาปกรรมเนี่ยมีจริงไหมความจริงเรื่องนี้ก็มีคนสงสัยกันมาตลอดเวลาแต่ในความสงสัยนั้นทุกคนก็รู้นะว่ามีจริงเพียงแต่ว่าถึงมีจริงฉันก็จะทำก็เหมือนคำถามว่าคุกมีจริงไหมผิดกฎหมายแล้วมีการลงโทษจริงไหมกินเหล้าแล้วเมาจริงไหมสูบบุหรี่แล้วมีโรคจริงไหมมีแต่ว่าฉันก็อยากจะทำนะอยากกินเหล้าอยากสูบบุหรี่อยากทำผิดกฎหมายตำรวจจับจริงไหมจับจริงแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บกินเหล้าเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงไหมเวลาขับรถจริงแต่ก็อยากเสี่ยงเพราะฉะนั้นบาปกรรมมีจริงไหมเนี่ยก็ขอตอบว่ามีจริงจริงยังไงจริงตั้งแต่เราทำนั่นแหละมีความทุกข์ใจเหมือนเราเดินตากแดดแล้วก็ร้อนเราเดินฝนตกเราเดินท่ามกลางฝนเราก็เปียกข้อนี้ฉันใดบาปก็เช่นเดียวกันเหมือนกับความร้อนของแสงอาทิตย์บุญเหมือนกับอะไรเหมือนกับความเย็นฉ่ำของสายฝนมีจริงหรือไม่ท่านทั้งหลายก็คิดดูก็แล้วกันขอเจริญพร

0: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
1: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
2: หนูเห็นชัดที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
3: ฮะพวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะขนุน
4: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
3: งั้นลองโทรหาเขาดู
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
6: ีที่เดียว
7: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
9: เวลา1ทุ่มตรง
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: กด
15: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
14: สูง
15: โอ๊ยสูงเกิน
14: ว้าว
16: เฮ้ยโชว์พาวสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
17: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
18: เหรอคะ
16: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
19: ซีโพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิตจี้สุดเลย
4: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
6: แฟนผม
4: จุ๊บมือจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผม
6: อะไรคะเนี่ย
4: โอ้โหจริงเกิน
6: เฮ้ยเราสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินพี่บองก็เลยต้อนรับดีละมาเล่นจีการกินดีดอง
19: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
14: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
0: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างสักล่าสุดเลยค่ะหลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
14: แปลว่าทำ
0: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
14: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31

0: อาทิตย์นี้ติดตามชม
1: หนูบอกเลยว่าตัวท็อป
2: นี่แถวบนปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
3: เขาคือนักมายากล
2: ว้าเฮ้ยตำตำตำตำ
3: มาแล้ว
2: ตำตำตำตำ
0: รู้ไหมจะตรวจสอบอาทิตย์6อาทิตย์นี้อ่ะล่ะดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
5: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมพูลการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
6: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
7: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
5: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
8: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้า
9: วันนี้กลับมาเอากุ้งอีกรอบนึงเหมือนเรารีรันเลย
10: นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เฮ้ยไม่ได้แล้วอ่ะ
11: เดี๋ยว
12: หรือไม่โอเค
10: โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
13: จะมาลงมา
14: พบกับเฮดอย่างเซียนหลางทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
15: ปีนี้ได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนีโญก็ซีล่าเอลนีโญคือมันหนักขนาดไหน
16: หนักยังไม่เคยพบเคยเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เคยเจอ
15: สิ่งที่พอจะทำได้ในตอนนี้คืออะไรบ้าง
16: ให้เป็นสารหลักเมือง
15: เอาไว้โหอาจารย์ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยเหรอ
16: ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมแบบซอฟแล้วนะองค์การอุตุโลก WMO นี่พูดโหดกว่าที่ผมพูดเยอะผมไม่สนใจนะแต่ไปสนใจเรื่องเงินมากเลยเดี๋ยวก็จมน้ำตายหมดแล้ว

0: ันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของสูงวัยใจสร้างสรรค์ทำไม
1: Creative Aging
0: Creative Aging หมายความว่ายังไงคะ
1: น่าจะพูดคุยกันเรื่องนี้ให้เยอะขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าน้องพลอยก็คงจะทราบดีว่าผู้สูงอายุเหงาเช่นถ้าเรามีคุณพ่ออยู่บ้านต้องรอว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับ
0: ค่ะ
1: ถ้ามีคุณแม่อยู่บ้านก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับยิ่งถ้ามีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีวิถีชีวิตอย่างเดียวคือว่ารอว่าเมื่อไหร่ลูกหลานจะกลับมา
0: ค่ะ

0: ในแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่การรอคอยการรอคอยของคนที่ทุพพลภาพแก่ชรานั่งรถเข็นหรือติดเตียงหรือว่าต้องอยู่คนเดียวบางคนเนี่ยมันเป็นการรอคอยที่น่ากังวลฉันจะอยู่ยาวไปอีกนานแค่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใจห่อเหี่ยวตลอดเวลายิ่งถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องกลายเป็นคนอนาถาเจ็บไข้ได้ป่วยลูกก็ทำงานบางคนเนี่ยเอาเงินไปเขาเรียกว่าซื้อคนมาจ้างคนมาดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายตัวเองเอาไปไว้บ้านพักคนชราก็ยิ่งห่อเหี่ยวมากยิ่งขึ้นสำหรับจิตใจของคนผู้สูงอายุ
1: ซึ่งตอนที่เราก็สังเกตนะว่าหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ตอนเกษียณใหม่ๆเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังสดใสอยู่ยังเป็นวัยที่เขาเรียกว่าอยากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวน
0: ี่ใช่ค่ะแข็งแรง
1: ยังแข็งแรงอยู่พอสักพักผ่านไปสัก10ปีพอเริ่ม
0: 70
1: แล้วก็เริ่มเหมือนแบบไม่อยากไปไหนละอยากอยู่บ้านแต่พออยู่บ้านเรื่อยๆเนี่ยกิจกรรมที่ทำเนี่ย
0: ม
1: ันจะเริ่มซ้ำๆเช่นตื่นขึ้นมาสมัยก่อนตอนเช้าเนี่ยวัดพระราม9ยังบิณฑบาตได
0: ้
1: ก็ตื่นมาใส่บาตรตอนเช้าเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาว่าตอนเช้าเขาต้องมาใส่บาตรนะตอนกลางวันไปรดน้ำต้นไม้วันเสาร์ออกกำลังกายก็จะเป็นอย่างนี้แต่พอหลังจากสถานการณ์โควิดทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่สามารถที่จะ
0: ไ
1: ปมาหาสู่ใส่บาตรก็ไม่ได้ถ้าจะใส่บาตร
0: ก็ต้อง
1: พระก็ไม่มาก็ไม่ได้ตื่นเช้ามากิจวัตรประจำวันก็เปลี่ยนไปพอแอคทิวิตี้ต่างๆมันเหมือนอาจจะลดน้อยลงทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนตื่นขึ้นมาปุ๊บอ๋อก็มานั่งดู TikTok นั่งดูมือถือจะพากินข้าวเดินไปแต
0: ่มันหมุนอยู่แค่นี้เอง
1: ใช่แล้วคือจะชวนไปไหนทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาจะพอผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มคิดเยอะละว่าจะออกไปดี
0: ไหมห้องน้ำตรงไหน
1: ห้องน้ำตรงไหนหรือว่าถ้าจะไปไหนข้างนอกทีนึงเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการ
0: ใหญ่มาก
1: ซึ่งปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะชวนง่ายไปง่ายแต่ว่าพอเริ่มแบบว่าอายุเริ่มมากเข้าหรือว่าต้องมีความคิดความกังวลมากขึ้นในการที่จะออกไปข้างนอกหรือว่าการที่จะไปที่ไหนสักที่หนึ่งค่ะ
0: ก็ตรงนี้แหละที่สำคัญที่สุดที่หลวงพ่อคิดว่าเราคงจะต้องคุยกันว่าสูงวัยใจสร้างสรรค์เนี่ยมันเหมือนกับว่าทำอย่างไรคุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดไปถึงผู้เป็นอนุชนคนรุ่นหลังบางคนเขาก็มีคลังสมองมีชมรมผู้สูงอายุมีพบปะสร้างสังสรรค์กันพูดคุยกันอย่างเช่นนักธุรกิจทหารพ่อค้าคุณครูองค์กรต่างๆหรือแม้แต่เกษตรกรเขาก็จะมีวิธีการมันมีคนที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ไม่เกษียณอายุนะอายุมากแค่ไหนแต่ว่าความคิดปิ้งปังปิ้งปังตลอดเวลา
1: โอ้อันนี้หนูเคยเจอ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ท่านหนึ่งค่ะอาจารย์รัตยาจันเทียนเป็น อดีตประธานมูลนิธิสืบอะค่ะล่าสุดไปเชียงดาวอาจารย์รัตยาเดินขึ้นเชียงดาวตอนนี้อาจารย์90แล้ว
0: แข็งแรงไหม
1: แข็งแรงมากค่ะแต่ด้วยความที่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ท่านเกษียณมาเนี่ยก็คือท่านทำงานต่อทำงานต
0: ่
1: อไม่เคยหยุดเลยแล้วก็คือจนตอนนี้อายุ90ก็ยังทำงานอยู่
0: ใช่ฮะ
1: ยังเขียนหนังสือทำงานมีประชุมมีแบบว่าไปไหนคะคุณยายไปไหนอ๋อซูมขอซูมแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือเราจะเห็นว่าคนที่เรียกว่าทำงานตลอดเวลาแล้วคือเขาไม่ได้แบบว่ามีวันเกษียณนะแต่เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับการที่ตื่นขึ้นมาทำงานเรื่อยๆแล้วทำให้เขาเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแรงมากคือต้องถือว่าเป็นเรียกว่าเรื่องที่ไม่น่าเชื่อพอบอกว่าคุณยายอายุ90ปีไปเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเราก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยายเดินได้ประมาณ2โลแต่ว่าพอขึ้นชันๆเนี่ยขึ้นไม่ได้ละแต่ว่าถ้าอยู่ระหว่างทางเนี่ยคุณยายก็ยังแข็งแรงแล้วก็เดินได้อยู่จนแบบคนก็ตกใจว่าโอ้ยสามารถเดินได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยพอไปที่สนามบินพนักงานเคาน์เตอร์ก็เดินมาหาถามว่าคุณยายจะเอารถเข็นไหมคุณยายบอกไม่ต้องคุณยายเดินเองคุณยายชอบเดิน
0: เพิ่งลงจากภูเขามา
1: เพิ่งลงมาจากภูเขาเลยซึ่งพอบอกอายุว่าอายุ90แล้วคนก็ตกใจ
0: ไม
1: ่มีคนเชื่อแต่อันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าเราสูงวัยแต่ว่าเรายังทำงานหรือว่าเรามีเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให
0: ้
1: เรารู้สึกว่าแบบสดชื่นอ่ะมันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: ที่หลวงพ่ออยากจะชวนสนทนาก็คือว่าอยากจะเปรียบเทียบผู้สูงอายุในแง่มุมต่างๆว่าสิ่งที่มีคุณค่ามันมีอะไรบ้างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ลองคิดดูนะว่าต้นไม้ใหญ่มีคุณค่าแค่ไหนมีกิ่งก้านสาขาดอกใบที่เราเก็บกินร่มเงาแล้วก็นกหนูต่างๆก็แมลงนกอาศัยสัตว์ต่างๆก็มานอนเอาร่มเงามาคิดดูอีกทีนึงก็เหมือนกับว่าลูกหลานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานจริงๆในครอบครัววงศ์สกุลหรืออนุชนที่ตามมาเนี่ยทำอย่างไรถึงจะได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุแม้ว่าท่านจะบอกว่าท่านไม่มีความรู้ความสามารถอะไรนะแต่เราจะต้องมีกลุ่มคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเข้าไปหาเข้าไปคุยหลวงพ่อเคยอยู่ที่อังกฤษเขาจะมีบ้านพักคนชราอายุ80 90บางทีคนบางคนร้อยเก่งอยู่ยังสามารถจำนั่นจำนี่ได้เขาจะมีเด็กหนุ่มสาวเนี่ยเข้าไปถาม
1: เ
0: ข้าไปคุยเข้าไปซักโอ้ยคุยถึงอดีตบางคนเนี่ยเคยไปรับราชการอยู่ที่จีนอยู่ที่เยรูซาเล็มเคยไปเป็นทหารอยู่ฮ่องกงเขาก็จะเล่าด้วยความภาคภูมิใจแล้วจะมีคนบันทึกเรื่องราวความคิดของเขาเหล่านั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันมีคุณค่านะแล้วเด็กเหล่านี้ได้ความรู้ต่อเลยนะตอนที่เขาเล่าเนี่ยได้ความรู้ทางประวัติศาสตร
1: ์
0: แล้วก็ได้ชูใจเหมือนกับน้ำชโลมใจของผู้สูงอายุว่าเขายังมีคุณค่าตรงจุดนี้แหละเขาเรียกว่าผู้สูงอายุเปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่เปรียบเสมือนท้องฟ้าเปรียบเสมือนทะเลเปรียบเสมือนกับขุนเขาเปรียบเสมือนกับแม่น้ำเปรียบเสมือนกับแผ่นดินเพชรนินจินดาต่างๆเราจะเปรียบเหมือนกับอะไรก็ได้แต่ว่าให้สิ่งนั้นมันส่งทอดไปถึงลูกถึงหลานอย่าให้มันขาดช่วงตรงที่ว่าอ่ะจบแล้วพอแล้วฉันพอแล้วนะฉันปลีกวิเวกนะไอ้ตรงเนี้ยทำให้เราไม่มีคนเดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษที่ท่านเดินมาแล้วเนี่ยมันหยุดเลยนะ
1: มันไม่มีใครมาส่งเล่าเรื่องต่อฟังเรื่องต่ออ
0: ิฐก็เลยกลายเป็นก้อนอิฐก้อนดินธรรมดาไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: คนบรรยาย
1: ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วหมายถึงว่าเด็กๆเนี่ยพอฟังแล้วอาจจะต่อยอดว่าเอ้ยอันนี้ดีอันนี้เอาไปใช้ได้อันนี้เป็นแรงบันดาลใจได้เพราะว่าแต่ละคนจะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันในการใช้ชีวิต
0: ใช่ฮะน้องพลอยมันไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งไงเด็กเนี่ยถ้าเราได้รับจากคุณพ่อมาเราไม่ต้องนับหนึ่งต่อเลยนะคุณพ่อจะถึงร้อยเราต้องร้อยหนึ่งเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงความจริงที่ว่าผู้ที่เกษียณอายุผู้สูงวัยเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือคลังสมองของบ้านคลังสมองขององค์กรคลังสมองของบริษัทคลังสมองของสถานที่ราชการคลังสมองของลูกของหลานที่มีคุณค่าอย่างบางคนเนี่ยตอนนี้เอาผู้สูงอายุเนี่ยไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านมันสำปะหลังก็เอาคนที่ปลูกมันสำปะหลังด้านปลูกอ้อยเอาคนที่ปลูกอ้อยด้านปลูกถั่วด้านเกษตรต่างๆเอามาเลยแล้วก็เอามาฟังบรรยาย
1: ค่ะแล้วเราจะเห็นว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านเนี่ยจะบอกว่าพอฉันเกษียณแล้วฉันจะพักละฉันก็จะไม่ทำอะไร
0: เดียวเลยนะ
1: แล้วปรากฏว่า มีเคสตัวอย่างก็คือว่าเหมือนเบิร์นบางท่านเป็นคุณพ่อของเพื่อนเนี่ยอยู่ทำงานมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยพอเกษียณปุ๊บเนี่ยพอบอกว่าเกษียณมีคำว่าเกษียณอายุเนี่ยพอมีคำว่าเกษียณปุ๊บเนี่ยท่านก็หยุดแล้วก็นั่งดูทีวีไปนั่งไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วไม่ไปไหนเลย2ปีเท่านั้นแหละค่ะก็อัลไซเมอร์มาหาเลยทันที
0: ติดโซฟา
1: แล้วหลังจากนั้นก็คือมีอาการป่วยแล้วก็เหมือนแบบจำไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะอาการไม่ดีเลยทีนี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยการที่เราไปตั้งว่า60เราจะเกษียณหรือเราจะไปตั้งว่าเราจะไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมาเซตความคิดใหม่หรือเปล่าคะว่า
0: แน่นอนเลย
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่เราสามารถแบบอยากทำอะไรเราก็ทำคนเราปัจจุบันจะมีข้ออ้างเราอาจจะขอเป็นข้ออ้างหรือเขาบอกว่าข้อจำกัดของตัวเองว่าพอฉันอายุเท่านี้ฉันจะไม่ทำเรื่องนี้แหละฉันจะแบบว่าไม่ไปปีนเขาไม่ไปเดินป่าแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของมนุษย์อะมันสามารถ

0: ทําได้ถ้าเราตั้งใจถ้าเราวางเป้าหมายได
1: ้ค่ะพาโยมท่านหนึ่งนะไปดูสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอายุ80ครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีขึ้นไปโอ้โหขึ้นไปอีกประมาณ10กว่าเมตรขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเสร็จแล้วเดินเชือกด้วยนะ
0: ไต่เชือกอะค่ะ
1: ไต่เชือก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไต่เชือกแล้วจับเชือกข้างบนข้างล่างเป็นเชือกแล้วก็เดินโอ้โหเดินไปทั้งไกลพยุงไปท่านเดินข้ามได้อ่ะ
0: กล้าพูดได้เพราะว่าเจอคุณยายแล้วคุณยายเขาออกกำลังกายคือพอจะไปเดินเขาปุ๊บเขาก็นี่เลยทุกวันออกมาเดินหน้าปากซอยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นการเตรียมตัวแบบนี้แล้วก็เหมือนคือที่สำคัญคือเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินต้องสำคัญอย่ามีไขมันสูงเพราะมีไขมันมีความอ้วนมีอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ป่วยง่าย
1: ใช่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าผู้สูงอายุหันมามากก็คือเรื่องทำสมาธิภาวนาทำสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์หรือท่องเที่ยวเชิงธรรมะท
0: ่
1: องเที่ยวธรรมท่องเที่ยวทางธรรมเขาจะมีรายการพวกนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายวัดวาอารามต่างๆก็บูรณะสวยงามมีทางขึ้นทางลงของผู้สูงอายุมีห้องน้ำผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวการหมุนเวียนของเงินตราทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเนี่ยดูสิไปอินเดีย
0: บางคน
1: ไปพุทธคยาสีสังเว
0: ช
1: ไปพม่าไปศรีลังกาบางคนก็ไปลาวไปเขมรล้วนแต่เป็นการท่องเที่ยวทางธรร
0: ม
1: หรือช่วงนี้ไปในประเทศได้ก็ไปในหมู่บ้านของเราเนี่ยประเทศของเราเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยไปทางเหนือทางใต้ทางอีสานทางภาคกลางเนี่ยไปไหว้พระก็ได้อย่าเอาแต่ว่าอยู่กับพื้นที่เพราะเดี๋ยวนี้ลูกหลานออกจากบ้านไปทำงานแล้วทิ้งคนแก่คนเฒ่าไว้ในบ้านซื้อกับข้าวมาใส่ตู้เย็นคุณยายครับเอาใส่ไมโครเวฟนะครับกดปั๊บนะคุณยายก็อยู่อย่างเนี้ย7วันเจอกันทีมันก็รู้สึกห่อเหี่ยวแต
0: ่
1: ถ้าไปด้วยกันได้ดูแลกันเนี่ยมันเกิดแรงบันดาลใจ
0: มันมีการเจอสิ่งใหม่ๆ
1: มี
0: การเจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันอะไรแบบนี้เจอหลายเคสเหมือนกันที่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเริ่มอายุเยอะแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาวะคล้ายๆกันก็คือว่าเขาบอกว่าจะมีภาวะเหมือนความวิตกกังวลแล้วก็มีความซึมเศร้าคือถามเพื่อนว่ารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าปกติคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นแบบนั้นก็คือมาปุ๊บโทรศัพท์มาหาเมื่อไรจะกลับบ้านเมื่อไรจะกลับบ้านกลับหรือยังไอตัวลูกก็บอกทำงานอยู่ข้างนอกอยู่ยังกลับไม่ได้บอกทำไมแม่ต้องอยู่คนเดียวรีบกลับมาแล้วโทรบ่อยจนเพื่อนเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ปกติไม่โทรบ่อยขนาดนี้นะแต่นี่คือโทรแบบโทรบ่อยมากแล้วก็พออยู่แล้วก็มีอาการเหมือนแบบว่าเขาก็มีความกังวลเพราะว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าพอมีข่าวว่าคนนั้นเสียชีวิตคนนี้เสียชีวิต
1: กระทบ
0: เพื่อนคนนั้นเสียชีวิตแล้วนะ
1: กระทบทางด้านจิตใจ
0: แล้วทีเนี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยคนรอบตัวของเขาเริ่มหายไปทีละคน2คน3คน4คนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีภาวะที่เราก็รู้สึกได้ว่าเอ้ยเขาเริ่มแบบเอาชื่อมานั่งขีดแล้วมันหนังสือรุ่นเอามานั่งขีดกันแล้วอะว่าแบบคนนี้ไม่อยู่แล้วนะคนนี้ไม่อยู่แล้วนะโอ้
1: อย่าไปคิดถึงพวกนี้มากถ
0: ้
1: าคิดมากเนี่ยเรื่องมันจะมากเพราะย
0: ัง
1: ไงเสียมันต้องไปทางนั้นอยู่แล้วไปทำในที่ในเรื่องที่จิตของเราไม่โศกเศร้าไม่ซึมคืออะไรบ้างคือเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นของคู่กันนะถ้าหากว่าบ้านไหนก็ตามหรือชุมชนไหนก็ตามสังคมไหนก็ตามให้มีการผสมผสานกันระหว่างผู้สูงวัยกับวัยใสวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็กวัยเล็กๆเนี่ยให้มีชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออยากจะให้มีสวนสาธารณะประจำมุมของแต่ละชุมชนให้ตอนเช้ามีเด็กมีเล็กออกไปวิ่งเล่นเข็นรถออกไปเสาร์อาทิตย์มีพ่อแม่ลูกจูงสุนัขและคนแก่คนเฒ่าคนชราก็ได้นั่งได้มองได้ดูทานข้าวปูเสื่ออยู่กลางสนามหญ้าคุยกันแม้จะไม่ใช่ลูกใช่หลานเราโดยตรงแต่เห็นเด็กวิ่งเนี่ยช
0: ื่
1: นใจชื่นใจนะ
0: บรรยากาศดี
1: บรรยากาศ
0: ม
1: ี
0: เสียงเด็กจะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงร้องไห้ บางคนก็ชอบบางคนก็บอก

0: ียงดังจังเลยนะคะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่เหงา
1: เราไม่เหงาฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะอย่างกรุงเทพมหานครเราเนี่ยสิ่งที่ควรจะเพิ่มก็คือว่าสวนสาธารณะประจำหัวมุมอย่างน้อยที่สุดประมาณ1ไร่1งานอะไรเงี้ยนะพอให้คนได้เข้าไปนั่งเล่นแต่บางทีก็เข้ายากเหมือนกันเพราะว่าไปล้อมรั้วสมุด
0: หาประตูไม่เจอ
1: หาประตูไม่เจอเข้าไม่ได้มีเวลาปิดเปิดแต่จริงๆแล้วถ้าในยุโรปเขาจะถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากน
0: ะ
1: สวนสาธารณะเนี่ยเขาจะไม่ล้อมรั้ว
0: เข้าได้ทุกทาง
1: เข้าได้ทุกทางแล้วปล่อยไว้ให้เป็นที่สาธารณะสำหรับคนที่อยากจะเดินอยากจะวิ่งอยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขนะก็จะมีถุง
0: ใช่
1: ถุงสำหรับเก็บขี้หมา
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: คือต่างประเทศเขาจะมีเรื่องของว่าถ้าเราพาหมาออกไปปุ๊บเนี่ยเวลาหมาเขาเรียกว่าขับถ่ายต่างๆเนี่ยเจ้าของจะต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าของเราเนี่ยเราก็จะเห็นบางเคสที่แบบว่าเอาออกไปแล้วแล้วก
1: ็ไม่รับผิดชอบ
0: ไม่รับผิดชอบกลายเป็นปุ๋ยไปแต่มันไม่เป็นปุ๋ยอ่ะมันก็ทำให้เกิดสกปรกไปอาจจะต้องเรียกว่าฝึกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราพาหมาไปเราต้องดูแลต้องอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงสวนสาธารณะที่สามารถนำหมาเข้าไปได้เนี่ยก็มีไม่เยอะเหมือนกันในกรุงเทพของเรามีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาก็อาจจะเรื่องของการจัดโซนอะไรต่างๆหรือการดูแลแต่จริงๆถ้าพาหมาไปด้วยพาคนเข้าไปด้วยมันจะสนุกสนานแล้วก็แบบว่าคืนเครงบรรยากาศดี
1: คนผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่อยากจะเรียกว่าคนแก่นะผู้สูงอายุเนี่ยมันคู่กันกับสัตว์เลี้ยงนะ
0: ค่ะ
1: คู่กันกับสัตว์เลี้ยงคู่กันกับเด็กตัวเล็กตัวน้อย
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาสามารถบริหารจัดการได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเลี้ยงสุนัขเองไม่ได้เพราะว่าอยู่คนเดียวถ้าเราไปเห็นสุนัขคนอื่นได้ดูได้เห็นได้เกี่ยวข้องมันก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือถ้าปลูกต้นไม้อันนี้ทำเองได้มีเครื่องพรวนดินมีอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ให้อย่างที่เนเธอร์แลนด์นี่เขาจะมีสวนสาธารณะแล้วก็ให้คนแก่ไปทำสวนปลูกจริงๆด้วยนะไม่ใช่ปลูกเล่นนะปลูกจริงๆใช้ประโยชน์จริงๆทำสวนแล้วก็เอาผลประโยชน์นั้นไปกินได้จริงๆไปขายได้มีคนซื้อ
0: ค่ะ
1: โอ้มีคุณค่าขึ้นมาเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ว่าการจัดกิจกรรมการวางตารางอะไรให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราเนี่ยได้มีเขาเรียกว่ากิจกรรมทำแล้วพอมีกิจกรรมปุ๊บเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยได้ทำประโยชน์แล้วนะสำคัญคือเรื่องของการได้ทำประโยชน์ว่าเอ๊ะวันนี้ฉันตื่นมาฉันจะทำอะไรนะคะ
1: ใช่ฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าผู้สูงอายุอย่าคิดว่าตัวเองหมดวัยหมดไฟให้คิดว่ากำลังจุดไฟโชตนาการที่มันจะทำให้ลูกให้หลานเนี่ยส่องแสงสว่างส่องทางเดินให้แรงบันดาลใจให้ความคิดแล้วที่สำคัญลูกหลานก็อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะบันทึกหลวงพ่อคิดว่าอย่าปล่อยให้วิชาความรู้แรงบันดาลใจเนี่ยตายไปกับชีวิตของท่านอย่าปล่อยอย่างนั้นเหมือนกับปล่อยน้ำจืดลงทะเลแทนที่จะเอามาทำประโยชน์เราปล่อยไหลทิ้งไปหมดเลยในขณะที่บางประเทศเขาเอาน้ำเค็มเนี่ยมากลั่นเป็นน้ำจืดเพาะปลูกใช่ไหมของเราเนี่ยปล่อยน้ำจืดให้ไหลลงไปทะเลปล่อยทิ้งเฉยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะต้องเอามันสมองเอาความรู้สึกนึกคิดของผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยเอามากลั่นมากรองมาจดบันทึกท่านจดเองไม่ได้เราก็ไปสัมภาษณ์ท่านท่านอาจจะเป็นทหารเป็นนักธุรกิจผ่านวิกฤตอะไรมาเป็นนักการเมืองเป็นพ่อค้าวานิชทำเรื่องอะไรที่มันพิเศษขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นนักวิชาการค้นคว้าเรื่องราวต่างๆที่มันลึกๆนะน้องพลอยเป็นผู้จัดรายการใช่ไหมน้องพลอยมีกล้องถ่ายรูปมีกล้องวิดีโอบันทึกถามคำถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกไป3นาที4นาที5นาทีเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยมันเป็นคลังข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ใน YouTube หรือในตำรับตำราเนี่ยมันมีคุณค่ายิ่งใหญ่มากนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่ามันเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่สุด
0: ค่ะแล้วก็เด็กๆลูกๆหลานๆอย่าไปบอกว่าเอ้ยคุยกับผู้ใหญ่แล้วน่าเบื่อ คือบางทีก็แบบโอ้คุยเรื่องอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะเขาก็จะพูดแต่แบบไอ้เรื่องที่เขาอยากคุยอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราก็เหมือนแบบโอ้นี่เรื่องนี้ฟังบ่อยแล้ว

0: างเงี้ยก็แบบว่าเอออาจจะต้องเปลี่ยนแล้วก็หาแบบ
1: คุณยายบางคนก็จำไม่แม่นก
0: ็
1: ถามอยู่นั่นแหละถามอันเดิมเรานึกถึงตอนเราเป็นเด็กที่ถามแม่ถามคำถามเดิมคำถามเดิมนะบางทีเนี่ย
0: อันนี้เรียกอะไรอันนี้อะไรเหรอ
1: เราจำไม่ได้แล้วก็ถามแม่ไม่เห็นขี้บ
0: ่
1: น
0: ไม่หงุดหงิดเลย
1: ไม่หงุดหงิดเลยหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเออทำไมกินแล้วบอกไม่ได้กินเด็กๆบางทีมันก็งอแงเดี๋ยวจะถ้าเอานั่นเอานี่แม่ไม่เคยบ่นเลยนะเรานึกถึงอย่างนั้นก็แล้วกันนะ
0: ค่ะก็อยู่ที่อย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยอาจจะมีไม่ได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราควรที่จะเก็บความรู้แล้วก็ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าให้ได้เยอะที่สุดนะคะเป็นช่วงบั้นปลายแล้วก็เรื่องของการใช้เวลาร่วมกันการสร้างประสบการณ์ดีๆร่วมกันมันจะเป็นความทรงจำ
1: ใช่ฮะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระราชยานกวีมากเจ้าค่ะที่มาสนทนาธรรมกับเราในวันนี้เจ้าค่ะ

0: ับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
1: ใช่
0: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
2: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
0: เลิศมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจัดไปได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดได้ไหมให้หายคิดถึง
1: โอ้คิดถึงอ่ะ
2: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
1: อู้ใช่
2: ใช่4ห่อพัน
1: ใ
2: ครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
1: ่
2: อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
1: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
2: ุ
1: ณ
2: ใช่30กว่าโล
1: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
0: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
1: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
2: นี่ไง
1: ให้ดูนะ
2: ชิ้นใหญ่
1: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
2: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
1: ื้
2: น
1: คุณวันนี้1ตัวที่ทอดมาแล้ว
2: ใช่
1: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
0: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
1: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียงเสียง
2: กรอบไหมล่ะ
1: นี่นี
0: ่อุ้ย
2: อุ้ย
1: อุ้ยกรอบกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
2: น้ำลายไหล
1: ทับไปไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
0: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณป้องเน
2: า
0: ะ
2: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะ
2: สุกเร็วมาก
0: ด้วยนะ
2: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
0: ใช่
2: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
0: จริง
1: ฮะ
2: ใช่
1: 1ตัว80บาท
0: เลยคัสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
2: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
0: ้
2: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
0: จริง
2: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
0: ้อ
2: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
0: ค่ะ
2: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
0: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออุ๊
2: ย
1: ต้องแบ่งเหรอ
0: ต้องแบ่งเหรอคุณผู้ชมถ้าอยากกินบ้างโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นแล้วเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
2: ้ทุ
1: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
2: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
1: ัน
2: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
0: คือตอนนี้นะคุณบ้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
2: ้
0: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะหามาได
2: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เ เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีแล้วหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ย
1: ของ
2: หนุ่ยมากเลย
1: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
2: เข้าได้กับ
1: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
2: ปลาสลิดทอดกรอบ
0: ว้าว
2: หิวโทรด้วยนะแม่นะหิวข้าวเลยอ่ะ
1: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
2: ๆพอด้วยได้ไห
1: ม
2: ฝั่งนี้กินเลยคะ
1: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าวเผ็ดน้ำพริก
2: โ
1: อ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
2: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
1: อ
2: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซตแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
2: ้
1: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
0: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
2: ถูก
0: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
2: สาย
0: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
2: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
0: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
2: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
0: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
2: ิน
0: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
2: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
1: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
2: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะ
0: โอ้โห
1: คุณพ่อชาติเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
0: จริง
1: มันจะเคลือบคอ
0: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เซตแล้วคุณพ่อ
2: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
1: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
2: เยอะที่สุด
1: ปกติเราขายกัน
2: 4
1: ห่อ4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
2: ใช่
1: ตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
2: ขายดีมาก
1: ขายดีมาก
2: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมัน

0: ไม่เหม็นหืนเลยนะคะ
1: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
0: ใช่
1: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะจะไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
0: ใช่
1: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
0: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
2: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
0: ใช่ที
2: ่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
0: ั้
2: งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
1: เป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
0: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาท
2: ค่ะคุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
0: 1252ส่งฟรีค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เอ้าก็ปูให้คุณแม่ชาตรีเขานั่งไงคะ
1: พี่อ้นนี่ตอนทำใจไม่ได้เลยนะที่เขาลือกันว่าพี่ชาตรีเป็นแกล้งอะลือนี่อะไรเอาผ้ามาปูอีสัตว์ต

0: คุณแม่ขา
1: เชิญนั่งตรงนี้เลยค่ะคุณลูกทำเก้าอี้ประจำตำแหน่งไว้ให้คุณแม่แล้วค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกโอนทำตัวปกติเถอะแต่ก็ขอบใจนะ
1: ครับ
3: โอ้ยนี่โดนคุณตาลเขาแฉขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังจะแอบอีกเหรอคะคุณพี่นี่เลิกแอบได้แล้วมั้งคะคนที่เนี่ยเขากินข้าวนะคะไม่ได้กินหญ้าไงคะหรือว่าจะแอบหลอกลูกค้าคนไหนอีกหรือเปล่าคะ
2: ทำไมฉันจะแอบหรือไม่แอบเนี่ยมันไปทำให้คานบ้านแกมันสุดตัวหรือไงฮะ
3: ก็ไม่หรอกนะคะแต่ว่าอย่าคิดแล้วกันนะคะว่าคนเขาดูไม่ออกนี่น้องอยากให้คุณพี่เนี่ยเขารบเพศสภาพตัวเองบ้างแค่นั้นเองค่ะ
2: กูเป็น
3: ใช
2: ่กูเป็นแล้วกูก็เป็นมาตั้งนานแล้วด้วยกูเป็นมาตั้งแต่กูเกิดและกูก็เป็นมาตั้งแต่มึงยังเป็นก้อนเลือดกับผนังมดลูกแม่มึงอยู่เลยเถื่อน
4: มีพี่เป็นจริงๆหรอคะ
3: โอ๊ยอีเตยอีสนีดักดานกูบอกมึงแล้วใช่ไหมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่านางอ่ะเป็นบอกเลยใช่ไหมว่าผีเนี่ยเห็นผี
2: จ้าอีผีนี่แต่อย่าเอาสัมภเวสีอย่างหล่อนเนี่ยมาเทียบชั้นกับนางฟ้าระดับชั้นนะจ๊ะแล้วเอาเวลาว่างๆที่หล่อนมานั่งจับผิดฉันเนี่ยไปทำงานให้มันดีดีกว่าไหม
4: เฮ้ยพี่ชาตรีอ่ะเตยเสียใจ
2: โถน้องเตยลูกไม่ต้องเสียใจไปนะแต่พี่ก็ต้องขอบคุณที่เตยอ่ะมีความรู้สึกดีๆให้พี่แต่ถึงแม้เราจะรักกันแบบชายหญิงไม่ได้อ่ะเราก็รักกันแบบแม่ลูกไงจริงไหมลูกอ้น
1: จริงที่สุดเลยค่ะคุณแม่ค่ะเลิศมากเลยค่ะแล้วตกลงว่าคุณแม่ชอบเก้าอี้ประจำตำแหน่งที่คุณลูกทำให้ไหมคะ
2: ชอบมากเลยค่ะคือแบบมึงรอดจริงๆแล้วอีกอย่างนี่นะพอเห็นอะไรแบบนี้นี่นะมันทำให้ออฟฟิศของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะ
1: จริงเหรอขอบคุณเอ้าอีชัสซี่ก็ยืนทำอะไรอยู่ล่ะคุณแม่เขาเปิดตัวขนาดนี้แล้วอ่ะกราบคุณแม่สิคะ
3: นี่อีออนธุระนะจ๊ะในชีวิตฉันเนี่ยมีแม่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือแม่ชา

0: นี่เพิ่งจะ9โมงเช้านะจ๊ะ
1: อย่าอ้อนเองจะเล่นมุกว่าลาเต้เย็นต้องรอ5โมงเย็นใช่ไหม
0: ไม่ใช่ฉันจะถามคุณนางเอ๋ยว่านี่เพิ่ง9โมงคุณนางเอ๋ยออกไปไหนมาแต่เช้าจ๊ะเออาตีเออาตีนี่ถ้าไม่ใช่นาฉันนะฉันจะด่าว่าเป็นอะไรกับหัวฉันมากไหมไอ้แก
1: เนี่ยเองด่าแล้วนึกชงเลย
0: ชงก็ชง
1: ลาเต้เย็นใช่ไหมครับเดี๋ยวน้าไปให้
2: ใช่ค่ะ
3: อยู่นี่เอง here you are หาตั้งนานนี่นี่นี่นี่คุณเพื่อนออยจะไปทำเล็บไปด้วยกันไหมคะ
2: ไว้วันหลังได้ไหมคะคุณเพื่อนออยวันนี้คุณเพื่อนออยต้องขึ้นไปเขียนแบบรองเท้าส่งให้โรงงานค่ะ
3: ออย so boring น่าเบื่อมากเลยคุณเพื่อนออยเนี่ยขยันไม่รู้จักเวลาเลยนะคะเราอะรู้ไหมคะว่าเล็บเนี่ยมันเป็นสะพานที่ทำให้เราได้พูดเวลาที่หนุ่มๆเขามาจับมือเราแล้วก็คำมือไปเนี่ยถ้าคำไปเจอเล็บสักๆเหมือนเล็บหมาแบบคุณเพื่อนออยเนี่ยเขาจะแบบนี่เล็บหมาหรือว่าเล็บคน
2: ไม่เป็นทำเล็บด้วยเนี่ยต้องว่าว่าเอิงเป็นเล็บหมาเลยเหรอคะ
3: ไม่ได้ว่าค่ะพูดความจริง
4: นี่นี่เจ๊
3: เล็บมันหมาได้คุณอะไร
4: ด่าอะไรแฟนกูอีกเนี่ย
3: ก็แฟนมึงอ่ะไม่รู้จักดูแลตัวเองกูชวนไปทำเล็บบอกว่าต้องทำงานเส้นคิด
4: อีเจ๊มึงแหละเส้นคิดเขาทำงานนะถูกแล้วไม่ใช่ทำสวยอย่างเดียวเหมือนมึงทำงานมากนะมึงเนี่ย
3: ทำทำไมนี่มึงคุยกับใครคะฮัลโหลนี่ออยออยสวยแล้วรวยมากอีน้าวสวยขนาดกูเลยขนาดกูไม่ต้องทำงานค่ะมีกินนี่ร้านกูก็มีอาหารกูสั่งกินก็ได
4: ้นี่คุณไม่ต้องไปไฟเจ๊มันหรอกนะทำงานเก็บเงินน่ะดีแล้วเพื่ออนาคตของเรา
2: เดี๋ยวๆๆนะเพื่ออนาคตของเราอะไรนี่ฉันทำงานเก็บเงินเพื่ออนาคตของฉันอย่าง
4: คุณแต่ว่าอนาคตของผมเนี่ยมีแต่คุณเลยนะอนาคตคุณไม่มีผมเลยอ่ะผมน้อยใจเนี่ย
2: มาคุณมาหลบ
4: โอ้ยแค่คำเดียวเนี่ยความหมายมีทั้งหลายอย่างเลยนะทั้งไอ้ขี้ตื้อไอ้ขี้มโนไอ้หน้าด้านไอ้เป็ดเดี๋ยวมึงจะโดนถ้ามึงไม่คิดมาว่าไอ้คำว่าโว้ยเนี่ยมันจะแปลว่าคนบ้าคนปีเจเลเขาเขินนะเต้
3: อะไรบ้างเนี่ยมึงช่วยอยู่กับโลกความจริงหน่อยได้ไหมคะที่เป็ดพูดเนี่ยมันถูกแล้วค่ะที่สำคัญโง่เฮงของมึงเนี่ยไม่มีอนาคตนั่นแน
4: ่เจ๊งไปทำเล็บเลย
3: ก็ได้นิ่มๆฝากดูร้านหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปทำเล็บหน่อยเผื่อว่าจะทำเล็บมาสวยๆแล้วอ่ะมึงมาคลำๆแล้วมึงจะตั้มขึ้นที่ไหนตั้มขึ้นมา
5: เลยยิงน้ำนิ้วเหรออ
4: ะไรโดนใจให้ใส่สีม่วงเนี่ยวันนี้แล้วเต็มครับผมขอคาปูชิโน่เย็นแก้วหนึ่งครับ
5: ได้ครับ
0: แล้วพี่เป็ดล่ะจ๊ะจะรับอะไรดีจ๊ะ
4: เฮ้ยพี่เป็ดมีอะไรมั้ยเนี่ย
5: ไอ้เป็ดยังไม่ได้เล่าให้น้องตั้มฟังเหรอครับ
4: เล่าเรื่องอะไรครับ
5: เรื่องน้องนานาแฟนไอ้เป็ดไงที่แท้แล้วเป็นเสียงไอ้นิ่มปลอมไปหลอกคุยกับไอ้เป็ดนะครับ
4: จริงปะเนี่ย
5: เอาเก็บเ
4: ก็บเฮ้ย
0: พี่เป็ดจ๋าพี่เป็ดหายโกรธนิ่มๆเถอะนะจ๊ะนิ่มๆทำไปอ่ะพอนิ่มๆรักพี่เป็ดจริงๆนะจ๊ะ
5: รักพี่เป็ดจริงๆนะจ๊ะ
6: ไอ้ตั้ม
4: เฮ้ยพ่อสวัสดีครับ
6: ลูกน้องฉันโทรมาบอกว่าไอ้ชาตรีน่ะมันเปิดตัวมันเป็นเกย์ที่ออฟฟิศแล้วทำไมแกปล่อยมันทำแบบนั้นนะ

0: โอเคงั้นวันนี้พอเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่จะขอเรียกประชุมอัปเดตงานอีกทีนึงเนาะ
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนหยุดในโอกาสที่พี่ชาตรีเนี่ยเขาเปิดตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยเรามาจัดปาร์ตี้แกรนด์โอเพนนิ่งให้กับคุณแม่หน่อยดีไหมคะ
0: โอ้ยอีออนเวิร์กมากเวิร์กมากๆนี่ตอนที่มึงรู้ว่ากูเป็นตุ๊ดเนี่ยมึงไม่เห็นจะจัดปาร์ตี้เปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งอะไรเหรอ
1: ยังแกนะไม่ต้องมีปาร์ตี้เปิดตัวหรอกเห็นแค่เงานะก็รู้แล้วว่าเป็นสัมภเวสี
0: โอ้ย
1: ปาร์ตี้เปิดตัวน่ะมันเหมาะกับนางฟ้าอย่างฉันแล้วก็พี่ชาตรีเขานี
0: ่จริงเอ็ดแต่เดี๋ยวก่อนนะอ้นคือได้ยินมานานแล้วว่าคือเลิกได้ไหมไอ้เรียกพี่ว่าชาตรีเนี่ยคือจริงๆอ่ะชื่อในวงการพี่มีนะในวงการพี่ชื่อว่าอะไรรู้ไหม
1: คะ
0: ฉี่ตา
1: คุณแม่ชื่อดีมากเลยชาตรีฉี่ตาชื่อจักรยานชัดๆเลย
2: โว้ยเหมือนหมาเห่อขี้ใหม่อย่าง
0: เอ็ดอ้นได้ยินอะไรไหมเหมือนเสียงหมามันเห่าอ่ะเราควรจะจัดการหมามันยังไงดีนะ
1: เอาอะไรยัดปากมันดีไหมคะหรือไม่ก็ตบมันเลย
2: ย้อนมึงมาสิกูสู้นะม
1: าสู้ใช่ไหมมาเลยนี่กูรออยู่เลยมึงเก่งใช่ไหมหมามาสู้กูสิเอ้าปากคำนี้มาทำไมล่ะมึงมาสู้กูนี่อะไรมึงขอโทษแม่เขาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นนะกูจะเอาทุเรียนรูดปูดมึง
2: ขอโทษขอโทษแล้วไง
1: ขอโทษดีๆด้วยพูดตามกูนี
3: ่คุณแม่ขาหนูขอโทษหนูมันปากหมาพูดอะไรไม่คิดต่อไปเนี้ยหนูจะคิดมากกว่านี
1: ้พูดสิ
2: คุณแม่ขาหนูขอโทษค่ะหนูมันปากหมาพูดอะไรไม่คิดต่อไปนี้หนูจะคิดให้มากกว่านี้นะคะขอโทษค่ะ
1: พอใจไหมครับแม่
0: พอละคือฉันน่ะก็เป็นนางฟ้าให้อภัยจ้ะปล่อยมาเถอะโอน
2: ค่ะอีผี
1: ไม่ตามไหมครับคุณแม่ครับ
0: ไม่ต้องเราเป็นนางฟ้าเราต้องจิตใจดีเราต้องสวยเหมือนหน้าตาของเรา
1: เลิศ
0: เอ้ยงั้นคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันที่สีลมซอย2ดีกว่าแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยฝากลูกโอ้นนะจ๊ะไปชวนลูกสาวทุกคนแหนกเลยนะคืนนี้เนี่ยแมรี่ยังเอง
1: ได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะเอ๊ะว่าแต่ปาร์ตี้คืนนี้มีธีมไหมคะ
0: นั่นดิเอาเป็นสวยราชโสดหมดเลยได้ไหน
1: เลิศมากเลยค่ะชอบค่ะว่าแต่คุณแม่คืนนี้คุณลูกอ่ะขอไปแต่งตัวที่ห้องคุณแม่ได้ไหมคะพอดีว่ายังไม่ได้เปิดตัวกับทางบ้านนะคะ
0: ได้เซ่ไปด้วยกันไหมเตย
4: ไม่อ่ะค่ะเตยยังรับไม่ได้อ่ะ
1: โอ้ยอิสนีโลกแคบอ๋อนี่จบที่หักไปก็เลยค่ะคุณแม่ขามาของค่ะไหนๆคุณแม่ก็เปิดตัวขนาดนี้แล้วนะคะเราไปเดินโอเพนนิ่งนะคะให้หมาทั้งออฟฟิศเนี่ยมันเลิกถามกันเลยค่ะ
0: ดีรำคาญหมาเห่าเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ไปดีกว่า
1: สวย
0: เธออยู
5: ่มึงจะยืนเงียบอยู่ทำไมฉันถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มันทำแบบนั้น
6: พ่อครับใจเย็นก่อนนะครับคือความจริงแล้วไอ้ชาตรีมันก็ไม่ได้อยากจะเปิดตัวหรอกครับแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆครับ
5: เหตุจำเป็นอะไร
6: คือว่าคือ
5: ปิดอ่างอยู่นี่แหละห้องเป็นอ่างเถิงไง
7: คือเลือกตังยาวครับพ่อยาวมาก
5: เพื่อนเล่นมึงเหรอหรือเตะให้หายติดอ่างเลยเดี๋ยว
6: ก็ไม่อยากให้เครียดครับพ่อคือเรื่องมันยาวมากจริงครับไอ้เหี้ย ทำไมเฮียไม่บอกเรื่องคุณตาให้พ่อฟังไปอ่ะพ่อเหรอถ้าบอกเรื่องคุณตาให้พ่อฟังอ่ะเดี๋ยวพ่อพาคุณตามยันเยี่ยได้ชาตีอีก
5: กระซิบอะไรกันทำยังไงในละครงั้นอ่ะเหมือนไม่มีกูอยู่เลยนะ
6: ไม่มีอะไรครับพ่อเอาเป็นว่าไอชาตีมันคงมีเหตุจำเป็นจริงๆครับที่ต้องเปิดตัวที่ออฟฟิศนะครับแต่ว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะครับเพราะยังไงมันก็ยังแต่งตัวเป็นผู้ชายไปทำงานปกติครับ
5: แล้วแกแน่ใจหรือว่ามันเปิดตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่แต่งหญิงไปทำงาน
6: ผมแน่ใจ 100% ครับผมรับรองได้เลยครับว่ามันไม่น่าทำแบบนั้นแน่ๆถ้ามันแต่งหญิงไปทำงานนะครับผมจะเป็นคนแรกที่ด่ามันเองครับพ
5: ่อไม่ว่ามันจะไปที่ไหนฉันก็ไม่ชอบให้มันแต่งหญิงแค่มันเป็นแบบนี้ฉันก็อายชาวบ้านเขาไปทั่วแล้วทำอะไรไม่เห็นแก่หน้าพ่อหน้าแม่เสียเลยกลับมาก่อนเถอะกูจะด่าให้ยับเลยแล้วก็ห้ามใครโทรไปบอกมันนะว่าฉันมาใครบอกนะกูจะยิงให้ไส้แตกเลย
6: ไม่บอกครับ

0: เดี๋ยวคุณแม่ขาคุณแม่ว่าชุดหนูมันคับไปไหม
1: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ี่พอดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับวิจี้สุดเลย
1: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
2: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
3: ว้ายจุ๊บมือ
1: จุ๊บจุ๊บจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ย
2: อะไรคะเนี่ย
1: โอ้โหจริงเกิน
2: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินปีบองก็เลยต้อนรับดีละมาเล่นสีการกินดีดองเอลิสันกับปีแกเราจะ
0: พุธนี้สี่ทุ่มทางช่องวัน31
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
5: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บอลวันนี้กลับมาเอากุ้งอีกรอบนึง
6: ครับ
5: เหมือนเรารีรันเลย
6: นี่
5: เหมือนกันนั่นแหละ
6: กลับเลย
5: โอ้ยกลับไม่ได้เหรอวะ
6: เดี๋ยว
5: ไอ้
6: หลุมนี่
5: โอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
2: จะมาลงมา
7: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
8: ทุกคนพ่อผมครับ
9: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่เพื่อช่วยทุกๆคน
8: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
10: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความซวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
11: ท่านอาจารย์
12: คุณออนิว
8: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
13: คุณเพชรแกมพอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
9: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
14: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมต้องตัดอะไร
8: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
15: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
16: กด
17: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
16: สูง
17: สูงเกิน
16: ว้า
18: โชว์พาวสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์

0: สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
1: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
2: เหรอคะ
0: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
3: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
4: แผนการของลือคืออะไร
3: ฟ้าออกจากเท้ากุหลาบมาทำธุรกิจกับล่างหมด
5: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
3: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
2: ล่าต้องมีคนช่วยแบบกาดเนี่ย
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ใต้ล่า
6: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
7: เวลา20:30
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: พอมีลูกปั๊บบางอย่างของความเป็นสามีภรรยามันเริ่มเปลี่ยนไป
9: เขาก็จะบอกก่อนรู้สึกไม่ดีนะให้เว้นระยะห่าง
10: เพราะน่ารำคาญมากตามทุกที่ขับรถคนละคันบ้างได้ไหมหนูอยากขับรถคนเดียว
11: ทั้งที่ไปที่เดียวกันน่ะหรอ
9: ใช่ครับ
11: เอาอันนี้แปลกนะ
10: แม่ป่วยเป็นโรคหัวใจจะวายได้ตลอดเวลา ICU ตลอดแม่เลือกที่จะรักษาแบบประคับประคองและกลับบ้านให้แม่ไปเสียชีวิตที่บ้านนั่นเอง
12: มันเหมือนเป็นบ้าที่มานั่งคอยดูแม่ตายอะ
13: มีบางอย่างที่ติดค้างในใจ
14: ถึงแล้วจ้า
15: หุยคอนโดกิ๊บเก๋อยู่เลยก้าเหมาะกับนางพญาอย่างคุณแม่มากเลยค่ะ
14: ก็แม่ละสิเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นนางฟ้าใช่ไหมก็ต้องสวยทั้งภายในและภายนอกและรวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมที่อยู่อาศัยห้องหับห้องนอนมันก็ต้องดูแลให้มันสะอาดที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราพาผู้มากินที่ห้องผู้จะไม่แบบใจว่าคุณบ้านที่สิ่งหรือเปล่าอย่างนี้ลูก
15: อ๋อนี่เองคุณแม่โอ้ยนี่หนูต้องเรียนรู้จากคุณแม่เยอะเลยนะคะเนี่ย
14: เยอะมาก
16: อ้าวชิตา
14: อ้าวแจ
16: ๋งแล้วอุ้ยผัวใหม่มึงเหรอ
14: ตีปากเลยหยาบคายลูกสาวที่ออฟฟิศ
17: สวัสดีค่ะ
16: เอนี่ชิตาทำไมมึงถึงมีกระเทยเคยควายอยู่ไร้ล้อมตัวมึงนี้วะ
15: คือหนูอะควายแต่ตัวนะคะแต่หัวหนูมีสมองค่ะเพราะหนูว่าเป็นครีเอทีฟค่ะ
16: เหรอคะดีเลยค่ะเพราะว่าอิชิตะเนี่ยเป็นกระเทยควายเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยมีสมอง
14: จะด่าอะไรกูเนี่ยช่วยให้เกียรติกูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเด็กมันจะไม่นับถือกูนะ
16: แม่ว่าแต่มึงมีลูกสาวเดินตามต้อยต้อยต้อยเนี่ยไม่ใช่ว่ามึงไป grand opening ที่ออฟฟิศมึงแล้วนะ
14: ก็ใช่นะสิมึงจำอีชัดซีได้ไหมที่กูรับมึงฟังอ่ะมันกระแนกกระแหนกูจ้ะกูก็เลยไงจัดการในการที่กูแกรนด์โอเพนนิ่งต่อหน้ามันเลยจ้ะแล้วพอกูแกรนด์ต่อหน้ามันเสร็จปุ๊บใช่ไหมกูก็เดินไปทั่วออฟฟิศกูเดินอย่างนี้ เดินทั่วออฟฟิศเลยจ้ะมึงรู้ไหมยังไงชะนีทุกตัวที่อยู่ในออฟฟิศช็อกไปเลยจ้ะ
16: เขาขยักขยักมึงใช่ไหม
14: ขยักขยักเลยแหละเขาสรรเสริญในความเป็นองค์แม่ของกูเว้ยเฮ้ยอ้นมึงแนะนำเลยอันนี้ลูกโอนอันนี้อีเจออยเพื่อนสนิทของแม่เองจ้า
15: สวัสดีอีกทีนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
14: นางเพิ่งเปิดตัวไงก็เลยว่าวันนี้ก็กะว่าจะชวนไปปาร์ตี้เปิดตัวคิดสีลมชัย2เฮ้ยไปได้กันปะ
16: ไปสิดีเลยกูเซฟไปอวดเล็บใหม่กูเพิ่งทำมา
14: ไอ้เดียวมันต้องสนุกมากแน่เลยอ่ะแต่ว่ากูขอยืมห้องมึงแต่งหน้าหน่อยได้ปะกูขี้เกียจให้ตั้มมันด่ากูว่าไปเที่ยวอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันฟ้องพ่อกูอีกอ่ะ
16: คือด่ากระเทย

0: พ่อครับถ้าชอบผมถอดให้เลยก็ได้นะครับ
1: ดูเวลา นี่ตกลงไอ้ชาตรีเนี่ยมันเลิกงานกี่โมงเนี่ย นี่จะ6โมงแล้วทำไมยังไม่กลับมาอีก
2: โอ้ยพ่อตั้งทั้ง2คำถามเนี่ยจะให้เฮียตอบคำถามไหนก่อนล่ะครับ
1: ยิงไส้แตก
0: พ่อครับคือปกติ 4-5 โมงมันก็มาถึงแล้วครับสงสัยวันนี้จะมีประชุมครับเป็นเลิกช้าหน่อยหรือว่าให้ผมโทรไปถามไหมครับว่ามันอยู่ไหนแล้ว
1: ไม่ต้องเดี๋ยวแกโทรบอกมันว่าฉันมานี่เอางี้ไป

0: ขึ้นไปร้องบนห้องพร้อมกันเลยป่ะมา
1: อ้าวพ่อสวัสดีค่ะมาหาพี่ชิต้าเหรอคะเอ้ยมาหาพี่สตรีเหรอคะ
0: เลิกอุ้ยเลิกโอ้ยจะเรียกอะไรก็เรียกไปคันชื่อพ่อแม่ตั้งให้ดีๆไม่ชอบอุตส่าห์ไปให้หมอดูตั้งให้ก็นั้นเปลี่ยนชื่อซะงั้น
2: น่ะเดี๋ยวพ่ออย่างนี้หมอดูก็ไม่แม่นเลยนะครับให้ชื่อมาได้ไงว่าชาตีโอ้โหปลายทางออกมาเป็นตุ๊ดซะขนาดนี้ครับเออคุณลงมานี่เนี่ยมีธุระกับผมหรือเปล่าโอ้โหเฮียเฮียนี่ก็มั่วนิ่มนะบางทีคุณเอ๋ยก็อาจจะลงมาซื้อกาแฟก็ได
1: ้คือฉันจะมาถามนายว่าเดือนหน้าพอจะมีคิวว่างไหมฉันมีรองเท้าเซตใหม่จะให้ถ่าย
2: ไงเขามาหากูเว้ยสำหรับคุณเนี่ยผมมีเวลาว่างเสมอครับ
0: เลิกจีบสาวก่อนแล้วพาฉันไปบนห้องไหม
2: ครับไปคุณเดี๋ยวผมไปดูคิวให้ข้างบนไป
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันว่าเดี๋ยวนายค่อยโทรบอกฉันดีกว่านะโอเค
0: ไม่ต้องไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละเพราะเดี๋ยวเธอจะโทรไปบอกมันว่าฉันมาไป
2: ไม่เป็นไรนะคุณถือว่าเป็นความไม่คิดที่ทำให้เราอยู่ด้วยกัน
1: ฉันเป็นเวรกรรมมากกว่าเนี่ย
0: จะจีบอีกนานไหม
2: ไม่นานครับไปเลยครับ
0: มาเดี๋ยวอย่าโทรบอกว่าฉันมานะไม่งั้นกูยิงไส้แตกหมดร้านเลย
2: ตั้งแต่พ่อมาไส้กูโล่งหมดแล้วเน
3: ี่
2: ย
3: คุณแม่ขาคุณแม่ว่าชุดหนูมันคับไปไหมอ่ะ
4: นี่คุณลูกค่ะตอนที่พี่เช่าชุดเนี่ยไหนบอกว่ามันพอดีแล้วไงคะแล้วระหว่างทางที่มาเนี่ยแม่ก็บอกเราว่าอยากกินอยากกินโอ้โหลูกนี่ก็ยัดเอายัดเอายัดเอาอยู่ตลอดเวลาเป็นไงล่ะดูสภาพตัวเองไหมอย่าขมิ้นควายเลยไม่ต้องเลยไปแต่งหน้าอย่าบ่นไปดู
2: พ่อครับพ่อครับพ่อครับผมว่าพ่อไม่ต้องรอก็ได้นะครับเผื่อว่าชาตรีมันประชุมเลิกดึกครับ
0: ดึกแค่ไหนฉันก็จะรอ
2: ทำไมพ่อไม่โทรไปคุยกับพี่ชีต้าเอาล่ะครับจะมารอทำไมครับ
0: ถ้าฉันอยากจะโทรคุยกับมันฉันโทรไปแล้วจะมานี่ทำไมเล่าถามไม่คิด
2: เฮียเนี่ยถามอะไรโง่ๆนะ
0: มึงนั่นแหละ
2: เชิญครับพ่อครับเชิญครับ
3: สวยจังเลยอ่ะขนลุกวะขนลุก
5: คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะ
3: จริงคุณแม่ค่ะว่าแต่คุณแม่มีชื่อในวงการแล้วอ่ะแต่หนูยังไม่มีเลยอ่ะคุณแม่ตั้งชื่อให้หน่อยสิคะ
4: ได้สิจ้าลูกโอนไหนไหนไหนหนูลองยืนขึ้นหน่อยสิ
3: ดูจากหน้าแล้วก็ดูจากหุ่นแล้ว
4: รู้ละชื่อนี้เหมาะสุด
3: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อว่าน้องใบสั้น
3: ใบสั้นมันควายป่านะคะ
4: อ้าวชื่อนั้นน่าเหมาะแล้วก็ใช้ชื่อลูกเจี๊ยบหรือไงล่ะมันก็ไม่ได้แม้ตัวอย่างกับใบสั้นขนาดนั้นอ่ะ
3: แหมก็มีอะไรที่เหมาะกับใบสั้นหรือเปล่าล่ะ
4: อ
3: ่ะ
4: ก็ได้นี่เป็นนางฟ้าจิตใจดีนะชื่อนี้แล้วกันชื่อน้องโคลาย่อมาจากหมีโคลา
3: ก็ยังดีอ่ะก็ค่อยน่ารักขึ้นมาหน่อยนึง
4: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งอีเจ๊นี่กูรีบเด้อนี่มึงเข้าไปแต่งตัวหรือมึงเข้าไปแต่งเพศกันแน่วะเนี่ยอ
6: ะไรอะไร
4: เว้ยนี่สมอง
6: ก็มึงสองคนแต่งตัวกันจัดขนาดเนี้ยถ้ากูแต่งเบาไปกว่านี้กูก็ไม่ได้โพสิ
4: อีเจ๊นี่มึงลืมไปหรือเปล่าเนี่ยว่ากูสองคนกำลังจะไปสีลมซอยสองซึ่งสีลมซอยสองเป็นแหล่งรวมเก้งนะคะมึงยังคาดหวังว่าจะได้เก้งกลับมาอีกเหรอฮะ
6: คือเนิร์สวะอาจจะมีเก้งที่สับสนอยู่ก็ได้ชิได้ซักถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามสมายล์
4: มึง
6: ฮะ
4: วันนี้กูสวยใช่ไหมมึงถึงถ่ายรูปกูเก็บไว้เนี่ย
6: ใช่สวยมากเลยสวยจนกูอยากจะแชร์ไปถึงเพจพ่อมึง

0: มึงลบเลยนะรูปเนี้ยมึงลบเลยมึงลบเลยขืนพ่อกูเห็นนะมีหวังงานปาร์ตี้ของกูได้กลายเป็นงานศพกูแน
1: ่นี่พี่สุต้าพ่อยังรับไม่ได้อยู่หรอคะ
0: ก็ใช่นะสิแล้วไม่ใช่แค่รับไม่ได้อย่างเดียวนะจ๊ะเขายังขู่ว่าเขาจะเอาปืนมายิงถ้าเกิดว่าเห็นฉันแต่งแบบนี้ก็พ่อเป็นทหารน่ะเขารับไม่ได้หรอกที่เป็นแบบนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: อีเจ๊มึงจะไปได้ยังเนี่ยไปเร็วๆกูอยากไปแล้ว
2: ไม่ได
0: ้มาก
2: ูต้องติดขนตาพ่อแล้วกูต้องเติมปากอีกปากกูซีดไป
0: ซีดอีก
2: ใช่
0: นี่ขนตามึงก็หนาพอแล้วนะอีเจ๊มึงจะติดไปกันฝนหรือไง
2: หยุดนะฟังกูถ้าคิวคือมงกุฎของแม่เนี่ยขนตาก็คือปีกนางฟ้าที่ทำให้หน้ากูดูเป๊ะขึ้นอยู่แล้วตอนนี้กูติดเพิ่มได้ยัง
0: เออจริงงั้นกูติดเพิ่มด้วย
2: ใช่ติดบนติดล่าง
0: โอนแม่ลืมมือถือไว้ที่ห้องอ่
1: ะ
0: หนูไปเอาให้แม่หน่อยได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะคุณแม่ค่ะแต่เก็บขนตาไว้คู่นึงนะคะ
0: ได้เลยจ้าม
2: ึงกูว่าลูกสาวมึงอ่ะไม่ต้องติดหรอกขนตากูว่าโกนหนวดก่อนดีกว่าม
0: ึงรู้ไหมถ้าโกนแล้วก็ไม่เหลืออะไรดีเลยนะ
2: จริงหรอ
0: จริง
1: รักเธอแล้วจะมีเสียงเพลงให้ใจคลื่นเพลงบรรเลงล่องไปอุ๊ยตายแล้วนี่คุณเป็นพี่ตั้มเพื่อนของคุณแม่ชาตรีใช่ไหมคะหนูชื่ออ้นนะคะชื่อในวงการอ่ะชื่อว่าโคล่ามาจากหมีโคอาล่าค่ะ
3: เฮ้ย
1: นึกว่ากุมารทอง
3: กุมารทองพ่อมึงไอ้ชาตรีอยู่ไหน
4: นี่พ่อชาตรี

0: ึงกลับมานี่เลยหมีควายจะวิ่งไปบอกมันว่าฉันมาใช่ไหม
1: เปล่านะคะ
0: เปล่าแล้วมึงวิ่งทำพ่อมึงเหรอมันอยู่ไหน

0: โหล่ามันไปเอาโทรศัพท์มือถือกูถึงไหนวะเนี่ยฮะสีดาวเล็กซูเลยหรือไงถึงได้นานขนาดนี้เนี่ย
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
3: สดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
10: โทรออก
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
12: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
13: ่หมูเฮา
14: สู้เด้อ
12: ภาคใหม
15: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
16: 7ล้านบาทครับ
12: ฮะภารกิจครั้งใหม
17: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
13: มูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
12: ความสนุกครั้งใหม
18: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
12: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
19: ีที่เดียว
12: นักตบวัดโคกปัง
19: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
12: เวลา 1 ทุ่มตรง
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลีย
17: นโทรออก
20: สวัสดีครับ
21: สวัสดีครับ
20: เจ้าขุนครับ
21: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
20: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
22: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
23: ถ้าแต่งไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
24: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันได้ตามกู้ภัยมาเก็บศพไปเฮ้ย
25: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
12: เวลา4ทุ่ม
9: พิเศษลูกค้า AAS นัดสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
26: ปีนี้ได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนีโญก็ซีล่าเอลนีโญคือมันหนักขนาดไหน
27: หนักยังไม่เคยพบคนเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เคยเจอ
26: สิ่งที่พอจะทำได้ในตอนนี้คืออะไรบ้าง
27: ให้เป็นศาลหลักเมือง
26: เอาไว้โหอาจารย์ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยเหรอ
27: ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมแบบซอฟแล้วนะองค์การอุตุโลก WMO นี่พูดโคตรกว่าที่ผมพูดเยอะผมไม่สนใจนะแต่ไปสนใจเรื่องเงินมากเลยเดี๋ยวก็จมน้ำตายหมดแล้ว
28: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
29: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
30: ว่าเจอวะ
31: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
32: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
33: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
9: ทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มครึ่ง
10: พิเศษ
9: ลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
34: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
35: หลังจากฉักเสร็จอะค่ะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
34: ทุกคืนวันพุธ 5 ทุ่มทางช่องวัน31
9: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง
36: ผมไปรู้เรื่องบางอย่างมา
37: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
36: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
9: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
23: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: สุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1 ทุ่มตรง พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
27: คู่กับมึงต้องคางกันอีกแล้ว
36: ดีใจเลยถ้ากูได้เห็นมึงเป็นพี่โฟ
0: ของทุกคนแบบนี้

0: โอ้ยอีโคล่ามันไปเอาโทรศัพท์มือถือกูถึงไหนวะเนี่ยฮะถึงดาวเนปจูนเลยหรือไงถึงได้นานขนาดนี้เนี่ย
1: หรือว่ามึงอ่ะทำตกที่ซ่องเตียงเปล่าฮะอีโคล่ามันก็เลยต้องเอามือเอื้อมไปสุดท้ายออกไม่ได้ว่าติดก้ามมันเนี่ย
0: มึงนี่ก็ช่างจินตนาการเนาะต้องไปถามเองมั้ย

0: ื่อกี้ชาตรีใช่ไหม
1: ไม่ใช่พ่อไม่ใช่เมื่อกี้เพื่อนหนูเพื่อนหนูไม่ใช่ชาตรีพ่อไม่ใช่ไม่ใช่
0: แล้วมันวิ่งหนีทำไม
1: เออวิ่งทำไมเนาะวิ่งทำไมไม่รู้เดี๋ยวหนูไปถามให้พ่อรอแป๊บนึงนะ
0: หยุดไอ้ชาตรีอยู่ไหน
2: สวยๆอย่างฉันเอง
1: คุณชีต้าทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะจ๊ะจะไปแก้บนเหรอ
2: แก้บนกับป้ากันสิฉันจะออกไปเที่ยวกลางคืนทำยังไงดี
3: แล้วทำไมคุณชีต้าแต่งตัวอย่างนี้ครับแล้วไม่รู้เหรอพ่อคุณชีต้ามานี่ถ้าพ่อเห็นยิงทิ้งแน
2: ่ก็นั่นน่ะสิก็ได้แต่ว่ารู้ว่าจะไม่เห็นมีใครโทรบอกฉันเลยอ่ะ
3: โอ้ยจะโทรบอกได้ไงพ่อคุณชีต้าขู่

0: ว่าถ้าใครโทรบอกคุณจิต้านะยิงไส้แตกเลย
1: แล้วพี่เจอกันหรือยังฉันก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าเจอได้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะฉันเปิดประตูเข้าไปในห้องใช่ไหมแล้วฉันเห็นพ่อฉันทำอะไรไม่ถูกฉันก็เลยกลับตัววิ่งออกมาอย่างเร็วเลยอ่ะพี่เต็มฉันขอยืมโทรศัพท์มือถือด้วยสิ
0: อ๋อครับ
1: ดูสิ
2: ตกลงไอ้ชาตรีมันอยู่ไหนถ้าใครไม่พูดกูยิงไส้แตก
3: ก็หนูบอกพ่อไปแล้วไงว่าไอ้ชาตรีมันยังไม่กลับมาไงพ่อเนี่ยลูกน้องไอ้ชาตรีเนี่ยก็มาหาไอ้ชาตรีเหมือนกันเมื่อกี้ก็มาถามหนูบอกยังไม่กลับก็เลยให้เข้ามารอในห้องก่อนใช่ไหม
4: ครับ
3: นี่มารอเพื่อที่จะมาคุยงานกันใช่ไหม
4: ครับ
3: เห็นไหมล่ะเห็นป่ะพ่อหนูบอกแล้วมันยังไม่กลับจากที่ทำงานมันยังไม่กลับมาหรอก
2: โอ้ยคำถามแกนี่มันชี้นำคำตอบทุกอย่างเลย
3: หรอค่ะพ่อจริงเหรอวะตั้มคำถามกูนี่มันชี้นำทางขนาดนั้นเลยเหรอวะว่ากูก็พูดปกตินะ
2: ไอ้ชาตรีโทรมาใช่ไหม
3: ไม่ใช่ผัวหนูค่ะพ่อผัวหนูโทรมา Hi baby Steve Miss you too How are you baby Hi
1: พี่เด็กนี่มึงไม่ต้องพูดอะไรเลยนะมึงตอบกูแค่ว่า yes หรือว่า no ก็พอมึงเมื่อกี้พ่อกูจำได้ไหมว่าเป็นกูอะ
4: no
1: แล้วเขาถามมาว่ากูอยู่ที่ไหนอ่ะ
3: อย่า
1: แล้วมึงก็บอกว่ากูอยู่ออฟฟิศใช่ไหม
3: yes
1: มึงแล้วพ่อจะไม่กลับจนกว่าจะเจอกูใช่ไหม
3: อย่า
1: โอเคเดี๋ยวกูขอคิดก่อนว่ากูจะไงต่อแล้วเดี๋ยวกูค่อยขึ้นไปแค่นี้นะ
3: โอเคบายLove you too, love you too. อีทัมมึงดูนี่สีว่าคนรักกูมากเลยนะเข้ามาทีไรอ่ะบอกรักกูพูดแต่เรื่องตัวเองไม่ให้กูพูดเลยน่ารัก
1: เฮ้ยต่อดีวะเนี่ยเงยต่อดีวะคือพ่อจำกูไม่ได้เนี่ยสบายใจไปเปราะหนึ่งละแต่ว่าหลังจากนี้จะเอาไงต่อดีอะคิดสมองมาสมองมาโอ้ยหนึ่งขึ้นโอ้ยก็ลอนขึ้นไปกันอีกสมองมาโอ้ยคิดไม่ออกอะทำไมสมองไม่มาเหมือนตอนที่อีเจมันเรียกวะ
5: สวัสดีครับคุณชาตรี
1: คุณรุต
5: ทำไมแต่งตัวแบบนี้ครับจะไปเที่ยวไหนหรอ
1: คือจะไปปาร์ตี้ที่สีลมซอย2อะค่ะสมองกูมาแล้วคุณรุตครับคือมีเรื่องอยากให้คุณรถช่วยหน่อยได้ไหมคะ

0: เชิญครับคุณลุซซี
1: ่อีก2วัน
2: อิทาปิงคลาสุมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาภูสัง
1: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อรักษาแต่เป็นคลึงให้ถึงฆ่าด้วยมือเปล่าเธอจึงใช้มันเพื่อทวงคืนความยุติธรรม
3: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขา
4: เพราะแค่เราเป็นคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีคลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี้ติดตามชม
5: คุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะตาย
1: รู้ไหมกระโดด2026อาทิตย์นี้
6: ครับละ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
9: สวยมากค่ะ
10: สวัสดีจากฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
11: มันมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
12: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู่ห่วงใช่ไหมคะ
10: ถึงค่ะ
9: ขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่มๆอยู่เลยล่ะคะ
10: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
13: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31

0: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมภูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
2: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
3: สุดที่รัก
4: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
0: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
7: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
8: อยู่เห็นชัดที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
9: ฮะพวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะขนุน
10: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
11: งั้นลองโทรหาเขาดู
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
12: ีที่เดียว
13: นักตบวัดข้อบาง
14: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
5: เวลา1ทุ่มตรง
14: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
16: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
17: ไปคุยอะไรกันหร
18: ออ๋อถึง
19: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
0: แต่ให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี้ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
19: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
6: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้หกโมงเย็น
12: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
9: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
17: แฟนเก่าเธอเหรอ
7: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
13: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
8: ่เธอกำลังทำให้ปูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับปูจริงอ่ะเธอปล่อยปูไปเถอะ
6: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี Juliet and Juliet ทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
11: เฮ้ยมันไปทำงานหรือมันไปแปลงเพศกันแน่วันนี
4: ้อีเจไอ้ที่ทุกวันเมื่อกี้ชาตีใช่ป่ะ
20: yes
4: แล้วไอ้ที่แต่งหญิงแล้ววิ่งแบบเมื่อกี้ก็มันใช่ไหม
20: yes yes
4: แล้วตอนนี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหม
20: yes yes yes
4: แล้วมันจะเอาไงวะ
20: I don't know
11: กระซิบอะไรกัน
21: อีตั้มมันถามว่าผัวหนูโทรมาว่าไงบ้างอะค่ะ
11: เหรอไม่ได้คิดวางแผนช่วยชาตรีมันเหรอ
21: แผนอะไรพ่อช่วยอะไรไอชาตรีมันไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปช่วยอะไรล่ะ
11: คนอย่างพวกแกนะถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะไม่มีวันยอมรับ
22: เชิญครับคุณลุซี่เชื่อหรือยังครับว่าอีเจเนี่ยมันยังอยู่ในห้องไอ้ตั้มอยู่อีเจเมื่อกี้เว้ยกูเจอคุณลุซี่ข้างล่างใช่ปะเขาบอกว่าเขาเข้ามาในห้องนี้กับมึงแล้วเขาก็เห็นผีเว้ยเขาตกใจมากเขาเลยรีบวิ่งไปข้างล่างกูก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากูอยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีแล้วอะกูยังไม่เคยเจอผีสักตัวเลย
21: เอ้าเหรออ
22: ู
21: ้ลูซี่วิ่งไปเพราะเหตุผลนี้เนี่ยนะกูบอกแล้วว่าห้องนี้ไม่มีผีหรอกไม่มีหรอกอีชาติพ่อมึงมา
22: อ้าวพ่อ
11: สาบานสิว่ามึงเพิ่งเห็นกู
22: พ่อมาหาหนูมีอะไรหรือเปล่าคะ
21: คือพ่อคะนี่ลืมแนะนำนี่ลูซี่ค่ะเพื่อนหนูเอง คนนี้ที่เข้ามาในห้องแล้วก็วิ่งออกไปเมื่อกี้ค่ะคนนี้ค่ะ
11: แกคือคนที่วิ่งออกไปเมื่อตะกี
1: ้ครับ
2: พ
11: ่อตกลงมึงจะเอาครับหรือมึงจะเอาข้า
2: ข้าดีกว่าพ
22: ่อช่างเถอะนะพ่อนี่แล้วที่พ่อมาหาหนูเนี่ยมีอะไรเปล่าครับ
11: อยากรู้ว่าแกคิดอะไรที่ไปเปิดตัวว่าตัวเองเป็นเกย์ที่ออฟฟิศ
22: นี่พ่อส่งคนไปสืบอยู่ที่ออฟฟิศเลยเหรอ
11: ฉันถามให้แกตอบไม่ใช่ให้มาถามฉัน
22: ก็ไอ้พวกคนที่ออฟฟิศมันชอบจับผิดหนูอ่ะหนูก็เลยตัดปัญหาในการที่แกล้งออฟฟิศไปเลยและไอ้เวลาที่มันมานั่งจับผิดหนูเนี่ยนะมันจะได้ไปทำงานกัน
11: แล้วแกไม่คิดเหรอว่าฉันจะอายคนอื่นเขาบ้างอ่ะ
22: พ่อจะต้องไปอายคนอื่นเขาทำไมพ่อไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศเดียวกับหนูนี
11: ่แล้วถ้าเกิดว่าแกเป็นอะไรไปแล้วฉันต้องไปออฟฟิศแกเนี่ยคนออฟฟิศแกเขาจะมองฉันยังไง
22: เขาก็จะบอกว่าพ่อเป็นพ่อที่ดีพ่อเป็นพ่อที่ห่วงลูกใครเขาจะมานั่งด่าพ่อล่ะเขาจะมานั่งด่าพ่อว่าไอ้พ่อตุ๊ดไอ้พ่อตุ๊ดไม่มีหรอกพ่อชอบคิดมากไปเองหรือเปล่า
2: ใช่ครับพ่อก็เหมือนที่พี่เจ๊เคยบอกครับว่าเดี๋ยวนี้โลกเปิดกว้างแล้วครับเขาไม่มองกันที่เพศสภาพหรอกครับเขามองกันที่ความสามารถไม่ว่าจะเพศอะไรถ้าเกิดมีความสามารถเนี่ยเขาก็ยอมรับกันทั้งนั้นแหละครับ
3: ใช่ครับพ่อพี่ชาตรีเนี่ยเขาทำงานเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็พ่อไม่ต้องห่วงนะครับว่าที่ออฟฟิศอ่ะจะรับไม่ได้ที่พี่ชาตรีเป็นแบบนี้ทุกคนรับได้ครับ
2: เห็นไหมครับพ่อผมว่าพ่อเลิกมองข้อเสียของมันแล้วก็ลองมองข้อดีบ้างนะครับพ่อจะได้ภูมิใจในตัวมันนะครับ
23: คุณนะครับลุงเอ๋ยคุณลุงเอ๋ยคิดว่าพ่อพิชิตาเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่เฮียพูดปะ
24: ลึกๆแล้วอ่ะพ่อพิชิตาก็เป็นของพิชิตาแหละเขาคงกลัวว่าใครจะมาด่าลูกเขามั้ง
23: อืมไปก็ว่ากันนะพ่อพิชิตาเนี่ยฟอร์มจัดเนอะ
11: เอองั้นฉันกลับก่อนนะ
21: สวัสดีค่ะพ่อ
22: สว
21: ั
22: สดีค่ะไม่เคยจะชมอ่ะมีแต่จะด่าจะด่าจะด่าจะเชื่อไหมพอเราไปข้างล่างนะขึ้นรถปุ๊บนะอุ้ยกูว่ายิ้มแน่นอนจ้ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหมือนตอนที่กูซื้อนาฬิกาให้เป๊ะไม่ยิ้มไม่อือไม่อือไม่เออไม่ออใดใดทั้งสิ้นแต่ว่าแม่กูนี่โทรมาหากูเลยจะบอกว่าพ่อเนี่ยเอาเรื่องที่กูซื้อนาฬิกาให้เนี่ยไปอวดเพื่อนบอกว่าลูกสุดที่รักของกูเนี่ยซื้อมาให้เว้ย
21: มึงหยุดอวดพ่อมึงก่อนได้ไหมแล้วมึงช่วยเปลี่ยนชุดกลับให้คุณรุทเขาด้วยเนี่ยกูสงสารเขาพวกเราจะไปเที่ยวกันสักที
2: เฮ้ยนี่พวกมึงจะไปเที่ยวกันอีกเหรอวะ
21: อีตั้มมึงดูชุดกูค่ะผ่าขึ้นมาจากเอ็นร้อยไหวจะขึ้นถึงแกนสมองกูแล้วเนี่ยกูแต่งขนาดนี้มึงจะให้กูเดินกลับห้องแล้วเปลี่ยนเป็นชุดนอนเหรอฮัลโหลกูไม่ทำค่ะใครที่ไปกูด่าจริงด้วย
22: มึงด่าเลยเพราะว่ากูไปกูไปยังไงกูก็จะไปแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณรุทมากๆเลยนะที่ช่วยเหลือผมอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณรุทไปเที่ยวด้วยกันไหม
25: ไปดิครับผมว่าจะมาชวนคุณชาตรีแล้วก็คุณตั้มไปเที่ยวด้วยกันครับ
22: คุณรุทเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
25: ผมก็เบื่อๆนะครับไปด้วยกันนะครับคุณตั้ม
2: นี่คุณถามอะไรหน่อยดิตั้งแต่คุณรู้จักคุณรุทมาเนี่ยคุณว่าเขาแมนละ
26: ก็แมนนะเขาก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงนี
2: ่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะแมนร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะคุณ
26: เดี๋ยวนะนี่นายกำลังสงสัยว่าคุณรุทเขาเป็นแกล้งเหรอ
2: ผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมต้องคุยงานคุณเอ๋ยต่อครับไปคุณเดี๋ยวคุยงาน
21: ครูคะอีตั้มมันไม่ไปหรอกค่ะสีลมไซส์2อ่ะเนาะไม่สนุกหรอกอีตั้มไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเราไปกันเองดีกว่าเนาะๆๆๆแป๊บๆมึงรีบไปเปลี่ยนชุดสิเร็วๆ
27: ไปนะครับไปนะครับไป
22: ี่จะไปจริงๆเหรอสภาพนี้ด้วยนะ
1: ไปไปไปไปเติมหน้าเติมปากหน่อยไปนี่กูต้องพกยันไปด้วยไหมเนี่ยกูตกใจเ

0: นี่นายนายที่นายเคยถามฉันว่าคุณลุงเขาแมนไหมอ่ะเพราะว่านายคิดว่าคุณลุงเขาชอบนายหรอ
1: แล้วคิดว่าเขาชอบผมไหมล่ะ
0: ไม่รู้ดิก็ฉันไม่ใช่นายอ่ะแล้วเวลาที่เขาแบบมองตานายอ่ะนายรู้สึกว่าเขาชอบนายปะ
1: ผมไม่รู้หรอกคุณแต่ว่าเวลาผมมองตาคุณเนี่ยผมรู้เลยนะว่าคุณยังรักผมอยู
0: ่เอาเรื่องคุณรุดก่อนได้ไหม
1: ก็ผมก็รู้สึกนั่นแหละว่าเขาชอบผมอ่ะตั้งแต่ตอนที่เขารู้ว่าผมไม่ใช่ตุ๊ดเนี่ยนะเขาก็เริ่มมองผมแปลก
2: ลุกเลยอ่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเขาชอบนายขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ย
1: ก็นั่นเลยสิไอชาตรีมันชอบคุณรู้ขนาดนั้นน่ะถ้าเกิดมันรู้ขึ้นมาว่าคุณรู้ชอบผมนะโอ้โหมีหวังคอนโดพังแน่นอน
0: จริงแล้วอย่างนี้นายจะทำไงต่อไปอ่ะ
1: ก็ถ้าผมไม่เล่นด้วยเขาเนี่ยเขาคงเลิกชอบผมไปเองแหละมั้ง
0: จริงแฮะเอ๊ะหรือว่านายไม่ลองเล่นกับเขาดูหน่อยหรอหรือว่านายอาจจะเจอทางนิชัยก็ได้นะ
1: นี่คุณผมเจอทางนิชัยของผมแล้วไปไหนอ่ะคุณนี่ผมเหนื่อยมากเลยอ่ะขอกอดให้หายเหนื่อยทีดิ
0: เดี๋ยวคุณเห็น
3: อย่าดิ้นนะถ้าเกิดดิ้นผมทำมากกว่ากอดอีกนะ

0: ึงจำวันที่14สิงหา2559ได้ไหมวันที่อีแอมแปลมาไต่จมูกกูทำไมกูต้องเจ็บปวดด้วยดาวผมแก้มาถึง5รอบกว่าจะได้ทรงสวยกว่ามึงขนาดนี
1: ้กับกูด้วยเหรอ
0: ใช่
1: จำได้แต่อีเจ๊อีไม่น่ามันเกี่ยวอะไรด้วยวะ
0: เดี๋ยวมึง

0: ู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ริ้วรอย
1: มา
0: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิ้วเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเน
0: ี่ย
1: เกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
0: ี
1: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
1: ท่อง
0: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมากๆ
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพ
1: ี่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหี่ยวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
0: ่
1: สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: แดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
1: ื่อง
0: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี้
1: ครับผม
0: เซรั่มเนื้อน้ำนม
1: ถูกต้องหนึ่งเดียวเลย
0: เป็นแบบนี้นะแม
1: ่แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้
0: ทั่ว
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิว

0: ตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: ถึงคุ้มค่ามากไม่ได้
0: แล้วและที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียว
1: เกลี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
1: เลยไม่เคยติดหน้า
0: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องถามต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
1: ุ
0: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว่าง
1: 20
0: เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
1: ็
0: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
1: ๆเพราะว่ากันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะเห
1: ็
0: นแบบดำๆเลยอ่ะให
1: ้
0: เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดด
0: ได้คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ท
1: ั
0: ้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นก
1: ัน
0: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับอนุวัชชนไทยอยู่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะพาทุกคนไปอ่าวทองคำทำไมเรียกว่าอ่าวทองคำตามมาเลยครับไปได้เลยครับ
1: เอาล่ะสิครับเริ่มต้นพี่หนุ่มของเราก็ชวนให้ติดตามซะแล้วอ่าวทองคำมันคืออะไรเฮ้ยเขาขุดทองคำกลางทะเลเหรออุ้ยอยากเห็นโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นได้ยินครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยแต่ก่อนอื่นก็ต้องนั่งเรือออกจากท่าที่รายล้อมไปด้วยป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านท่าศาลาช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและลดแรงคลื่นหน้ามรสุมได้เป็นอย่างดีโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋ว

0: ี๋ยวเขาจะวางตะข่ายกับสมอแบบนี้ขึงเอาไว้แล้วปลากระพงเวลามันว่ายมาเนี่ยมันจะมาชนเองนะครับจะสังเกตตาไหมตาเนี่ย6นิ้วนะฮะ6นิ้วนั่นหมายความว่าเราคัดเฉพาะปลาใหญ่เท่านั้นปลาเล็กๆไม่ติดที่นี่เลือกปลาใหญ่ๆเล็กสุดของเขา1กิโลนะ3โลครึ่งนี่คือเล็กสุดมิฉะนั้นแล้วปลาที่เราจะได้เป็นปลากระพงตั้งแต่3โลครึ่งขึ้นไปอยากจะช่วยเหมือนกันแต่กลัวจะเป็นภาระพอดูน้องเขาแล้วเนี่ยตอนแรกอยากจะช่วยมากเลยแต่ดูน้องเขาแล้วเป็นภาระแน่นอนเพราะตอนนี้เหมือนเรือมันโคลงนะ
1: พี่ดุมครับอย่าช่วยเลยครับพี่ตกเรือไปเดี๋ยวงานจะใหญ่นะวิเพราะว่าการวางอวนเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญคนปล่อยอวนต้องรู้จังหวะการปล่อยให้พอดีกับเรือที่วิ่งจุดที่วางก็จะออกจากฝั่งมาประมาณ5กิโลเมตรซึ่งอวนแต่ละชนิดก็จะมีขนาดของตะข่ายที่แตกต่างกันออกไปตามข้อตกลงที่ชาวประมงพื้นบ้านร่วมกันกำหนดขึ้นมาครับโอ้โห
0: เราสลับเรือกันนะครับเพราะว่าเรือที่เรามาหาเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ก่อนเขาอยู่ทั้งคืนแต่ตอนเช้าเราจะกลับมาใหม่เพื่อมาดูว่าได้ปลากระพงจริงหรือเปล่าสูงสุดวันหนึ่งได้ปลากระพงตัวใหญ่ๆทั้งหมดกี่กิโล
2: 13 กิโล
0: 13กิโลคือรวมหมดแล้วหรือว่า
2: ตัวนะ
0: ตัวเดียว13กิโล
2: ใช
0: ่โอ้โ
2: หในรอบนี้นะที่ว่า
0: วันหนึ่งได้กี่ตัว
3: 4-5 วันก่อนได้วันหนึ่ง4-5 ตัวว
0: ันเดียว 4-5 ตัวอาจจะงงได้กี่พัน6-7 พันวันเดียว จะพูดเป็นเงินแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
1: ในที่สุดก็เฉลยแล้วว่าอ่าวทองคำที่ว่านี้ก็คืออ่าวท่าสารานั่นเองโอ้โหส่วนที่บอกว่าเป็นทองคำก็เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์นั่นเองฮ่าฮ่าเป็นแหล่งกักสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมากเป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่คนทั้งประเทศโอ้โห
0: มิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับเข้าฝั่งแต่น้องๆเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆริมเลก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณกลางคืนเขาจะมาดูก่อนรอบนึงเช้าอีกรอบนึงดูด้วยกัน2รอบวันนี้ประเมินด้วยสายตาด้วยประสบการณ์จะได้ประมาณกี่ตัวเอาละเดี๋ยวรอดูรอลุ้นเดี๋ยวรอดูรอลุ้นว่าเราจะได้กระพงทำลายสถิติเขาหรือเปล่านะครับ13 กิโลใช่ไหม13 กิโลกรัมครับ

0: ดนพายุ
1: พายุเข้าใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลื่นจัดพอโทรมาผมว่าจะตัดสินใจเก็บมาก่อนเดี๋ยวมันจะเก็บไม่ได้
1: ตอนนี้ชีวิตชาวประมงเวลาหน้าฝนก็หาอะไรได้ไม่ได้สิอันตรายอยู่เนาะ
0: อันตรายแต่ก็ที่ไปปล่อยเมื่อ

0: วันนี้ตรงนั้นนั่นคือถ้าว่าเป็นขึ้นแล้วก็จัดกว่าเพื่อนว่ามันเป็นดอนเขาเรียกว่าเป็นสันดอนนะ
1: อ๋อเป็นสันดอนมันก็จะอย่างนี
0: ้ใช่ใช่ใช
1: ่ปัญหาอย่างหนึ่งคือมรสุมข้าวเราไม่สามารถที่จะออกไปเอาปลาตามที่เรานัดไปได้นะถึงตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เนี่ยลงเม็ดหนามาอีกแล้วนี่คือชีวิตชาวประมงเนาะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศฝนตกอะไรเงี้ยออกไปก็อันตรายเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นว่าพอน้องๆที่เข้ามาเขาจะได้ปลาหรือเปล่าน
2: ี่แหละครับชีวิตชาวประมงส่งอย่างแบดแซดอย่างบ่อยต้องขึ้นอยู่กับพายุฝนฟ้าอากาศส่งกำลังใจให้ทีมที่ฝ่ามรสุมออกไปกู้อวนกันครับว่าวันนี้ทีมงานตัวตึงของเราจะโชคดีไหมหรือว่าต้องไปซื้อปลาที่ตลาดอุ้ยเขินอายอะ
1: เรือมาแล้วเราสุดได้แค่นี้นะเราสุดได้แค่นี้เพราะว่าออกไปคลื่นมันสูงมากได้ไหมอะครับเท่าไหร่นะ2ตัวเหรอ2ตัวนี่คืออะไร
3: ก
1: ระพง1ตัว13โลมั้ยคือไม่ได้ห่วงน้องเลยไม่ได้ห่วงน้องว่าโดนมรสุมอะไรบ้างเป็นห่วงว่าปลาตัวใหญ่มั้ยเท่านั้นแหละโอ้ใหญ่อยู่หุยอันนี้กี่โลได้ประมาณ4กิโลแล้วอีกตัวนึงคือปลาอะไรอ่ะครับปลากุเลาเหรอหุยได้นี่โอเคสบายใจแล้วพวกเราได้ของกินแล้วกลับเถอะปล่อยน้องครับรอเล่นนี่ฮะปกติก็ได้ตัวประมาณนี้ไหมใหญ่กว่านี้ก็มีดีขนาดมีมรสุมมานะปลากระพงยังได้เยอะขนาดนี้ไม่แล้วทำไมปลากุเลาตัวนี้มันถึงสภาพเป็นอย่างนี
0: ้มันโดนปลาโลมาก
1: ันอ๋อที่โดนปลาโลมามันกัดเหรอฮะปลาโลมาชอบกินปลากุเลาเหรอมันชอบกินของแพงอาหารหลักของโลมาคือกุเลาเหรอฮะโอ้นี
2: ่ถึงแม้จะเจอมรสุมแต่ทีมงานตัวตึงของเราก็ยังโชคดีได้ปลากระพงทะเลสดๆมา1ตัวใหญ่ๆๆๆๆๆนี่ดูซะก่อนแต่ก่อนที่เราจะแปลงเป็นอาหารต้องนำไปที่ร้านคนจับปลากันก่อนครับเอ๊ะทำไมต้องไปที่ร้านนี้สงสัยใช่มั้ยช่วงหน้ารู้กัน
4: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
5: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
6: หนูเห็นชัดที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
7: ฮะพวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะขนุน
8: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
9: งั้นลองโทรหาเขาดู
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
11: ีที่เดียว
10: นักตบวัดข้อบาง
11: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
10: เวลา 1:00
11: น
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
12: พอมีลูกปั๊บบางอย่างของความเป็นสามีภรรยามันเริ่มเปลี่ยนไป
13: เขาก็จะบอกก่อนรู้สึกไม่ดีนะให้เว้นระยะห่าง
14: เพราะน่ารำคาญมากตามทุกที่ขับรถคนละคันบ้างได้ไหมหนูอยากขับรถคนเดียว
15: ทั้งที่ไปที่เดียวกันน่ะหรอ
13: ใช่ครับ
15: เอาอันนี้แปลกนะ
16: แม่ป่วยเป็นโรคหัวใจจะวายได้ตลอดเวลา ICU ตลอดแม่เลือกที่จะรักษาแบบประคับประคองและกลับบ้านให้แม่ไปเสียชีวิตที่บ้านนั่นเอง
17: มันเหมือนเป็นบ้าที่มานั่งคอยดูแม่ตายอะ
18: มีบางอย่างที่ติดค้างในใจ
19: มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
0: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
5: ไปคุยอะไรกันหรออ
7: ๋อถึง
16: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
2: แต่ให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกฉลกกับป้าไหม
16: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกฉลกกันสุด
8: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้6โมงเย็น
3: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากสันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
6: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
1: แฟนเก่าเธอเหรอ
9: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
20: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน่
21: เธอกำลังทำให้ภูลำบากนะ
9: ถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
11: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา 2:30 น
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: เอาปลามาขายครับถ้าอยากจะไปจัดงานเลี้ยงที่บ้านตัวนี้ตัวเดียว12กิโล
19: นี่คือน้ำลายไปไหนคือ

0: างครับ
1: ช่างได้เลยค่ะ
0: อ๋อช่างอ่ะช่างโอเค
2: ลังวัว
1: 2กิโล
0: 2กิโลคำนวณตังค์กันนะ2กิโลโลเท่าไหร่นะครับ
1: 200ค่ะ
0: 400ละ400แล้วนะสี่โล428 800 800เท่ากับว่าเราได้ 1,200 แล้วแล้วกูเราเนี่ยครับรวมแล้วได้ประมาณเท่าไหร่ครับค่าแรงวันนี้1,600เย้1 2 3 4เท่ากับว่าหาร4คนนะก็เท่ากับคนละ400ก็เท่ากับคนละ400อยากจะช่วยเหมือนกันแต่กลัวจะเป็นภาระน้องมองหน้าเลยไม่รู้คุ้มค่าน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้คุ้มค่าน้ำมันหรือเปล่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาขายที่เนี่ยฮะอันนี้ชื่อทีมอะไรนะ
2: ร้านก๋วยจั๊บปลา
0: เออทำไมเราต้องมาขายร้านก๋วยจั๊บปลาล่ะชาวบ้านที่นี่เขาเวลาได้ปลามาก็มาขายที่ร้านก๋วยจั๊บปลาหมดเลย
2: ก็จะเอามาแปรรูปที่นี่แหละ
0: อ๋อแปรรูปทรงเหรอ
1: เป็นการระดมหุ้นของพี่น้องประมงพื้นบ้านของ3หมู่บ้านนะคะที่เขาทำงานเรื่องของการรับบุญชูทะเลอยู่ในอ่าวท่าสารานะคะ
0: หมายความว่าอันนี้เป็นที่รวมกันของชาวบ้านทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: มาตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนเลยนะคะ
1: ร้านคนจับปลานครศรีธรรมราชค่ะพี่น้องนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเราได้ปลาเยอะหรือขายปลาเนี่ยบางครั้งเราก็ราคามันจะก็โดน
0: ตกกลับไปด้วยใช่ค่ะก็ค้าคนกลางมาก
1: ดราคาก็เลยอยากให้พี่น้องได้ราคาที่ดีขึ้นแล้วก็สองเราก็ในการทำงานอนุรักษ์เนี่ยค่ะถ้าเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็จะมีผลกำไรที่สามารถเอากลับไปดูแลทะเลของเราได้
0: เลยเป็นการทำประมงที่ยั่งยืน
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะและที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงที่อยู่ที่นี่3หมู่บ้านจะไม่ถูกกดราคา
1: ใช่ค่ะ
0: จากการขายปลาของเราเอาแล้วลูกค้าเราคือใคร
1: ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอยู่ในโซนภาคอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ย
0: เขามาซื้อที่นี่หรอหรือว่าไง
1: ทางร้านจัดส่งแบบแช่แข็งให้ค่ะ
0: อ๋อหมายความว่าขึ้นมาจากทะเลเสร็จสับปั๊บเราส่งให้เขาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยู่เชียงใหม่ผมก็กินสดๆได
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาเหรอ
1: ปลาวันนี้นะคะถ้าใครออเดอร์มาเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ส่งวันจันทร์ก็วันพุธก็จะถึงลูกค้าที่เชียงใหม่อะค่ะ
0: โอ้หมายความว่าสดๆก็กินได้เลย
1: ใช่
3: โอ้โหไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยคุณจะได้กินปลาสดๆจากทะเลโอ้โหเอ้ยมันตัสมากเอ้ยมันสุดยอดเก่งๆและเราก็ยังมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วยว้าวๆๆๆว้าวทุกขั้นตอนกระบวนการสดสะอาดได้มาตรฐานไร้สารเคมีเป็นการยกระดับมาตรฐานอาหารทะเลไทยโอ้โหมันตัสมากแม่ว่าแต่พี่ดุงน่ะไปรื้อตู้ปลาหาอะไรครับพี
0: ่โออาหารทะเลทุกอย่างที่หาได้จากท่าสาราจะถูกดิโอ้โหกุ้งแบบนี
1: ้แท็กให้แบบ
0: ถ้าอยากจะไปจัดงานเลี้ยงที่บ้านตัวนี้ตัวเดียว12กิโลแยกชิ้นส่วนให้เสร็จสรรพทำให้หมดแล้วโอ้โห12กิโลมาถึงเมนูพิเศษวันนี้ที่ชาวชุมชนที่นี่เขาจะทำให้เรานะครับนั่นคือเมนูอะไรครับแม
4: ่แกงส้มปลากระพงกับสับปะรดหรือว่าย่านัดมันเนี้ยเขาเรียกว่า
0: คนใต้เด็กย่านัด
4: ย่านัด
0: เพราะว่าถ้าช้ากว่านี้เนี่ยผมกินยานัดแม่หมดแล้ว
4: ใช่เลย
0: กะปินี้เราทำเองหมดเลยไหมครับ
4: ไม่ซื้อของข้างบ้าน
3: แม่ปล่อยบุกขนาดเนี้ยแกงส้มปลากระพงต้องแซ่บแน่ๆกลิ่นหอมลอยทะลุจอไปเลยเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆเตรียมไปเลยนะจ๊ะ
0: เมนูต่อไปมาจะทำอะไรให้กินครับ
4: ปลากระพงทอดยำมะม่วง
0: อ๋อปลากระพงทอดยำมะม่วงแหมเห็นแล้วมีแต่เมนูแซ่บๆนะครับ

0: ได้คำเดียวน้ำลายไหลใช่ไหมไม่ใช่แค่พวกผมนะทีมงานคนทางบ้านเห็นแล้วก็น้ำลายไหลนะฮะนี่คืออาหารทะเลสดๆจากฝีมือของชาวบ้านที่นี่นะครับแหมผมอยากจะชิมแล้วกันอ่ะก่อนอื่นนะผมขอกินยำก่อนได้ไหมอ่ะ
1: ได
0: ้นี่คือแบบ
2: อร่อยครับแกงต้มแกงต้มคือแกงต้มซะก่อน

0: อร่อยมากอร่อยอ่ะ
1: นี่คือน้ำลายไปหลายจุด
2: เอาข้าวไปเก็บไหม
0: ไม่เป็นไรฮะผมบอกเลยว่าใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังของทะเลสดและส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณมาซื้อของที่นี่คุณยังมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลของท่าศาลาด้วยเป็นการทำประมงที่เราเรียนรู้คุณค่าจากท้องทะเลจริงๆไม่ได้ต้องการจะหาทรัพยากรมากมายแต่ส่วนหนึ่งที่เขาหาไปก็คืนกลับไปสู่ท้องทะเลเหมือนกันอันนี้เป็นหลักแนวคิดที่ดีมากแล้วมันจะทำให้เป็นการทำประมงที่ยั่งยืนและที่สำคัญก็คือว่าท้องทะเลสดสดแล้วก็สะอาดแล้วก็อร่อยมากกินต่อได้เลยไหมกินต่อได้เลย
3: ยังยังยังเฮ้ยยังไม่หยุดอีกพี่ดมยังโอ้ทำไมใจร้ายกันขนาดนี้ดูไปมือก็ลั่นเข้าไปในเพจร้านคนจับปลากดสั่งไปหลายเมนูแล้วครับเนี่ยมือมันลั่นแต่ช่วงหน้าก่อนกลับกรุงเทพพี่หนุ่มอะอย่ากินเพลินจนลืมแวะเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนส่วนจะเป็นอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: ชงฟ้าโบธาสกายทาวเวอร์สงสัยมันคือที่ไหนมันคือยังไงมันคือที่ไหนนะครับ
1: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง
2: ผมไปรู้เรื่องบางอย่างมา
3: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
2: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
4: มันรู้แล้วเหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอ่ะถ้าแกหวังดีกับมันแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
1: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
5: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
1: วินจะบอกหรือไม่บอก
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: กูกับมึงต้องคางกันอีกแล้ว
8: ถ้ากูได้เห็นมึงเป็นพี่โฟของทุกคนแบบนี้ตลอดไป
3: เราจะให้น้องๆนักแสดงทุกคนไปทำกิจกรรมร่วมกัน
9: ไปตามคนอื่นสิวะ
10: ไม่อ่ะตามมึงสนุกสุดแล้ว
11: มึงเห็นสายตาตอนที่พูดถึงว่านไหมไม่เปลี่ยนคู่ไปเลยเลยตอนนี้ว่านชอบพี่หรือว่าชอบเติร์นมากกว่ากัน
12: รักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
8: ทำไงอ่ะ
12: ถ้าในซีรีส์อ่ะพระเอกกับนางเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ
13: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้ากลุ่ม
14: แผนการของลือคืออะไร
15: ฟ้าออกจากเขาคุลามาทำธุรกิจกับล่างเลย
16: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
13: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
17: ล่าต้องมีคนช่วยแบบกาดเนี่ย
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
18: ใต้ล่า
6: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
18: เวลา 20:30 น
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอนุวัฒน์ทั่วไทย
0: แล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับระยะทางในการเดินนี่มันประมาณเท่าไหร่อ
19: ่ะสะพานแขวนตรงนี้ก็อยู่ที่50เมตร
0: กินอาหารทะเลแล้วนะครับวันนี้ขอออกกำลังกายอีกนิดนึงนะครับพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูอันซีนแห่งใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหอชมฟ้าโบธาสกายทาวเวอร์สงสัยมันคือที่ไหนมันคือยังไงมันคือที่ไหนนะครับ
19: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับอยู่ที่อุทยานพฤกษศาสตร์เลยครับผม
0: และเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไปดูวิวสวยๆข้างบนกันครับ
19: ครับผมเชิญเลยครับ
1: อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หอชมฟ้าโบตาสกายทาวเวอร์เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้มีความสูงที่ระดับ25เมตรเด็กๆไม่มีปัญหาหรอกครับพี่แต่ทีมงานกับพี่ดุบด้วยสิอาการมันฟ้องเสียงหอบดังๆปิดบังก็ไม่มิดมันเป็นที่อากาศหรืออายุครับพี่ดุบสงสัยอย่างหลังว่ะ
0: โอ้ถึงเรียบร้อยแล้ว
19: ใช่ครับผม
0: อย่างหนึ่งที่หลายๆคนมาแล้วต้องบอกว้าวก็คือว่าข้างบนเนี้ยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้พื้นถิ่นต้นไม้แปลกๆเยอะเลย
19: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะเราจะเห็นอะไรบ้างครับ
19: อย่างแรกเลยถ้าเป็นไม้ที่เด่นไม้ตะงานเลยก็คือยางนาเลยครับ
0: อ๋อมียางนา
19: ต้นยางนานะครับซึ่งจะมีฤดูกาลในการออกดอกออกผลก็คืออยู่ช่วงที่เดือนกุมภามีนาเมษาตอนนี้มหาวิทยาลัยนะครับได้จัดการจัดอันดับโลกด้วยนะครับว่าเป็นมหาลัยสีเขียวอันดับหนึ่งของภาคใต
0: ้นี่
19: ครับผม
0: ระยะทางในการเดินนี่มันประมาณเท่าไหร่อ
19: ่
0: ะ
19: ถ้าจะเป็นช่วงของสะพานแขวนตรงนี้ก็อยู่ที่50เมตร
0: 50เมตร
19: ใช่ครับ50เมตรก็จะมี2ช่วงนะครับ50กับ55
0: สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆ ได้มาที่นี่เราอยากให้เขาได้อะไรบ้าง
19: สิ่งที่เราอยากให้ได้เขาได้ก็คือว่าการตระหนักแล้วก็นึกถึงว่าธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเนี่ยรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมครับผมนอกจากว่าได้มาเที่ยวได้มาออกกำลังกายแล้วนะครับก็จะได้เห็นธรรมชาติสิ่งสวยงามแล้วก็แหล่งกำเนิดของหลายๆอย่างที่มันต้องมาจากธรรมชาติครับผม

0: วยสบายใจแล้วมองไปสุดลูกหูลูกตา
1: ใช่ครับรวบรวมสายพันธุ์มอคค่ามะเก็งลิงนะครับที่เจออยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีทั้งสายพันธุ์พื้นถิ่นแล้วก็สายพันธุ์ลูกผสมตัวที่เป็นนิวสปีชีนะครับที่เป็นชนิดใหม่ของโลกก็จะมีฝั่งนี้เลย
0: มีมอคค่ามะชนิดใหม่ของโลก
1: ใช่ครับซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแลลักนะครับเป็นผู้ค้นพบนี่เลยครับเสืออัมพลตัวนี้
0: เสืออัมพลนี่คือ
1: ใช่ครับเสืออัมพลตัวหม้อเขานะครับจะมีลายเหมือนเสือเป
0: ็
1: นลายเป็นเส้นๆเป็นจุดๆแบบนี้ครับอ
0: ันนี้คือชนิดใหม่ของโลก
1: ชนิดใหม่ของโลกครับเพราะว่าได้ผ่านการรันดีเอ็นเอแล้วก็ตรวจสอบระดับโมเลกุลมาแล้วซึ่งยังไม่มีการตีพิมพ์แล้วก็ยังไม่มีการบันทึกนะครับก็เลยได้เป็นชนิดใหม่ของโลก
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวนักวิจัยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใครอยากเห็นว่าข้าวพวกแกงลิงสายพันธุ์ใหม่แวะมาชมได้นะครับที่อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจบภารกิจอนุวัติทั่วไทยชุมชนไหนมีของดีของเด่นอยากให้เราไปบุกตะลุยส่งข้อมูลมาฝากทางเพจอนุวัติทั่วไทยได้เลยนะครับทีมงานตัวตึงพร้อมลุยไปทุกที่เพราะเราคืออนุวัติทั่วไท

0: น้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟชั่นพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทอง

0: ากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
1: เต็มท้องขวดนะคุณออยต้องใส่ให้เยอะจริง
2: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่ออย
1: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
2: พอยอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมาก
0: หอมมาก
1: ชิมเลยชิมเลย
2: นะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
1: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
2: นะดูความ
0: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ยมัน1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
1: ยังไง
2: หอมหอม
1: อบในปากมั้ย
2: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขาย
1: ใช่แล้วที่เราบอกว่าเราการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออย
0: คือน้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในร่างกายร้อนแล้วความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึงนะคะ
1: ตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะคุณผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
1: ด้วย
0: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
1: คุณน้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วที่ไหนเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลสให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
2: ใช่แล้วเชื่อเถอะซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีคุณแม่ของภรรยาซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะก็ถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
1: ยังไงต้องโทรมาก่อน1252
2: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่ามันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากอะใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
0: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
0: ใช่ใช่
1: มันจะชัดขึ้น
0: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
2: ้หัวสดชื่นมาก
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
2: ใช
1: ่แล้วคิดดู
2: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำมันลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำมันลมจะเปลี่ยนน้ำมันลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้ไล่ฝั่งนี้นึง
0: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
0: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
0: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
2: ดูสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้ง

0: คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รอทีปีหน้าร
1: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
2: และเต็มคอขวด
1: นะขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
0: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะคะปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
1: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
0: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
2: ฉันบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
1: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีลิขสิทธิ์ตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกันตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
0: ช่ว
1: งนี้เพิ่งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
2: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
4: ดีขึ้นไหม
3: แต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาจุมนาการะทายจหัสรังสีทวารีจันทาโพสัก
6: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
9: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
6: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
5: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
7: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
10: มือมันดี
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
8: เจอกูแน่ไปตรงใหญ่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรีย
3: ลโทรออก
4: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
5: ่มูเฮา
6: โซเด้
4: ภาคใหม
7: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
8: 7ล้านบาทครับ
7: ฮะ
4: ภารกิจครั้งใหม
9: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
5: มูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
4: ความสนุกครั้งใหม
10: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
4: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
11: ีที่เดียว
12: และตบวัดข้อบัง
13: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบด
14: ีเวลา1ทุ่มตรง
15: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาท
17: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลีย
16: นโทรออก
18: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
19: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างศักดิ์ล่าสุดเลยค่ะหลังจากศักดิ์เสร็จอะค่ะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย

0: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่าคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
1: ย่อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
2: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
3: ว่าเจอวะ
4: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
5: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
6: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
8: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจมส์บราวน์วันนี้กลับมากุ้งอีกรอบนึง
9: ครับ
8: เหมือนเรารีรันเลย
10: นี่
8: ไปงานนั้นแหละ
10: กลับเลย
8: โอ้ยกลับไม่ได้แล้วอ่ะ
11: เดี๋ยวไ
8: ปหลุดนี่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
12: เดี๋ยวอารมณ์มาครับ
13: พบกับเฮดอย่างเซียนหลางทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31
14: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
15: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
16: แฟนเก่าเธอเหรอ
17: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
18: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน่
19: เธอกำลังทำให้บูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
20: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา2 ทุ่มครึ่ง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
21: สวัสดีครับ
22: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้ง
21: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับขู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
22: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
21: ุ
22: ณผู้ชมการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
21: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
22: ใช่
21: ๆวันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3 ป
22: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
21: 3ปีครับ
22: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
21: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
22: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100 เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
21: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
22: ม
21: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
22: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
21: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
22: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
21: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิม

0: เติมแค่หุ้มกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออเอาที่ว่าเป็น
0: เรื่องเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยคร
1: ับ
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
1: แล้ว
0: ดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิชิปไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
0: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้โหแป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้ตายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินน้อยเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อ ้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแปลนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชั่น
1: ใช่ฟูลออปชั่นทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูลออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมขาโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: นะแต่งหน้า
1: คนนึง
0: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
3: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างอาจจะอยู่ใกล้ตัวที่เราคิดก็ได้นะคะ
4: หนูเห็นแชทที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
5: ฮะพวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะคะหนุน
6: คนร้ายที่สร้างแชทปลอมนี้ขึ้นมาต้องเป็นหนึ่งในพวกเราแน่นอน
7: งั้นลองโทรหาเขาดู
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: นักตบวัดข้อบาง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
8: เวลา 1:00
9: น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
11: เจ้าขุนครับ
12: นัดทอดน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
11: ผมก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
13: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
14: ถ้าตัวเองไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
15: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันได้ตามกู้ภัยมาเก็บศพมันเฮ้ย
16: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
18: ที่เดียว
17: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.
18: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ทุกคนพ่อผมครับ
1: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
2: เพื่อช่วยทุกๆคน
3: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
4: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความสวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
5: ท่านอาจารย์
6: คุณออนิว
3: ผมเพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพลอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
4: คุณเพชรแกมพลอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
1: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
7: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมน่ะต้องตัดอะไร
3: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจ

0: ม่ป่วยเป็นโรคหัวใจจะวายได้ตลอดเวลา ICU ตลอดแม่เลือกที่จะรักษาแบบประคับประคองและกลับบ้านให้แม่ไปเสียชีวิตที่บ้านนั่นเองมันเหมือนเป็นบ้าที่มานั่งคอยดูแม่ตายอะ
1: มีบางอย่างที่ติดค้างในใจ
2: ปีนี้ได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนิโยก็ซีล่าเอลนิโยคือมันหนักขนาดไหน
3: อยากยังไม่เคยพบเคยเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เคยเจอ
2: สิ่งที่พอจะทำได้ในตอนนี้คืออะไรบ้าง
3: ให้เป็นสารหลักเมือง
2: เอาไว้โหอาจารย์ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยเหรอ
3: ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมแบบซอฟแล้วนะองค์การอุตุโลก WMO นี่พูดโหดกว่าที่ผมพูดเยอะผมไม่สนใจนะจะไปสนใจเรื่องเงินมากเลยเดี๋ยวก็จมน้ำตายหมดแล้ว
4: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง
5: ผมไปรู้เรื่องบางอย่างมา
6: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
5: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
7: มันรู้แล้วหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอ่ะถ้าแกหวังดีกับมันแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
4: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
8: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลก
9: ๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
4: วินจะบอกหรือไม่บอก
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: สวัสดีค่ะ
12: ขอต้อนรับสู่โปรดี8 Sale by O Shopping
13: แล้ววันนี้ก็อยู่กับสินค้าขายดีที่พ่อๆแม่ๆป้าๆหมาๆบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็เลย
12: เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
12: นานๆมาทีนึงนะ
14: ค่ะ
12: บอกว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
14: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน HACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาดและการันตีค่ะด้วย O-TOP 5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหมคะต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต้มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคะ
13: ค
14: ือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
12: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้ว1ขวดเนี้ยคือ 1,000 1,000
14: กรัม
12: กรัม
14: 1กิโล
12: 1กิโล
14: ใช่
12: โอ้โหแล้วขวดใหญ่อย่างนี้เลยนะคุณ
13: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค
14: ่ะ
13: ยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้า
14: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
13: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซตลงมาเรื่อยๆแล้วน้องบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
12: ใช่แล้วหูยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
14: ้โอ้โห
12: เปิดแล้วหอม
14: เทได้เลย
12: ให้ดูน้ำผึ้งใสๆ
13: ใช่
14: ค
13: ่
14: ะคืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันธ์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุโขทัย
12: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
14: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต
13: ็
14: มๆหวานแล้วหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
12: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
13: ชุ่มคอ
12: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้แล้วไม่หวานไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
14: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วยอร่อยมากโอ้โหข้าวต้องเรียนเลยต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าชื่นชอบนะคะนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเขาเก็บกันสดๆค่ะในป่าฟาร์มอันนี้คือภาพจากที่เรียกว่ามาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมเนื้อของน้ำผึ้งมันจะหวานหอมนุ่มหนึบกลิ่นจากเกสรดอกไม้ใช่แล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะคะและผ่านการโรงงานที่บรรจุขวดนะคะที่เรียกได้ว่าเป็น

0: การสกัดออกมาแบบเย็นเลยดังนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนสูงดังนั้นเนี่ยมีอย.องค์การอาหารและยากำกับการันตีว่าแท้ 100% จากธรรมชาติค่ะ
1: พี่ออยและพี่ออยให้แบบเต็มขวดเต็มคอมิดคอเลยนะ
2: แน่นเลยนะอย่างที่บอกว่า1ขวด1กิโลแต่ว่าอย่างนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว
0: ่
2: าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
0: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
2: เราเล่นไฟด้วยค่ะ
0: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์รายการโชว์เผาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบนี
2: ้
0: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองพัน
2: ธุ์
0: ถ้าเดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติ 100% ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: สีเขาไม่เปลี่ยนและตอนนี้คือแต่ว่าที่เปลี่ยนคือเซตค่อยๆเปลี่ยนคือลดลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ใช่แล้วสุดท้ายของฤดูนี้นะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า51เซตในรายการแล้วและราคาดีมากเพราะวันนี้พี่ออยจัดมาให้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดขวดละ1ลิตรน
0: ะ
1: 3ขวดก็คือ3ลิตร3กิโล
0: คุ
1: ณผู้ชมแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นเซตผ้านาโนอีก1เซตแล้วก็ให้กระเป๋าใส่ผ้านวมอีก1ใบกระเป๋าใหญ่มากนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป999บาท
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาก่อน1252ลูกนกย้ำอีกรอบ1252ได้น้ำผึ้งป่าตกขวดละ161บาทเท่านั้นโทรก่อนได้สิทธิ์ก่อนจริงๆ
0: เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ41บ้านนะคะตอนนี้รู้สึก45บ้านแล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ไปแนะนำคือราดบนโยเกิร์ตนะอร่อยมากบางคนเอาไปผสมกับ
2: กอด
0: ใช่กาแฟกาแฟดำมันจะทำให้กาแฟเป็นแก้วราคาหลักร้อยและหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะอย
1: ่
0: างในภาพสีจะเหลืองจุ๊ยซี่มากแล้วมันจะนุ่มหนึบ
1: คือใช้ความหวานจากธรรมชาติด้วยน้ำผึ้งดีกว่าน้ำตรงน้ำตาลอย่าไปทานมันอันตรายนิดนึง
2: เอาจริงๆลูกๆหลายบ้านจริงๆพูดกับพ่อแม่บางทีดิวไม่ค่อยรู้เรื่องป้าป้าหมาม้าโนบอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยนะป้าป้าหมาม้าพ่อแม่ต้องกินแต่กาแฟดำไม่ไหวเติมน้ำผึ้งเพราะอย่างที่บอกค่า GI เขาต่ำ
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือเอาความหวานจากน้ำผึ้งอ่ะไปช่วยทำให้กาแฟหายขมนิดนึง
0: หอ
1: ม
2: หวานสดชื่นแต่ว่าได้ความหวานแบบดีกับสุขภาพ
0: ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นความหวานจากน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จากธรรมชาติไม่แท้ยินดีคืนเงินการันตีวันนี้999บาทเจ้าของมาเองการันตีว่าวันนี้ราคาดีที่สุดให้ของแถมยกเซตนะคะก็คือซื้อ1ขวด990 1กิโล 1,000 กรัมแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด3ขวด3กิโลซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อเก็บสะสมซื้อตุนได้เลยหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อกินได้ทุกวันและยังได้กระเป๋าเก็บผ้านวมพร้อมกับผ้าขนหนูตอนนี้33เซตให้ราคาเดียว999บาทโทรให้ทันตอนนี้นะคะคุณแม่ยกหูแล้วกดเลยค่ะ1252ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางก็ได้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแม่นกทานเครื่องดื่มไปแล้ว
2: ไปหวานธรรมชาติด
1: ีมากถ้าพูดถึงน้ำผึ้งเราก็ต้องแบบ
2: ยังไงคะคุณนุ้ยมาเป็นช่วย
1: ของหวาน
2: ย่าในบ้านคิดถึงอะไรคิดถึงเด็ก
0: ๆ
2: คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากจะหวานแบบธรรมชาติแบบแฮปปี้อ่ะร่างกายแฮปปี้ก็เป็นหวานแบบน้ำผึ้งแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะ27สายแล้วค่ะตอนนี้สายลดลงไปเยอะมากคุณผู้ชมคะแค่บ้านใครที่ชอบความหวานจากธรรมชาติเปลี่ยนจากน้ำผึ้งหวานมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ใส่มะนาวใส่ชเวฟโซดามะนาวก็ได้ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าสามารถชงกับน้ำขิงอย่างคุณพ่อคุณแม่ออยกินนะคะช่วยขับถ่ายดีมากแล้วตอนเช้าๆแกกินวันละ1ช้อนนะคะสิ่งหนึ่งก็คือลดกรดไหลย้อนด้วย
2: โอ้แล้วนุ่มชอบมากเลยอะไรป้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ทุกวันดื่มได้ตลอดทั้งวันแบบแฮปปี้ด้วยแล้วก็ขนมเป็นไงจ๊ะ
1: น้ำตาลแบบเอาจริงๆนะเราไม่ต้องกินน้ำตาลแล้วกินกับน้ำผึ้งแบบนี้แล้วความหวานกำลังดี
0: ใช่
1: เคยกินแบบเคยกินอย่างเงี้ยแล้วใส่น้ำตาลเอาจริงๆมันกินได้ไม่เยอะ
2: นุ้ยแล้วจริงๆอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ล็อตสุดท้ายแล้วค
0: ุ
2: ณออยเล่าให้พ่อๆแม่ๆฟัง
0: คือย้ำกันอีกครั้งเลยนี่คือน้ำผึ้งป่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ออยการันตีว่าอร่อยที่สุดจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะ1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทองในเรื่องของเนื้อน้ำผึ้งที่เป็นสีเหลืองทองอำพันไม่ตกตะกอนไม่แย่งชันไม่เปลี่ยนสีไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างแน่นอนและนี่มาจากธรรมชาติการันตีว่าแท้ 100% และต้องบอกว่าเผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมตัวนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองแบบภูมิปัญญาไทยดังนั้น

0: าสุกน้ำผึ้งป่าเดือน5อ้อยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะและสุขภาพดีค่าน้ำตาล GI ก็ต่ำวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
1: นี่โทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบพันนะคุณผู้ชมและยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
2: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มอันนี้ก็เป็นแบบบวยมะนาวโซดา
0: แล้วก็
2: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
1: เลยแล้วเรารู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้อหัวข้ามแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเนาะแล้วกินกับน้ำขิงแบบที่คุณ
0: โอ้ยยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้แล้วกินอย่างต่อเนื่องได้
1: เท่
0: าน
1: ี้ขอต่อ5นาทีได้ไหม
0: โอเคก็จัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม
1: ่ใช
0: ่5นาทีนี้1252
2: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: กด
4: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
3: สูง
4: โอ๊ยโคตรสูงเกิน
3: ว้าวโชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
5: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
6: เหรอคะ
3: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
7: เราจะให้น้องๆนักแสดงทุกคนไปทำกิจกรรมร่วมกัน
8: ไปตามคนอื่นสิวะ
9: ไม่อ่ะตามมึงสนุกสุดแล้ว
10: มึงเห็นสายตาตอนที่พูดถึงว่านไหมไม่เปลี่ยนคู่ไปเลยเหรอ
11: ตอนนี้ว่านชอบพี่หรือว่าชอบเติร์นมากกว่ากัน
12: รักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
13: ทำไงอ่ะ
14: ถ้าในซีรีส์อ่ะพระเอกกับนางเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ

0: มอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
1: แผนการของลือคืออะไร
0: ฟ้าออกจากเถากุลามาทำธุรกิจกับล่าเถอะ
2: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
0: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
3: ล่าต้องมีคนช่วยแบบกาดเนี่ย
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ใต้ล่า
4: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
5: เวลา2ทุ่มครึ่ง
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
7: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
8: ไปคุยอะไรกันหร
9: อฮะอ๋อเถิม
10: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
11: แต่ให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
10: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
12: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้6โมงเย็น
13: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมพูลการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
2: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
3: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
4: สิ่งที่รัก
5: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
1: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
8: สวยมากค่ะ
9: สวัสดีจากฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
10: มันมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
11: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู่
10: ห่วงใช่ไหมคะ
9: ถึงค่ะ
8: ขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่งๆอยู่เลยล่ะคะ
9: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
12: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
13: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโฟร์ออก
14: สีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออร์ตี้แพนตี้
15: คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
14: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
15: ุ่
14: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
15: ่เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
14: ราคามันขึ้นสิ
15: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
14: อ้าวเริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
15: ใช
14: ่ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
15: อุ้ยเนื้อผ้าม
14: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
15: ใคร
14: ม
15: ี
14: เนื้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ยตอนนี้นะลดลงเรื่อย
15: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้รอสายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
14: ยังไม่หมดยังไม่หมดอยากให้ดูนิดนึงด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บ เนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ไข่สะโพก34 43 45 46 ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
15: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
14: นี่เลย
15: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
14: จ้าเหลือน้อยกว่า64เสร็จแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
15: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
14: ถูก
15: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
14: ถูกต้องแม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
15: ให้ดูคนยังใส่สบายไหม16นิ้ว
14: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
15: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
14: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
15: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
14: 3
15: 3โอ้โห
14: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบมั้ยเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
15: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999
14: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
15: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ปังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
14: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
15: อ
14: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
15: สีใหม่จ้ะ
14: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
15: โอ้โหไปเยอะมาก
14: อันนี้ยืดแล้ว
15: ไม่ย้วย
14: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
15: ๆ
14: ตัวนี้แม่44ถึง46ใส่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
15: ใช่ไม่เวลาไม่เป็นไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันนี้กินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี้สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
14: สุดท้าย
15: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
14: ยืด
15: หยุ่น ขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
14: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
15: เฮ้
14: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
15: ่
14: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตูนนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
15: ้
14: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้า

0: ีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
1: ี้
0: 999อ่ะแม
1: ่โคตรจบรายการถ้าจบรายการ200เลยขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
0: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
1: ้
0: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ละครหนึ่งทุ่มเรื่องใหม
3: ่หมูเฮา
4: สู้เด้อ
2: ภาคใหม
5: ่ที่ดินของวัด
6: ผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
7: 7ล้านบาทครับ
6: ฮะ
2: ภารกิจครั้งใหม
8: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
3: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
2: ความสนุกครั้งใหม
9: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: ที่เดียว
2: และตบวัดข้อบาง
10: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
2: เวลา 1:00
10: น.พ
2: ิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก 599 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: กูกับมึงต้องคางกันอีกแล้ว
1: เก่งมากไปอีก
2: กูคงโคตรดีใจเลยถ้ากูได้เห็นมึงเป็นพี่โฟของทุกคนแบบนี้ตลอดไป

0: เรามีเรื่องจะคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
1: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
2: พงกุลิมเกียรติมนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แม
3: ่ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงกุลิมเด็ดขาด
4: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านคงกุลิมใช่ไหม
2: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
0: สองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
2: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
6: สวัสดีครับ
2: เ
6: จ้าขุนครับ
2: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
6: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
7: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
8: ถ้าแต่ไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
9: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันจะตามกู้ภัยมาเก็บศพมันเฮ้ย
7: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
5: ดูทีวีช่วงวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นพิเศษลูกค้า AAS นั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
10: พอมีลูกปั๊บบางอย่างของความเป็นสามีภรรยามันเริ่มเปลี่ยนไป
11: เขาก็จะบอกก่อนรู้สึกไม่ดีนะให้เว้นระยะห่าง
12: เพราะน่ารำคาญมากตามทุกที่ขับรถคนละคันบ้างได้ไหมหนูอยากขับรถคนเดียว
13: ทั้งที่ไปที่เดียวกันน่ะหรอ
11: ใช่คร
13: ับ เอาอันนี้แปลกนะ
12: แม่ป่วยเป็นโรคหัวใจจะวายได้ตลอดเวลา ICU ตลอดแม่เลือกที่จะรักษาแบบประคับประคองและกลับบ้านให้แม่ไปเสียชีวิตที่บ้านนั่นเองมันเหมือนเป็นบ้าที่มานั่งคอยดูแม่ตายอ่ะ
14: มีบางอย่างที่ติดค้างในใจ
5: อีก2วัน
15: สุธาปิงคลาสุมนาการะไทยจหัสสรังสีทะวายจันทาโพสัง
5: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับไม่ได้ถูกใช้เพื่อรักษาแต่เป็นคลึงให้ถึงฆ่าด้วยมือเปล่าเธอจึงใช้มันเพื่อทวงคืนความยุติธรรม
16: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขา
17: เพราะแค่เราเป็นคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นหรอ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่ดีคลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
18: สวัสดี
19: สวัสดีครับ
18: วันนี้วันเดียวกับ Prodi Fat Sale by
19: Oshopping
18: ค่ะวันนี้ใครที่ก็ตามที่มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวลักแร้ดำลักแร้เหม็นหรือแม้กระทั่งฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดลองตัวนี้ก่อนเลยสบู่ที่ขายดีที่สุดของ The Ace สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชง Whitening Soap บอกเลยว่าจาก390วันนี้เขาเหลือ27บาทจริงไหมคะดร.ค่ะ
19: เสียงสั่นเลย ต้องบอกเลยว่าวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวคุณผู้ชมปกติ390บาทนะวันนี้เหลือ27บาทเป็นสบู่ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศใช้ได้ทุกวัยสามารถใช้ได้ทุกฤดูฤดูร้อนก็ทำให้เย็นฤดูฝนก็ช่วยให้กลิ่นตัวไม่เหม็นและฤดูหนาวก็ผิวไม่แห้งผมบอกเลยว่าอาบทั้งตัวล้างทั้งหน้าอาบทั้งผิวกายแล้วไม่ได้อาบคนเดียวด้วยตอนนี้อาบกันทั่วประเทศเพราะว่าเป็นสบู่ที่ขายดีมากสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้มีที่นี่ที่เดียววันนี้จัดโปรเลย
18: โปรดีมากนี่ไม่เคยเห็นได้เยอะขนาดนี้28ก้อนสบู่กิโลกว่าใช้ไปเลยเป็นปีและของแถมจุก จุกด็อกเตอร์
19: วันนี้คุ้มที่สุดแล้วคุณผู้ชมปกติสบู่ได้เต็มที่ก็10ก้อน15ก้อนแต่วันนี้รับสบู่ไปจุกๆนับเรียงเลยนะ28ก้อนยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบและภูมิใจนำเสนอมากกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คสวยๆใบใหญ
18: ่
19: บอกเลยว่ากันน้ำด้วยและที่สำคัญพกพาไปไหนได้สะดวกสวยทุกมุมเลยจ้ะวันนี้เซตนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายเมาเพียงแค
18: ่ 1,000 บาทส่งฟรีโทรได้เลยกดเบอร์1252แล้วโทรออก1252แล้วโทรออกตอนนี้สายแน่นแล้วนะคะลืมบอกไปว่ามีจำกัดแค่100เซตและตอนนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าสายแน่นสแกน QR โค้ดมุมจอได้เลยหรือกดเบอร์1252กระเป๋าแบบนี้คล้องไหล่ก็ได้คล้องแขนก็ได้และขอย้ำสบู่จากก้อนละ390เฉลี่ยออกมาเหลือแค่ชิ้นละ27
19: บาทคุ้มมาก
18: 390เหลือ27บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นและเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วนอกจากราคาดีสารสกัดมันก็ดี
19: ม
18: ันบำรุงผิวมันยังไงบ้าง
19: คือวันนี้รวมความดีมาให้เลยครับเพราะว่า1ของแถมก็เลิศน
18: ะ
19: วันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของแท้นี่คุณผู้ชมต้องแบรนด์ของดร.เอเท่านั้นนะมีขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 กาลิซาลิกและเมนทอนความหอมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายืน1นะจ๊
18: ะ
19: แล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มสาธิตให้ดูแล้วกันเพราะว่าโรงงานเราได้มาตรฐานมากผลิตสบู่มาเป็นระยะเวลาถึงวันนี้นะเกือบ50ปีนี่คือสูตรที่ดีที่สุดของเราใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วไม่รู้สึกใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วยังไม่ได้ผลวันนี้ดร.เอบอกเลยว่าอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกันชง
18: มีคนบอกว่ากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากสบู่น้ำมันกันชงมันเอาอยู่จริงเหรอคะ
19: เหม็นอะไรนะ
18: เหม็นเค็ม
19: เอาเหม็นเค็มก็น้ำปลาจ
18: ้
19: ะโอ้โหนี่เหม็นมากเอาน้ำปลาจากแคนทีนมาให้เลย
18: ขออนุญาตพูดไม่ชัดเพราะต้องบีบจมูก
19: เหม็นจริงยังไม่พอเอาเหม็นเปรี้ยวด้วย
18: น้ำส้มสายชู
19: คืออันนี้แสบผิวด้วยนะยังไม่หมดจ้ะบางทีเราเจอฝุ่นเราเจอความสกปรกอะไรแบบเข้ามาสู่ชีวิตของเราผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูเน
18: ี่ย
19: เนี่ยเนี่ย
18: โอ้โหที่ใครกับความเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยว
19: เอาอย่างนี้สบู่มาลิเอาสบู่มาให้พี่เดี๋ยวนี้
18: ใครเหม็นขนาดนี้หนูไม่อยู่ใกล้แล้วนะดร.ไม่ไหว
19: สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วฟองนุ่มมาก

0: ใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ทำความสะอาดผิวกายได้ตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นตรงไหนที่แห้งฟอกเข้าไปเลย
1: ฝุ่นแบบนี้ถ้าถูแทนเป็นขี้ใคร
0: ได้
1: มันก็คือถูได้เลย
0: ถูกต้อง
1: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเมคอัพเป็นเครื่องสำอาง
0: โอ้ยล้างได้เลยลี่ไม่ต้องกังวลใจไป
1: ไม่ต้อง
0: คนผ
1: ิ
0: วแพ้ง่ายๆแบบดร.เอน
1: ะ
0: ใช้อะไรมาแล้วมันผิวแห้งนะ
1: ข้อศอกดำข้อศอกแดงใช้ได้ไหม
0: มาเลย
1: ตะตุ่มดำตะตุ่ม
0: ได้เลยจะเป็นแบบนอกเสื้อผ้าในเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นเอง
1: และบางคนเขาบอกเขาไปใช้ล้างหน้าพวกฝ้ากระจากแสงแดดก
0: ็
1: คือใช้ได้
0: ใช้ได้ใช้ได้
1: แต่ที่สำคัญไอ้ฝ้ากระจากแสงแดดที่บางคนบอกว่าแลดูจางลงแต่ชอบตรงความกระจ่างใส
0: โอ้ความกระจ่างใส
1: มันคือไวท์เทนนิ่ง
0: ถูกต้องเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งลีจุดเด่นเลยก็คือตัวส่วนประกอบสารสกัดซึ่งเราเป็นเอกสิทธิ์ของเรานะก็คือน้ำมันเมล็ดกัญชงคือต้องบอกเลยว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวจริงเลยยังไม่พอทำให้ผิวแห้งๆของพี่ในวัย55ปีเนี่ยนุ่มขึ้นมาได
1: ้
0: ทำให้ผิวพี่ที่ไม่เคยสว่างสวยเหมือนข้างล่างเนี้ยกลายเป็นผิวแบบสว่างสวยไวท์เทนนิ่งแบบนี
1: ้อันเนี้ยไวท์เทนนิ่งดูกระจ่างใสกว่าข้างล่างเยอะเลยแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันไวท์เทนนิ่งสะดุดตาคือข้อศอกทุกคนเดี๋ยวนะขออนุญาตน
0: ี่
1: ข้อศอกลี
0: ่
1: นี่ข้อศอกดร.
0: ลี่ไปเรียนรอดอมาเหรอ
1: เจ็บปวด
0: ก็ไปคานมา
1: ลี่อยากได้สบ
0: ู่
1: ตอนน
0: ี้มาคือต้องบอกเลยว่า
1: เนื
0: ้อเขาไปปลุกป่ามาค
1: ือ
0: ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะวัยไหนคุณผู้ชมป
1: ั
0: ญหารักแร้เป็นเส้นรักแร้มีกลิ่นผิวเป็นทูโทนข้อศอกดำๆด้านๆผมบอกเลยว่าสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งน้ำมันเมล็ดกัญชงสามารถช่วยได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมความดำกับความสว่างเนี่ยมันต่างกันให้เห็นแบบนี้แล้ววันนี้นะอยากให้ตุนเลยเพราะว่าได้สบู่ไปทั้งหมดคือ28ก้อนไม่เคยได้เยอะขนาดน
1: ี้
0: ต้องได
1: ้คล
0: ายผัดผิวและตีฟองยังไม่หมดค่าส่งไม่ต้องเสียกระเป๋าแถมเพิ่มอีก1ใบทั้งหมดคือกี่ชิ้นน่ะ37ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ย
1: มาแล้วเหลือชิ้นละ27บาททุกคนดูนะกระเป๋าก็ได้ฟรีแล้วกระเป๋าเดี๋ยวเรา
0: คะสวยมากสวยมาก
1: สวยมากคะไล
0: กระเป๋าสวยจริง
1: ฟรีไปเลยตอนนี้เหลือน้อยกว่า43เซตแล้ว
0: ต้องรีบนะ1252
1: อย่าลืมนะคะจาก390เหลือ27บาทเท่านั้นวันนี้วันเดียวและผู้ใช้จริงเยอะมากทุกคนกด1252ไปด้วยแล้วดูไปพร้อมๆกัน
0: ลี่พี่บอกเลยนะ
1: ค
0: ือถ้าไม่ดีจริงพี่ไม่กล้ามายืนตรงเนี้ยแล้วแม่ตุ๊กเนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วปัญหาของแม่ตุ๊กก็คือ
1: ฟอกหน้าเลย
0: ฟอกหน้าสิแม่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแม่มีความเหี่ยวและที่สำคัญแม่มีกลิ่นเฉพาะวัยคน60เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีกลิ่นเฉพาะตัวปรึกษาแม่ตุ๊กได้แม่ตุ๊กจะบอกเลยว่าสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเดอเอช่วยแม่ได
1: ้
0: ให้รอดปลอดภัยมีความสุขหน้าใสยิ้มแฉ่งได้แบบนี้พี่ทับทิมบอกเลยว่าไปตลาดนัดทุกนัดปัญหาก็คือผิวทูโทนหน้าฝ้ากระจุดด่างดำกระดำกระด่างเต็มหน้าเลยและที่สำคัญเวลาขัดผิวขัดตัวทีที่ใครออกมาทีโอเป็นก้อน
1: นี่ชอบตรงเนี้ยคือด้วยความที่สบู่มันได้ทั้งหน้าและตัวก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ก้อนเดียวจากหน้าเสร็จก็ตัวต่อได้เลยและขอถามฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้
1: แล้วถ้าเกิดว่าคอดำคอด้านรักแร้ดำรักแร้เหม็นน่ะ
0: อ้าวคือเอางี้มาดูคอดร.เอก่อนคนมีคอดำคอด้านคอเป็นจุดเนี่ยมาดูคอดร.เอตอนนี้ใช้ได้ไหมล่ะตอนนี้คนวัย55ปีเนี่ยคอได้เนียนขนาดเนี้ย
1: ไม่มีอะไรยื่นออกมาเลยนะ
0: ใช้ได้ฝ้ากระจุดด่างดำ
1: เนียนจัง
0: ผิวไม่เรียบผิวไม่สม่ำเสมอหรือมีกลิ่นเฉพาะตัวจะเป็นกลิ่นตรงนี้จะเป็นกลิ่นตรงนั้นจะเป็นกลิ่นตรงไหนมาได้เลย
1: จ่ายแน่นแล้วดร.
0: 1252วันนี้รับไปทั้งหมดนี้คือ37ชิ้นเหมาคุณผู้ชมจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้กิโลกว่าๆซื้อตุนได้เลยสวยกันข้ามปีดูดีกันข้ามปีไปเลยวันนี้ผมบอกเลยนะนานๆมาเจอกันทีโปรดีแฟตเซล
1: 26เซ
0: ตอ่ะ
1: ดร.สุดท้ายแล้วนี่ขอดูถ้าเมคอัพเมื่อกี้ดร.บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางกันน้ำกันเหงื่อก็คือใช้เช็ดออกได้เลย
0: เมคอัพเขาหาให้ไม่ทันเอาอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตอ
1: ันนี้ปากกา
0: ขออนุญาต
1: เคมีเขียนกล่องเขียนลาย
0: ขออนุญาตขออนุญาตเอาอย่างนี้ให้ได้เห็นกันชัด
1: ๆ
0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ช
1: ม
0: เวลาเราล้างหน้าเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะหลายขั้นตอนเนาะแต่พอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ย
1: อย่าบอกนะ
0: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
1: อันนี้
0: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
1: นี่พูดตรงๆยืนอยู่ข้างๆอุ้ยหลุดแล้ว
0: เนี่ยลองดูเปรียบเทียบ เปรียบเทียบดูเปรียบเทียบดูเนี่ยข้างที่ฟอกกับข้างที่ยังไม่ได้ฟอกอะ
1: ดร.ถูเบามาก
0: คือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปขัดหน้าแรงๆหน้ามันจะแสบหน้ามันจะคันหน้าจะเป็นข
1: ด
0: มันจะเป็นผื่นแล้วมันจะเป็นนิ้วรอยมากขึ้
1: น
0: ว
1: ัน
0: นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทาให้ดู
1: ปากกาแบบน
0: ี้ที่เห็นเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆดูดความสกปรกเพราะว่าหน้าที่หลักของสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงคือทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย
1: ขอดูหน่อยว่าถ้าเราเคลียร์หน้าแล้วไอ้ปากกาที่ปกติ
0: จะเอาหน้าจุ่มน้ำ
1: ไม่เอาไม่เอา
0: ขออนุญาตเช็ดนะ
1: ขอเช็ดเลยเวลาจะหมดแล้วเหลือน้อยกว่า14เซตดูไปด้วยกด1 2 5 2ไปด้วยอุ้ย
0: แล้วผิวนิ่มมาก
1: อุ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาต
0: อ่ะรูปเลย
1: ผิวมันเด้งกระจ่างใสออกมาเลยน
0: ุ๊คือบอกเลยว่าบางทีบางคนใช้สบู่เป็นก้อนล้างหน้าแล้วเกิดปัญหาหน้าแห้งเกิดปัญหาหน้าแสบและหน้าคันอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงแบรนด์เดอร์เอคุ้มค่ามากปกติก้อนละ390บาทวันนี้เหลือเพียงก้อนละ
1: 27บาทโอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้คนรออีกเป็นร้อยสาย
0: เอาอย่างนี้นะเฉพาะโปรดีแฟตเซลที่มีเห็นหน้าดร.เอกับน้องลี่เล้งเท่านั้นวันนี้เพิ่มจำนวนเซตให้แบบไม่อั้นแต่ขอจำกัดเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนี้แม่หยุดทุกอย่างก่อนนะหย
1: ุ
0: ดโทรศ
1: ั
0: พท์ขึ้นมาโทร1252บอกสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ดร.เอเซตใหญ่ที่สุดจ่ายในราคาเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
1: ย้ำเซตใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้ว28ก้อนกิโลกว่าและจากก้อนหนึ่งปกติ390อันนี้เหลือออกมา27บาทและได้กระเป๋าแบบนี้ไปด้วยจาก390เหลือ27พร้อมกระเป๋าให้เฉพาะวันนี้โทรมาได้เลยทั้งหมดนี้ 1,000 บาทส่งฟรีกด1252นะคะลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรได้อยู่สวัสดีค่ะ
0: โทรมานะครับสวัสดี

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ลูกดูดูอีหงมันเข้าไปกอดอีแก่บุงหงาอุ้ยดูสิมันกอดทำไมของมันแล้วเมื่อกี้นะแม่ก็เห็นมันเอาโทรศัพท์ไปให้อีง่อยดูอีกโอ้ยเร่งเสียงสิเร่งให้มันดังๆแม่อยากรู้ว่ามันคุยอะไรกัน
1: อะไรมันอยู่ไกลขนาดนี้ไม่ได้ยินหรอก
0: อุ้ยอีกเวน
2: พ่อจ๊ะพ่ออดทนหน่อยนะจ๊ะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าพี่ในกรรมซ่อนอยู่หลังรูปปู่กับย่าผมจะรีบตามหาพี่ในกรรมให้เจอและไล่ผู้หญิงชั่วๆอย่างคุณมณีจันทร์ออกไปจากชีวิตพ่อเราสามคนพ่อแม่ลูกทั้งพ่อไกรสอนแม่วันดีและหงจะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะจ๊ะ
3: หงคุณสิงห์กำลังมาม
0: าแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวอาหารจะตามมานะคะ
2: งั้นเดี๋ยวผมไปช่วยยกอาหารออกมานะคะ
0: อ๋อดีค่ะ
4: งั้นผมไปช่วยยกครับเชิญครับ
5: กินกินนะกิน

0: มีอะไรหรอครับ
1: รูปคุณปู่คุณย่าของคุณสิงห์เนี่ยดูสวยหล่อเหมาะสมกันดีจังเลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วรูปคู่พวกท่านเนี่ยมีแค่รูปเดียวในบ้านเหรอคะที่อื่นในบ้านเนี่ยฉันไม่เคยเห็นเลยอะ
0: เท่าที่ผมจำได้เนี่ยรูปคู่ของพวกท่านก็มีแค่รูปนี้แหละครับส่วนรูปอื่นๆก็จะเป็นรูปเดียวของพวกท่านละครับ
1: เสียดายจังเลยนะคะฉันว่ารูปของพวกท่านเนี่ยดูสวยคลาสสิกมากๆน่าจะเอามาติดเยอะๆนะคะลูกหลานจะได้ชื่นใจอะค่ะและบางทีเนี่ยถ้าคุณไกรสอนได้เห็นรูปพ่อแม่ตัวเองบ่อยๆความทรงจำที่เกี่ยวกับพ่อแม่แล้วครอบครัวเนี่ยอาจจะค่อยๆกลับมาก็ได้นะคะ
0: จริงด้วยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถามแม่กับยายจำปาดูนะครับว่ามีรูปอื่นของพวกท่านอีกหรือเปล่า
1: ดีค่ะ
2: ดูนี่สิสิงกีหงอ่ะยืนดูรูปไอ้ท่านมนูนกับดีง่อยบุงอ่ะทำไมอ่ะ
3: หลานสาวอีแก้วนี่มันเจ้าเล่ห์เจ้ากลเหมือนอีแก้วไม่มีผิดเลยเราชักจะไว้ใจอีหงไม่ได้แล้วนะลูก
1: รูปคู่ปู่มนูนกับย่าบุงอ่ะที่อยู่ในบ้านใหญ่มีแค่รูปเดียวเท่านั้นคือในห้องรับแขกจ้ะ
4: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพี่นายกรรมนั้นต้องอยู่หลังรูปนี้แน่ๆเลยไปโถเราไปเปิดให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยและถ้ามันมีพี่นายกรรมอยู่ในนี้แล้วก็จะได้เฉดหัวอีสองแม่ลูกนรกมันออกจากบ้านพ่อแกแล้วก็ถึงเวลาแล้วจิ๊กเกอร์จะต้องเอาคืน
5: ง้อไปแล้วไปแล้วจริงๆเลยเองนี่นี่ถ้าวู่วันไปเปิดดูหลังรูปจริงๆเนี่ยนะอีมณีจำต้องจับได้แน่ว่ายายหงอ่ะตั้งใจจะมาหาพี่นายกรรมทีนี้คนที่จะถูกเฉดหัวออกจากบ้านก็คือพวกเรานี่แหละ
4: เอ้าแล้วมันจะไม่เจอได้ยังไงล่ะก็ยายหงเพิ่งบอกเนี่ยว่ารูปคู่น่ะมีอยู่รูปเดียว
5: จะเจอไม่เจอเนี่ยนะเราก็ต้องทำทุกอย่างอย่างรอบคอบที่สุดเพราะอีมณีจันกับอีจำปาน่ะมันไม่ใช่คนโง่เฮ้ยายหงถ้าแกจะเอาชนะคนชั่วเนี่ยนะแกจะใช้แต่ความดีอย่างเดียวไม่ได้นะแกต้องฉลาดแล้วก็อดทนรอเวลาที่เหมาะสมถึงจะทำเข้าใจไหมลูก
1: จ้ะยายหงจะหาวิธีเอารูปนั้นมาเปิดดูให้ได้ว่ามีพินัยกรรมซ่อนอยู่หรือเปล่า
4: ไปไปรีบไป
5: เอ้าไปไหนอีกล่ะ
4: หิวข้าวไปหาข้าวกิน
5: ยายมันใช้เวลาไหมเนี่ย
6: แผ่นแทนแทน
7: เป็นไงจ้ะทุกคนปู่หล่อไหมจ๊ะ
8: โอ้โหสีน้ำเงินนี่เข้ากับพ่อมากเลยนะจ๊ะใส่แล้วเท่กว่าพี่สินชัย
9: เข้าอ่ะปู่ต้องขอบคุณคุณสิงห์เป็นอย่างมากเลยนะที่รู้ใจปู่รู้ได้ไงว่าปู่เนี่ยชอบสีน้ำเงินแล้วนี่เสื้อตัวนี้นะปู่จะเอาไว้ใส่งานเจดีย์ด้วย
0: ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นหรอกครับปู่ใส่เลยครับเดี๋ยวพอถึงวันงานเจดีย์เนี่ยเดี๋ยวผมซื้อให้อีกครับ
9: โอ
10: ้ยไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
11: ช็อปหยุดโลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาทถึง27กันยายนนี้ We Are Fresh กุ้งขาวแค่กิโลละ195บาท Risco Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซีย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: เดี๋ยวไปเลย
18: ไซเลนเสียพี
19: ่เ
18: บ
19: นโตะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
6: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
10: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
11: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
12: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
13: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
14: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
15: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
15: ด้วย OK Herbal สิครับ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
15: OK Herbal
18: เดี๋ยวไปเลย
19: ไซเลนเสียพี
20: ่เบนโต
21: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
22: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
23: ลุกค่ะ
22: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
24: Let's go
25: เพศะ Body Whitening Lotionผิวสวยต้องชอบ
26: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
27: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
26: แสบอะไรขนาดนี
27: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
28: สิงคาปาต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แท็กช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
29: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
28: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคาปาใช้พาวซ่า
30: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
31: เยอะนะ
32: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
33: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รักยิ่งรัก
34: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
35: รูปคู่ปู่มนูนกับย่าบูงาที่อยู่ในบ้านใหญ่มีแค่รูปเดียวเท่านั้นคือในห้องรับแขกจ้ะ
36: อ
35: ้
36: าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพี่นายกรรมเนี่ยต้องอยู่หลังรูปแน่ๆเลยไปโถเราไปเปิดให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยและถ้ามันมีพี่นายกรรมอยู่ในนี้แล้วก็จะได้เฉดหัวอีสองแม่ลูกนรกมันออกจากบ้านพ่อแกแล้วก็ถึงเวลาแล้วจิ๊กเกอร์จะต้องเอาคืน
37: ง้อไม่แล้วไม่เล่นจริงๆเลยเองนี่นี่ถ้าวู้วันไปเปิดดูหลังรูปจริงๆเนี่ยนะอิมานีจำต้องจับได้แน่ๆว่ายายหงอ่ะตั้งใจจะมาหาพี่นายกรรมทีนี้คนที่จะถูกเฉดหัวออกจากบ้านก็คือพวกเรานี่แหละ
36: เอ้าแล้วมันจะไม่เจอได้ยังไงล่ะก็ยายหงเพิ่งบอกเนี่ยว่ารูปคู่น่ะมีอยู่รูปเดียว
37: จะเจอไม่เจอเนี่ยนะเราก็ต้องทำทุกอย่างอย่างรอบคอบที่สุดเพราะอิมานีจันกับอิจัมปาน่ะมันไม่ใช่คนโง่เฮ้ยายหงถ้าแกจะเอาชนะคนชั่วเนี่ยนะแกจะใช้แต่ความดีอย่างเดียวไม่ได้นะแกต้องฉลาดแล้วก็อดทนรอเวลาที่เหมาะสมถึงจะทำเข้าใจไหมลูก
35: จ้ะยายคงจะหาวิธีเอารูปนั้นมาเปิดดูให้ได้ว่ามีพินัยกรรมซ่อนอยู่หรือเปล่า
0: ไปไปรีบไป
2: เอ้าไปไหนอีกล่ะ
0: หิวข้าวไปหาข้าวกิน
2: ยายมันใช้เวลาไหมเนี่ย
0: อ่อน
3: เป็นไงจ๊ะทุกคนปู่หล่อไหมจ๊ะ
4: โอ้โหสีน้ำเงินนี่เข้ากับพ่อมากเลยนะจ๊ะใส่แล้วเท่กว่าพี่สินชัย
5: ปู่ต้องขอบคุณคุณสิงห์เป็นอย่างมากเลยนะที่รู้ใจปู่รู้ได้ยังไงว่าปู่เนี่ยชอบสีน้ำเงินแล้วนี่เสื้อตัวนี้นะปู่จะเอาไว้ใส่งานเจดีย์ด้วย
6: ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นหรอกครับปู่ใส่เลยครับเดี๋ยวพอถึงวันงานเจดีย์เนี่ยเดี๋ยวผมซื้อให้อีกครับ
7: โอ้ยไม่ต้องมาอวดรวยแถวนี้หรอกต่อให้ซื้อมาตั้งห้างเนี่ยกูก็ไม่ให้มึงจีบลูกสาวกูหรอก
4: คุยกันดีๆก็ได้นี่พี
0: ่
4: นี่นี่นี่พี่ลองเสื้อที่คุณสิงห์ซื้อมาฝากบ้างดีกว่าดูซิว่าใส่แล้วจะเท่หรือเปล่า
7: พี่ไม่ลอง
6: อะไรครับ
3: หยุดพ
5: ่ออะไรลูก
3: พ่อต้องลอง
7: อย่าบังคับพ่อนะลูกพ่อไม่ลอง
3: ปู่จ้ะ
5: ฮะลองต้องลอง
7: พ่อ
5: ถอดเสื้อเดี๋ยวนี
7: ้อ๋อ
5: ทำไมเหลียวไม่เหลียวไม่เหลียวลูก
7: พ่อ
5: มันตึ๊ดกับพ่อได้ไงฮะ
3: ปู่จับไว้เลยนะปู
5: ่เอาแล้วแล้วแล้ว
3: มือมือ
5: ใส่ใส
3: ่
5: มือมาน
7: ี่ไงมืออยู่ที่ไหนพ่อ
3: น
7: ี่ปู
3: ่ไหนไหนไหนไหนนี่
5: ติดกระดุมให้เรียบร้อย
3: เนี่ยเห็นไหมพ่อใส่เสื้อที่คุณสิงห์ซื้อให้นะหล่อจะตายมาไหมเนาะหล่อมาก
5: แม่ก็ต้องขอบคุณคุณสิงห์อีกเลยนอกจากรู้ใจปู่แล้วยังรู้ใจสินชัยดีว่ามันชอบสีเขียว
6: ผมคิดว่าลุงสินชัยเนี่ยน่าจะเข้ากับเสื้อสีเขียวครับก็เลยซื้อตัวนี้มาให
3: ้เดี๋ยวนะคะคุณสิงห์เสื้อตัวนี้เนี่ยสีแดงนะคะ
5: อ
3: ้
5: าวเอาดิสีแดงหรอกเหรอ
3: ใช่จ้า
6: จริงเหรอครับเนี่ยนี่ผมแยกสีพลาดอีกแล้วเหรอครับเนี่ยผมคิดว่าเสื้อตัวนี้สีเขียวนะครับ
8: ทุกคนครับไม่ต้องแปลกใจนะครับคุณสิงห์เป็นโรคตาบอดสีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับหมอบอกว่าเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ครับคุณสิงห์ตาบอดสีแดงครับจะมองเห็นโทนสีแดงสีส้มเนี่ยเป็นสีเขียวครับ
5: โอ้หัวอกเดียวกันนี่คุณสิงห์รู้กันว่าปู่ไอ้สินชัยเนี่ยก็ตาบอดสีเหมือนกัน
6: อ้าวจริงเหรอครับเนี่ย
5: โอ้แหมพวกเดียวกันนะเน
3: ี่ยเอาละค่ะผมว่าเรามาถ่ายรูปกันดีกว่ามั้ยคะนกยุงถ่ายรูปให้หน่อยได้ๆคุณสิงห์ค่ะไปๆครับไปๆ
5: ใครมั่งอ่ะลูก
4: รวมเลยจ้า
6: ไม่ได้นะครับ
5: รวมสามหนุ่มเนี่ยนะ
3: ด้วยอ้าวแอคท่าหล่อๆเลยจ้าย
8: ิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อย
3: 1 2 3พี่น่ารักมากเป็นท่าได้จัดเป็นท่าด้วย1 2 3
4: โอ้โห
7: พอแล้วพอแล้วพอแล้ว ก็ขอตัวก่อน
5: กำลัง
4: ยุ่งขอดูรูปหน่อย
6: โอ้โหหล่อจริงด้วยครับ
5: โอ้โหใครก็กลัวอย่างนั้นอย่างนั้นเลย
3: น่ารักมาก
9: โรคทางกรรมพันธุ์อย่างนั้นเหรอ
8: เดี๋ยวคุณสินชัยเอาคางวางเอาหน้าผากชิดแล้วมองวัตถุที่อยู่ข้างในนะครับ
9: คร
8: ับ โอเคครับเดี๋ยวคุณสินชัยลองดูชาร์ตนี้หน่อยนะครับอันนี้เห็นเป็นเลขอะไรครับ
9: 15หมอ
8: แล้วอันนี้ล่ะครับ
9: ไม่ชัดครับ
8: แล้วอันนี้นะครับ
9: ไม่ชัดเหมือนกันหมอ
8: ฝั่งซ้ายคุณสินชัยเห็นเป็นเลขอะไรครับ
9: 5 4 9 8 4

0: มาจากกรรมพันธุ์ครับ
1: แล้วถ้าผมมีลูกลูกผมก็มีโอกาสที่จะเป็นตาบอดสีใช่ไหมหมอ
0: ถูกต้องแล้วครับยิ่งถ้าเป็นลูกชายจะยิ่งมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงนะครับ

0: สิงนะสิงแม่อุตส่าห์ทำให้สิงได้เกิดมาเป็นลูกพี่ไก่สอนแต่สิงยังไปสนิทกับไอ้หมาขี้เหลือนอีก
1: แม่ครับหงกับนกยูงออกแบบฉลากน้ำพริกมาใหม่ผมเลยอยากให้แม่ช่วยดูนะครับ
2: นอกจากจะเปลี่ยนฉลากน้ำพริกให้ดูทันสมัยแล้วก็น่าดึงดูดมากขึ้นแล้วโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์เนี่ยควรจะปรับปรุงขนาดของกระปุกน้ำพริกให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะควรจะมีทั้งไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กที่สามารถซื้อทานได้ครั้งเดียวเพราะว่าคนสมัย
0: ฉันยังไม่ตัดสินใจเลยทั้งนั้น
1: แม่ครับหงเขาตั้งใจจะช่วยโรงงานเรานะครับ
0: ฟังแม่ให้จบก่อนสิสิไอเรื่องฉลากและขนาดของขวดน้ำพริกที่เห็มหงเสนอมาเนี่ยแม่อยากให้ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดร่วมตัดสินใจด้วย
1: ใครครับ
0: ก็ผู้หญิงที่แม่ใช้แต่งงานกับสิงห์ไง

0: นุพงษ์ชมพูลูกสาวท่านสสสมบูรณ์กับคุณภกาที่คนทั้งพระประแดงนับหน้าถือตาวันนี้ฉันขอประกาศแต่งตั้งให้หนูพงษ์ชมพูเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดคนใหม
1: ่เรื่องนี้เนี่ยแม่ควรจะปรึกษาผมก่อนนะครับ
0: ที่สิงจ้างเห็นผมเข้ามาทำงานเนี่ยสิงยังไม่ถามแม่เลยและที่สำคัญผู้จัดการคนเก่าก็เพิ่งลาออกไปสิงควรจะขอบคุณด้วยซ้ำที่ได้คนเก่งๆอย่างหนูพวงชมพูมาช่วยงาน
2: ทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหัวหน้าของแผนกต่างๆคงจะทราบกันดีนะคะว่าที่ผ่านมาโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์เนี่ยขาดทุนติดต่อกันมาหลายปีการที่ชมพูจะเข้ามาช่วยงานสิงในครั้งนี้ชมพูก็มีความตั้งใจว่าอยากจะช่วยทำให้โรงงานแม่มณีจันทร์กลับมามีกำไรให้ได้ค่ะ
0: ฉันขอให้ทุกคนเคารพหนูพวงชมพูเหมือนที่เคารพฉันกับสิงเพราะนอกจากเขาจะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดคนใหม่แล้วอีกไม่นานหนูพวงชมพูก็จะเป็นสะใภ้ของฉันด้วย
1: แม่ครับผมยังไม่เคยพูดนะครับว่าผมจะแต่งงานกับพวงชมพู
2: สิงคะคุณป้ามณีจันทร์ตกลงกับคุณพ่อคุณแม่ของชมพูแล้วนะคะสิ่งจะหักหน้าผู้ใหญ่หรอ
1: ใครที่เป็นคนตกลงเนี่ยคนนั้นก็แต่งเองก็แล้วกันครับ
3: ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ
0: นี่สิงสิงบ้าไปแล้วเหรอเป็นพูดแบบนั้นต่อหน้าหนูพงชมพูได้ยังไง
1: แม่ครับผมบอกแม่ตั้งกี่ครั้งแล้วว่าผมไม่ได้รักพงชมพูคนที่มันไม่ได้รักกันมันจะแต่งงานกันได้ยังไงครับ
0: แต่หนูพงชมพูรักสิงนะลูกและที่สำคัญโรงงานเราเป็นหนี้คุณภกาแม่ของหนูพงชมพูนะสิง
1: แม่จะให้ผมแต่งงานเพื่อล้าง

0: นี่เนี่ยแม่ไม่สงสารผมบ้างหรอครับผมเองก็มีศักดิ์ศรีนะครับแม
1: ่สิงอย่าคิดแบบนั้นสิลูกโรงงานเราอ่ะเป็นทั้งหนี้ธนาคารแล้วก็หนี้นอกระบบก็คือคุณภกาและถ้าสิงกับหนูภูชมพูแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันก็เท่ากับว่าสองครอบครัวลงทุนด้วยกันคุณภกาก็จะยกหนี้ให้ขอแค่หนูภูชมพูได้จดทะเบียนสมรสเท่านั้นแหละ
0: ผมจะทำให้โรงงานเรากลับมามีกำไรแล้วก็ใช้หนี้ทั้งหมดเองครับให้ผมตายดีกว่าครับแม่ถ้าจะให้ผมแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมไม่ได้รักเพื่อหลังหนี
1: ้เดี๋ยวและสิ่งรักใครอย่าบอกนะว่าอีหงอ่ะไม่งั้นคนที่ผูกคอตายคือแม่แน่ๆ

0: นี่คือห้องตรวจสอบคุณภาพน้ำพริกก่อนที่เราจะส่งออกไปตามที่ต่างๆครับ
1: นี่นายคุณพวงชมพูอะไรเนี่ยเขาสนิทกับคุณสิงห์มากเลยเหรอ
0: ก็เขาก็มาหาคุณสิงห์บ้างนะ
1: แล้วคุณสิงห์ชอบเขาไหม
2: คุณหงคือ
1: คุณสิงห์คะฉันว่าน้ำพริกรสนี้เนี่ยรสชาติแปลกๆนะคะเนาะน้องยังเนาะใช่ค่ะทั้งที่เพิ่งออกมาจากลายผลิตแท้ๆเลยนะคะผลิตสดๆใหม่ๆแต่รสชาติเหมือนน้ำพริกเก่าเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นหืนนิดๆด้วยค่ะงั้นฉันขออนุญาตพาแม่วันดีเนี่ยมาช่วยชิมได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถ้าใจคอคุณเนี่ยคุณจะคุยแต่เรื่องงานคุณไม่อยากถามเรื่องคนชมพูหรอครับ
1: ก็นี่มันเวลางานไม่ใช่เวลาส่วนตัวนี่ค่ะนกยูงเดี๋ยวฉันไปเดินตรวจโรงงานก่อนนะขอตัวนะคะ
2: คุณหงหงคุณหงครับ
3: พี่หงอ่ะโคตรเงามันเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกที่ปากน้ำและเมื่อ20กว่าปีก่อนน่ะแม่มันผิดหวังเพราะพี่ไก่สอนน่ะเลือกป้าเป็นเมีย
4: โอ้โหที่แท้ก็พวกแม่ค้าอยากได้ผัวรวยนี่เองพอรุ่นแม่ทำไม่สำเร็จก็เลยจะส่งรุ่นลูกมารับไม้ต่ออย่างนี้เหรอคะ
3: ใช่จ้ะหนูพวงชมพูจะแพ้อีหงไม่ได้นะจ๊ะผู้ชายอย่างสิงห์น่ะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมอีหงหรอกต้องช่วยกันนะจ๊ะหนูคุณชมพู
4: ค่ะคุณป้า
5: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
6: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
7: จุกๆวันนี้วันเดียวเท่านั้นวันนี้เราอยู่กับ CEO จากแบรนด์สุภาพโอสถคุณป๋อสวัสดีค่ะ
8: ค
7: เหตุเกิดจาก9เดือน9ใครจำกันได้บ้างวันนั้นเราพาแม่อีทมาออกนานมากกว่าแม่อีทจะได้มาแต่ปรากฏว่าคุณป๋อคะวันนั้นเกิดปรากฏการณ์ค่ะสายแตกจนคอลเซ็นเตอร์บอกว่าสินค้าหมดคือคุณป๋อบอกว่าจัดให้แค่วันนั้นน่ะก็คือเกินจาก100เซตที่กำหนดไปแล้วปรากฏว่าต่อไปอีก200 300เซตก็ไม่พอวันนี้ขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมใครดูรถไฟลุกวันนี้นะคะเอาโปร9เดือน9คุณป๋อจัดให้อีกรอบนึงได้ไหมคะถือว่ายังขอร้องเธอ
8: เที่ยวก่อนก็พูดอย่างนี้แหละครับผมเตรียมมาให้นะครับแล้วก็หมดแต่เที่ยวเนี่ยครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะนั้นต่อสายให้ก่อนผมไม่เติมของให้เรียบให้แล้วนะครับ
7: เพราะว่า
8: ชุดเนี่ยได้240แคปซูลกับราคา990บาทปกติจะไม่ได้เยอะขนาดนี
7: ้
8: ได้อย่างมากก็180แคปซูลเพราะนั้นหมดแล้วหมดเลยจริงๆ
7: จริงๆย้ำการันตีว่ารอบเนี้ยรอบสุดท้ายใครพลาด9เดือน9วันนี้ถือว่าให้คุณยกหูตั้งแต่ตอนนี้กดที่เบอร์1252คุณเห็นไหมคะ1แพ็คเนี้ยคุณผู้ชมเหมือนได้7กระปุก
8: เป็นตัวถุงใหญ่ครับถุงรีฟิล180แคปซูลนะครับเท่ากับ6กระปุกปกติเนี่ยราคาก็1,000กว่านะคร
7: ับ
8: แล้วก็แถมอีก1กระปุกเป็น7

0: วงแทงพิเศษให้ก็คืออีก5ซอง
1: เนี่ย
0: ที่ผมบอกแล้วว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับซึ่ง5ซองเนี่ยครับพกพาไปแจกได้เทียบเท่ากับ1กระปุกรวมกันทั้งหมดเนี่ยเทียบเท่ากับ8
1: กระปุก
0: แต่ราคาไม่ถึง 1,000
1: โอ้โหไม่มีโปรโมชั่นแบบนี้ในวันอื่นและช่องทางอื่นก็ไม่มีคุณผู้ชมจำได้ไหมคะปกติ6กระปุก7กระปุก
0: แต่90เซตเท่านั้นนะครับ90เซตเท่านั้นจะซื้อ1ชุด2ชุด3ชุดผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่าน
1: ต้องตุนนะ
0: ครับเพราะนั้น90เซตหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: หูคุณป๋อคือสายในหูยันเนี่ยจะไหม้แล้วค่ะตอนนี้นะลงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณป๋อบอกว่าให้9ค่ะให้100เซต
0: ครับ
1: คุณผู้ชมค่ะรีบนะคะตอนนี้ลงไปหลักเลข89 88เรื่อยๆแล้วใครดูอยู่ย้ำค่ะอันเนี้ย Family Pack วันนี้ที่ได้ทั้งหมดเทียบเท่า8กระปุกปกติคุณป๋อจัดให้แค่7กระปุกเนี่ย 1,090 บาทแต่วันนี้8กระปุกไม่ถึง 1,000 มีวันนี้วันเดียว1252ต้องรีบโทรโอกาสสุดท้ายแล้ว
0: อยากคล่องแคล่วไปไหนมาไหนเหมือนมีอีดวงใจที่อายุ705ปีเท่าสุภาพบุรุษนะคร
1: ับนะ
0: เอาชุดใหญ่นี้ไปดูแลเพราะว่าถุงใหญ่เนี่ยเอาไปเติมได้เป็นถุงรีฟิลเป็นถุงอลูมิเนียมอย่างดีและมีซิปล็อกด้วยนะครับ
1: สำ
0: ค
1: ั
0: ญก็คือแถมตัวนี้ซึ่งพันอัพแน่นอนแต่ว่าเที่ยวก่อน9เดือน9ผมแถมอีก5ซองของหมดทะลุทะลวงวันนี้ผมเลยเอามาให้ซึ่งตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะคร
1: ับต้องรีบโทรคุณผู้ชมเนี่ยการใช้ชีวิตได้ในวัย75 80แบบแม่อีทเนี่ยคือแปลว่าเขาดูแลตัวเองสม่ำเสมอ
0: ก่อนหน้านั้นนี่มีปัญหาตอนอายุ69เนี่ยครับอีทบอกว่าแทบจะหลอกจะวงการเลยเพราะว่าขับรถไปเล่นละครนะครับพอลงจากรถมาต้องแงะขาลงทีละข้างแงะขาลงทีละข้างอ
1: ันนี้เรื่องจริง
0: ไม่อีทเล่าว่าช่วงหนึ่งเนี่ยต้องเล่นละครหนังโบราณแล้วนั่งเพียบ
1: ว้ายทำไงอ่ะ
0: พอนั่งเพียบต่อบทอะไรเสร็จปุ๊บลุกไม่ขึ้นนะครับไม่อีทบอกว่ารู้สึกว่าอาจจะกลัวว่
1: า
0: จะเป็นภาระของกองถ่ายหรือเปล่า
1: ตอนนี้สิไม่ใช่ภาระนะคะ
0: ตามทุกเทรนด
1: ์คุณผู้ชมแกคว้าทุกเทรนด์เต้นท่าอะไรมาก็คือเต้นได้หมดเพราะฉะนั้นไก่แค่ไหว้พระที่บ้านไปวัดไปเที่ยวทำได้หมดแม้กระทั่งตอนนี้นะแม่อีกก็กินมานะคุณป๋อได้ข่าวว่าเข้าปีที่6แล้วใช่ไหม
0: เข้าปีที่6กินจนมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับจากผู้ใช้จริงนะครับตอนแรกผมว่าเอ๊สงสัยว่าทำไมไม่อีทนี่เป็นดาราไม่ใช่เหรอทำไมซื้อซ้ำซื้อซ้ำ
1: ที่
0: บอกว่าซื้อไปกินเองนะครับแล้วก็แจกครอบครัวแจกทั้งกองถ่ายกินจนทั้งทุกคนเห็นว่าไม่อีทนี่รู้สึกว่าตัวเบาขึ้นเดินฉับฉับฉับฉับเลย
1: นอกจาก
0: แล้วก
1: ็
0: การนอนไม่อีทบอกว่าทาน2เม็ดก่อนนอนก็นอนดีขึ้นไม่อีทบอกว่าใครมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำเอาตัวเนี้ยทานตามไม่อีท
1: และได้ข่าวว่าอาเหล่าโกของซีอีโอเราเองเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้ก็ถ้าดูภาพสุภาพโอสถนะครับก็คือคนที่ยืนอยู่ริมเนี่ยแหละครับตั้งแต่76ปีที่แล้วปัจจุบันเหล่าโกผม
1: อายุ
0: ก็อายุ92แล้ว
1: 92อ่ะคุณผู้ชม
0: ทานเป็นประจำ92นี่ยังนั่งหลังตรงอยู่เลยยังทำงานไปไหนมาไหนอยู่บ้านคือไม่ได้อยู่เหงาๆอยู่บ้านนะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือท่านกำลังเป็นผู้สูงอายุแล้วว้ายเหลือ61เซตคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องรีบนะคะถ้ามันเกินครึ่งทางมาแล้วยังช่วยไม่ได้จริงๆเพราะวันนี้คุณป๋อบอกว่าให้แค่90เซตแต่เมื่อกี้ทีมงานบอกกดไป100เซตไม่เป็นไรวันนี้ใครที่ยังดูอยู่ตอนนี้นะสดๆในรายการ1252ย้ำว่าแพ็คใหญ่แบบนี้ปกติก็เป็นพันกว่าวันนี้คุณป๋อจัดมาให้แถมอีก1กระปุกก็เหมือนกับได้7กระปุกแล้วแต่เมื่อโปร9เดือน9เนี่ยมันแบบแทงใจดำคนดูหลายคนมากเลยว่าอยากได้อีก5ซองของแถมเพราะฉะนั้นวันนี้ในหน้าจอย้ำรวมให้เท่ากับ9กระปุกเออ8กระปุกทานได้8เดือน8เดือนนี้ปกติคุณต้องจ่ายพันอัพแต่วันนี้ไม่ถึงพันค่ะ990และจ่ายเน็ตๆแค่นี้เพราะส่งฟรีทั่วประเทศโทรนะคะ1252เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นแม่ๆดูอยู่หยิบโทรศัพท์และต้องโทรให้ทันในรายการนี้เพราะอะไรรู้ไหมตกแคปซูลละ4บาทโปรนี้หาไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เพราะเลยวันที่9แล้วไงหมดแล้วหมดเลยนะครับย้ำไว้ก่อนนะครับโทรเบอร์1252แล้วก็คิดไม่ออกโทรไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฟังเพราะว่าไงสายหมดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่อยๆ
1: เน
0: ี่
1: ยคุณผู้ชม
0: ว่า
1: หลายวัยก็กินกัน
0: ไม่ใช่เฉพาะวัย70บวกเหมือนอีท90เหมือนเหล่าโกนะครับวัยทำงานนั่งนานๆยืนนานๆยืนขายของนะคร
1: ับ
0: อาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศที่นั่งหลังขดหลังแข็งทำงานเล่นคอมพิวเตอร์จนคอบ่าไหลมีปัญหา
1: อ้าวแย่มาสิ
0: คนอยู่บ้านคนนั่งเฉยๆทำสวนทำอะไรเนี่ยครับเกษตรกรคนขับแท็กซี่คนขับมอเตอร์ไซค์บางทีคนขับมอเตอร์ไซค์บอกว่านิ้วหงิกเล
1: ย
0: ก็ขับทั้งวัน
1: นั่ง
0: แท็กซี่ไปไหนไม่ได้นะครับรู้สึกว่าร่างกายจะขยับตัวก็ช้าจะขยับลุกนั่ง
1: มีเสียง
0: ก
1: ๊อบ
0: แก
1: ๊
0: บก๊อบแก๊บออกมานะคร
1: ับ พอ40มันไม่เหมือน30แล้วพอ50มันก็คงไม่เหมือน40แล้วแหละ
0: แน่นอนครับผมเพราะว่าเราใช้ร่างกายเปลืองนะคร
1: ับ
0: บางทีคำว่าใช้ร่างกายเปลืองไม่ใช่ทำงานหนักน
1: ะ
0: ใช้ร่างกายเปลืองคือนั่งเฉยๆนั่งไม่ออกกำลังกายก็คือการใช้ร่างกายเปลืองไหนกินไขมันเลวนะครับแล้วก็ต้องกินไขมันดีไปไล่ไขมันเลว
1: นี่ต้องเอาอย่าง CEO เอาอย่าง
0: ผมทานทุกวันอยู่แล้วผมจะมี1กระปุกใหญ่นะครับวางไว้หัวเตียงก่อนนอนซ
1: ึ่
0: งตอนนี้ผมเปลี่ยนถุงรีฟิลแล้วก็จะวางไว้ที่ออฟฟิศเพราะนั้นชุดเนี่ยถุงรีฟิลก็วางไว้ที่บ้านกระปุกก็พกพานะครับส่วนซองๆเวลาไปเจอเพื่อนๆไปเจอที่ไหนกินข้าวปาร์ตี้นะครับไปได้แล้ว
1: และโดยเฉพาะ

0: นี้หมาม้าคุณต่อเอง
1: มาอีกแล้วท่านประธาน
0: ให้ฟังเลยค่ะคนนี้ยังชอบมากเลย
1: ท่านประธานบอกว่าเห็นแม่อีทเนี่ยเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นเบิร์ลงเดี๋ยวนี
0: ้
1: เดี๋ยวนี้ซ่านะครับ
0: เป็นไง
1: แต่ก่อนตอนอายุ60นะครับอยู่บ้านเหงาๆจะไปขี่ม้าอย่าง
0: น
1: ี้ไม่ได้นะครับอยู่บ้านแกเป็นคนแก่ผมบอกหมาม้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยนะครับกลับมากินน้ำมันงาดำนำข้าวนอนดีๆปรับเปลี่ยนอาหารแล้วก็ไปเที่ยวอย่างอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวเฉา
0: คุณผู้ชมได้ข่าวว่าหมาม้าเนี่ยคือจากที่แบบว่าเฉาๆอยู่นะพอเห็น
1: เข้าค่ายเข้าค่ายไปเข้าค่าย
0: ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมเนี่ยไปเข้าค่ายทหารนะเพราะฉะนั้นถ้าแม่ป้าๆยายๆที่ดูอยู่ที่บ้านอยากจะรู้สึกกลับมาสดใสเหมือนเดิมด
1: ู
0: ส
1: ิ
0: ต้องรีบโทรนะคะ27เซตสุดท้ายวันนี้ใครกดก่อน1252คุณได้สิทธิ์นี้ได้โปรเดียวกับ9เดือน9เลยย้ำๆให้เร็วๆอีกรอบนึงว่าวันนี้เท่ากับ8กระปุกทานได้8เดือนแต่จ่ายไม่ถึงพันค่ะ990บาทปกติโปรนี้นะคุณผู้ชมไปพันอัพนะคะวันนี้ถ้าอยากได้1252เบอร์เดียวส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางโทรด่วนในรายการนี้นะ
1: 240แคปซูลคุณแยมกินวันนี้แคปซูลกินได้8เดือนเต็มๆนะ8เดือนเต็มๆกับราคาไม่1,990 บาทนะครับที่สำคัญคือเที่ยวก่อนเนี่ยเตรียมไว้100ทะลุไป300เพราะนั้นเที่ยวเนี่ยครับยกหูเดี๋ยวนี้เลยนะครับ1252แล้วก็ยกหูสอบถามกันปรึกษากันก่อนคนที่ทานยาคุณหมออยู่นะครับสามารถทานงาดำได้สามารถทานข้าวกล้องได้ทานตัวนี้ได้เพราะนั้นสามารถทานได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุไม่อี70อัพมาม่า70อัพนะครับหรือเหล่าโกผม90เนี่ยก็ทานเป็นประจำเนี่ยขึ้นถ้ำนาคาไปไหนมามีความสุข
0: คุณผู้ชมมีความสุขแล้วก็คือแม่อีทเนี่ยย้ำๆเลยนะคะว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการถ้าเห็นท่านเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถเนี่ยยังคิดว่ายังเชื่อถือได้นะเพราะแม่อีทไม่เคยรับงานแบบนี้เลย
1: นอกจากแม่อีทดูเหล่าโกผมครับมีความส
0: ุ
1: ขไหมค่ะถ้าร่างกายแข็งแรงนะครับลูกหลานก็ไม่เป็นห่วงอยากไปเที่ยวไหนเหมือนแม่อีทเนี่ยโอ้โหขึ้นถ้ำบุกไปนู่นไปนี่ไปเต้นอลุยไปไหนเนี่ยครับคืออายุ90คนบอกว่าทำไมเหล่าโกแข็งแรงงี้เดินหนังลงต่างตรงแล้วไม่ได้นั่งอยู่บ้านเหงาๆทั้งวันนะ
0: ไม่เช้าเลย
1: ทำกิจกรรมทุกอย่างทั้งวันเลยนะครับวันๆนี่นั่งพับกระดาษเงินกระดาษทองนั่งทำทุกอย่างทำกับข้าวเองด้วย
0: คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วนะอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำลูกหลานชวนไปเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากกินอะไรก็ได้กินแต่นาทีสุดท้ายแล้วย้ำนะคะต่อสายไว้นะคะ1นาทีสุดท้ายนี้กับ15เซตสุดท้ายคนรอเป็นร้อยไม่รู้แหละวันนี้ใครโทรทันไม่รู้1252คุณปอทำจริงๆให้อีกไหมคะ
1: ไม่ให้ละไม่ให้หมดแล้วหมดแล้วรีบโทรนะครับแล้วก็วัยรุ่นวัยทำงานทานได้เดี๋ยวโทรไม่ทันไปเจอเที่ยวหน้าราคาพันกว่าไม่เป็นไร
0: ไม่ได้ไม่ได้รีบโทรมา1252วันนี้ใครโทรติดเดี๋ยวเรคคอร์ดไว้แล้วเราโทรกลับไปทั้งหมดห้ามวางสายเด็ดขาดนะคะก่อนหมดเวลานี้คุณผู้ชมย้ำเบอร์1252ทั้งหมดเนี้ยเท่ากับ8กระปุกทานได้8เดือนจ่ายแค่990บาท
1: โทรอัดมาก่อนโทรอัดมาก่อน
0: โทรอัดมาเลยคุณผู้ชมน้ำมันงาดำรำข้าวแม่อีทนะถ้าจำชื่อไม่ถูกนะน้ำมันงาดำรำข้าวแม่อีทวันนี้วันเดียววันสุดท้ายนะคะคุณปอเดี๋ยวเราไปช่วยรับสาย
1: ถักตังพิธีกรดีกว่า
0: อะไรนะคะ
1: ถักตังพิธีกรดีกว่าโทรอัดมาได้เลยตอนนี้นะครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวให้พิธีกรเคลียร์ให้990บาทเท่านั้นได้เนี่ย240แคปซูล
0: โอเค5วินาทีสุดท้าย1252ย้ำว่าคุณปอไม่ให้อีกแล้วแต่ถ้าใครโทรมาวันนี้ได้รับสิทธิ์นี้ทั้งหมด990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ลาไปแล้วโทรมานะคะสวัสดีค่ะ
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
4: นี่นายคุณพงษ์ชมพูอะไรเนี่ยเขาสนิทกับคุณสิงห์มากเลยเหรอ
5: ก็เขาก็มาหาคุณสิงห์บ้างนะ
4: แล้วคุณสิงห์ชอบเขาไหม
6: คุณพงษ์
4: คุณสิงคะฉันว่าน้ำพริกรสนี้เนี่ยรสชาติแปลกๆนะคะเนาะน้องยุ่งเนาะใช่ค่ะทั้งที่เพิ่งออกมาจากไลน์ผลิตแท้ๆเลยนะคะผลิตสดๆใหม่ๆแต่รสชาติเหมือนน้ำพริกเก่าเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นหืนนิดๆด้วยค่ะงั้นฉันขออนุญาตพาแม่วันดีเนี่ยมาช่วยชิมได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
6: ชัดใจคอคุณเนี่ยคุณจะคุยแต่เรื่องงานคุณไม่อยากถามเรื่องคุณชมพูหรอคะ
4: ก็นี่มันเวลางานไม่ใช่เวลาส่วนตัวนี่ค่ะนกยูงเดี๋ยวฉันไปเดินตรวจโรงงานก่อนนะขอตัวนะคะ
6: หง

0: คุณหงครับ
1: พี่หงอ่ะโคตรเงามันเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกที่ปากน้ำและเมื่อ20กว่าปีก่อนน่ะแม่มันผิดหวังเพราะพี่ไก่สอนน่ะเลือกป้าเป็นเมีย
2: อ๋อที่แท้ก็พวกแม่ค้าอยากได้ผัวรวยนี่เองพอรุ่นแม่ทำไม่สำเร็จก็เลยจะส่งรุ่นลูกมารับไม้ต่อเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่จ้ะหนูพวงชมพูจะแพ้อีหงไม่ได้นะจ๊ะผู้ชายอย่างเสียงน่ะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมอีหงหรอกเราต้องช่วยกันนะจ๊ะหนูพวงชมพู
2: ค่ะคุณป้า
0: ปู่มนูนกับปู่ของชมพูสนิทกันมากนะครับพวกผมก็เลยรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าผมกล้าสาบานเลยนะครับว่าผมไม่ได้รักพวงชมพูยิ่งถ้าเรื่องแต่งงานเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยครับ
3: แต่ฉันยังไม่ได้ถามอะไรเลยนะคะ
0: ก็ผมอยากบอกไงครับ
3: แต่นี่เวลางานค่ะฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าฉันเนี่ยจะต้องทำงานให้คุ้มกับเงินเดือนที่คุณน่ะจ้างฉัน
0: คุณอยากทำงานก็ถ้าคุณอยากทำงานจริงๆเนี่ยแล้วคุณมาเดินเล่นอะไรอยู่แถวนี้ครับ
3: ก็การตกแต่งออฟฟิศให้หน้าอยู่ก็คือหนึ่งในหน้าที่ของฉันค่ะเพราะว่าถ้าออฟฟิศหน้าอยู่เนี่ยพนักงานก็จะแฮปปี้แล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขไงคะ
0: ครับงั้นตลอดทางที่ผ่านมาที่ผมพยายามอธิบายเรื่องผมกับพงชมพูเนี่ยคุณเข้าใจผมแล้วใช่ไหมครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจจริงใช่ไหมครับ
3: จริงค่ะแต่ว่าตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาทำงานที่นี่เนี่ยฉันยังไม่เคยเห็นรูปคุณไกสอนหรือว่ารูปคุณปู่คุณย่าของคุณเลยอ่ะยังมาติดไว้บ้างเหรอคะ
0: จริงด้วยครับแม่ผมเป็นคนปลดรูปพวกท่านออกเองแหละครับ
3: โหเป็นผู้ก่อตั้งโรงงานเลยนะคะฉันว่าทางที่ดีเนี่ยคุณสิงห์ควรจะหารูปพวกท่านมาติดไว้บ้างเพื่อเป็นการให้เกียรติพวกท่านไงคะ
0: ครับได้ครับ
3: ดีค่ะ
4: ระวังหน่อยไอ้ตี
5: ครับผม
4: เออค่อยๆแงะนะ
5: ครับ
4: รูปนี้มันแขวนมานานแล้วด้วยอ่ะ
5: ได้ครับ
4: อย่าให้พังนะป้าจับไว้แล้วป้าจับไว้แล้วไม่ต้องกลัว
6: พี่แก้วฉันตื่นเต้นจังเลยฮะทุกอย่างมันกำลังจะจบลงแล้วนะถ้าแกะหลังรูปมาแล้วก็มีพี่นายกรรมอยู่ในนั้นอีจำปากับอีมณีจันมันจะต้องโดนเฉดหัวออกจากบ้านเลยนะพี่อย่าพูดมาก
4: เอ้า
5: เฮ้ยย่าละครับย่าละคร
0: ับไปเดี๋ยวช่วย
5: มามาน
4: ี่เดี๋ยวพ่อนี่เดี๋ยวเป็นเด็กเอ้าใจครับมา
6: ไปครับไปครับไป
4: ครับทางนี้ปวดแขนเลยปวดแขน
5: ค่อยยกนะทางนี
6: ้ครับ
5: ค่อยยก
4: เพราะมันหนัก
6: กระสิบ
7: หยุดได้อีผงส้อยมึงทำบ้าอะไรกันฮะใครก็สั่งให้มึงเอารูปท่านมนุษย์ของคุณบังหาลงมารูปคนตายอ่ะเอาลงมาทำไม
4: คุณจำปาพูดให้มันดีๆหน่อยนะพวกบังหาของฉันยังไม่ตายสักหน่อยและอีกอย่างนึงที่ฉันกับไอ้ตรียกรูปคุณท่านลงมาเนี่ยก็เพราะว่าคุณสิงห์เป็นคนสั่ง
0: จะเย็นก่อนครับยาย
7: อีสองคนนี้มันปั่นหัวอะไรสิงห์ฮะสิงห์ถึงได้เอารูปคุณปู่คุณย่ารูปคู่ลงมาจากห้องรับแขก
0: ไม่มีใครปั่นอะไรผมทั้งนั้นแหละครับยายผมก็แค่จะย้ายรูปนี้เนี่ยไปไว้ที่โรงงานครับคือผมกับหงเนี่ยคุยกันว่าที่โรงงานของเราเนี่ยไม่มีรูปคู่ปู่กับย่าหรือว่ารูปพ่อติดเลยทั้งที่พวกท่านเนี่ยก็เป็นคนก่อตั้งโรงงานผมก็เลยอยากจะเอารูปคู่ของปู่กับย่าแล้วก็รูปพ่อเนี่ยไปติดไว้ที่โรงงานนะครับ
3: นกยุงเดี๋ยวแกไปช่วยคุณตียกรูปนี้ไปไว้บนรถนะเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณสิงห์ยกรูปคุณไกสอนเองนั่นจ้ะเร็ว
5: ค่อย
7: หยุด

0: ของสร้อยเอารูปไปทำความสะอาดแล้วค่อยออกไป
1: ค่ะคุณมณีจันทร
0: ์รีค่อยๆถูนะลูก

0: ได้ครับ
1: ระวังด้วยระวังด้วย
2: ครับผม
1: นี่มือยาวๆหน่อย
3: สะอาดแล้วค่ะไม่มีฝุ่นแล้วยกไปได้เลยค่ะ
4: เดี๋ยว
5: แกเอาไปเช็คข้างในด้วย
6: สิงห์อุตส่าห์จะรูปคุณปู่คุณย่าไปติดที่โรงงานทั้งทีเพราะฉะนั้นต้องไม่มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมลูก
0: ขอบคุณครับแม
3: ่ค่ะ
0: มาครับ
1: ความนั่นแหละแกเลยลูก
6: มึงทำอะไรฉันว่าอีโหงมันสนใจลูกนี้แปลกแม่จำได้ไหมวันก่อนมันก็ยืนดูรูปนี้กับสิงห์ถึงฉันจะยังไม่รู้ว่าแผนการของมันคืออะไรแต่ฉันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนข้าวของที่จะเข้าออกบ้านหลังนี้ต้องผ่านตาฉันทุกชิ้นทุกซอกทุกมุมดี

0: มานี้เดี๋ยวยายช่วยมา
1: ครับครับ
2: เดี๋ยวข้าครับเร็ว
0: นางพวงมาจ้ะฝุ่นเฟิร์นเนี่ยไม่มีแล้วปะเรียบร้อย
2: เสร็จแล้วเนาะมามามามาอ่าว่าไงนะหลังรูปไม่มีพินัยกรรมซ่อนอยู่งั้นเหรอ
3: หรือว่าคุณบูงาจำสับสนวะเพราะว่าคุณบูงาก็แก่แล้วบางทีพินัยกรรมอ่ะอาจจะซ่อนอยู่ที่อื่นก็ได้นะ
4: แต่หงว่าย่าไม่น่าจะจำผิดนะจ๊ะพินัยกรรมเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่หลังรูปอื่นบางทีรูปคู่ปู่กับย่าในบ้านใหญ่เนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้น
5: ยายเห็นด้วยกับหงนะลูกเพราะวันที่ยายถามคุณบูงาเรื่องที่ซ่อนพินัยกรรมแววตาของท่านเนี่ยมั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นมากที่จะบอกความลับอ่ะ
2: อย่าท้อนะลูกเขาว่ากันว่าความท้อนี่แหละที่จะทำให้เรายอมแพ้แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้สักอย่างแล้วลูกตั้งใจหาอีกครั้งหนึ่งแม่เชื่อนะว่าลูกจะต้องตามหาพินัยกรรมคุณปู่เจอแน่
5: ๆหงคนเราเนี่ยถ้าเชื่อมั่นว่าทำได้ต่อให้ต้องตักดินทั้งภูเขาไปถมทะเลสักวันนึงมันก็ต้องทำสำเร็จจนได้
6: ใช่ใช่
5: แต่ถ้าใจเราคิดว่าทำไม่ได้แม้แต่การพลิกฝ่ามือเนี่ยก็ไม่มีวันทำสำเร็จหรอก
4: จ้ะคงจะไม่ยอมแพ้หรอกจ้ะคงจะต้องตามหารูปคู่ปู่มนูนกับย่าบูงาให้เจอคงเชื่อว่ารูปเนี่ยจะต้องซ่อนอยู่สักห้องใดห้องหนึ่งในบ้านหลังนั้น
7: สู้ๆจ้ะสู้ๆนะ
8: สู้ๆนะ
9: อ้าวถึงแล้วลงกันได้แล้วอ้าวอ้าวลงลงลงอ้าวเป็นไงละไก่สอนไปได้มาขึ้นเรือซะนานเลยเป็นไงบ้าง
10: พอจำที่นี่ได้ไหมครับท่าเรือของลุงสินชัยเพื่อนดักพ่อไงครับพ่อครับลุงสินชัยมาแล้วครับ
11: สินชัยเพื่อนรักกูไกลสอนเองไง
12: สาเหตุของโรคตาบอดสีส่วนใหญ่มาจากกรรมพันธุ์ครับ
13: แล้วถ้าผมมีลูกลูกผมก็มีโอกาสที่จะเป็นตาบอดสีใช่ไหมหมอ
12: ถูกต้องแล้วครับยิ่งถ้าเป็นลูกชายจะยิ่งมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงนะครับ
10: มีอะไรหรือเปล่าครับ
13: นิ่งพาไกลสอนหาวันดีเหรอ
10: ใช่ครับ
13: ไปสิผมกับหนูนกยุงอยู่ที่ตลาดเนี่ยคงช่วยวันดีจัดแผงให้พี่จนเสร็จก่อนที่จะไปโรงงานน้ำพริกของมึง
10: ผมเป็นคนบอกให้คุณหงมารอที่แผงน้ำพริกเองแหละครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะพาพ่อเนี่ยมาหาลุงสินชัยกับป้าวันดีครับ
13: ไป
10: ครับไปครับพ่อระวังนะครับ

0: ัลโหลปลัดแดนเหรอวันนี้ว่างไหมมาหาลุงที่แผงน้ำพริกหน่อย
1: พอจำตลาดนี้ได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยพ่อมาที่นี่บ่อยใช่ไหมครับ
0: พี่ตี
2: ครับ
1: ป้าวันดีตั้งแผงเสร็จหรือยังพี
2: ่กำลังตั้งอยู่ครับคุณหงกับนกยูงกำลังช่วยกัน
1: โอเคไปงั้นเข้าไปกันไปครับพ่อค่อยๆเดินนะ
3: สวัสดีครับทุกคน
4: พี่ไก่สอน
3: พอจะจำได้ไหมครับว่าคนไหนคือป้าวันดี
5: หรือไม่ว่าใจมันวิวเมื่อตอนที่เธอบอกลา
6: ดี
5: รู้ไหมว่าฉันหอยหาเมื่อตอนที่เธอจากไป
6: พี่รักวันดีนะจ๊ะ

0: พ่อครับพ่อครับเดี๋ยวผมพาพ่อไปนั่งตรงโต๊ะนู้นดีกว่านะครับดูป้าวันดีตำน้ำพริกขายนะแต่ครับเดี๋ยวลุงสินใช้ดูเอานะ
1: ใจเย็นๆสิเดี๋ยวก็เสียเรื่องหมดหรอก
2: ก็ไม่เห็นหรอว่ามันยังรักกันอยู่อ่ะ
1: แล้วทำไมอ่ะนี่อย่าบอกนะว่ายังรักไอ้คุณไก่สอนอยู
2: ่ไม่ได้รักหรอกฉันแค่แค้นฉันไม่อยากแพ้ผู้หญิงที่ชื่ออีกวันดีจับตาคุณไก่สอนเอาไว้ให้ดีเพราะอีวันดีมันเอาตำลึงให้คุณไกรสอนกินหรือเปล่าเรื่องนี้สำคัญมากอย่าให้คุณไกรสอนคลาดสายตาเป็นอันขาด
3: ได
0: ้ขอครับดื่มน้ำหน่อยนะครับตัวนี้ฮะของลูก
4: เรือหรอจ๊ะมาได้ไงเนี่ย
0: เอาบัตรประชาชนไปให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อจะให้ปู่เขาดูดวงชะตาให้เอามา
5: ปู่บุญสมดูดวงไปด้วยเหรอครับ
6: อ๋อสมัยหนุ่มๆตอนบวชเนี่ยก็พอรู้เรื่องบ้างนะในเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยก็ท่านพระครูน่ะท่านสอนไว้ให้อ่ะนะ
5: ถ้างั้นดูให้ผมด้วยนะครับผมอยากจะรู้ว่าความรักของผมกับนกยูงเนี่ยจะยืดยาวหรือเปล่าแล้วก็จะมีลูกด้วยกันกี่คนครับ
4: นี่ฉันยังไม่ได้ตกลงจะเป็นแฟนกับนายเลยคิดถึงมีลูกแล้ว
0: โอ้ยถ้าจะดูเนี่ยก็ต้องรอคู่ต่อไปนะเพราะฉันจะให้หงกับปลัดแดนเขาดูดวงก่อนปลัดเอาประชาชนมาให้ปู่ไป
7: ได้ครับปู่ครับช่วยดูดวงผมได้ครับ
6: ได้ๆๆ
0: หงด้วยลูกบัตรประชาชนเร็วเร็ว
4: จ้านี่พ่อคิดยังไงเนี่ยอยู่ๆจะมาดูดวงให้หงอ่ะ
0: เถอะนะอ่ะพ่อ
7: เป็นไงบ้างครับปู่ดวงผมกับน้องหงนี่สมพงษ์ใช่ไหมครับ
0: ฟังนะ
8: เดี๋ยวครับปู่สักครู่นะครับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องดวงเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นในสมองและสองมือมากกว่าแต่ถ้าลุงสินชัยอยากจะรู้ว่าระหว่างผมกับปลัดแดนเนี่ยใครดวงสมพงษ์กับผมมากกว่ากันผมก็ยินดีวัดดวงครับ
6: ผมเป็นคนราศีเมษนะก็เป็นคนตรงๆค่อนข้างไปทางใจร้อนนิดๆ

0: แต่ก็มีเหตุมีผลส่วนปลัดแดนนี่ราศีพิจิกเดียวโอ้ยแมงป่องแมงป่องนี่พิษเยอะแผนเยอะเวลาโกรธขนาดโกรธจริงจังพร้อมที่จะทำร้ายเลย
1: ราศีเมษกับพิจิกนี่เข้ากันดีใช่ไหมครับปู
0: ่มันก็ไม่เคยเข้ากันสักเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าอีกคนหนึ่งใจร้อนอีกคนหนึ่งตรงตรงอ่ะแล้วอยู่ด้วยกันก็พังอย่าซีเรียส
2: แล้วคุณสิงห์อ่ะจ๊ะปู
0: ่คุณสิงห์นี่เกิดราศีพฤษภ
3: ไอ้สิงห์นี่มึงเกิดเดือนพฤษภาคมเหรอ
4: ใช่ครับลุงสินชัย
0: คนเกิดราศีเนี่ยเป็นคนโรแมนติกนี่ใจเย็นเป็นน้ำเลยเนี่ยเราเนี่ยนะเป็นคนมีเหตุมีผลจะทำอะไรนะก็คิดก่อนทำเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยมันเหมาะกับไอ้หงเพราะว่าอีกคนหนึ่งใจร้อนอีกคนหนึ่งใจเย็นเนี่ยมันจะได้ช่วยเบรกกันได้ไง
3: เข้าคัน
0: คอยเตือนสติกันอ่ะอะไรนะดูคนเสือ
5: ทางนู้นเป็นไงบ้างมุนชู
6: วันนี้ยังไม่มีใครเอาตำลึงให้คุณไก่สอนกิน
5: ดีก็จับตาดูเอาไว้นะจนกว่าคุณไก่สอนจะกลับมาบ้าน
6: ได้แต่ฉันมีเรื่องแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งวันนี้ไอ้สินชัยให้ลุงบุญสมมาดูดวงให้สิง
5: ดูดวงเหรอดูทำไมมันคิดจะทำอะไรกัน
6: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันว่ามันแปลกๆ

0: ทีนี้มึงบอกกูมาได้หรือยังว่ามึงทำไมขอให้กูไปดูดวงให้กูสิง
1: ฉันแค่อยากรู้ว่าพ่อว่าไอ้สิงมันเกิดเดือนไหนกันแน่พ่อเป็นตาบอดสีใช่ไหม
0: เออ
1: ฉันก็เป็นตาบอดสี
0: เออ
1: ฉันไปถามหมอที่โรงพยาบาลมาหมอบอกว่าไอ้โรคตาบอดสีเนี่ยมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์พ่อลูกชายจะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อได้มากกว่าด้วย
0: เฮ้ยอย่างงั้นเลยเหรอวะมึงก็เลยเพ้อว่าไอ้ที่คุณสิงตาบอดสีน่ะเขาเป็นลูกของมึงว่างั้น
1: พ่อฉันไม่ได้เพ้อไว้พ่อวันที่อิมานีจันกับไกสอนมันได้กันเนี่ยเดือนธันวาคมฉันจำได้แม่นเลยคืนนั้นท่านมนูนประกาศว่าวันปีใหม่จะจัดงานแต่งงานให้กับวันดีกับไอ้ไกสอนซึ่งต่อมาก็กลายเป็นงานแต่งงานของอิมานีกับไอ้ไกสอนไงพ่อจำไม่ได้เหรออ
2: ืม
0: คุณสิงห์นี่เกิดเดือนพฤษภาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภา6เดือนเฮ้ย
1: ใช่ไงพ่อและหลังจาก6เดือนนั้นเนี่ยอิมานีก็คลอดไอ้สิงห์มันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะไปรู้ไอ้ไกสอนมันน่ะ
0: นางมณีจันทร์มันคลอดก่อนกำหนดเหรอ
1: นั่นแหละพ่อพี่ฉันต้องหาคำตอบให้ได้ถ้าเกิดว่าไอ้สิงห์มันไม่ได้คลอดก่อนกำหนดมันก็หมายความว่า
0: คุณสิงห์เป็นลูกของมึง
3: หงจ้าวันนี้มีอะไรพี่ช่วยบอกพี่แดนได้เลยนะจ๊ะพี่แดนพร้อมช่วยน้องหงทุกอย่างเลย
4: นี่ไม่มีการมีงานทำหรอคะคุณประหลัดอย่าลืมนะคะว่ากินเงินภาษีประชาชนอยู
3: ่นี่นกยุงใจคอนี่จะให้พี่ทำงานตลอดเวลาเลยหรือไงฮะพี่ก็ต้องมีเวลาว่างให้กับแฟนพี่มั้งสิ
4: ถ้าประหลัดไปถึงหงเนี่ยหยุดเลยนะคะหงไม่ใช่แฟนประหลัดกลับไปได้แล้วค่ะตรงนี้ไม่มีอะไรให้ช่วยทั้งนั้นแหละ
5: ไม่มีอะไรครับพ
3: ่อใช่ดิพี่เป็นคนราศีพิจิกน้องหงก็เลยไม่ค่อยสนใจแต่เรื่องดวงอ่ะมันก็ไม่เสมอไปหรอกนะน้องหงก็อย่าไปเชื่อนักเลยบางทีไอ้คนราศีพฤษภเนี่ยมันอาจจะทำให้น้องหงเสียใจก็ได
5: ้ตอนนี้เนี่ยคนที่ทำให้หงไม่พอใจผมว่าน่าจะเป็นคนราศีพิจิกนะ
6: หยุดหยุดหยุดหยุดทั้งคู่นั่นแหละค่ะคุณประหลัดคะก่อนจะไปทำงานเนี่ยจะอยู่ทานน้ำพริกฝีมือป้าก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าจะทำน้ำพริกกุ้งสด
7: ครับน้ำพริกกุ้งสด
6: ใช่จ้ะน้ำพริกกุ้งสดฉันเคยทำให้พี่กินด้วยนะพี่จำได้ไหม
7: น้ำพริกกุ้งสดฝีมือวัด

0: ับสำคัญของการทำน้ำพริกกุ้งสดคือกุ้งต้องสดนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนื้อกุ้งมันจะเละแล้วก็เวลาย่างเนี่ยพี่ไกสอนต้องย่างไฟกลางพอเปลือกกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีเราต้องรีบกลับด้านเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนื้อกุ้งมันจะแข็งแล้วพอเวลาเนื้อมันไปโดนกับน้ำมะนาวในน้ำพริกเนี่ยเนื้อกุ้งจะกระด้างด้วย
1: เข้าใจละพี่ว่าตอนเนี้ยวันน่ะไปทำน้ำพริกก่อนดีกว่านะเดี๋ยวพี่จะย่างกุ้งให้เองจ้ะเพราะตอนนี้พี่เริ่มหิวมากแล้วแล้วถ้าเกิดพี่หิวมากๆพี่อาจจะกินอย่างอื่นก่อนก็ได
0: ้พี่ไกสอนเดี๋ยวเธอวันจะให้แม่เอาสากกระเบือมาตีหัวพี่หรอก
1: แม่แก้วไม่ตีพี่หรอก
0: อุ๊ยแล้วมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ากลับด้านเลย
1: นี่นะเออจริงด้วยนี่ไง
0: ขั้นตอนแรกเราจะนำกะปิมาห่อกับใบตองแล้วนำไปย่างจนหอมค่ะ
2: งั้นผมวางเลยนะครับ
0: วางเลยค่ะ

วนทางด้านนี้สาวๆเดี๋ยวแกะกุ้งรอแม่ไว้เลยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอแกะเสร็จแล้วเราจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ นะจ๊ะสูตรของแม่วันดีเป็นยังไงไม่เอาเนื้อกุ้งไปตำจนเละแต่เราจะฉีกเป็นชิ้นๆรอไว้

0: ่สอนเรามาเริ่มตำน้ำพริกกันเริ่มจากใส่พริกขี้หนูสวนตามด้วยกระเทียมตำให้เข้ากันนะพอเริ่มละเอียดแล้วเนี่ยเราก็เช็คกะปิว่ากะปิเราเนี่ยย่างหอมหรือยังคุณสิงห์ก็แกะกะปิใส่ลงไปในครกได้เลย
1: โอเคครับ
0: ใส่เลยค่ะนี่แล้วก็ตำรวมกันโขลกรวมกันให้ละเอียดนะคะพอละเอียดแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มปรุงรสกันเริ่มจากใส่น้ำตาลปี๊บพอเราโขลกทุกอย่างละเอียดเข้ากันแล้วเนี่ยเราตักมาพักรอในชามก่อนแล้วนำมาปรุงรสข้างนอกเริ่มจากเราจะใส่น้ำส้มคั้นน้ำมะนาวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะตักน้ำพริกที่เราตามเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทลงไปบนกุ้งเลยคนให้เข้ากันแล้วตามด้วยบีบมะนาวเทราดลงไปบนเนื้อกุ้งแบบนี
2: ้แล้วปรุงรสด้วยน้ำมะนาวสดแล้วก็แต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูสวน